การได้คัดสิ่งของวัตถุหรือตัวคนจากแบ็คกราวด์หลังนะคะมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการได้คัดต้องการความละเอียดความไม่ละเอียดของงานมากประมาณไหนนะคะสามารถนำเอาไปใช้ได้ทุกวิธีเลยใน EP ที่1ถึง4ครูไหมได้สอนวิธีการได้คัดไว้2แบบนะคะสามารถที่จะเลือกนำไปใช้ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะตอนนี้เราได้คัดเรื่อยๆนะคะลองซูมเอาดูนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เราได้คัดไปประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวได้คัดต่อไปอีกค่ะซูมอินซูมเอาดูวัตถุของเราตลอดเวลานะคะตอนนี้เราถึงไหลแล้วนะคะได้คัดต่อไปอีกการได้คัดสำคัญที่การฝึกจับเมาส์นะคะถ้าเราสามารถที่จะควบคุมเมาส์ได้มันจะทำให้การได้คัดของรูปภาพของเราง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่ๆนะคะค่อยๆทำค่อยๆจับเมาส์นะคะไปทีละนิดค่ะสำหรับใครที่มีความเชี่ยวชาญในการได้คัดแล้วนะคะสามารถไปแบบรวดเร็วได้เลยตอนนี้ครูใหม่ช้าๆนะคะจะได้ทันกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดเหตุแบบนี้ค่ะพยายามประคองเมาส์นะคะสมมติเป็นแบบนี้เส้นโค้งขึ้นด้านบนนะคะเรากดตัดขาก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับเส้นเห็นไหมคะกดอัลติเนตค้างไว้นะคะเพื่อที่จะปรับเส้นก็จะไปตามรูปร่างที่เราทำการไดคัตค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มไดคัตจุดต่อไปไดคัตไปเรื่อยๆเน้นไดคัตให้กินเข้ามาในเนื้องานนิดนึงและก็ไปตามรูปทรงรูปร่างของวัตถุที่เราต้องการทำงานนะคะกดออลติเนตตัดขาแล้วได้คัดไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการได้คัดของครูไหมหลังจากนั้นกดคอนโทรล Enter ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นครูไหมต้องการที่จะลบแบ็คกราวด์ออกลบแบ็คกราวด์ออกนะคะถ้าสมมติตอนนี้เรากดคอนโทรล Enter แล้วเรา Deleteภาพที่หายไปก็คือภาพของครูไหมนะคะฉะนั้นเวลาที่เราเลือก selection ตรงส่วนวัตถุแล้วเราต้องการลบในส่วนของ background ให้กด control shift i ที่คีย์บอร์ดนะคะกด control shift i หลังจากนั้นกด delete ค่ะเรียบร้อยนะคะเราต้องการให้ตัว selection หายไปนะคะกด control d ค่ะจำไว้นะคะมือซ้ายมีผลต่อการทำงานของเรามากเนื่องจากเป็นมือที่เราไว้ใช้สำหรับการกดคีย์ลัดในการทำโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมกราฟิกต่างๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้มือซ้ายกดคีย์ลัดเพื่อที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานส่วนมือขวาเราแค่จับเมาส์ค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่ครูไหมต้องการเปลี่ยนในภาพนี้คือต้องการเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีขาวดำค่ะไปที่ image กดโหมดไปเลือกสีขาวดำนะคะ grayscale โอเคตอนนี้ภาพของครูไหมกลายเป็นสีขาวดำเรียบร้อยแล้วค่ะเราพร้อมที่จะนำภาพไปใส่ในกระดาษ A4 เพื่อเตรียมตัวทำงานต่อนะคะหลังจากนั้นสร้างกระดาษ A4 1แผ่นไปที่ file กด newไปที่กระดาษ A4 นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนหาไซส์กระดาษ A4 ไม่เจอให้ไปที่ Print นะคะแล้วเลือกไซส์กระดาษตามที่มีเลยค่ะนักเรียนต้องการไซส์กระดาษแบบไหนในรูปแบบของการ Print ออกมานะคะก็จะเจอ A4 เราต้องการสร้างกระดาษให้เป็นแนวตั้งเลือกแนวตั้งนะคะไซส์กระดาษ A4

ถที่จะเอางานตัวนี้ค่ะไปปริ้นเอาออกมาให้มีความละเอียดคมชัดได้หลังจากนั้นกด create เลยค่ะเราก็จะได้กระดาษ A4 ตอนนี้เราอยู่ในโหมดสี RGB นะคะเนื่องจากเราจะทำงานชิ้นนี้โชว์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็จะใช้งานชิ้นนี้ไปโชว์เป็นพอร์ตงานของตัวเราเองได้นะคะโหมดสีครูไหวก็เลยให้อยู่ในโหมด RGB โอเคหลังจากนั้นเราจะทำการเคลื่อนเรียบร้อยนะคะปิดไปเลยค่ะไม่ต้องเซฟนะคะเนื่องจากเราได้นำตัวของครูไหมเข้ามาในกระดาษ A4 เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะสร้างต่อไปคือตัวด้านล่างนะคะด้านล่างที่เป็นวิวที่เราหารูปภาพไว้แล้วนะคะไปที่ไฟล์กด Open เลือกรูปภาพมา1รูปนะคะเพื่อที่เราจะเอามาเป็นส่วนประกอบของร่างกายเราค่ะลากรูปไปใส่เลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเห็นว่าเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนคือเลเยอร์หลังที่เราเลือกมานะคะตอนนี้เราต้องการให้ภาพวิวอยู่บนร่างกายของครูใหม่นะคะครูใหม่ก็ใช้วิธีการยืดการยืดภาพในการทำงานของกราฟิกให้ยืดภาพตามสเกลนะคะไม่มีการยืดแบบลักษณะนี้นะคะให้ยืดลดตามสัดส่วนของสเกลนะคะแล้วภาพงานก็จะออกมาคุณภาพสวยงามหลังจากนั้นเราจะต้องดูว่าตอนนี้วัตถุอยู่บนร่างกายของครูใหม่แล้วสวยงามหรือยังวิธีการนะคะใช้การลด opacity ค่ะเพื่อที่จะมองเห็นเงาของร่างกายด้านหลังนะคะหลังจากนั้นเราลองวางภาพให้เหมาะสมค่ะ

ขยับภาพนะคะวิธีการสังเกตคือเราสังเกตในตัวร่างกายของครูใหม่อ่ะค่ะที่เราตัดมาเมื่อกี้อ่ะค่ะว่าถ้าสมมุติภาพไปอยู่แล้วเราจะเห็นภาพชิ้นนั้นนะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะใช้วิธีการเอาเมาส์คลิกนะคะตรงเลเยอร์ที่เป็นร่างกายนะคะเลเยอร์ที่เราได้คัดมาหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะตอนนี้เราจะเห็นเส้นเงานะคะเส้นซีเลคชั่นขึ้นมาแล้วเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าตอนนี้ภาพที่เรานำมานะคะส่วนประกอบของภาพอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายสามารถที่จะเพิ่มลดโอพาซิตี้เพื่อดูภาพได้ตอนนี้ภาพวิวจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณหมายตัดจะอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเมื่อเราโอเคแล้วนะคะคุณหมายโอเคที่จะให้ภาพอยู่บนร่างกายแบบนี้แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทำการลบแบ็คกราวด์ที่ไม่ต้องการออกนะคะแบ็คกราวด์ด้านหลังที่ไม่ต้องการออกให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เป็นตัวไดคัตของเราอะค่ะตัวคนของครูไหมใช้เมาส์คลิกนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะกดคอนโทรลค้างไว้นะคะแล้วคลิกเลเยอร์ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการลบภาพที่เป็นภาพวิวให้เราไปใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เราได้คัดก็คือเลเยอร์คนนะคะใช้เมาส์คลิกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะคลิกค้างไว้ค่ะคลิกคอนโทรลค้างแล้วคลิกเมาส์หลังจากนั้นจะขึ้นตัวซีเลคชั่นเมื่อขึ้นตัวซีเลคชั่นเราจะต้องไปดูว่าเราต้องการลบอะไรในวัตถุเราต้องการที่จะลบภาพวิวค่ะใช้เมาส์คลิกภาพวิวค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่กำลังซีเลคชั่นอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของครูไหมเราจะต้องกด Invert Control Shift I เพื่อเป็นการกลับด้านเพราะเราต้องการที่จะแบ็คกราวด์ที่ไม่เกี่ยวข้องที่นอกเหนือจากร่างกายที่ตัวของครูไหมออกนะคะกดที่คีย์บอร์ด Control Shift I กด Delete ค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าเรามีภาพ2ภาพซ้อนกันในเลเยอร์2เลเยอร์ที่เราทำไว้นะคะในภาพที่ซ้อนกันจะมีความพอดีกันก็คือใน

ส่วนของร่างกายที่เราได้คัดตัวของครูไหมนะคะภาพวิวที่เรานำมาจะต้องพอดีกับตัวของครูไหมเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เราใช้ภาพ2ภาพซ้อนทับกันเรียบร้อยแล้วได้คัดแบ็คกราวด์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการไล่สีให้กับภาพวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะซึ่งก็คือตัวครูใหม่เองให้นักเรียนใช้เมาส์นะคะคลิกที่เลเยอร์ที่อยู่ด้านบนเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิก add layer mask ตรงนี้นะคะหลังจากที่คลิก add layer mask เรียบร้อยเราก็ไปหาGradientGradientจะอยู่ตรงทูลด้านซ้ายมือนะคะคลิกค้างไว้แล้วนักเรียนจะเห็นทูลบาร์เยอะแยะมากมายนะคะเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ด้านในเราเลือกGradientค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกสีขาวดำนะคะในการไล่สีในการไล่สีของGradientให้นักเรียนเลือกสีขาวดำเพื่อที่จะไล่สีให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวร่างกายด้านหลังนักเรียนเลือกแบบนี้เลยค่ะในการเลือกGradientนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีช่วงระยะแรกที่เราเริ่มจุดนะคะจนมาถึงด้านล่างยิ่งลากยาวความGradientจะยิ่งเพิ่มขึ้นพอลากสั้นลากสั้นเราก็จะGradientแค่ช่วงระยะที่เราเลือกนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้คือช่วงเส้นของการไล่Gradientให้นักเรียนดูความเหมาะสมนะคะว่าเราจะไล่ประมาณไหนเช่นแบบนี้แบบนี้ภาพที่เราต้องการสื่อที่จะออกมาค่ะเราต้องการสื่อในลักษณะไหนเห็นตึกชัดเห็นตัวชัดนะคะดูที่ความงามนะคะของครูไหมจะใช้แค่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติยังไม่โอเคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะในขณะที่นักเรียนกำลังไล่Gradientนะคะสมมุติว่าเส้นมันเอียงลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือการไล่แบบฟรีสไตล์นะคะครูใหม่จับเมาส์แล้วก็คลิกเลยนะคะถ้านักเรียนต้องการให้เส้นเนี้ยค่ะมีลักษณะตรงแบบนี้นะคะเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดให้นักเรียนใช้มือซ้ายกดชิปที่คีย์บอร์ดค่ะกดชิปค้างนะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะถ้านักเรียนไม่กดชิปเส้นมันก็จะเป็นในลักษณะของฟรีสไตล์เอียงได้แบบนี้ถ้ากดจะตรงลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยของครูไหมจะใช้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำเพิ่มคือการเพิ่มตัวอักษรด้านล่างนะคะพิมพ์ตัวอักษรก่อนเลยค่ะไปที่ด้านซ้ายนะคะคลิกตัวทีแล้วเลือกพิมพ์ตัวอักษรนักเรียนอาจจะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองพิมพ์เป็นข้อความต่างๆที่นักเรียนต้องการให้ปรากฏอยู่บนชิ้นงานนะคะเช่นของครูไหมจะพิมพ์ชื่อตัวเองนะคะ

เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองเสร็จต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มลดฟอนต์นะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกคุมลากแล้วนักเรียนจะเห็นด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์แบบต่างๆที่นักเรียนต้องการได้ถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นไซส์ฟอนต์ขนาดของฟอนต์นะคะสามารถเพิ่มลดได้และถัดไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นพารากราฟสไตล์สมมุติว่านักเรียนพิมพ์2บรรทัดต้องการจัดชิดซ้ายชิดขวาชิดกลางสามารถจัดได้อีกนิดนึงจะเป็นสีนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้

เคของคุณหมายจะใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือฟอนต์นี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะก็คือการวางตัวอักษรด้านล่างตัวคุณหมายนะคะเราจะหามุมในการวางตัวอักษรก่อนนะคะลักษณะตรงนี้เราจะวางตัวอักษรให้เอียงไปกับตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะครูหมายจะวางประมาณนี้นะคะมองอีกไม่เอ่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีตัวอักษรนิดนึง

นี่ค่ะภาพรวมจะประมาณนี้นะคะเราจะวางตัวอักษรด้านล่างขยับให้ตัวอักษรนะคะไม่หลุดออกจากตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังไม่หลุดแบบนี้นะคะให้ตัวอักษรอยู่ภายในรูปภาพที่เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังของเราทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทำการก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้เลเยอร์ที่เป็นรูปวิวนะคะรูปนี้นะคะให้นักเรียนทำการก๊อปปี้เลเยอร์ที่เป็นรูปวิวด้วยการใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์รูปวิวนะคะและกดคอนโทรล J กดคอนโทรล J นะคะกดคอนโทรล J เป็นการเพิ่มก๊อปปี้เลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่ตัวอักษรคลิกตัวอักษรตัวนี้นะคะกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้ค่ะแล้วคลิกตัวอักษรตรงจุดนี้เป็นการซีเล็กตัวอักษรนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเราต้องการที่จะก๊อปปี้ด้านหลังเดี๋ยวครูใหม่ขอปิดตาทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มองชัดว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรตอนนี้เราปิดดวงตาหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำตอนนี้คือการ copy ตัวอักษรให้เป็นพื้นเดียวกับพื้น background ด้านหลังที่เป็นรูปวิวทิวทัศน์ค่ะตอนนี้เราปิดหมดแล้วหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกค่ะคลิกที่เลเยอร์ที่เป็นภาพวิวนะคะกด Ctrl Shift I ค่ะแล้วกด delete เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะกด Ctrl Shift I แล้วกด Delete แล้วลองปิดตาตัวอักษรนักเรียนจะพบว่านักเรียนจะได้ฟอนต์ตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเปิดตาวัตถุที่เราปิดไว้ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเปิดตาวัตถุที่เราปิดขึ้นมานักเรียนจะเห็นว่าภาพที่เราทําเมื่อกี้ค่ะจะกลืนไปกับแบ็คกราวด์ด้านหลังทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะโชว์ตัวอักษรใช้วิธีการนี้ค่ะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1เลเยอร์เลเยอร์ที่สร้างใหม่จะต้องอยู่บนเลเยอร์ของภาพวิวนะคะนี่คือเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะนี่คือเลเยอร์ตัวของครูใหม่นะคะเลเยอร์ภาพวิวคือเลเยอร์2เราสร้าง new layer ขึ้นมาใหม่นะคะใช้ตัวนี้นะคะตัวบวกนะคะ create new layer ขึ้นมาใหม่1 layer หลังจากนั้นเราไปเปิดตาคำว่านาขันนะคะแล้วใช้ตัวเพนในการวาดค่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นกด control enter และเทสีขาวลงไปค่ะเทสีขาวลงไปใครเลยค่ะ Edit Fill เลือก Foreground นะคะเพราะตอนนี้ Foreground ของครูไหมเป็นสีขาวให้นักเรียนเลือก Foreground เรียบร้อยค่ะลองปิดตาดูสิคะเห็นไหมคะตอนนี้ภาพที่เราได้ภาพที่เราได้คือเราจะได้กราฟิก1ชิ้นที่มีชื่อหรือว่าข้อความ

เราเลือกไว้ด้านล่างและตัวข้อความมีความกลืนกับแบ็กกราวด์ที่เป็นวิวทิวทัศน์นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนตกแต่งภาพตกแต่งข้อความของนักเรียนนะคะด้วยการซีเล็กค่ะและใช้เครื่องมือตัวเดิมเลยนะคะเอฟเฟกต์ดอปชาโดว์นะคะซูมอีกนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นชัดเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะเจาะรายละเอียดหรือว่าดีเทลในส่วนของการใช้เอฟเฟกต์ในส่วนของการแต่งฟอนต์ข้อความให้นักเรียนซูมอินเข้าไปเยอะๆนะคะเช่นของครูใหม่ตอนนี้ซูมอินที่ระยะ 200% จะอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนไปที่ FX กด Drop Shadow ค่ะแล้วเพิ่ม Opacity นะคะ Opacity คือความเข้มความอ่อนของเงาด้านหลังนะคะเห็นไหมคะค่อยๆเพิ่มการเพิ่มเงาด้านหลังจะทำให้วัตถุมีลักษณะนูนขึ้นมาจากภาพของเรานิดนึงนะคะปรับความเอียงนะคะลองดูสักประมาณนี้ได้ไหมซูมเอาดูนะคะนี่คือภาพเวลาที่เราไปใช้งานพอดีไหมถ้าไม่พอดีปรับเพิ่มค่ะเพิ่มอีกนิดนึงเวลาที่นักเรียนดูภาพนะคะดูภาพเวลาใช้งานหรือว่าดูภาพเวลาที่เราทำเสร็จองค์ประกอบภาพจะต้องชัดในลักษณะนี้นะคะในลักษณะที่กราฟิกที่เราทำเต็มภาพเต็มหน้าจอนะคะหลังจากนั้นครูใหม่ขอเพิ่มนิดนึงเมื่อดูระยะไกลแล้วรู้สึกว่ามันยังมีน้อยนะคะยังเอฟเฟกต์ยังมองไม่เห็นเราสามารถเพิ่มลดเอฟเฟกต์ได้ตลอดเวลานะคะ

โอเคค่ะ เรียบร้อยนะคะหลังจากงานเรียบร้อยเช็คระยะค่ะระยะที่เราจะสามารถมองเห็นชิ้นงานของเราทั้งงานนะคะว่าโอเคไหมพอดีไหมกับการจัดองค์ประกอบของเรานะคะ

โอเคตอนนี้ชิ้นงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทำชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ตรวจความเรียบร้อยของชิ้นงานเสร็จแล้วเราให้ใช้วิธีการเซฟไว้ก่อนนะคะเซฟแอดตรงตำแหน่งที่เซฟนักเรียนใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์หรือว่าเซฟในตำแหน่งที่นักเรียนต้องการเซฟได้เลยนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นชิ้นงานที่เราต้องการที่จะเซฟชื่อแรกที่ครูหมายเซฟนะคะเป็นการเซฟในไฟล์ Photoshop คือถ้าสมมุตินักเรียนเซฟไฟล์ Photoshop นักเรียนสามารถที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปแก้ไขได้ตลอดกดเซฟค่ะตัวนี้เป็นไฟล์ที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะลองเทสดูนะคะปิดตัวนี้ไปค่ะแล้วเปิดไฟล์ที่ครูไหมเซฟเมื่อกี้นะคะชื่อนาขวัญ นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลเยอร์มีปกตินะคะหลังจากนั้นเซฟไฟล์ที่นำไปใช้ในการเผยแพร่นะคะSave as copy นะคะอยู่ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนต้องการที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปใช้ทำอะไร

ช่นเป็นไฟล์ GIF เป็นไฟล์ JPEG นะคะแล้วแต่ประโยชน์ของการใช้งานไฟล์ PNG หรือไฟล์ TIFF ถ้าเป็นในลักษณะของไฟล์ TIFF จะเป็นเช่นเดียวกับไฟล์ Photoshop นะคะคือเป็นการเซฟแบบแยกเลเยอร์แต่สมมุติถ้าเราเอาไปเผยแพร่ต่างๆที่เราไม่ต้องการให้แยกเลเยอร์นะคะนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้เลยค่ะกดเซฟนะคะตรงนี้เป็นค่าควอลิตี้ค่าความละเอียดของรูปภาพนะคะนักเรียนสามารถตั้งที่ระดับสูงสุดแม็กซิมัมได้เลยเพื่อความละเอียดความคมชัดของชิ้นงานนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นไปเช็คไฟล์ที่เราเซฟไว้นะคะเรียบร้อยนะคะทุกครั้งนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำชิ้นงาน1ชิ้นนักเรียนจะต้องเซฟชิ้นงานแล้วไปเช็คไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้งานนะคะถ้าสมมุติเกิดข้อบกพร่องตรงจุดไหนนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขชิ้นงานของตัวเองได้เช็คนะคะซูมดูนะคะในส่วนของชิ้นงานว่าโอเคไหมนี่คือลักษณะงานที่เราจะไปเผยแพร่นะคะถ้าไม่โอเคเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขเพิ่มลดได้เช่นนะคะเช่นเราอาจจะเพิ่มแบ็คกราวด์ด้านหลังเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ามันบางไปนะคะตรงด้านหลังไม่มีอะไรเราสามารถเพิ่มได้วิธีการเพิ่มด้านหลังนะคะไปที่เลเยอร์แบ็คกราวด์ค่ะเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดนะคะหลังจากนั้นกดบวกแล้วไปวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะให้เหมือนต้นฉบับที่ครูไหมสร้างเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนสีค่ะวิธีการเลือกสีนะคะให้นักเรียนเลือกหาจิ้มสีที่มีอยู่ในรูปภาพนะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานของนักเรียนดูมีความกลมกลืนกันมากขึ้นหลังจากนั้นขยายค่ะให้พอดีกับสัดส่วน

เก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะไม่ให้มีขอบตกนะคะเพราะว่าเราจะโชว์แบ็กกราวด์ด้านหลังในลักษณะนี้

ขยายนิดนึงนักเรียนลองดูให้เข้ากับชิ้นงานของเรานะคะเมื่อเราโอเคแล้วถ้าสมมุติเราขยายแบ็คกราวด์จนโอเคแล้วนะคะประมาณนี้นะคะกดเซฟอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นกดเซฟแอดเป็นภาพ JPEG นะคะเซฟ Copy as เป็นภาพ JPEG ใช้นามสกุล JPEG นะคะเพื่อเราจะเอาไปใช้งานต่อได้กดเซฟค่ะเซฟทับชิ้นงานที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานที่พร้อมจะใช้งานถ้าสมมุติเรามารีเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วชิ้นงานยังไม่โอเคนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ชิ้นงานเมื่อเสร็จนักเรียนสามารถขยายได้นะคะขยายได้ลดขยายได้ถ้าอยู่ในไฟล์ Photoshop

เรียบร้อยนะคะสำหรับ EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับต่างๆที่ครูใหม่สอนซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็นำไปพัฒนาในการทำโปรแกรม Photoshop ในการตัดแต่งภาพแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆแล้วก็โปรแกรม Photoshop ง่ายๆกับครูใหม่สวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลัง

และเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่กันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้

0: ลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญา
3: อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: เอ้อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกิน

0: เดือดร้อนคนอื่น
1: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
1: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านผมอาจารย์เจษดาอิสหะนะจากสาขาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะวันนี้เราจะนำทุกท่านเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำและเทคนิควิธีการให้อาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำนะครับก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจกับเทคนิคของอาหารเรามาทำความรู้จักกับอาหารสัตว์น้ำก่อนอาหารสัตว์น้ำคืออะไรนะอาหารสัตว์น้ำคือสิ่งที่สัตว์น้ำกินเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อร่างกายคำว่าเกิดประโยชน์เนี่ยคือสัตว์น้ำต้องสามารถย่อยได้ดูดซึมได้และก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าสิ่งใดก็ตามที่สัตว์น้ำกินเข้าไปแล้วเนี่ยสัตว์น้ำไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สิ่งนั้นเราจะไม่นับว่าเป็นอาหารสัตว์น้ำนะคราวนี้เรามาดูว่าอาหารสัตว์น้ำเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับกับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงทั้งหลายแลเนี่ยคงจะทราบเหตุผลได้อย่างดีว่า อาหารสัตว์น้ำเนี่ยนอกจากจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตต่อการตาอัตราการรอดตายใช่ไหมต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแตกไซส์แตกขนาดนะของลูกปลานะสิ่งนี้คือจะเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนั้นพบว่าอาหารสัตว์น้ำเนี่ยยังนับ

0: ตกเป็นค่าอาหารอยู่ประมาณ 60-80 บาทนะดังนั้นถ้าเกษตรกรน่ะขาดในเรื่องของความเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารนะถึงแม้ว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงจะมีคุณภาพดีขนาดไหนโอกาสที่จะทำให้เกษตรกรนั้นประสบกับความล้มเหลวหรือพูดง่ายว่าเจ๊งกับการเลี้ยงสูงขึ้นตามลำดับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะคือในการเลี้ยงปลาดุกในอดีตในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมาน่ะพบว่าเกษตรกรหลายๆรายเนี่ยได้เลี้ยงปลาดุกโดยใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงซึ่งต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ยน่ะอยู่ที่ประมาณ 21-3 บาทต่อกิโลกรัมอัตราแลกเนื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 นั่นก็หมายความว่าต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตเนื้อปลา1กิโลเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 31-35 บาทนะแต่ทราบไหมว่าราคาปลาที่ขายได้ณเวลานั้นน่ะอยู่ที่ต้นทุนแค่อยู่ที่ไอราคาที่ขายได้อยู่ที่ประมาณนะไม่ถึง30บาทนั่นคือหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยจะเจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นคือแค่ค่าอาหารก็ยังไม่ได้คืนแม้กระทั่งในเรื่องของค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟยังไม่ได้คิดเลยนะจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เมื่อก่อนเนี่ยจังหวัดอยุธยาเป็นแหล่งผลิตพวกปลาดุกนะเยอะมากแต่ตอนหลังก็เริ่มมีการทยอยนะล้มเลิกยกเลิกเรื่องของการเลี้ยงไปทีละรายทีละรายซึ่งถ้าเราลงตามพื้นที่เราจะสังเกตว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงที่บอกว่าเลี้ยงปลาดุกเนี่ยจะน้อยรายมากก็กลายเป็นว่าเกษตรกรนักเข็ดกับการเลี้ยงปลาดุกมากนะด้วยเหตุผลดังกล่าวนะเราจึงมองว่าถ้าเราสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตนะเรามองตรงที่อาหารนะว่าถ้าเราสามารถลดต้นทุนการผลิตค่าอาหารได้มันก็จะทำให้การเลี้ยงปลาดุกนะในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยาหรือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีความยั่งยืนใช่ไหมสร้างรายได้สร้างความมั่นคงนะให้กับเกษตรกรได้ต่อไปวันนี้นะเราจะพานะทุกท่านเนี่ยได้พบเจอกับเกษตรกรรายหนึ่งซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้คิดริเริ่มที่จะต่อสู้โดยการใช้วัตถุดิบต้นทุนต่ำนะในการผลิตอาหารสัตว์น้ำนะเราเกษตรกรท่านนี้นะทำฟาร์มอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนะลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะท่านชื่อพี่มงคลนะวันนี้เราจะต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านนะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการเลี้ยงแล้วก็เทคนิคในการผลิตอาหารสัตว์น้ำนะต้นทุนต่ำในครั้งนี้นะตอนนี้พี่มงคลก็อยู่กับเราแล้วนะเพราะนั้นเราก็ขอแนะนำพี่มงคลนะครับว่า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมนะพี่มงคลครับวันนี้ทางทีมงานเราจะต้องรบกวนพี่นะโดยขอความอนุเคราะห์พูดง่ายๆว่าขอความอนุเคราะห์จากพี่ช่วยถ่ายทอดเทคนิคนะวิธีการแม้กระทั่งวิธีการเลี้ยงหรือเทคนิคการผลิตอาหารต้นทุนต่ำเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเกษตรกรหรือน้องๆที่ดูรายการนี้อยู่ว่าเรามีวิธีการยังไงที่จะสู้กับสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างเงี้ยว่าเราเลี้ยงปลาดุกเราเลี้ยงปลาเลี้ยงต่างๆเรายังอยู่ได้ผมมองแล้วว่าพี่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆได้นะก่อนอื่นผมจะถามก่อนว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆว่าตลอดการเลี้ยงที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยพี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
2: การเลี้ยงปลาดุกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วก็นับวันนี้ก็ประมาณ10ปีกว่าๆนะครับผมก็เราเลี้ยงปลาดุกมาตลอดนะครับผมก็ทั้งเจอทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมมาทั้งหมดแล้วนะครับผม
0: คราวนี้ว่าเนี่ยในขั้นตอนการเลี้ยงของพี่เนี่ยปัญหาที่เจอมากที่สุดในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยที่สร้างความหนักใจให้กับเกษตรกรหรือตัวพี่เองเนี่ยแล้วเกษตรกรก็ต้องพูดเรื่องนี้ก็ต้องบ่นแน่ๆคือปัญหาเรื่องอะไรครับ
2: อันดับแรกก็คืออาหารที่เกษตรกรทั่วไปใช้เนี่ยก็เป็นส่วนมากก็เป็นอาหารกระสอบหรือก็อาหารกระสอบอาหารเม็ดแต่เราก็ตัวนั้นคือเราใช้ไปแล้วมีภาวะขาดทุนเราก็หาวิธีการลดต้นทุนเราโดยใช้อาหารที่เป็นอาหารที่เป็นไม่ใช่สำเร็จรูปครับคือเป็นอาหารข้นคือ

0: ที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานทั้งหมดคือต้นทุนอาหารทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าที่อื่นนะครับผม
1: คือสรุปง่ายๆตอนนี้พี่ได้เริ่มทำอาหารเองขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม
1: พี่ใช้เองแล้วก็พี่สนับสนุนให้กับเกษตรกรรายอื่นบ้างไหม
2: ก็เราก็มีสนับสนุนให้เกษตรกรรายอื่นด้วยครับผม
1: คือสรุปว่าพี่ทำเพื่อขายให้กับเขา
2: ใช่ครับผมเราก็เลี้ยงแล้วก็บุคคลภายนอกที่เราจะเริ่มเลี้ยงเราก็มาช่วยเขาครับผมตรงนี
1: ้ผมอยากถามจริงๆว่าทุกวันนี้ธุรกิจที่พี่ทำอยู่เนี่ยก็คือพี่ทำอาหารเองด้วยแล้วก็เลี้ยงด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าการทำอาหารเนี่ยวัตถุดิบที่พี่หามาเนี่ยพี่ส่งซัพพอร์ตถึงไหนครับกับเกษตรกรจังหวัดไหนบ้าง
2: ก็เราส่งพูดง่ายๆเราส่งกับทั่วประเทศนะครับผมทั้งเชียงใหม่ทั้งอุบลทั้งอุดรนะครับแล้วก็โคราชครับแล้วก็ทางชัยภูมิเนี่ยเราส่งหมดนะครับผม
1: คือแสดงว่าวัตถุดิบของพี่เนี่ยจะต้องมีเยอะมาก
2: ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งซัพพอร์ตได้ตลอดเวลานะครับผม
1: ผมอยากรู้ว่าวัตถุดิบที่เยอะมากขนาดนี้พี่หามาจากแหล่งไหนครับ
2: เรารับมาจากบริษัทที่มีคู่สัญญาอยู่เช่นบริษัทเบตาโกสาฟาร์มนะครับผมแล้วก็ของบริษัท CP ด้วยครับเป็นส่วนใหญ
1: ่คือทุกวันนี้แหล่งวัตถุดิบของพี่มาจากบริษัทกี่แห่งที่
2: ผมรับทั้งหมดนี่ประมาณ40บริษัทนะครับผม
1: 40บริษัทโอ้โหแสดงว่าพี่ต้องมีเทคนิคต่างๆในการผสมเยอะพอสมควรใช่ไหม
2: ก็พอสมควรนะครับผม
1: คือทราบมาว่าที่ฟาร์มพี่เนี่ยจะมีการผลิตอาหารออกมาเป็น2รูปแบบอีกเป็นทั้งอาหารสำหรับปลากินเนื้อคือปลาดุกแล้วก็อาหารสำหรับปลากินพืชหรือว่าอาหารเกล็ด
2: ใช่ครับ
1: อาหารปลาเกล็ดใช่ไหมอาหารปลาเกล็ดหรือว่าอาหารปลาพวกปลาสวายทั้งหลาย
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมนี่คือจุดเนี้ยเรามาวันนี้เราเจตนาของเราคือต้องการมาเรียนรู้มาให้พี่ช่วยถ่ายทอดเรื่องของเทคนิควิธีการนะผลิตต้นทุนต่ำนะพี่คิดว่าพี่สามารถที่จะถ่ายทอดตรงนี้ได้ไหม
0: ก็ด้วยความยินดีครับ
1: ครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่มงคลเนี่ยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะเนี่ยนะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องขอรบกวนนะพี่มงคลเนี่ยช่วยสาธิตนะขั้นตอนการผลิตอาหารต้นทุนต่ำนะให้กับเกษตรกรหรือน้องๆที่ผู้ที่สนใจนะคราวนี้เราในกระบวนการผลิตเนี่ยปัจจัยสำคัญประการแรกก็คือเราต้องรู้จักเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะเราอยากให้พี่มงคลเนี่ยช่วยแนะนำว่าในกระบวนการผลิตอาหารซึ่งเราทราบว่าในฟาร์มของพี่มงคลเนี่ยจะมีการผลิตอาหาร2แบบ2รูปแบบคือแบบแรกคืออาหารในการเลี้ยงปลาดุกใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: อันที่2คืออาหารใช้สำหรับในการเลี้ยงพวกปลาเกตและก็อาหารปลาสวาย
3: ใช่ครับผม
1: แยกกันอย่างชัดเจนคราวนี้ผมอยากจะให้พี่มงคลเนี่ยแนะนำวัตถุดิบแต่ละชนิดสำหรับทำอาหารปลาดุกก่อนให้ชัดเจนว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะพร้อมกับบอกด้วยว่าวัตถุดิบตัวนี้ได้มาจากแหล่งไหนเพื่อเป็นแนวทางใช่ไหมให้กับผู้ที่สนใจต่อไปพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างครับ
0: สำหรับตัวที่เราจะใช้นะครับก็มีไส้ไก่นะครับไส้ไก่ครับแล้วก็หัวไก่แล้วก็โครงไก่นะครับ3ตัวนี้ครับจะมาบดมิกกันทั้งหมดนะครับโดยจะใช้เครื่องบดตัวที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็บดเสร็จแล้วเราก็ถ้าเราใช้ไม่หมดเราสามารถเก็บในที่เราเก็บคือเราจะดัดแปลงโฟมนะครับที่เหลือในห้องเย็นเรามาดัดแปลงนะครับทำลักษณะคล้ายๆตู้เย็นเพื่อจะให้เก็บได้หลายวันนะครับแล้วก็โฟมที่เราเก็บเนี่ยเราเก็บได้ประมาณทั้งหมด3ตันนะครับหรือ 3,000 กิโล
1: แล้วคราวนี้ว่าวัตถุดิบพวกนี้วันหนึ่งเนี่ยพี่สามารถจะนำ

0: าประมาณกี่ตัน
1: ประมาณ10ตันครับผม
0: ประมาณ10ตันแสดงว่าเยอะมาก
1: ครับผม
0: ไม่ทราบว่าในฟาร์มพี่เนี่ยไอเลี้ยงปลากี่บ่อครับเนี่ย
1: ผมเลี้ยงปลาทั้งหมดประมาณ8บ่อครับผม
0: ประมาณ8บ่อ8บ่อต้องใช้อาหารประมาณกี่ตันฮะ
1: เราใช้ประมาณ3ตันนะครับผม
0: 3ตันเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออีก7ตันเนี่ยพี่เอาไปไหนครับ
1: จะมีลูกบ่อทั้งหมดนะครับที่เขาจะมาเลี้ยงเขาจะมารับนะครับผมหรือเราจะจัดส่งให้ครับเราก็รับจัดส่งทั้งหมดครับทั่วประเทศ
0: แสดงว่าพี่ต้องใช้วัตถุดิบค่อนข้างที่จะเยอะมากใช่ไหมในวันหนึ่งเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะลดต้นทุนเนี่ยในอนาคตเนี่ยคือพี่มั่นใจว่าวัตถุดิบพวกนี้มันจะเพียงพอตลอดที่จะซัพพอร์ตกับลูกขายพี่ได้ตลอดนะ
1: สำหรับวัตถุดิบเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามันมีของจำนวนมากจริงๆนะครับผมเพราะว่าของของเราเนี่ยมีบริการบริหารการจัดการที่ค่อนข้างจะดีนะครับผม
0: ครับผมคือหลังจากที่รู้นะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่อาหารปลาดุกเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากพวกโครงไก่หรือว่าวัตถุดิบเศษเหลือมาจากไก่เป็นหลักเนี่ยแต่ยังไม่มีการปรับปรุงสูตรอาหารที่พยายามที่จะเอาพวกขนมปังอะไรต่างๆเข้ามาแทรกเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: ตอนนี้คือตรงนี้คือเป็นอนาคต
1: ใช่ครับผม
0: กำลังคิดที่จะพัฒนาให้มันสอดคล้องใช่ไหมคราวนี้ว่าหลังจากรู้จักวัตถุดิบเนี่ยต่อไปผมอยากจะให้พี่มงคลเนี่ยลองบอกเครื่องมือนะพี่มงคลเกริ่นตั้งแต่แรกว่ามีเครื่องโม่มีเครื่องเก็บอาหารผมมองว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญเพราะหลังจากที่ผมฟังพี่แล้วเนี่ยผมจับทางได้แล้วอาหารของพี่ต้องเป็นอาหารสดแน่เพราะฉะนั้นการเลี้ยงอาหารเม็ดสำเร็จรูปอาหารสดมันย่อมต่างโดยเฉพาะในกระบวนการเก็บรักษาอาหารก็ต่างใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พี่แนะนำนิดนึงว่าตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะมีเครื่องมืออะไรบ้างเครื่องมือนี้พี่สร้างขึ้นมาเองหรือพี่ซื้อมา
1: อ๋อเครื่องมือทั้งหมดนะครับที่ใช้ในฟาร์มทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนสร้างทั้งหมดเราจะคิดใหม่แล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดนะครับผมอย่างเครื่องด้านหลังนะครับเป็นเครื่องบดไก่นะครับโดยใช้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์6สูบครับแล้วก็บดออกมานะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็เป็นที่แช่นะครับที่แช่เราเก็บวัสดุที่เหลือใช้ทั้งหมดมาทำอีกทีนะครับเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะครับ
0: ผมชักสนใจตรงที่ไอ้ตู้แช่อยากให้พี่อธิบายนิดนึงว่าขบวนการสร้างไอ้ตู้แช่ต้นทุนประหยัดของพี่เนี่ยพี่เริ่มต้นในการสร้างโดยวิธีอะไรฮะ
1: ก็ตอนแรกเราเห็นตู้แช่เนี่ยครับใบใหญ่ๆเนี่ยขายใบละประมาณ10,000 บาทเราก็คิดว่าใบใหญ่10,000 บาทเราจะทำยังไงให้ต้นทุนน้อยกว่า10,000 บาทแล้วเก็บได้คุณภาพเหมือนกันเราก็มานั่งคิดว่าเราเรียนแบบวัตถุดิบที่เขาทำว่าตู้เย็นเนี่ยมันต้องใช้โฟมต้องใช้อะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็ลองทำดูแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะครับ
0: ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท
1: 3,000 บาทแช่ได้ประมาณ3ตันนะครับ
0: โอ้โหแสดงว่า3ตันคือต้นทุนลดประมาณเกือบ10เท่า
1: ก็ประมาณ10เท่าครับผม
0: ประมาณ 30,000 กับ 3,000 เนี่ยเพราะนั้นคือจุดเนี้ยผมอยากให้น้องๆนักศึกษานะนะช่วยดูว่าแนวทางในการลดต้นทุนเรามาวันนี้เจตนาของเราต้องการลดต้นทุนค่าอาหารแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะค่าอาหารนะครับแม้กระทั่งเทคนิคในเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะแบบภาคสนามจริงที่ลดต้นทุนน่าสนใจนะครับโอ้เราได้ความรู้ใหม่ค่อนข้างมากนะนอกเหนือจากในตำรานะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้มาเจอกับฟาร์มแห่งนี้เป็นแห่งแรกนะเราคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือว่าน้องๆ นักศึกษานะคราวนี้เราจะตัดเข้าไปสู่ว่าดูของจริงนะบริเวณใกล้ๆว่าเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิดว่ามันมีลักษณะยังไงข้างในเราอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่เห็นว่าข้างในเป็นยังไงนะเราเข้าไปบริเวณใกล้ๆดูว่าลักษณะข้างในเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักในเรื่องของวัตถุดิบและเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตใช่ไหมอาหารต้นทุนต่ำคราวนี้เราจะต้องรบกวนให้พี่มงคลเนี่ยช่วยสาธิตนะกระบวนการผลิตจริงๆ

0: เราดูว่าขบวนการผลิตอาหารปลาดุกให้เริ่มต้นตั้งแต่จากขบวนการเลือกวัตถุดิบลงมาเข้าสู่เครื่องแล้วก็ผลิตออกมาเป็นอาหารเป็นเส้นที่พร้อมจะใช้งานเราขอมอบนะตรงนี้ให้พี่มงคลเนี่ยเริ่มสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับเชิญครับ
1: ก็เราหลังจากได้วัตถุดิบมาทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาทำการขึ้นเครื่องบดนะครับเราจะจำบดนะครับการบดเนี่ยเราจะบดดูตามหลักแล้วเครื่องบดเนี่ยมันจะมีลักษณะการบดนั้นมีหยาบมีละเอียดครับเราก็ใช้เบอร์ถ้าปลาเล็กเราค่อนข้างต้องใช้เบอร์ละเอียดหน่อยแต่ถ้าปลาใหญ่เนี่ยมันสามารถกินซากได้หมดคือก็ใช้เบอร์ใหญ่หน่อยโดยการบดทั้งหมดนะครับจะเอาวัตถุดิบมามิกกันบนถาดนะครับถาดสแตนเลสนะครับแล้วก็บดลงในถังนะครับแล้วก็นำไปให้ปลาได้เลยนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะบดให้ดูนะครับ

0: ครับต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนในการผลิตอาหารต้นทุนต่ำอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการผลิตอาหารพวกอาหารปลากินพืชหรือว่าพวกอาหารปลาสวายตระกูลพวกปลาเก็ดทั้งหลายแหล่นะคราวนี้เรามาดูนะก่อนที่เราจะมาพูดถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตนะเราอยากให้พี่มงคลเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังว่าในกระบวนการผลิตอาหารปลาเก็ดเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ส่วนมากอ่ะเราก็รับของเสียคือของที่โรงงานที่เขาไม่ใช้แล้วเช่นพวกเศษอาหารเศษขนมปังทั้งหมดนะครับตามสายการบินตามนิคมต่างๆนะครับมาใช้การเลี้ยงปลานะครับส่วนมากปลาที่ใช้ที่จะมาเลี้ยงนะครับก็เป็นพวกปลาสวายปลานิลนะครับปลายี่สกปลานวลจันทร์นะครับโดยวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยก็ขนส่งมาตามนิคมนะครับเราก็จะรับตามนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับที่เป็นส่วนมากจะเป็นเศษอาหารซะเยอะนะครับผมอย่างเช่นด้านหลังนะครับเป็นต้นนะครับ
0: วัตถุดิบที่พี่ใช้เนี่ยวันหนึ่งนะเวลานี้ใช้ประมาณกี่ตันครับ
1: ประมาณที่มีทั้งหมดประมาณ6ตันนะครับเป็นพวกเศษข้าวเศษอาหารทั้งหมดนะครับผม
0: แล้วพี่เอามาใช้ในกระบวนการเลี้ยงเองประมาณกี่ตัน
1: เลี้ยงเองประมาณ2ตันนะครับก็เหลือประมาณ4ตันนะคร
0: ับ สี่ตันนี่คือพี่เอาไปขาย
1: ก็มันมีลูกฟาร์มหรือประชาชนทั่วไปก็รับไปเลี้ยงนะครับผม
0: เพราะนั้นไอ้ผมอยากถามว่าเวลาการซื้อขายเนี่ยพี่มีการซื้อขายยังไงหลังจากพี่ผลิตออกมาแล้วเนี่ย
1: โดยทั่วไปเนี่ยที่ลูกฟาร์มมารับทั้งหมดนะครับจะเป็นถังทั้งหมด120ลิตรครับดังที่เห็นนะครับ120ลิตรแล้วก็น้ำหนักโดยค่าเฉลี่ยประมาณ123โลถึง130โลเราจะขายถังอยู่ที่200บาทครับโดยจะคัดพวกเศษขยะเศษไม้แหลมเศษอะไรทั้งหมดนะครับให้เป็นอาหารปลาจริงๆนะครับ
0: คือโดยเฉลี่ยแล้วตกประมาณเกือบ2บาทใช่มั้ย
1: ก็น่าประมาณเกือบ2บาทต่อกิโลครับผม
0: เกือบ2บาทต่อกิโลนะเพราะนั้นคือณเวลานี้หลังจากที่เกษตรกรเอาไปเลี้ยงเนี่ยคือการตอบรับการตอบสนองคือความต้องการเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงฮะ
1: ก็เกษตรกรที่เลี้ยงกันอยู่นะครับก็มีการตอบสนองค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเขาก็เลี้ยงแล้วก็มีการขยายฟาร์มไปเรื่อยนะครับ

0: ผม
1: คราวนี้ผมอยากจะให้พี่เนี่ยแนะนำนิดนึงว่าวัตถุดิบแต่ละตัวที่พี่ใช้เนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยเขาได้เห็นใกล้ๆนะว่าวัตถุดิบที่พี่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะชี้ให้เขาเห็นชัดเจนนะแล้วหลังจากนั้นผมอยากจะให้พี่แนะนำว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในการผลิตอาหารใช่ไหมปลาเกตเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
2: คือเราจะใช้เครื่องมือทุ่นแรงทั้งหมดนะครับโดยการยกเนี่ยเราก็จะใช้ลอกหรือไฮดรอลิกยกทั้งหมดนะครับ
1: ก็คือพี่สรุปก็คือพี่มีเครื่องมือไฮดรอลิกที่จะช่วยในเรื่องของการทุ่นแรง
2: ครับแล้วก็มีลอกครับสำหรับการยก
1: อ๋อเดี๋ยวเราได้เห็นใช่ไหม
2: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะให้ได้ดูกันเลยนะครับผม
1: โอเค
2: หลังจากได้พวกเศษอาหารหรือเศษข้าวนะครับจากตามทั้งหมดนะครับเราจะมีการคัดแยกพวกไม้แหลมขยะทั้งหมดนะครับเพื่อจะเป็นการส่งลูกค้านะครับแล้วก็เราจะคัดกรองน้ำออกไปเราจะไม่มีน้ำที่เป็นเศษน้ำแกงหรือเศษน้ำแกงหรือพวกเศษอาหารทั้งหมดที่เราไปนะครับเป็นเศษข้าวจริงๆนะครับผมให้ดูการคัดนะครับเราจะคัดหมดแล้วก็เติมปริมาณอาหารให้เต็มตามนี้นะครับผมถังหนึ่งจะหนักประมาณ123โลถึง130โลนะครับผมโดยทั่วไปนะครับผมแล้วก็เราจะใช้ครับดูสังเกตครับข้างบนนะครับจะเป็นลอกนะครับสำหรับการยกอาหารทั้งหมดนะครับผมลองยกลอกเลยครับ

0: ครับหลังจากที่เราได้ผ่านกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำเป็นที่เรียบร้อยนะเราได้อาหารต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเทคนิคในเรื่องของการให้อาหารเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการให้อาหารกับพี่มงคลนิดนึงว่าการผลิตอาหารต้นตุนต่ำเนี่ยมันมีเทคนิคพิเศษยังไงในการให้อาหารที่เราทราบมาว่าเนี่ยปัจจัยในการกินอาหารคือเราอยากจะทราบอย่างยิ่งว่าปัจจัยในการกินอาหารของสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการกินอาหารของสัตว์น้ำเนี่ย
1: ก็อย่างสัตว์เนื้อปลาเนื้อนะครับอย่างเช่นปลาดุกเราต้องแยก2ประเภทคือปลาดุกรัสเซียกับปลาดุกบิ๊กอุยพฤติกรรมการกินก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างรัสเซียเนี่ยคือการกินเนี่ยเขาจะกินทั้งหมดเลยจะไม่เหลือทั้งหมดแต่ถ้าเป็นบิ๊กอุยเนี่ยเขากินเฉพาะอาหารใหม่ที่มาสมมติว่าเขาอิ่มแล้วเขาได้อาหารใหม่มาเขาจะคายอาหารเก่าออกแล้วเขาก็จะทานอาหารใหม่ไปแล้วก็การเลี้ยงเนี่ยของบิ๊กอุยเนี่ยถ้าคายไปแล้วถ้าไม่ตกถึงพื้นน้ำก็จะเสียเราก็ควบคุมอาหารตรงนี้ด้วยสำหรับปลารัสเซียนะครับที่จะเห็นต่อไปเนี่ยการกินนะครับการกินก็ไม่เหมือนกันครับพฤติกรรมการกินเนี่ยคือว่าเขาจะกินแย่งกันกินเลยนะครับต่างๆกับบิ๊กอุยนะครับตอนนี้เราจะให้ดูบ่อของที่เลี้ยงปลารัสเซียนะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการให้อาหารก่อนนะครับ

0: คราวนี้เรามาดูเทคนิคการให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุยบ้างนะว่าเทคนิคในการให้อาหารของปลา2ชนิดนี้มันต่างกันยังไงเราจะมาสอบถามนะพี่มงคลว่ามันมีเทคนิครายละเอียดปลีกย่อยยังไงบ้างครับผม
1: ก็ถ้าเป็นปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ยพฤติกรรมการกินซึ่งมันก็ต่างกับรัสเซียสิ้นเชิงเลยโดยว่าบิ๊กอุยเนี่ยจะกินเนี่ยเขาจะกินอาหารใหม่ตลอดเวลาแล้วถ้าเขากินอาหารไปแล้วได้พบอาหารใหม่ไปปุ๊บเขาจะอมไว้ที่ปากแล้วถ้าเจออาหารใหม่ปุ๊บเขาบ้วนออกแล้วก็การเน่าเสียเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าของรัสเซียครับ

0: คือถ้าเรามองในแง่ง่ายๆก็คือว่าเลี้ยงปลาดุกรัสเซียเนี่ยน่าจะง่ายกว่าการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กกุยหรือเปล่าครับผม
1: ถามว่าถ้ารัสเซียเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงง่ายแต่อาหารต้องเพียงพอปริมาณเพียงพอถ้าอาหารไม่เพียงพอเขาจะกินกันเองเพราะว่าเป็นสัตว์นักล่าอยู่แล้ว
0: คือนิสัยดุกว่าใช่ไหม
1: ดุกว่าครับ
0: หลักการในการให้อาหารเนี่ยพี่มีเทคนิคยังไงอะในเมื่อเมื่อกี้พี่บอกว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยมันเลือกกินมันชอบบ้วนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ของเสียต่างๆมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมโอกาสที่จะสร้างแอมโมเนียต่างๆซึ่งแอมโมเนียมันเป็นตัวที่ชะลอยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวมันอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมมีผลต่อการตายต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะคราวนี้ว่าโดยส่วนตัวของพี่อ่ะพี่มีเทคนิคยังไงในการให้อาหารพวกนี
1: ้ก็เราจะดูพฤติกรรมการกินก่อนเป็นหลักเลยคือว่าเราให้อาหารเนี่ยเราสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าให้อาหารไปแล้วปลาก็ยังกินอยู่ไม่มีการถอยของปลาเนี่ยปลาเข้ามากินตลอดแล้วเราก็ให้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าปลาเงียบนิ่งไปอาหารเราต้องหยุดเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดอาหารปุ๊บเนี่ยอาหารส่วนที่ปลาไม่มีแล้วเนี่ยคือส่วนเหลือจริงๆตัวนั้นจะทำให้เกิดแอมโมเนียของเสียในบ่อทั้งหมด
0: อันนี้คือข้อจำกัดของมัน
1: ใช่ครับ
0: คือสรุปก็คือว่าผู้เลี้ยงเนี่ยต้องใจเย็นๆเหมือนเดิม
1: ใจเย็นๆครับผม
0: ต้องค่อยๆให้อาหาร
1: ครับผม
0: ใช่ไหมแล้วก็สังเกตพฤติกรรม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใช้หลักการแบบตูมตามเนี่ยโอกาสเสี่ยงต่อเรื่องของการเกิดมลภาวะต่างๆในบ่อและยับยั้งการเจริญเติบโตต่างๆใช่ไหม
1: ใช่ครับส่วนที่เกินอาหารที่เกินไปเนี่ยคือเราต้องไปแบกต้นทุนตรงนั้นด้วยแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำในบ่อเนี่ยมันก็จะเสียหายหลายอย่างครับผม
0: ก็คือโดน2เด้งเลย
1: 2เด้งเลยครับผม
0: ใช่มั้ยน้ําก็เน่าต้นทุนก็แพงขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ครับผมจากจุดเนี้ยเราก็พอจะรู้แนวทางแล้วว่าพฤติกรรมของปลาแต่ละชนิดต่างกันน่ะเราจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับว่าปลาดุกบิ๊กอุยปลาดุกรัสเซียเป็นปลาดุกเหมือนกันแต่พฤติกรรมต่างกันการกินอาหารต่างกันนะความต้องการของตลาดก็ต่างกันใช่มั้ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงยังไงที่จะลดต้นทุนการผลิตเราต้องเรียนรู้จักมันรู้จักพฤติกรรมของมันนะครับนะก็คือเดี๋ยว เราก็ขอจบขั้นตอนของการเทคนิคการให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุยเดี๋ยวสักครู่เราจะตัดไปสู่การเทคนิคการเลี้ยงปลาสวายบ้างครับครับต่อไปเราก็จะมาดูเทคนิคการให้อาหารปลาสวายนะปลาสวายเนี่ยจัดเป็นกลุ่มอาหารพวกปลาอาหารปลากินพืช
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นวิธีการเมื่อเช้าเนี่ยนะเราได้เห็นแล้ววิธีการในการกระบวนการผลิตนะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเทคนิคในการให้เนี่ยปลาสวายมันมีพฤติกรรมการกินอาหารยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่มงคลว่าพี่มีเทคนิคในการให้อาหารที่พี่ได้เตรียมไว้เนี่ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเรานะอาหารลดต้นทุนมีเทคนิคการให้ยังไงจึงทำให้ปลาเราโตดีครับ
1: ก็จริงๆอ่ะปลาสวายเนี่ยนะครับเราก็หลังจากที่เราไปดูวัตถุดิบที่รับมาจากฟาร์มแล้วนะครับเราก็มาเลี้ยงนะครับคือถ้าปลาสวายเนี่ยครับถ้ามันดูง่ายๆเราก็เน้นพฤติกรรมการกินนี่นะครับผมถ้ามันไม่มากินอีกแล้วซื้อปลาสวายเนี่ยอิ่มแล้วแต่ถ้าว่าปลาสวายยังกินได้เลยนะคือปลายังหิวอยู่เราก็เติมอาหารไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเติมไปแล้วปลาไม่เข้ามากินมันหมายความว่าปลาเนี่ยอิ่มแล้วอาหารที่เราลงไปเราทิ้งแน่นอนแล้วเกิดภาวะน้ำเสียอีกตรงนั้นค่อนข้างจะต้องควบคุมหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องดูว่าปลากินเท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกไว
0: ้ก็คือจากที่สังเกตอาหารที่ข้างบ่อก็คืออาหารที่เป็นเศษอาหารที่เหลือจากโรงงานใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีพวกขนมปัง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็คือไอตัวนี้ระหว่างขนมปังอ่ะกับพวกเศษอาหารอ่ะคือพี่เคยสังเกตไหมว่ามันการเลือกกินอันไหนดีกว่าครับ
1: การเลือกกินถ้าเศษขนมปังอ่ะมันก็ค่อนข้างดูง่ายครับเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันจะลอยบนผิวน้ำหมดไม่หมดเราดูง่ายแต่ถ้าว่าเป็นพวกเศษอาหารเนี่ยมันจะจมน้ำมันก็แค่จะดูยากแต่การโตเนี่ยใกล้เคียงกันครับผม
0: ใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นปลากินพืชใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: เพราะนั้นความต้องการโปรตีนต่างๆมันไม่สูงเท่ากับพวกปลาดุก
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้น

0: เทคนิควิธีการเนี่ยก็คือเราเองเนี่ยผู้เลี้ยงเองก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าความต้องการอาหารเรื่องของโปรตีนใช่ไหมมันต้องการโปรตีนปริมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ใช่ครับ
0: ถ้ามันสอดคล้องตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นผมถามนิดนึงว่าถ้าผมเอาอาหารปลาดุกอะใช่ไหมที่พี่โม่จากพวกเศษไก่มาเลี้ยงพวกปลาสวายเนี่ยมันดีไหม
1: ถามว่าดีไหมดีแต่ว่าต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงซึ่งเราดูแล้วมันเกินความจำเป็น
0: มันเกินความจำเป็นเราก็เลยไม่เลือก
1: ไม่เลือกตัวนั้น
0: โอเคนะก็คือจากจุดนี้นะผมพอจะสรุปได้ว่ากระบวนการในการเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมสิ่งแรกที่ผู้เลี้ยงจะต้องเรียนรู้ก็คือ1พฤติกรรมของสัตว์น้ำ
1: ใช่ครับผม
0: จะมาว่ามันกินอะไรความต้องการสารอาหารพวกโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เลือกชนิดของอาหารให้ถูกต้องเหมาะสม
1: ครับ
0: ใช่ไหมเมื่อเลือกถูกแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าในการให้อาหารจะให้ยังไงที่มันได้กินจริงๆต้องไม่ใจร้อนไม่อะไรเลยเพราะอาหารสดใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: คือถ้าเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำเนี่ยมันสบาย
1: มันสบายเพราะมองเห็นในปลาได
0: ้แต่ในขณะเดียวกันเงินก็หลุดจากกระเป๋าสบายเหมือนกัน
1: หลุดแน่นอนครับอาจารย์
0: ใช่ไหมคือในขณะเดียวกันถ้าเราผลิตขึ้นมาเองมันจะมีขั้นตอนความยุ่งยากในเรื่องของใช้นิดนึงมันจะไม่สะอาดอ่ะพูดง่าย
1: ๆก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของเกษตรกรต้องอดทนหน่อย
0: ใช่แต่ในเรื่องของการประหยัดต้นทุนคือแน่นอนเนี่ยคือสรุปก็คือว่าต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันจะลดลงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งใช่ไหม
1: ครึ่งหนึ่งหรือครึ่งมากกว่าครึ่ง
0: มากกว่าครึ่งหนึ่งนี่คือเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเราจะทำยังไงให้เกษตรกรบ้านเราล่ะอยู่ได้และอยู่แบบพอเพียงใช่ไหมเราจำเป็นจะต้องคิดวิธีการกระบวนการหาวัตถุดิบที่มันสามารถลดต้นทุนแล้วในอนาคตเราจะต้องมองดูว่ามันจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่ครับ
0: นี่คือแนวโน้มที่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราไม่พัฒนานะเกษตรกรของเราก็จะลำบากเพราะวัตถุดิบค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆทุกวันแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมต้นทุนสูงขึ้นในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่ต่ำกว่า
1: ใช่ครับผม
0: นะเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ได้ในอนาคตมันก็กลายเป็นว่าคนที่รู้จักคิดรู้จักเลือกใช่ไหมเราไม่ต้องการให้ระบบการผลิตอยู่ในมือของนายทุนอย่างเดียวเราอยู่แบบพอเพียงเราก็ต้องรู้จักดัดแปลงวิธีการในเรื่องของการผลิตเพื่อให้เกษตรกรเราอยู่ได้นะเพราะในส่วนนี้เราก็ต้องนะตัดบทตรงนี้เข้าไปสู่ในเนื้อหาต่อไปนะครับคือณตอนนี้เราได้ทราบแล้วว่าเทคนิควิธีการของพี่เขามีเยอะมากแล้วก็เป็นแนวทางที่จะลดต้นทุนนะเพราะราคาต้นทุนของอาหารที่พี่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าต้นทุนค่าอาหารที่พี่ขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกี่บาทครับ
1: โดยเฉลี่ยถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยก็อยู่ประมาณ5บาทนะครับผมโดยเฉลี่ยเลยก็5บาทแล้วก็พวกปลากินพืชก็อยู่ที่บาทกว่าๆครับผมไม่เกิน2บาทครับ
0: ไม่เกิน2บาทโอ้ในขณะที่อาหารเม็ดสำเร็จรูปจากตลาดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันอยู่ที่ประมาณกี่บาทครับ
1: ที่เซิร์ชดูเน็ตก็อยู่ที่ประมาณ30บาทได้มั้งถ้าคร่าวๆนะครับผม
0: ฮะนี่คือผมดูข้อมูลเมื่อเช้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ21ถึง23บาทนะคือเอาแบบเกรดที่ไม่ต้องสูงมากนะก็คือมองว่าราคาบาทกว่ากับราคาอะไรนะ5บาทมันต่างกันผิดมากในขณะเดียวกันอ่านเม็ดสนิทรูปเนี่ยการันตีเรื่องของอัตราแลกเนื้อ FCR อยู่ที่ 1.5 แต่ของพี่เนี่ยพี่การันตีที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาอัตราแลกเนื้ออยู่ที
1: ่ 3.5 ต่อ
0: โดยเฉลี่ยประมาณ 3.5
1: ใช่ครับสำหรับปลาดุกครับผม
0: ปลาดุก 3.5ปลาสวายนี่เคยเก็บนะฮะ
1: ปลาสวายนี่ยังไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับผม
0: ปลาสวายยังไม่ได้เก็บข้อมูลโอ้โหเนี่ยเรามองแล้วไงว่าครับท่านผู้ชมครับเราสังเกตว่าอัตราแลกเนื้อ 3.5 ต้นทุน5บาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าต้นทุนต่อการเปลี่ยนอาหารต่อการแลกเนื้อ1กิโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน18บาท
1: ใช่ครับผม
0: ในขณะที่ราคาปลานะถ้าเราขายปลาณวันนี้ถ้าปลาอยู่ในราคาประมาณ28บาทเราก็อยู่ได้สบายๆฮะแต่ในอดีตที่ผ่านมาที่ผมเล่าในจังหวัดอยุธยาปัญหาของอยุธยาเนี่ยเกษตรกร แค่ค่าอาหารก็ยังไม่คืนทุนอันนี้คือปัญหานะและทุกวันนี้ถ้ายังขายอาด้วยซื้อด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปปัญหาก็ยังเจอนะความคุ้มทุนหาไม่เจอนะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะเรามองว่ามั่นใจแล้วแหละว่าวิธีการนะเทคนิคของพี่เนี่ยน่าจะช่วยเกษตรกรต่างๆได้เยอะนะคราวนี้ผมถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในการเลี้ยงปลาเนี่ยของฟาร์มพี่มีบ่อทั้งหมดกี่บ่อครับ
1: บ่อทั้งหมดมีอยู่8ใบนะครับผม
0: มีอยู่8ใบ
1: 8ลูกครับผม
0: 8ลูกคราวนี้พี่เลี้ยงปลาดุกกี่บ่อครับเลี้ยงปลาสวาย
1: เลี้ยงทั้งหมดประมาณ7ใบแล้วก็เลี้ยงสวาย1สวาย1ใบ
0: สวาย1ใบนะคราวนี้ว่าในการเลี้ยงของพี่เนี่ยผมอยากทราบว่าอยากจะเป็นข้อมูลให้กับน้องๆว่าอัตราการปล่อยพี่มีเทคนิคในการปล่อยปลายังไงครับ
1: เราเลี้ยงถ้าปลาดุกเนี่ยเราเลี้ยงอย่างหนาแน่นคือ1ไร่ต่อ 100,000 ครับ
0: 1ไร่ต่อ 100,000 ถ้าเป็นปลาสวายครับ
1: ปลาสวายนี่1ไร่เราปล่อยประมาณ 5-6,000 ตัวเองครับผม
0: แล้วระยะเวลาการเลี้ยงนะครับถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงนานแค่ไหนจึงจะได้ไซส์ตลาดฮะ
1: ถ้าปลาดุกพันธุ์รัสเซียเลี้ยงอยู่ที่ 80-90 วันถ้าเป็นบิ๊กอุยก็เลี้ยงประมาณ4เดือนครึ่งถึง6เดือนนะครับ
0: ถ้าเป็นปลาสวายแล้วครับ
1: สวายนี่แล้วแต่ไซส์ตามภาวะไซส์ครับผม
0: หอแล้วแต่สวายคราวนี้ว่าขนาดลูกปลาที่พี่ปล่อยลงสู่บ่อในครั้งแรกเนี่ยเป็นไซส์ไหนครับ
1: ส่วนมากเราใช้ไซส์2 3นิ้วครับผมเขาเรียกปลา2ปลา3
0: ปลา2ปลา3
1: ใช่ครับ
0: คือเหมือนกันป่ะระหว่างปลาปลาดุกกับพวกปลาสวาย
1: เหมือนกันครับผม
0: ไซส์เดียวกัน
1: คือ
0: ไซส์นี้คือรอดแน่ๆ
1: รอดแน่ๆรอดจากปากเกี่ยวปากกาแน่นอน
0: และอีกอันหนึ่งโอ้นี่คำถามปราบเซียนเลยนะผมจะถามนิดนึงว่าคือตลอดการเลี้ยงทุกคนบ่นเรื่องของน้ำใช่ไหมว่าภัยที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนหลายที่ต้องล้มเลิกเพราะภัยแล้งแต่ผมมาเจอกับพี่เนี่ยได้ข่าวว่าจริงไหมว่าในรอบนี้ปีนี้พี่จับปลามาแล้วไม่ต่ำกว่า100ตัน
1: ใช่ครับผม
0: อยากถามว่าพี่มีวิธีการบริหารจัดการเรื่องของน้ำยังไงครับ
1: เราต้องบริหารจัดการน้ำคือ1เราวางแผนเลยว่าเราเลี้ยงเนี่ยเราต้องเจอภัยแล้งทุกปีปีนี้ภัยแล้งน่ะเราก็เลี้ยงหมุนเวียนคือว่าถ้าบ่อนี้จับปุ๊บน้ำที่จับจากบ่อนี้สามารถเข้าไปย้ายเข้าบ่อที่ยังไม่จับคือน้ำเนี่ยมันจะไม่หายออกไปสู่ข้างนอกเลยคือเอาปลาที่จะจับเนี่ยน้ำที่จะจับที่แทนที่จะทิ้งอ่ะเราเข้าไปอีกบ่อหนึ่งบ่อที่ยังไม่จับเพราะว่าอีกบ่อที่ยังไม่จับเนี่ยมันจะระเหยตามอากาศไปเราก็เติมให้มันเต็มแค่นั้นนะครับ
0: ก็คือไม่มีการถ่ายน้ำออกเลย
1: ไม่มีการถ่ายน้ำ
0: มีแต่เติม
1: เติมเข้าไป
0: ใช่ไหมอันนี้คือเทคนิคแล้วก็แต่ปลาดุกมันเป็นปลาที่ค่อนข้างทนอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วคราวนี้ว่าผลผลิตที่ได้ถ้าเฉลี่ยต่อไร่พี่ได้เท่า
1: ปล่อย 100,000 ตัว1ไร่ก็ได้ประมาณ15ตันนะครับผม
0: 15ตันครับคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอ้บ่อ1ไร่เนี่ยใครได้ 3-4 ตันก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่นี่15ตันครับโอ้นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับเนี่ยแล้วอัตราแลกเนื้อก็อยู่ประมาณ 3.5 โอ้คงจะเป็นเศรษฐี แหมเหมือนชื่อฟาร์มจริงๆ นะแล้วคราวนี้ผมอยากจะทราบว่าราคาครับราคาที่พี่ขาย
1: ณนะปีนี้นะครับผมก็อยู่ในช่วงที่ขาขึ้นนะครับผมประมาณสักถ้าเป็นรัสเซียก็อยู่ประมาณแต่สูงสุดก็ประมาณ42ก็ต่ำสุดก็ประมาณ35นะครับถ้าเป็นบิ๊กอุยก็สูงสุดน่าอยู่ที่52บาทต่ำสุดก็น่าอยู่ที่ประมาณ45บาท
0: พี่ไอผมอยากจะรู้ว่าในรอบปีผ่านๆมาเนี่ยราคาต่ำสุดจริงๆนะของปลาดุกบิ๊กอุยอยู่ที่กี่บาทนะ
1: บิ๊กอุยน่าอยู่ประมาณ30บาทแล้วก็รัสเซียอยู่ที่ประมาณ18บาท
0: นี่คือราคาต่ำสุดใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แล้วราคาสูงสุดนะ
1: สูงสุดที่กล่าวไปแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับผมทั้งรัสเซียทั้งบิ๊กอุยนะครับผมก็มีบิ๊กอุยก็ประมาณ52บาทนะครับสูงสุดแล้วก็รัสเซียก็40กว่านิดๆ
0: เป็นปีทองจริงๆนะครับ
1: ปีนี้
0: ครับผมคราวนี้ผมอยากจะทราบว่า การใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยในการผลิต

0: ปลาของพี่เนี่ยคุณภาพเนื้อเนี่ยมีปัญหาไหมครับว่าเนื้อเละมีไขมันเยอะเกินถูกปฏิเสธจากผู้บริโภคไหม
1: ก็ของเราผลิตไปได้ปีไปร้อยตันก็ขายหมดนะครับผมก็ไม่มีลูกค้าคนใดที่ปฏิเสธว่าปลาไม่ดีไม่เนื้อเละเนื้ออะไรก็รับหมดนะครับผม
0: แสดงว่าคุณภาพของเนื้อคือสำหรับการเลี้ยงด้วยต้นทุนต่ำไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ปัญหาครับผม
0: ใช่ไหมนี่คือเป็นตัวการันตียืนยันนะว่าการผลิตอาหารต้นทุนต่ำเนี่ยคุณภาพเนื้อยังคงเดิมนะอย่างที่พี่เคยเล่าส่วนตัวให้ผมฟังเมื่อก่อนว่าการใช้อาหารใช่ไหมไอ้ต้นทุนเองทุนต่ำเนี่ยมาใช้เลี้ยงปลาสวายปรากฏว่าเนื้อเป็นมันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเนี่ยพี่ลองเล่าให้ผมฟังอีกครั้ง
1: ก็ของเราที่เลี้ยงเนี่ยนะเราก็มีเทคนิคการเลี้ยงนิดหน่อยคือว่าตอนเล็กๆนี่นะเราจะใช้พวกโครงบดพวกอะไรเพิ่มแคลเซียมให้ปลาแล้วโตเนี่ยเราก็อัดให้หน่อยนึงเพื่อจะให้ปลาเนี่ยให้ตลาดคือตลาดต้องการตัวไหนล่ะเราก็สามารถทำตอนโตได้แต่ตอนเล็กเนี่ยต้องทั้งดูแลหน่อยนึง
0: อ้าวคราวนี้ผมถามพี่เยอะละผมจะถามคำถามสุดท้ายนะว่าพี่ลองวิเคราะห์ดูว่าตลาดของการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงปลาสวายเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงรูปของรูปแบบของการเลี้ยงทำยังไงให้เกษตรกรยังคงอยู่ได้แล้วตลาดยอมรับกับสินค้านั้นด้วย
1: หนึ่งการเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับปัจจัยหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่คือต้นทุนค่าอาหารอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้แล้วว่าต้นทุนอาหารนี่มีอยู่ประมาณ 70-80% ใช่ไหมครับต้นทุนอาหารถ้าเราต้นทุนอาหารแพงหมายถึงนั่นแหละกำไรหรือขาดทุนอยู่กับต้นทุนอาหารเราต้องลดต้นทุนอาหารให้ต่ำที่สุดแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่ามองว่าตลาดที่บริโภคปลานี่ก็ปลาเป็นราคาที่ไม่ค่อยขั้นถูกกว่าพวกหมูพวกไก่ก็ผมว่ายังสดใสเหมือนเดิมนะครับผม
0: โอ้นี่จากที่เราได้พูดคุยมาเนี่ยพอสมควรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราได้ประสบการณ์นะของพี่มงคลประสบการณ์ตรงจากพี่มงคลมาถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้มากมายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะโดยเฉพาะเกษตรกรที่กำลังเรียนรู้ที่จะหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตในยุคปัจจุบันกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งของทุกอย่างราคาแพงขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยเรามองว่าแนวทางของพี่เนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างดีนะคือสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะให้พี่เนี่ยช่วยบอกชื่อที่อยู่แล้วก็ที่อยู่ฟาร์มและเบอร์โทรศัพท์เผื่อว่ามีน้องๆที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงเนี่ยอาจจะติดต่อโดยตรงกับพี่พอที่จะบอกช้าๆนะครับ
1: ได้ครับผมชื่อนายมงคลพันดีนะครับผมบ้านเลขที่หรือฟาร์มนะครับฟาร์มที่1อยู่ที่อำเภอวังน้อยนะครับ90หมู่13ตำบลลำตะเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับฟาร์ม2นะครับอยู่ที่อำเภออุทัยนะครับ17ทับ5หมู่2ตำบลหนองไม้ซุงอำเภออุทัยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0898964297นะครับผมมงคลพันดีนะครับ
0: ครับจากประสบการณ์ของพี่มงคลที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเราในวันนี้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกท่านที่ได้ติดตามรายการนี้ซึ่งจะเป็นแนวทางในการที่จะมาแก้ปัญหานะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตในการเลี้ยงปลาในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริงเกษตรกรท่านใดหรือผู้ที่สนใจท่านใดเนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะติดตามชมรายการได้ณเวลานี้ท่านสามารถที่จะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางนะเว็บไซต์ www.r-channel.net นะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับวันนี้เราก็ใช้เวลาในการพูดคุยมาพอสมควรนะเพราะนั้นณเวลานี้เราจึงขอปิดรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่จะคุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเรามาเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้นกันต่อเลยนะคะครูนุชนาฏยิ่งยงครูสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนตอนที่4การวิเคราะห์รายการค้ากันต่อเลยนะคะจำกันได้ไหมคราวที่แล้ววิเคราะห์รายการค้ากันไปแล้วนะคะเนื้อหาคราวที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปเนี่ยมีรูปแบบการค้ารายการค้าการตั้งชื่อบัญชีหลักในการวิเคราะห์รายการค้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเนื้อหาในข้อที่5กันค่ะการวิเคราะห์การรายการค้าในรูปของงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะแล้วก็อีก1ข้อค่ะการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชีคู่2ข้อที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้นะคะที่เราเรียนไปเนี่ยเรียนบอกรูปแบบรายการค้ากันได้หรือยังนะคะลักษณะอธิบายลักษณะของรายการค้าได้ไหมนะคะการตั้งชื่อบัญชีครูสอนไปแล้วว่าตั้งชื่อบัญชีวิธีการตั้งเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนอธิบายได้แล้วนะคะข้อที่4ค่ะอธิบายหลักในการวิเคราะห์รายการค้าได้นะคะนะคะวันนี้นะคะจุดประสงค์ข้อที่5ที่เราจะต้องเรียนกันนะคะอธิบายการวิเคราะห์รายการค้าในรูปของงบแสดงฐานะทางการเงินได้นะคะเรียนแล้วนะคะต้องอธิบายให้ได้นะคะข้อที่6ค่ะอธิบายการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ได้วันนี้เรียนกัน2ข้อนะคะครูขอทบทวนการตั้งชื่อบัญชีก่อนนะคะว่าการตั้งชื่อบัญชีเนี่ยจะต้องตั้งให้สั้นกระทัดรัดแล้วก็ได้ใจความนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทสินทรัพย์ประเภทหนี้สินประเภทส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะจำให้ได้นะคะถ้าใครจำไม่ได้นะคะจดใหม่แดงได้เลยนะคะจดให้ทันนะคะเตรียมปากกาดินสอยังลบไม้บรรทัดเตรียมไว้เลยนะวันนี้นะคะหลักในการวิเคราะห์รายการค้ารายการค้าที่เกิดขึ้นเมื่อวิเคราะห์แล้วการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนั้นจะต้องทำให้สมการบัญชีเป็นจริงเสมอวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันเป็นจริงหรือไม่นะคะสมการบัญชีค่ะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของค่ะก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันนะคะนักเรียนหลัก5ข้อนักเรียนต้องจำให้ได้เลยนะคะข้อที่1นะคะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มข้อที่2นะคะสินทรัพย์ลดส่วนของเจ้าของลดข้อที่3ค่ะสินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่มสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลดข้อที่4สินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มข้อที่5ค่ะสินทรัพย์ลดหนี้สินลดจำหลักให้ได้นะคะเราจะได้วิเคราะห์ได้คล่องขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันที่การวิเคราะห์รายการค้าในงบแสดงฐานะทางการเงินนะวันที่3มีนาเนี่ยเป็นรายการค้านายวิทยาเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน 32,000 บาทนะคะจำได้ไหมเราวิเคราะห์กันอย่างไรคะตั้งชื่อบัญชีเลยนะคะชื่อแรกคือชื่อเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ตรงไหนคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์วิเคราะห์สิคะสินทรัพย์เพิ่มไหมสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่มนะคะต่อไปค่ะชื่อบัญชีอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรคะนายวิทยาเจ้าของกิจการที่ทุนค่ะทุนนายวิทยาค่ะนายวิทยาอยู่ในประเภททุนนายวิทยาอยู่ในประเภทส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะต่อไปค่ะอันนี้วิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะมาพิสูจน์กันค่ะว่าที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยถูกต้องตามหลักสมการไหมมาแล้วค่ะเงินสดนะคะอยู่ในประเภทสินทรัพย์ทุนนายวิทยาอยู่ในประเภทของส่วนของเจ้าของค่ะสินทรัพย์เพิ่ม 32,000 หนี้สินไม่มียังไม่กระทบอะไรนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่ม 32,000 บวก0ลบ0อะไรเนี่ย32บวก0ลบ0แล้วทำไมต้องมี3ตัวนี้ลองมาดูตรงนี้เห็นไหมคะชื่อบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของมี3ส่วนส่วนที่1การลงทุนนะคะทุนบวกตัวที่2คือรายได้ส่วนตัวที่3คือค่าใช้จ่ายค่ะนักเรียนจะต้องเอาไปลบนะคะเรามาดูกันว่าลบ
32,000 คือทุนบวก0 0คือรายได้ลบ0คือค่าใช้จ่ายค่ะเก็ทหรือยังคะทันไหมนักเรียนทันไหมคะค่อยๆดูไปนะคะบัญชีไม่ยากเลยนะคะอยากเรียนมากเลยค่ะอันนี้ค่ะต่อไปค่ะวันที่5มีนาค่ะเป็นรายการค้านะคะซื้ออุปกรณ์ในการซ่อม 30,000 บาทจากร้านไลลาอุ้ยชื่อร้านไลลาเหมือนตัวละครอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเรามาวิเคราะห์กันนะคะชื่อแรกคือชื่ออุปกรณ์ในการซ่อมอุปกรณ์ในการซ่อมอยู่ในประเภทสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์เป็นไงคะนักเรียนคะสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่ม 30,000 ค่ะยังค่ะยังไม่หมดอะไรอีกคะชื่อบัญชีอะไรอีกเป็นเงินเชื่อร้านไลลาค่ะตั้งชื่อสิคะชื่อบัญชีเงินเชื่อร้านไลลาได้ไหมไม่ได้นะคะนักเรียนไม่ได้เลยนะคะมันไม่ใช่ชื่อบัญชีชื่อที่ถูกต้องคือเจ้าหนี้ร้านไลลาค่ะเห็นไหมคะเจ้าหนี้ร้านไลลาเพิ่มหรือลดคะนักเรียนขาเพิ่มหรือลดเพิ่มค่ะต่อไปพิสูจน์กันค่ะสมการเป็นบัญชีเป็นจริงไหมฝั่งสินทรัพย์ค่ะอุปกรณ์ในการซ่อมฝั่งหนี้สินเจ้าหนี้ไลลาค่ะสินทรัพย์เพิ่ม 30,000 หนี้สินเพิ่ม 30,000 ค่ะสมการบัญชีเป็นจริงค่ะ2ด้านเท่ากันเป็นไงคะทันไหมคะเริ่มสมการบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องพิสูจน์ว่าที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะวันที่9ค่ะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อจากร้านผิงผิงค่ะ 16,000 เศษป้านอยู่ไหนคะเศษป้านมาวิเคราะห์หน่อยค่ะเศษป้านเศษป้านว่าไงคะวิเคราะห์สิชื่อแรกชื่ออะไรเศษป้านได้ยินไหมคะมาแล้วค่ะสินทรัพย์เพิ่มนะคะวัสดุสำนักงาน 16,000 ค่ะต่อไปค่ะเป็นเงินเชื่อจากร้านผิงผิงค่ะตั้งชื่อสิคะชื่อบัญชีตั้งชื่อสินึกออกไหมคะเป็นเงินเชื่อจากร้านผิงผิงค่ะชื่ออะไรคะเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้ร้านผิงผิงค่ะเจ้าหนี้อยู่ในประเภทของหนี้สินนะคะเราจะวิเคราะห์ได้ว่าหนี้สินเพิ่มค่ะต่อไปนะคะพิสูจน์กันว่าที่เราวิเคราะห์นั้นถูกต้องตามหลักสมการไหมคะวัสดุสำนักงานเพิ่มหรือลดคะเพิ่มไหมเพิ่มค่ะมาแล้วค่ะเพิ่ม 16,000 ค่ะเจ้าหนี้เพิ่ม 16,000 ค่ะ2ด้านเท่ากันมั้ยคะนักเรียนคะเท่ามั้ยเท่าค่ะเห็นมั้ยมีแล้วค่ะอยากเรียนเด็กบัญชีน่ารักนะคะต่อไปค่ะวันที่15มีนาค่ะรายการค้าของวันที่15รับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสด 25,000 บาทค่ะวิเคราะห์สิคะเสร็จป้านวิเคราะห์ให้หน่อยค่ะเสร็จป้านมาไหมห้ามหลับนะเสร็จป้านมาแล้วค่ะวิเคราะห์อะไรนะเสร็จป้านบอกว่าสินทรัพย์เพิ่มแล้วอะไรล่ะคะสินทรัพย์เพิ่มเนี่ยชื่อบัญชีเงินสดค่ะมาแล้วค่ะเงินสดเป็นไงคะเพิ่มค่ะเงินสดเพิ่มนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มคือรายได้ค่าบริการค่ะไปพิสูจน์กันค่ะสมการบัญชีค่ะสินทรัพย์เพิ่มเงินสดเพิ่ม 25,000 บาทค่ะหนี้สินตั้งศูนย์ไว้ไม่กระทบนะคะศูนย์ตัวแรกคือทุนบวก 25,000 25,000 คือรายได้ค่าบริการค่ะเท่ากันไหมคะ2ด้านเท่ากันไหมเท่ากันแล้วนะคะตามหลักสมการค่ะต่อไปค่ะวันที่18มีนากิจการจ่ายค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดเป็นไงคะอันดับแรกตั้งชื่อบัญชีก่อนเลยชื่ออะไรคะชื่อเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะเพิ่มหรือลดคะเศษป้านตอบในค่าเพิ่มหรือลดสินทรัพย์ลดค่ะเพราะว่ากิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปนะคะแล้วส่วนของเจ้าของล่ะคะลดหรือเพิ่มลดค่ะลดนะคะส่วนของเจ้าของลดคือค่าโทรศัพท์กิจการมีค่าใช้จ่ายนะคะทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงไปพิสูจน์กันค่ะมาแล้วค่ะสินทรัพย์เงินสดลดหรือเพิ่มคะลดหรือเพิ่มลดค่ะทีนี้ส่วนของเจ้าของนะคะศูนย์ตัวแรกคือทุน
ศูนย์ตัวที่2อะไรคะรายได้ศูนย์ตัวที่3ค่าใช้จ่ายค่ะเห็นไหมลบ 4,000 นะคะ2ด้านเท่ากันหรือยังคะเท่าไม่เท่าเท่ากันนะคะติดลบเหมือนกันค่ะวันนี้ตอนนี้เรามาดูกันงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะบรรทัดแรกบอกชื่อร้าน

านบรรทัดที่2บอกงบแสดงฐานะทางการเงินบรรทัดที่3บอกวันที่นะคะส่วนนี้เขาเรียกว่าหัวงบนะคะต้องใส่ให้ครบนะคะรายละเอียดมีอะไรบ้างในงบแสดงฐานะทางการเงินมีฝั่งสินทรัพย์มีฝั่งหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของค่ะสองฝั่งเหมือนสมการไหมคะเหมือนเมื่อกี้ไหมสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของ

นำเงินสดมาลงทุน 32,000 บาทสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดนะคะอะไรเพิ่มอีกคะนักเรียนเรียนมา12รอบครึ่งแล้วนะคะอีกครึ่งรอบอันนี้นะคะรอบที่12อะไรเพิ่มคะส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะทุนนายวิทยาเรามาดูซิเราจะทำงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะบรรทัดแรกคือร้านในของนายวิทยานะคะมีงบแสดงเขียนว่างบแสดงฐานะทางการเงินแล้ววันที่ทำงบคือวันที่31นะคะสินทรัพย์คือเงินสดเห็นชื่อบัญชีไหมคะเงินสด 32,000 บาทเอามาใส่ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 32,000 ฝั่งสินทรัพย์จบแล้วนะคะดูฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะทุนนายวิทยา 32,000 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 32,000 เท่ากันไหมคะ2ด้านเท่ากันแล้วนะคะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะคะคิดตามนะคะคิดตามแล้วก็เขียนตามนะคะสงสัยเราย้อนกลับมาดูได้นะคะวันที่4มีนาคมนายวิทยาเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน 15,000 บาทอุปกรณ์สำนักงานอีก 25,000 บาทมาลงทุนค่ะวิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงคะอันนี้รอบนี้จะรอบที่13แล้วนะคะกิจการนำเงินสดมาลงทุนเป็นไงคะเงินสดเงินสดเพิ่มค่ะเงินสดอยู่ในอันไหนคะประเภทสินทรัพย์ค่ะง่ายจังเลยเรียนแล้วเข้าใจชอบๆค่ะอะไรอย่างนี้นะคะสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดยังไม่หมดค่ะอะไรอีกอะไรอีกค่ะอะไรอีกอุปกรณ์สำนักงานไงคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มคือทุนนายวิทยา 40,000 สินทรัพย์เพิ่ม 15,000 บวก 25,000 นะคะส่วนของเจ้าของเพิ่ม 40,000 ค่ะมาดูงบแสดงฐานะทางการเงินกันมาแล้วค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยตัวสีแดงๆไปดูฝั่งสินทรัพย์ก่อนเลยค่ะเงินสดของเดิมมีอยู่ 32,000 นำมาลงทุนเพิ่มบวก 15,000 ค่ะ32,000 บวก 15,000 เท่าไหร่คะ 47,000 เห็นอุปกรณ์สำนักงานไหมคะอุปกรณ์สำนักงานมีเท่าไหร่คะเมื่อกี้นี้เท่าไหร่คะ 25,000 อุปกรณ์ชื่อบัญชีอยู่ในประเภทของสินทรัพย์มาใส่เพิ่มไว้ใส่ป้านรวมเลขให้ครูสิคะใส่ป้าน 47,000 บวก 25,000 ได้เท่าไหร่คะใส่ป้านตื่นค่ะตื่นได้แล้วนะคะ72,000 ค่ะมาดูฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะทุนนายวิทยาค่ะของเดิมมีอยู่ 32,000 มาลงทุนเพิ่มอีก 40,000 รวมเป็นเท่าไหร่คะ 32,000 บวก 40,000 ได้ 72,000 ค่ะหมดแล้วไม่มีรายการอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วรวมเลยค่ะรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 72,000สองด้านเท่ากันไหมคะด้านสินทรัพย์ 72,000 นะคะด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 72,000 ค่ะเท่ากันทั้งสองด้านแล้วเป็นไงคะทันไหมคะนักเรียนทันนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะเริ่มที่จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มต้องคิดให้มากๆขึ้นนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆคิดตามไปทีละสเต็ปนะคะมันจะไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะวันที่15ค่ะรับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสด 25,000 บาทค่ะวิเคราะห์ค่ะใส่ป้านอยู่ไหนคะใส่ป้านมาวิเคราะห์เลยค่ะตื่นค่ะตื่นมาแล้วนะคะตื่นแล้วนะคะวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรคะสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดค่ะอะไรเพิ่มอีกคะถ้ากิจการมีรายได้ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มหรือลดคะเพิ่มค่ะอันนี้รอบที่21นะคะที่เราวิเคราะห์กันรายได้นะคะรายได้เพิ่มค่ะต่อไปค่ะงบแสดงฐานะทางการเงินคิดตามสิคะนักเรียนลองคิดก่อนสินักเรียนจะคิดเหมือนครูไหมนะคะมาแล้วค่ะมาดูฝั่งของสินทรัพย์ก่อนนะ
สินทรัพย์เดิมเรามีเงินสดอยู่47,500บว

เพิ่มอีก 25,000 เพราะว่ากิจการมีรายได้เกิดขึ้น 47,000 บวก 25,000 ได้ 72,000 ค่ะได้ยอด 72,000 แล้วนะคะอุปกรณ์สำนักงานคงไว้ค่ะเท่าเดิมนะคะไม่กระทบรวมยอดเลยค่ะฝั่งสินทรัพย์เงินสด 72,000 บวกกับอุปกรณ์สำนักงานเท่าไหร่คะ 25,000 ค่ะรวมทั้งสิ้น 97,000 ค่ะหนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะ 72,000 บวกเท่าไหร่นะบวก 25,000 ได้ 97,000 นะคะรวม2ด้านเท่ากันไหมคะใส่ปานเท่ากันไหมคะเห็นไหมคะใส่ปานได้แล้วนะคะทีนี้ต่อไปค่ะโอ้อยากเรียนจังเลยอยากเรียนบัญชีง่ายๆนะคะวันนี้ค่อยๆคิดนะคะไม่ต้องรีบนะคะเราจะไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ20มีนาคมกิจการจ่ายค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดเงินสดทำไมคะเงินสดลดหรือเพิ่มลดค่ะเงินสดลดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ลดนะคะเงินสดลดไป 4,200 ค่ะอะไรอีกคะอันนี้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายมานะคะอันนี้รอบที่18ค่ะ18อันนี้จะเป็นรอบที่19แล้ววิเคราะห์กันมา18รอบแล้วนะคะได้หรือยังคะเรามาดูกันส่วนของเจ้าของรถค่ะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่ะค่าโทรศัพท์ค่ะ 4,200 เราไปดูงบแสดงฐานะทางการเงินกันใครคิดได้ใครคิดว่าตัวเองทำได้ลองใส่ตัวเลขในงบแสดงฐานะทางการเงินเลยค่ะจำให้ได้นะคะเงินสดกับค่าโทรศัพท์นะคะฝั่งสินทรัพย์เป็นเงินสดฝั่งส่วนของเจ้าของนะคะค่าโทรศัพท์นะมาแล้วค่ะเงินสดของเดิมมี 72,000 เห็นตัวเลขสีแดงๆนะคะ 72,000 ลบกับค่าใช้จ่าย 4,200 ค่ะเงินสด 4,200 เหลือยอด 67,800 ค่ะอุปกรณ์สำนักงานเหลือเท่าเดิมถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่กระทบกับอะไรเลยนะคะโอเคค่ะอุปกรณ์สำนักงาน 25,000 บวกกับ 67,800 รวมทั้งสิ้นค่ะรวมทั้งสิ้นรวมเท่าไหร่กันเนี่ยรวมทั้งสิ้น 92,800 ค่ะจบแล้วค่ะจบฝั่งสินทรัพย์และฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะทุนมีอยู่ 97,000 ลบ 4,200 ลบค่าใช้จ่ายทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง 97,000 ลบ 4,200 เหลือ 92,800 เป็นไงคะ2ด้านเท่ากันไหมเท่ากันนะคะเรียนจดให้ละเอียดนะคะมีตัวเลขสีแดงๆนักเรียนใส่แว่เขียนวิธีทำไว้เวลานักเรียนทำนักเรียนจะได้จำได้นะคะว่าตัวเลขตรงนี้มาจากไหนนะคะสองด้านเท่ากันแล้วนะคะคิดทันไหมคะนักเรียนคิดทันไหมคิดทันนะคะเรียนบัญชีไม่ยากเลยค่ะอยากเรียนมากเลยวันนี้ง่ายๆนะคะมาเรียนกันต่อเลยค่ะง่ายนะคะต่อไปค่ะนายวิทยาค่ะถอนเงินสดจากกิจการไปใช้ส่วนตัวตั้งชื่อเลยค่ะชื่อแรกคือชื่อเงินสดอยู่ในประเภทของของอะไรคะนักเรียนโอ้โหมันง่ายมากนะคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ลดสินทรัพย์ลดเพราะว่านายวิทยาถอนเงินไปไงคะอะไรอีกอะไรลดอีกส่วนของเจ้าของค่ะลดลง 10,000 บาทชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะมาแล้วค่ะฟังสินทรัพย์นะคะของเดิมมีอยู่ 67,800 ลบ 10,000 เพราะว่ามันกระทบกับเงินสดนะคะถอนเงินจากกิจการออกไปกระทบเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะ67,800 ลบ 10,000 เหลือเท่าไหร่คะ 57,800 อุปกรณ์สำนักงานเท่าเดิมค่ะ 25,000 รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้นใส่ปานสินทรัพย์ได้เท่าไหร่คะใส่ปาน 20,000 ได้เท่าไหร่คะ 82,800 ค่ะ
82,800นะคะฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะทุนนายวิทยาค่ะ92,800นะคะของเดิมมีเท่านี้ตั้งไว้ลบ 10,000 ทุนนายวิทยาเพิ่มหรือลดคะลดค่ะลดนะคะลดลง 10,000 ค่ะทุนนายวิทยาเหลือ 82,800 โอ้ยง่ายเลยค่ะเท่ากันแล้วค่ะนักเรียน2ด้านเท่ากันแล้วนะคะสินทรัพย์ 82,800 หนี้สินและส่วนของเจ้าของก็ 82,800 เท่ากันแล้วค่ะค่ะต่อไปค่ะวันที่23ค่ะซื้ออุปกรณ์สำนักงานเป็นเงินเชื่อจากร้านน้ำหยดค่ะซื้อ 20,000 ค่ะวิเคราะห์สิคะอะไรเพิ่มคะนักเรียนอะไรเพิ่มอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้นค่ะอุปกรณ์อยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะสินทรัพย์เพิ่มคืออุปกรณ์สำนักงานค่ะเห็นไหมคะชื่อบัญชีคือชื่ออุปกรณ์สำนักงานนะคะจำไว้ว่าถ้ามีรายการค้าเกิดขึ้นนักเรียนต้องจำให้ได้จำชื่อบัญชีให้ได้เป็นอันดับแรกนะคะมันเป็นสิ่งแรกที่นักเรียนจะเอาไปวิเคราะห์เอาไปบันทึกบัญชีไปทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปค่ะเป็นเงินเชื่อจากร้านน้ำหยดชื่อบัญชีร้านน้ำหยดได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนไม่ได้เลยจริงๆนะคะต้องตั้งชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้ร้านน้ำหยดค่ะเพิ่มหรือลดคะหนี้สินเพิ่มไหมเพิ่มไหมคะเพิ่มค่ะเพิ่มมาแล้วค่ะหนี้สินเพิ่มค่ะเจ้าหนี้ร้านน้ำหยดค่ะ 20,000 นะคะต่อไปทำงบแสดงฐานะทางการเงินเราวิเคราะห์ได้อย่างนี้แล้วหน้าตางบแสดงฐานะทางการเงินต่อไปจะเป็นอย่างไรอะไรจะเพิ่มอะไรจะลดหรือเราวิเคราะห์แล้วเพิ่มเรามาดูซิเพิ่มอย่างไรแล้วก็เพิ่มตรงไหนนะมาเลยมาแล้วค่ะมาแล้วเงินสดไม่มีตัวสีแดงแล้วโอเคอยู่เฉยๆนะคะเงินสดตั้งไว้อย่างเดิมค่ะเห็นแล้วสีแดงๆค่ะเรียนเห็นแล้วค่ะ 25,000 ค่ะ 25,000 บวก 20,000 ฮะ 20,000 20,000 มาจากไหนคะเมื่อกี้นี้ไงเมื่อกี้นี้อุปกรณ์สำนักงานเพิ่ม 20,000 เป็นไงคะเอามาเพิ่มตรงนี้ของเดิมมีอยู่ 25,000 บวกอีก 20,000 รวมเป็น 45,000 ค่ะใส่ป้านบวกเลขให้หน่อยค่ะ 57,800 บวก 45,000 ได้เท่าไหร่คะใส่ป้านอ่ะกดตึ๊ดๆๆมาแล้วค่ะรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น12,800ค่ะฝั่งสินทรัพย์รวมเสร็จแล้วพักไว้นะคะไปต่อกันที่อีกด้านหนึ่งเลยค่ะเฮ้ยเจ้านี่ร้านน้ำหยดค่ะเพิ่มขึ้น 20,000 เราจะเอาเจ้านี่ไว้บรรทัดบนนะคะเรียนเห็นหัวนะคะหัวงบไหมเห็นตรงนี้ไหมคะหนี้สินและส่วนของเจ้าของมันขึ้นชื่อว่าหนี้สินและส่วนของเจ้าของเราต้องเอาเจ้านี่ขึ้นก่อนค่ะเจ้าหนี้ร้านน้ำหยดค่ะ 20,000 เห็นไหมคะมาเพิ่มตรงนี้ต่อไปค่ะทุนนายวิทยาไม่มีอะไรกระทบค่ะวางไว้ตรงนั้นเลยใส่ปานบวกเลขสิคะใส่ปาน 20,000 บวก 82,800 ได้เท่าไหร่คะใส่ปานกดเลยมาแล้วค่ะคำตอบมาแล้ว 102,800 2ด้านเท่ากันไหมคะด้านสินทรัพย์ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของเท่าไหมคะเท่ากันนะคะเป็นไงคะเรียนบัญชีไม่ยากเลยนะคะเท่ากันแล้วดีใจจังเลยเท่ากันนะคะ25มีนาค่ะจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ร้านน้ำหยดเป็นเงินสด 14,000 วิเคราะห์สิคะจ่ายชำระหนี้จ่ายค่ะจ่ายเราจะวิเคราะห์ว่าอะไรนะจะจ่ายอ่ะวิเคราะห์ว่าอะไรคะจ่ายตั้งชื่อเงินสดเพราะว่าเงินสดจ่ายชำระหนี้เอาเงินสดไปจ่ายชำระหนี้จ่ายชำระหนี้นะคะเงินสด
เงินสดอยู่ในประเภทของสิน

0: ทรัพย์ลดหรือเพิ่มคะนักเรียนลดหรือเพิ่มเงินสดลดหรือเพิ่ม
1: ลดค่ะลด
0: เงินสดลดลงอะไรอีกคะหนี้ลดไหมคะเมื่อวานยืมตังค์เพื่อน15บาทค่ะจ่ายหนี้เพื่อนไปเรียบร้อยละหนี้หมดเห็นไหมคะหนี้สินรถเจ้าหนี้ร้านน้ำหยดนะคะเราต้องใส่ชื่อเจ้าหนี้ด้วยเจ้าหนี้มีหลายคนมากเลยถ้าเราไม่ใส่ชื่อเราจะไม่รู้เลยว่าเจ้าหนี้คนนี้ชื่ออะไรนะคะถ้าเราใส่ชื่อนะคะต่อไปเวลาเราจ่ายชำระหนี้จะได้จ่ายได้ถูกร้านนะคะมันมีหลายร้านฝั่งสินทรัพย์ค่ะเห็นตัวสีแดงๆตรงเงินสดไหมคะกระทบเงินสดค่ะเงินสดของเดิมมีอยู่ 57,800 ลบกับ14,000เพราะจ่ายเอาเงินสดเนี่ยจ่ายชำระหนี้ไปนะคะเงินสดก็จะเหลือที่ 43,800 นะคะอุปกรณ์สำนักงาน 45,000 เท่าเดิมค่ะรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะใส่ปานตอบค่ะใส่ปานรวมให้คู่หน่อยค่ะใส่ปาน 43,800 บวก 45,000 แล้วเท่าไหร่คะใส่ปานจิ๊กมาแล้วนะคะใส่ปานบวกเรียบร้อยแล้วค่ะ 88,800 อันนี้ครูสอนการอ่านเลขด้วยนะคะ 88,800 นะคะเป็นนักบัญชีต้องอ่านตัวเลขได้นะคะต่อไปค่ะฝั่งสินทรัพย์จบแล้วไปฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของกันค่ะเจ้าหนี้ร้านน้ำหยดของเดิมมี 20,000 นะคะจ่ายชำระหนี้ไป 14,000 เจ้าหนี้ร้านน้ำหยดก็จะต้องลดหรือเพิ่มคะนักเรียนคะลดค่าโรลดลงไป 14,000 เหลือ 6,000 หนี้ร้านน้ำหยดเหลือ 6,000 นะคะทุนในวิทยาจะไม่กระทบอะไรเลยนะคะเหลือที่เท่าเดิมคือ82,800 นะคะรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของอ่านตัวเลขสิคะสายป้านอ่านตัวเลขหน่อยค่ะใส่ป้านมองค่ะมอง 88,800 ค่ะสองด้านเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมเท่ากันนะคะวันที่30ค่ะจ่ายค่าเช่าร้านค่ากิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปนะคะทำให้เงินสดลดส่วนของเจ้าของลดชื่อบัญชีคือชื่อเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เป็นไงคะเพิ่มลดสินทรัพย์ลดค่ะสินทรัพย์ลดนะคะเงินสดต่อไปค่ะค่าเช่าร้านจ่ายค่าเช่าร้านตั้งชื่อบัญชีจ่ายค่าเช่าร้านได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องตั้งชื่อว่าค่าเช่าร้านค่ะสั้นกระทัดรัดแล้วก็ได้ใจความไงคะค่าเช่าร้านค่ะ 8,000 ต่อไปค่ะงบแสดงฐานะทางการเงินหน้าตาจะเป็นยังไงอู้มาแล้วค่ะเงินสดใส่ปั่นอยู่ไหนบวกเลขสิคะเงินสด 43,800 ลบ 8,000 เหลือ 35,800 ค่ะอุปกรณ์สำนักงานมีเท่าเดิมไม่กระทบอะไรนักเรียนตั้งไว้เลยค่ะ 45,000 35,800 บวก 45,000 รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 88,000 นักเรียนอ่านตัวเลขตามเลยนะคะ 88,000 นะคะฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะเจ้าหนี้ร้านน้ำหยด 6,000 ไม่กระทบอะไรเรียนตั้งไว้เสร็จแล้วทุนนายวิทยามากระทบตรงนี้ค่ะกระทบตรงสีแดงๆตรงนี้ 82,800 ลบ 8,000 ทุนนายวิทยาเป็นไงคะเพิ่มหรือลดคะทุนนายวิทยาลดลงค่ะลดลงไป 8,000 เหลือ 74,800 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งสิ้น 88,000 ค่ะอ่านตัวเลขสิคะ88,000 ยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากโอ้โหวันนี้เรียนแล้วง่ายมากนะคะค่อยๆ คิดกันไปนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆจดนะวันที่31ค่ะจ่ายเงินเดือนเหมือนเมื่อกี้เลยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเงินสดก็ต้องลดนะคะส่วนของเจ้าของลดหรือเพิ่มลดค่ะ

เรามาดูงบกันนะคะนึกออกไหมลองนักเรียนลองเขียนใส่ของนักเรียนสิคะเป็นยังไงมาแล้วค่ะเงินสด 35,800 ลบ 8,000 ลบ 9,800 ค่ะเหลือเท่าไหร่คะ 35,800 ลบ 9,800 ได้ยอด 26,000 ค่ะอุปกรณ์สำนักงาน 45,000 ตั้งไว้บวกกันค่ะ 26,000 บวก 45,000 รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 72,000 นะคะฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะเจ้าหนี้ตั้งไว้ทุนนายวิทยา 40,000 ขอโทษค่ะทุนนายวิทยา 74,800 ลบ 9,800 ทุนนายวิทยาจะเหลือ 65,000 นะคะ 6,000 บวก 65,000 รวมหนี้สินและส่วนของสิ้น 71,000 ค่ะสองด้านเท่ากันไหมสองด้านเท่ากันค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องเลยอันนี้ขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะจุดประสงค์ตัวสุดท้ายเลยการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักบัญชีคู่ค่ะมีคำว่าเดบิตนะคะมีคำว่าเครดิตมันเป็นยังไงเนี่ยเดบิตเครดิตเด็กบัญชีจะต้องรู้จักเดบิตเครดิตมีคนเมื่อก่อนถ้าไม่เรียนบัญชีจะมีคนรู้เรียนว่าเดบิตเครดิตเดบิตเครดิตแต่นักเรียนพอได้มาเรียนแล้วรู้ละเดบิตคืออะไรเครดิตคืออะไรนะคะเดบิตดูปากนะชานนะคะเดบิตเรามาดูกันว่าเดบิตคืออะไรนะคะด้านเดบิตให้ลงรายการที่วิเคราะห์แล้วว่าสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะหนี้สินลดจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตส่วนของเจ้าของรถจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตส่วนของเจ้าของรถก็จะมีค่าใช้จ่ายถอนใช้ส่วนตัวนะคะด้านเดบิตไปแล้วต่อไปค่ะด้านเครดิตค่ะดูปากนะจ๊ะนะคะเครดิตค่ะด้านเครดิตนะคะให้ลงรายการที่วิเคราะห์แล้วว่าสินทรัพย์ลดเราวิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์ลดเราจะต้องบันทึกบัญชีด้านเครดิตหนี้สินเพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเครดิตส่วนของเจ้าของเพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเครดิตนะคะกรณีมีการลงทุนเพิ่มนะคะมีการรับรายได้นะคะจะบันทึกบัญชีด้านเครดิตเราไปดูหน้าตากันเป็นยังไงเนาะวิริยานำเงินสด 20,000 บาทมาลงทุนนะคะเห็นไหมผลการวิเคราะห์อะไรกันคะอันดับแรกต้องตั้งชื่อให้ได้ก่อนพอตั้งชื่อเสร็จแล้วเราวิเคราะห์ว่ามันอยู่ในประเภทของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของเราจะถึงไปบันทึกบัญชีได้ดูสิคะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตชื่อบัญชีเงินสดครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบนึงนะคะวิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มในวงเล็บสีแดงนะคะเขาเรียกว่าด้านเดบิตนะคะชื่อบัญชีคือชื่อเงินสดเราวิเคราะห์ได้ว่าส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะมันจะอยู่ด้านเครดิตชื่อบัญชีทุนนางวิริยานะคะโอ้ยมีเส้นด้วยมีเส้นมาให้ดูนะคะต่อไปค่ะการบันทึกบัญชีด้านเดบิตชิดเส้นนะคะเงินสด 200,000 บาทนะคะต่อไปค่ะด้านเครดิตทุนนางวิริยา 200,000 บาทเห็นไหมคะเดบิตชิดเส้นเดบิตจะต้องชิดเส้นเครดิตจะเยื้องจากเดบิตประมาณ2เซนติเมตรการบันทึกบัญชีนะคะครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบนะคะด้านการบันทึกบัญชีเดบิตเงินสด 200,000 บาทเครดิตทุนนางวีรยา 200,000 บาทค่ะอันนี้คือการอ่านบัญชีนักเรียนคะเริ่มที่บันทึกบัญชีแล้วนะคะเริ่มที่การบันทึกบัญชีแล้วได้ไหมคะวิเคราะห์เสร็จไปบันทึกบัญชีนะคะต่อไปเลยค่ะสายปานตื่นนะคะสายปานเราจะมาบันทึกบัญชีกันแล้วนะคะเครื่องคิดเลขพร้อมนะคะพรับพร้อมเลยนะคะปากกาไม้บรรทัดโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ไว้คิดเลขค่ะวิเคราะห์รายการค้าค่ะ
จ่ายค่าเช่าร้าน 2,500 เป็น 2,500 บาทเป็นเงินสดค่ะอ่ะวิเคราะห์มาค่ะอ้าวมาแล้วค่ะสินทรัพย์ลดเงินสดอ่ะสินทรัพย์ลดด้านเครดิตชื่อบัญชีว่าเงินสดต่อไปค่ะชื่อบัญชีอีกชื่อหนึ่งจ่ายค่าเช่าร้านตั้งชื่อว่าค่าเช่าร้านได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ตั้งชื่อบัญชีว่าขอโทษนะคะตั้งชื่อบัญชีว่าจ่ายค่าเช่าร้านได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยนะคะชื่อค่าเช่าร้านค่ะส่วนของเจ้าของรถด้านเดบิตชื่อบัญชีว่าค่าเช่าร้านค่ะโอ้ยเซ็นมาแล้วค่ะเซ็นมาบันทึกบัญชีสิคะและเรียนดูนะสินทรัพย์รถอยู่ด้านเครดิตส่วนของเจ้าของรถอยู่ด้านเดบิตเราต้องเอาด้านเดบิตขึ้นก่อนค่ะอ่ะดูเดบิตชิดเส้นค่ะเห็นไหมคะด้านไหนที่อยู่ทางด้านเดบิตจะต้องบันทึกบัญชีก่อนเลยต่อไปค่ะเยื้อง2เซนค่ะบันทึกบัญชีเงินสดชื่อบัญชีเงินสดอ่านสิคะการบันทึกบัญชีเดบิตค่าเช่าร้าน 2,500 เครดิตเงินสด 2,500 นะคะอันนี้การอ่านพอบันทึกบัญชีเสร็จแล้วครูจะสอนให้นักเรียนอ่านด้วยนะคะจะได้ค่อยๆจำไปนะคะได้ไหมคะได้ไหมจดทันไหมคะต่อไปค่ะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินสด 1,500 บาทผลการวิเคราะห์ว่าอย่างไรคะวัสดุสำนักงานเป็นไงคะวัสดุสำนักงานเพิ่มค่ะเรามาอ่านกันสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตชื่อบัญชีว่าวัสดุสำนักงานค่ะต่อไปค่ะซื้อเป็นเงินสดเงินสดลดแน่นอนค่ะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตวัสดุสำนักงานสินทรัพย์อีกอย่างลดนะคะคือเงินสดอยู่ด้านไหนคะเครดิตสินทรัพย์อีกอย่างลดนะคะด้านเครดิตชื่อบัญชีว่าเงินสดว้ายเส้นมาแล้วค่ะบันทึกบัญชีอะไรขึ้นก่อนคะเดบิตหรือเครดิตขึ้นก่อนเดบิตขึ้นก่อนนะคะมาแล้วค่ะเดบิตชีดเลยค่ะชีดเส้นเลยต่อไปค่ะเงินสดมาแล้วค่ะอ่านค่ะเวลาเราบันทึกบัญชีเสร็จแล้วเราจะต้องอ่านด้วยนะคะจะได้ทบทวนความจำเราได้นะคะเดบิตวัสดุสำนักงาน 1,500 บาทเครดิตเงินสด 1,500 บาทอ่านได้ไหมคะอ่านได้นะคะค่อยๆอ่านไปนะคะค่อยๆ คิดนะคะง่ายๆนะคะวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะเรียนแล้วมีความสุขนะคะเก่งดีมีสุขเรียนแล้วต้องมีความสุขในการเรียนนะคะไม่ต้องเครียดนะคะเครียดแล้วเดี๋ยวไม่สวยนะคะนักเรียนค่ะต่อไปค่ะผลการวิเคราะห์รายการค้านะคะนางบุรียาถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 2,000 บาทนะคะตั้งชื่อเลยค่ะชื่อแรกเงินสดค่ะเงินสดมาอีกแล้วค่ะจำได้แล้วค่ะเงินสดรถนะคะเงินสดรถอยู่ด้านเครดิตค่ะต่อไปค่ะส่วนของเจ้าของรถอยู่ด้านเดบิตชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะจำได้ไหมคะจำได้ไหมชื่อบัญชีจำได้เนาะเส้นมาแล้วค่ะเส้นบันทึกบัญชีกันเลยค่ะอันไหนขึ้นก่อนคะเอาเดบิตหรือเครดิตขึ้นก่อนอันไหนคะใครได้แล้วเขียนเลยค่ะเขียนเลยเขียนเสร็จหรือยังเดบิตเจอแล้วเดบิตมาแล้วค่ะถอนใช้ส่วนตัวอยู่ด้านเดบิตค่ะชิดเส้นค่ะจำไว้นะคะด้านเดบิตจะต้องบันทึกก่อนแล้วก็จะต้องชิดเส้นต่อไปค่ะเครดิตเงินสดค่ะค่ะอ่านเวลาเราบันทึกเสร็จแล้วอ่านทบทวนไปเลยเดบิตถอนใช้ส่วนตัว 2,000 บาทเครดิตเงินสด 2,000 ค่ะง่ายมากนะคะค่อยๆตามนะคะซื้อรถยนต์เป็นเงินเชื่อจากร้านบุ๋มบิ๋มค่ะโอ้เจ้านี่ร้านบุ๋มบิ๋มน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะอุ้ยชื่ออะไรเนี่ยน่ารักจังเลยบุ๋มบิ๋มซื้อรถยนต์ตั้งชื่อซื้อรถยนต์ได้ไหมคะซื้อรถยนต์ไม่ได้นะคะนักเรียนเรียนต้องตั้งว่าชื่อบัญชีว่าเงินสดชื่อบัญชีอะไรคะซื้อรถยนต์ชื่อรถยนต์ค่ะชื่อบัญชีรถยนต์รถยนต์อยู่ในประเภทของอะไรคะรถยน
เอ๊ะ

เนี่ยค่ะรถยนต์อยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์เป็นไงคะเพิ่มหรือลดใส่บ้านสินทรัพย์เพิ่มหรือลดอยู่ไหนใส่บ้านสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตรถยนต์ค่ะต่อไปค่ะอะไรเพิ่มคะบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มอะไรเนี่ยซื้อเป็นเงินเชื่อจากร้านบุ๋มบิ๋มอะไรคะนักเรียนเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มค่ะเจ้าหนี้อยู่ในประเภทของหนี้สินนะคะหนี้สินเพิ่มด้านเครดิตชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มไปบันทึกบัญชีกันเลยค่ะมาแล้วค่ะรถยนต์ค่ะเดบิตรถยนต์นะคะเดบิตชิดเส้นนะคะเยื้อง2เส้นนะคะบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มค่ะอ่านสิคะบันทึกเสร็จแล้วอ่านเดบิตรถยนต์ 150,000 บาทเครดิตเจ้าหนี้บุ๋มบิ๋มนะคะ 150,000 บาทเป็นไงคะเริ่มบันทึกได้ยังเริ่มจำได้ยังเดบิตชิดเส้นจำได้ไหมคะเดบิตชิดเส้นห่าง2เส้นบันทึกด้านเครดิตนะคะทีนี้เรารู้แล้วเราเป็นเด็กบัญชีใครเซลล์เราจะจำได้แล้วว่าเดบิตเครดิตคืออะไรนะคะเริ่มที่จะรู้แล้วเริ่มที่จะสัมผัสได้แล้วเดบิตค่ะเครดิตนะคะต่อไปค่ะจ่ายชำระหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นี้ถึงเวลาต้องจ่ายชำระหนี้แล้วได้เลยไปวิเคราะห์กันค่ะจ่ายชำระหนี้คำว่าจ่ายชำระหนี้นะคะตั้งชื่อเลยค่ะจ่ายชำระหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มทั้งหมดเป็นเงินสดตั้งชื่อกันเลยค่ะตั้งได้ยังมาแล้วค่ะสินทรัพย์ลดด้านเครดิตชื่อบัญชีเงินสดค่ะอีกชื่อนึงชื่ออะไรคะบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มชื่ออะไรคะหนี้สินลดด้านเดบิตชื่อบัญชีเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มค่ะสังเกตสิคะเราวิเคราะห์ว่าหนี้สินลดด้านเดบิตเราจะต้องเอาด้านเดบิตขึ้นก่อนเขียนสิคะนักเรียนเขียนเลยเขียนเลยสิคะบันทึกเดบิตเขียนหรือยังมาแล้วค่ะเดบิตเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มโอ้โหถูกต้องเลยค่ะบางคนบันทึกถูกนะคะเก่งมากถ้าเราบันทึกถูกนะคะประทับใจมากเด็กบัญชีนะคะทำบัญชีลงตัวนี่โอ้โหเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์นะคะมีความสุขที่สุดเลยฉันบันทึกบัญชีถูกบวกเลขถูกรวมยอดถูกนะคะเท่ากันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดนะคะต่อไปค่ะเครดิตเงินสดค่ะอ่านสิคะบันทึกเสร็จแล้วอ่านเดบิตเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มเครดิตเงินสด 150,000 บาทค่ะอันนี้อ่านแล้วนะคะอ่านได้แล้วนะอ้าวต่อไปค่ะ21กู้เงินจากธนาคารนะคะจำนวน 80,000 บาทนะคะกู้เงินจากธนาคาร1ปีเนี่ยก็คือหมายความว่าต้องชำระหนี้ให้หมดภายใน1ปีนะคะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตเงินสดค่ะไปกู้เงินมาไงคะเงินกิจการนะคะได้เงินมาค่ะทำให้เงินสดในกิจการเพิ่มค่ะอะไรเพิ่มด้วยคะหนี้สินเพิ่มไหมเพิ่มค่ะประเภทของหนี้สินเพิ่มชื่อบัญชีว่าอะไรคะชื่อบัญชีกู้เงินได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ชื่ออะไรคะชื่อเงินกู้ธนาคารค่ะหนี้สินเพิ่มด้านอะไรคะดูปากนักศึกษานะเครดิตค่ะหนี้สินเพิ่มด้านเครดิตค่ะวิเคราะห์กันวิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะมาบันทึกบัญชีกันเดบิตเงินสดเครดิตเงินกู้ธนาคารอ่านค่ะเดบิตเงินสดเครดิตเงินกู้ธนาคารค่ะไปค่ะต่อไปค่ะ22ค่ะให้บริการลูกค้านะคะชื่อน้ำมนต์ค่ะยังหนูน้ำมนต์เนี่ยยังไม่ได้ให้เงินกิจการค่ะให้บริการไปแล้วได้ค่ะได้ไม่เป็นไรนะคะเราก็วิเคราะห์จากรายการค้าของวันที่22เลยว่าสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตลูกหนี้น้ำมนต์เห็นไหมคะยังไม่ได้ให้เงินกิจการก็ไม่เป็นไรค่ะเราบันทึกได้เราวิเคราะห์ได้นะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะเครดิตรายได้ค่าบริการค่ะไปบันทึกบัญชีกันค่ะเดบิตลูกหนี้น้ำมนต์เครดิตรายได้ค่าบริการค่ะอ่านเดบิตลูกหนี้น้ำมนต์เครดิต

รายได้ค่าบริการบันทึกเสร็จแล้วอ่านตามนะคะนักเรียนจะจำได้เลยรับชำระหนี้จากลูกหนี้น้ำมนต์หนูน้ำมนต์เอาเงินมาชำระแล้วนะคะเอาวิเคราะห์ซิสินทรัพย์เพิ่มเงินสดค่ะน้ำมนต์เอาเงินมาให้กิจการและเอามาชำระหนี้แล้วสินทรัพย์ลดคือลูกหนี้น้ำมนต์เอาเงินมาให้เราละเป็นอันวันหมดกันละเรียบร้อยละเดบิตเงินสดนะคะเครดิตลูกหนี้น้ำมนต์ค่ะเป็นไงยากไหมคะเรียนบัญชีไม่ยากเลยนะคะง่ายมากนะคะเรียนแล้วมีความสุขที่สุดเลยนะคะตั้งใจเรียนนะคะเราจะมีความสุขกับการเรียนนะคะไม่ต้องเครียดบอกแล้วไงคะเครียดแล้วไม่สวยนะคะนักเรียนให้บริการลูกค้าวันที่2เนี่ยครูจะย้อนให้ดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับวันที่25ดูนะคะ22ให้บริการลูกค้า25น้ำมนต์นำเงินมาชำระเห็นลูกศรไหมคะมีลูกศรด้วยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะลูกหนี้เพิ่มอยู่ด้านเดบิตลูกหนี้ลดอยู่ด้านเครดิตค่ะยากไหมไม่ยากนะคะเห็นไหมมีลูกศรด้วยนะคะนักเรียนจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ26ค่ะรับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสดวิเคราะห์สิคะวิเคราะห์ว่าอะไรอะไรเพิ่มคะเงินสดเห็นเงินสดแล้วเงินสดเพิ่มแน่นอนอ้าวสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตชื่อบัญชีว่าเงินสดค่ะต่อไปอะไรอีกคะนักเรียนให้สินทรัพย์เจ้าของเพิ่มค่ะชื่อบัญชีว่าอะไรคะรายได้ค่าบริการค่ะส่วนของเจ้าของเพิ่มด้านเครดิตชื่อบัญชีรายได้ค่าบริการค่ะบันทึกบัญชีค่ะเดบิตเงินสด 17,000 เครดิตรายได้ค่าบริการ 17,000 โอ้ยง่ายนะคะทันกันไหมคะถูกไหมคะบันทึกถูกไหมเดบิตสดเครดิตรายได้ค่าบริการบันทึกได้นะค่ะต่อไปค่ะจ่ายค่าโฆษณาเป็นเงินสดค่ะโอ้ยมาวิเคราะห์เลยค่ะสินทรัพย์ลดค่ะเงินสดลดนะคะอยู่ด้านเครดิตค่ะส่วนของเจ้าของรถอยู่ด้านเดบิตดูเลยค่ะเครดิตกับเดบิตอะไรขึ้นก่อนเดบิตที่สิ้นเดบิตจะต้องขึ้นก่อนค่ะเดบิตค่าโฆษณาเครดิตเงินสดเดบิตที่เส้นนะคะเครดิตเยื้อง2เซนค่ะอ่านสิคะเดบิตค่าโฆษณาเครดิตเงินสดอ่านได้นะคะ31ค่ะรายการสุดท้ายนะคะ31จ่ายเงินเดือน 10,000 บาทเป็นเงินสดค่ะกิจการแต่ค่าใช้จ่ายออกไปทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะคะสินทรัพย์ลดด้านเครดิตนะคะชื่อบัญชีว่าเงินสดส่วนของเจ้าของรถอยู่ด้านไหนคะด้านเดบิตค่ะใส่ชื่อบัญชีว่าเงินเดือนค่ะบันทึกบัญชีค่ะเดบิตกับเครดิตเดบิตจะต้องขึ้นก่อนนะคะเดบิตชิดเส้นค่ะชื่อบัญชีเงินเดือนนะคะเครดิตมาแล้วค่ะเดบิตเงินเดือนเครดิตเงินสดค่ะว้าวเดบิตเดบิตเครดิตสรุปนะคะเห็นไหมดูปากนะชานะคะเดบิตเครดิตนะคะวันนี้เรียนวิเคราะห์อะไรกันคะและเดบิตเครดิตนะคะรู้จักแล้วนะคะเป็นไงคะวิเคราะห์ได้ไหมคะวิเคราะห์แล้วบันทึกบัญชีได้ไหมดูที่สรุปนะคะบันทึกบัญชีด้านเดบิตเนี่ยสินทรัพย์เพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะอย่างเช่นวิเคราะห์แล้วว่าเงินสดเพิ่มเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะหนี้สินลดนะคะเห็นไหมคะเจ้าหนี้บุ๋มบิ๋มจำได้ไหมคะเจ้าหนี้บุ๋มบิ๋มลดจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะถ้าหนี้ลดนะคะเดบิตส่วนของเจ้าของรถนะคะจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปเมื่อ

นะคะจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายบันทึกค่าใช้จ่ายลดบันทึกด้านเดบิตนะคะส่วนด้านเครดิตนะคะสินทรัพย์ลดจะบันทึกบัญชีด้านเครดิตนะคะเงินสดลดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายค่าโฆษณานะคะทำให้อะไรคะจ่ายเงินสดออกไปทำให้สินทรัพย์ลดสินทรัพย์ลดบันทึกบัญชีด้านเครดิตนะคะอย่างเช่นเครดิตเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ลดนะคะทีนี้ฝั่งของหนี้สินนะคะหนี้สินเพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตขอโทษค่ะหนี้สินเพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเครดิตนะคะจำได้ไหมคะหนี้สินนะคะชื่อบัญชีของหนี้สินก็อย่างเช่นเจ้าหนี้นะคะไปกู้เงินธนาคารมาหนี้สินเพิ่มด้านเครดิตนะคะส่วนของเจ้าของค่ะเพิ่มอย่างเช่นนำเงินสดมาลงทุนนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มหรือกิจการมีรายได้เข้ามานะคะทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะเครดิตรายได้ค่าบริการนะคะอย่างที่นักเรียนบันทึกไปตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเครดิตรายได้ค่าบริการนะคะเห็นไหมเครดิตเพิ่มนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มนะกิจการมีรายได้ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มกิจการมีค่าใช้จ่ายทำให้ส่วนของเจ้าของลดค่ะเป็นไงกันบ้างคะเรียนบัญชีกันวันนี้นะคะพอที่จะบันทึกบัญชีได้ทำงบแสดงฐานะทางการเงินได้นะคะจำสมการบัญชีได้นะคะบัญชีไม่ยากเลยนะคะแล้วที่สอนกันมาเรื่องการวิเคราะห์รายการค้านักเรียนต้องจำให้ได้นะคะตั้งชื่อบัญชีตั้งชื่อบัญชีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็วิเคราะห์ว่าอยู่ในประเภทของอะไรนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็จะบันทึกบัญชีได้วิเคราะห์ได้บันทึกได้สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้าแล้วก็บันทึกการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงิน

0: ข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ
1: ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูอุดมหิรัญพันธ์วันนี้มาพร้อมครูพัชรินทร์กรุณาครูสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับสำหรับในภาคเรียนนี้นะครับเราได้นำรายวิชางานเนวมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการผลิตลมอัดนะครับทำให้นักเรียนได้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตลมอัดเลือกใช้ปั๊มลมให้เหมาะกับการใช้งานเมื่อได้ลมอัดมาแล้วเราสามารถใช้ได้เลยไหมครับแน่นอนนะครับเรายังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพลมอัดนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอนักเรียนในเรื่องหน่วยที่4การปรับปรุงคุณภาพลมอัดครับนักเรียนครับหน่วยสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ระบายความร้อนซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพขั้นตอนแรกนะครับหลังจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์กรองลมอัดนะครับหลังจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้การกำจัดความชื้นและสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่นักเรียนคุ้นเคยมากก็คือชุดบริการลมอัดครับนะครับก่อนทำการเรียนนะครับอยากให้นักเรียนได้พิสูจน์ตัวเองก็ว่าก่อนที่จะเรียนเนี่ยนักเรียนมีความรู้เรื่องนี้มากน้อยเพียงใดโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่4นะครับเรื่องการปรับปรุงคุณภาพลมอัดวิธีการเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบสมาร์ทโฟนนะครับขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนจอตรงนี้นะครับนะครับเมื่อสแกนแล้วนักเรียนก็จะพบกับข้อสอบซึ่งเป็นการวัดความรู้ก่อนเรียนของนักเรียนนะครับลองสแกนนะครับและลองทำใช้เวลาสักเล็กน้อยหนึ่งนะครับเอาละครับคงจะสมควรแก่เวลาในการทำแบบทดสอบนะครับก่อนเรียนแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับอันดับแรก
1: หลังจากศึกษาบทเรียนที่จบแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี
2: ้ 1. บอกเหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้ถูกต้อง 2. บอกชื่อของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้ถูกต้อง 3. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้ถูกต้อง 4. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดชนิดต่างๆได้ถูกต้อง 5.บอกสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดชนิดต่างๆได้ถูกต้องกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลัก
0: ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับครูต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่สนับสนุนสื่อสำหรับในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูจุดประสงค์ข้อแรกนะครับบอกเหตุผลนะครับบอกเหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพลมอัดนั่นหมายความว่านักเรียนจะรู้ความหมายว่าทำไมเราต้องปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้หลังจากนั้น อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนสามารถบอกได้แล้วก็แต่ละตัวมีหน้าที่อย่างไรและที่สำคัญอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยนะครับมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับและรวมถึงสิ่งที่ต้องเรียนในระบบเนวมาติกก็คือสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดแบบต่างๆมีว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์นี่แหละคือสิ่งที่เราเน้นย้ำว่านักเรียนควรจะมีการบันทึกจดจำเอาไว้เนื่องจากในเรื่องหลังๆนะครับในหน่วยการเรียนท้ายๆมีการต่อวงจรเราจะว่าด้วยเรื่องของสัญลักษณ์เป็นจำนวนมากนะครับต่อไปมาดูบทนำครับ
2: คลิกเลือกปุ่มการปรับปรุงคุณภาพลมอัดเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพลมอัดให้พร้อมก่อนนำไปใช้งานซึ่งปกติลมอัดมักจะมีละอองน้ำความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆปะปนอยู่ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับท่อข้อต่อวาล์วและกระบอกสูบซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายในให้เกิดความเสียหายหรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลงแบ่งออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1อุปกรณ์ระบายความร้อนหรือ after cooler ส่วนที่2 อุปกรณ์กรองอากาศหลักหรือ mainline filter ส่วนที่3 อุปกรณ์กำจัดความชื้นหรือ air dryer ส่วนที่4อุปกรณ์ชุดบริการหรือเซอร์วิสยูนิตซึ่งรายละเอียดของแต่ละส่วนผู้เรียนจะศึกษาได้จากบทเรียนนี้กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลัก
0: นักเรียนครับนักเรียนมาดูนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เราไม่ควรให้มีในลมอัดก่อนนำลมอัดไปใช้งานนะครับเขาบอกว่าการปรับปรุงคุณภาพลมอัดก็คือการเตรียมลมอัดให้มีความพร้อมนะครับก่อนนำไปใช้งานซึ่งสิ่งที่อยู่ในลมอัดนะครับหลังจากผลิตลมอัดแล้วปรากฏว่าอาจจะมีละอองน้ำนักเรียนรู้จักละอองน้ำไหมครับละอองน้ำนะครับละอองน้ำละอองน้ำก็คือหยดน้ำเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเช่นหลังฝนตกใหม่ๆนักเรียนครับหลังฝนตกใหม่ๆหลังฝนตกใหม่ๆเนี่ยในอากาศเนี่ยจะมีละอองน้ำอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเมื่อมีลมพัดไปพัดมาละอองน้ำก็จะล่องลอยไปตามลมเมื่อเราทำการนะครับอัดอากาศด้วยเครื่องอัดลมละอองน้ำก็จะเข้าไปอยู่กับลมด้วยนะครับต่อไปฝุ่นละอองนะครับฝุ่นละอองนักเรียนคงทราบดีฝุ่นละอองก็คืออาจจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเมื่ออัดอากาศก็จะรวมไปกับลมอัดเช่นเดียวกันและสุดท้ายนะครับไอน้ำหรือความชื้นตัวนี้สำคัญครับไอน้ำหรือความชื้นคือน้ำที่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกับอากาศนะครับตัวไอน้ำหรือความชื้นเนี่ยนะครับถ้าไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวเขาเรียกละอองน้ำแต่เมื่อไหร่ที่น้ำกับอากาศรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่านี่คืออากาศนี่คือน้ำนะครับเขาเรียกว่าไอน้ำหรือความชื้นตัวนี้ตัวสำคัญที่ต้องมีวิธีที่กำจัดที่ค่อนข้างยากนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นในระบบเหมือนกันซึ่งทุกตัวถ้าเล็ดลอดเข้าไปสู่ระบบนิวเมติกได้มันจะทำให้พวกข้อต่อท่อทางอุปกรณ์เกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเหล่านี้ตัวแรกเรียกว่า after cooler ด้านนี้นะครับ after cooler ตัวนี้จะทำหน้าที่ลดอุณหภูมินะครับตัวที่2 main line filter ตัวนี้จะทำหน้าที่กรองนะครับตัวที่3เรียกว่า air dryer ตัวนี้จะทำหน้าที่กำจัดความชื้นออกจากระบบและตัวสุดท้าย service unit นะครับก็คือตัวที่ดูแลลมอัดก่อนสู่วงจรนิวเมติกนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ระบายความร้อนตัวแรกครับ
2: การศึกษาอุปกรณ์ระบายความร้อนหรือ after cooler เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิของลมอัดให้ต่ำลงเพื่อให้ไอน้ำภายในลมอัดเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือ 1. ชนิดใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน 2. ชนิดใช้น้ำหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ครับตัวแรกเรียกว่านะครับAfter cooler หรือว่าอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับแน่นอนในการอัดลมนะครับโดยเครื่องอัดลมอากาศจากที่เคยอยู่ภายนอกมีการตัวตามปกติเมื่อมีการอัดนะครับเครื่องอัดลมจะทำการบีบอากาศเมื่อบีบอากาศจะเกิดความร้อนนะครับจะเกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนแน่นอนตัวแรกที่จะต้องทำในการปรับปรุงคุณภาพลมก็คือการลดอุณหภูมิหรือความร้อนของอากาศเพื่อให้อากาศเนี่ยมีปริมาตรที่ลดลงและเพื่อให้ไอน้ำหรือละอองน้ำเนี่ยนะครับทำการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำซึ่งอุปกรณ์ระบายความร้อนเนี่ยปัจจุบันนี้นิยมใช้เอาเป็น2แบบคือแบบใช้ลมเป่าระบายความร้อนกับแบบใช้น้ำหล่อเย็นระบายความร้อนแบบแรกแบบใช้ลมเป่าครับนักเรียนแบบใช้ลมเป่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับระบบนิวติกที่มีขนาดเล็กนะครับที่ใช้ปริมาณลมอัดไม่มากนักนะครับส่วนแบบที่2แบบใช้น้ำหล่อเย็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบที่ใช้ในระบบนิวเมติกที่มีปริมาณลมค่อนข้างมากต้องการปริมาณลมในแต่ละนาทีเนี่ยหรือต้องการตราการไหลในแต่ละนาทีค่อนข้างมากก็จะใช้นิยมใช้แบบที่2ครับทั้งลองแบบมีการทำงานอย่างไรมีส่วนประกอบยังไงมาดูแบบแรกกันก่อนครับ
2: อุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
0: ะครับเรามาดูตัวแรกก่อนครับอุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดใช้ลมเป่าระบายความร้อนนะครับนักเรียนดูสัญลักษณ์ให้ดีนะครับบันทึกเอาไว้เลยนะครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับนักเรียนบันทึกไว้เลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดใช้ลมเป่าซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆก็คือพัดลมครับเมื่อใช้ลมเป่าต้องมีพัดลมแน่นอนนะครับมีเทอร์โมมิเตอร์ไว้คอยเช็คอุณหภูมิของอากาศนะครับมีครีบระบายความร้อนครีบตัวนี้เป็นตัวช่วยการกระจายความร้อนของอากาศได้ดีนะครับถ้ามีครีบความร้อนจะส่งถ่ายออกมาที่ครีบและเป็นการลดอุณหภูมิได้ดีและสุดท้ายลมนะครับลมที่ต้องการระบายจะวิ่ง

0: หรือจะไหลไปในท่อลมอัดนะครับก็จะมีท่อลมอัดต่อไปเรามาดูการทำงานครับ
1: การทำงานการระบายความร้อนแบบนี้จะให้ลมอัดที่มีอุณหภูมิสูง

0: ้นพัดลมที่ติดตั้งอยู่ด้านนอกจะช่วยเป่าเพื่อช่วยระบายความร้อนจากครีบให้เย็นเร็วยิ่งขึ้นไอน้ำในลมอัดจะเกิดการกลั่นตัวไหลรวมกันระบายไปที่อุปกรณ์ดักน้ำกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: เราดูในสื่อเลยนะครับเราดูในสื่อภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับเราดูในสื่อเราพบว่าอากาศหรือลมร้อนเข้าเนี่ยจะเข้าด้านบนนะครับลักษณะของลมร้อนจะให้สัญลักษณ์ก็คือสีแดงนะครับเมื่ออากาศไหลวนเข้าไปในท่ออากาศโดยมีพัดลมนะครับเป่าท่อนะครับอากาศที่อยู่ในท่อจะส่งถ่ายความร้อนมายังครีบและใช้พัดลมเป็นตัวเป่าเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศหลังจากนั้นอากาศที่เย็นก็จะส่งต่อออกไปใช้งานส่วนไอน้ำหรือน้ำที่จะเกิดขึ้นจากการกันตัวก็จะถูกเก็บและระบายทิ้งด้านล่างนี่คือการทำงานของแบบแรกครับต่อไปเรามาดูแบบที่2นะครับแบบชนิดใช้น้ำรอเย็นเพื่อระบายความร้อน
0: คลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดใช้น้ำหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการทำงานการระบายความร้อนแบบนี้จะให้ลมอัดที่อุณหภูมิสูงไหลผ่านท่อที่มีท่อน้ำอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งความร้อนจากลมอัดจะถ่ายเทสู่น้ำเพื่อระบายความร้อนกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: นักเรียนครับมาดูอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับ ชนิดใช้น้ำหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนนะครับแบบนี้บอกแล้วนิยมใช้กับระบบเนมาติกที่มีความต้องการใช้ลมอัดเป็นจำนวนมากนะครับนี่คือสัญลักษณ์ครับนี่คือสัญลักษณ์นักเรียนบันทึกไว้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูการทำงานหรือส่วนประกอบนะครับเอาส่วนประกอบก่อนส่วนประกอบของแบบนี้ก็จะมีนะครับท่อนะครับจะมีท่อน้ำเย็นนะครับท่อน้ำเย็นเพราะระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยครับต้องมีท่อน้ำเย็นแล้วก็จะมีห้องสำหรับให้ลมร้อนเข้าแล้วก็มีช่องทางสำหรับให้ลมร้อนเข้าลมร้อนลมเย็นออกแล้วก็มีอุปกรณ์ระบายน้ำนะครับการทำงานดูในสไลด์ครับการทำงานดูในสไลด์นะครับสักนิดหนึ่งนะครับในการทำงานเราจะพบว่านะครับน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นจะไหลเข้าไปในท่อทางน้ำนะครับนะจะไหลเข้าไปในท่อทางน้ำและปะทะกับลมร้อนที่เข้าไปนะครับปะทะลมร้อนที่เข้าไปทำให้เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับเมื่อแลกเปลี่ยนความร้อนเสร็จอากาศเมื่อทำการแลกเปลี่ยนความร้อนเสร็จมันจะมีอุณหภูมิลดลงนะครับก็เป็นลมอัดที่มีความเย็นหลังจากนั้นจึงออกไปใช้งานส่วนการกลั่นตัวนะครับเมื่อไหร่ที่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำก็จะมีอุปกรณ์ระบายน้ำเป็นตัวคอยระบายน้ำทิ้งนะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับตัวที่2ครับอุปกรณ์กรองลมอัดหลักครับ
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์กรองลมอัดหลักหรือ Mainline Filterเป็นตัวกรองลมหลักของระบบซึ่งมีขนาดใหญ่ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองต่างๆรวมถึงไอน้ำออกจากลมอัดตัวกรองลมอัดที่ดีควรมีการสูญเสียความดันน้อยและมีประสิทธิภาพในการดักกรองฝุ่นกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: ครับอุปกรณ์กรองลมอัดหลักหรือ Mainline Filter นะครับมีสัญลักษณ์ดังในรูปนะครับก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเส้นประเส้นประนี่ก็คือเปรียบเสมือนไส้กรองนะครับเปรียบเสมือนไส้กรองในการกรองลมอัดนะครับเมนไลน์ฟิลเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์กรองซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่เนื่องจากระบบนิวมาติกเป็นระบบที่มีการใช้ลมนะครับที่มีขนาดแตกต่างกันตัวเมนไลน์ฟิลเตอร์ต้องเป็นกรองลมทั้งระบบดังนั้นต้องขนาดของตัวกรองจะต้องมีขนาดใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เมนไลน์ฟิลเตอร์จะมีตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้นะครับถ้ามีตัวเดียวประสิทธิภาพก็อยู่ระดับหนึ่งถ้ามีหลายตัวประสิทธิภาพของเมนไลน์ฟิลเตอร์หรือในการกรองก็จะเพิ่มระดับความสามารถในการกรองลมอัดมากขึ้นนะครับต่อไป นะครับอุปกรณ์กรองลมอัดมี

0: ส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ
1: ส่วนประกอบกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ส่วนประกอบของอุปกรณ์กรองลมอัดนะครับก็จะมีตัวเรือนตัวสำคัญสุดคือไส้กรองลมอัดครับตัวนู้นเลยสำคัญสุดไส้กรองลมอัดแล้วก็มีช่องสำหรับมองนะครับช่องกระจกสำหรับมองระดับน้ำแล้วก็มีช่องระบายน้ำทิ้งนะครับมีการทำงานอย่างไรเรามาดูต่อเลยครับว่าตัวนี้มีการทำงานอย่างไรครับ
1: การทำงานเมื่อลมอัดไหลเข้าไปในอุปกรณ์กรองลมอัดหลักโดยผ่านไส้กรองเพื่อกรองเอาฝุ่นละอองและความชื้นที่อยู่ภายในโดยลมอัดที่สะอาดจะไหลออกเพื่อนำไปใช้งานต่อไปกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ครับเรามาดูการทำงานสักนิดหนึ่งนะครับลมอัดจะไหลเข้านะครับตามลูกศรเลยนะครับแต่สิ่งที่เรายังมองไม่เห็นตอนนี้ก็คือลมอัดที่เข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาในลักษณะของการหมุนวนนะครับไม่ได้เข้าตรงๆเหมือนในรูปลูกศรเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านแผ่นเอียงช่วยในการหมุนวนพอมันหมุนวนก็แสดงว่ามันจะสลัดเอาฝุ่นละอองให้ตกลงมาสู่ด้านล่างโดยอัตโนมัติฝุ่นละอองเนี่ยมันเป็นลักษณะของสิ่งเจือปนที่ลักษณะเป็นของแข็งก็จะตกลงมาด้านล่างส่วนไอน้ำนะครับหรือละอองน้ำนะครับไอน้ำหรือละอองน้ำก็จะถูกไส้กรองเป็นตัวกักเอาไว้นะครับเนื่องจากไส้กรองลมอัดตัวนี้นะครับจะมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดมากดังนั้นมันสามารถจะดักฝุ่นละอองเล็กๆและนะครับละอองน้ำที่รวมมากับลมอัดได้นะครับนี่คือการทำงานของนะครับอุปกรณ์กรองลมอัดหลักครับต่อไปครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์กำจัดความชื้นหรือแอร์ดรายเออร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดความชื้นในลมอัดภายหลังจากผ่านอุปกรณ์ระบายความร้อนมาแล้วแต่เนื่องจากการระบายความร้อนไม่สามารถกำจัดความชื้นหรือไอน้ำได้หมดจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กำจัดความชื้นซึ่งสามารถแบ่งออกได้3ประเภทดังนี้ 1. อุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยความเย็น 2. อุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยสารดูดความชื้น 3. อุปกรณ์กำจัดความชื้นแบบใช้พื้นผิวเป็นรูพรุนกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: นักเรียนครับเรามาดูอุปกรณ์กำจัดความชื้นนะครับจากสไลด์นักเรียนว่าลมอัดนะครับผ่านตัวแรกก็คือ after cooler ตัวนี้จะลดอุณหภูมิของลมอัดหลังจากนั้นลมอัดจะผ่าน male line filter เป็นตัวกรองและมาเข้าสู่ air dryerแอร์ไดเออร์ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์กำจัดความชื้นนะครับตัวนี้เราถือว่าเป็นตัวหลักนะครับที่จะกำจัดไอน้ำนะครับเป็นกำจัดไอน้ำซึ่งไอน้ำอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไอน้ำก็คืออุปกรณ์ก็คือน้ำที่รวมตัวกับอากาศจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจนเป็นเนื้อเดียวกันลำพังเมลไลฟิลเตอร์เนี่ยอาจจะกรองไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะเราอย่างที่เราทราบว่าอากาศสามารถอุ้มหรือซับไอน้ำเอาไว้ได้นะครับซับไว้ได้อย่างบทที่1เนี่ยเรากล่าวกันมาแล้วนะครับเราจะทำยังไงให้ไอน้ำออกจากอากาศก็จะต้องมาผ่านแอร์ไดเออร์ตัวนี้นะครับแอร์ไดเออร์ตัวนี้นะครับมันจะสามารถทำการนะครับกำจัดความชื้นหรือไอ้น้ำออกได้มีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับนะวิธีแรกนะครับวิธีที่2และวิธีที่3เรามาดูว่าแต่ละวิธีมีการทำงานอย่างไรครับขอดูวิธีที่1หน่อยครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยความเย็นการทำงานเป็นการกำจัดความชื้นโดยใช้หลักการทำความเย็นโดยลมอัดที่มีอุณหภูมิสูงจะไหลผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อนทำให้อุณหภูมิบางส่วนจะถูกถ่ายเทออกจากนั้นลมอัดจะไหลผ่านห้องทำความเย็นเพื่อทำให้อุณหภูมิลดลง

0: เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำไหลไปยังอุปกรณ์ดักน้ำลมอัดซึ่งแห้งและเย็นจะถูกส่งไปใช้งาน
1: นะครับเรามาดูส่วนประกอบครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยความเย็นนะครับด้วยความเย็น
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนะครับเรามาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างมันมีเครื่องทำความเย็นครับนักเรียนมีเครื่องทำความเย็นมีห้องทำความเย็นนะครับนี้หลักๆมี2ตัวมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งถ้าเรามองระบบนี้เราก็จะพบว่ามันจะมีระบบปรับอากาศนะครับมันจะมีระบบปรับอากาศเกิดขึ้นมานะครับ1ระบบนะครับก็คือระบบแอร์หรือปรับอากาศนั่นเองหลังจากนั้นนะครับรู้ลักษณะท่อทางแล้วก็เหมือนว่าเอาท่อทางเนี่ยนะครับเอาท่อทางอากาศเนี่ยเข้าไปในห้องทำความเย็นส่วนวิธีการทำงานอย่างไรนะครับเรามาดูการทำงานกันครับ

0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเป็นการกำจัดความชื้นด้วยวิธีให้ลมอัดไหลผ่านผงช็อกหรือแมกนีเซียมคลอไรด์ลิเธียมคลอไรด์หรือแคลเซียมคลอไรด์ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยที่ความชื้นหรือไอน้ำจะรวมตัวกับผงช็อกเป็นสารละลายและตกลงด้านล่างลมอัดแห้งจะไหลผ่านขึ้นด้านบนกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ครับเรามาดูอุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นซึ่งเป็นแบบที่2ครับนักเรียนครับนะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับของอุปกรณ์กำจัดความชื้นนะครับเรามาดูนะครับสารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนี้นะครับเป็นสารประเภทผงช็อกแมกนีเซียมคลอไรด์ลิเธียมคลอไรด์หรือตระกูลแคลเซียมคลอไรด์นะครับบรรจุลงในภาชนะนะครับสารดูดความชื้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะปล่อยให้ลมอัดเนี่ยที่มีความชื้นเนี่ยไหลหรือผ่านผงช็อกหรือสารต่างๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสารต่างๆผ่านผงช็อกนะครับสัมผัสกับผงช็อกผงช็อกพวกนี้จะดูดความชื้นกับอากาศจากอากาศนะครับจะดูดความชื้นเก็บไว้ในตัวมันเองนะครับเก็บไว้ในตัวมันเองและอากาศที่ไม่มีความชื้นจะส่งต่อออกไปทีนี้นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อนำอากาศมารวมตัวกับผงช็อกแน่นอนมันจะมีความฟุ้งกระจายนะครับดังนั้นก่อนอาจจะถูกส่งไปใช้งานก็จะจำเป็นจะต้องมีการกรองผงช็อกออกก่อนนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้งานสารดูดอุปกรณ์กำจัดความชื้นแบบนี้นะครับโดยใช้สารดูดความชื้นแบบนี้นะครับไม่เป็นที่นิยมใช้นะครับไม่เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเมื่อนำลมอัดที่มีความชื้นผ่านผงช็อกผงช็อกก็จะเก็บความชื้นเอาไว้เก็บความชื้นเอาไว้เรื่อยๆนะครับเก็บจนผงช็อกเกิดการอิ่มตัวคำว่าอิ่มตัวก็คือไม่สามารถรับความชื้นไว้ได้อีกแล้วเมื่อรับความชื้นไม่ได้อีกแล้วเราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนครับก็คือเปิดเอาผงช็อกเดิมออกและนำชุดใหม่เข้าไปแทนสังเกตว่าการเปลี่ยนก็เกิดความยุ่งยากนะครับการเปลี่ยนก็เกิดความยุ่งยากนะครับการดูแลก็ต้องหมั่นคอยดูแลนะครับเนื่องจากความชื้นของอากาศในแต่ละช่วงแต่ละฤดูแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องดูแลเป็นพิเศษแต่ข้อดีมันก็มีเหมือนกันครับแบบนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นนะครับก็จะมีราคาที่ถูกกว่าแน่นอนนะครับและขั้นตอนของมันก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างแบบแรกก็คือแบบใช้ความเย็นเนี่ยมันต้องมีระบบปรับอากาศใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะมีระบบที่ต้องคอยดูแลแต่ถ้าแบบนี้คือ

0: ผู้ดูแลมีหน้าที่เปลี่ยนวงช็อคและให้มันรันสามารถทำงานไปได้นะครับต่อไปเรามาดูแบบต่อไปครับเป็นอุปกรณ์กำจัดความชื้นแบบต่อไปครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์กำจัดความชื้นแบบใช้พื้นผิวเป็นรูพรุนการทำงานเป็นการกำจัดความชื้นโดยวิธีให้ลมอัดไหลผ่านวัสดุที่มีพื้นผิวเป็นรูพรุนเช่นเม็ดซิลิก้าเจลหรืออลูมิน่าซึ่งทำหน้าที่ดักจับความชื้นและจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำโดยที่อุปกรณ์นี้จะมีกับดักความชื้นอยู่2ใบใช้งานทีละใบจนกระทั่งเกิดการอิ่มตัวและจึงใช้งานถังใหม่ส่วนถังเก่าจะผ่านวิธีการไล่ความชื้นโดยการให้ความร้อนทำให้วัสดุที่มีรูพรุนคายความชื้นออกจนอยู่ในสภาพการใช้งานกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นักเรียนครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์กำจัดความชื้นแบบที่3นะครับเป็นตัวเลือกแบบที่3ก็คือแบบใช้พื้นผิวเป็นรูพรุนนะครับนักเรียนเห็นว่ามันจะมีถังสำหรับใส่อุปกรณ์กำจัดความชื้นอยู่2ถังนั่นคือคอลัมน์1คอลัมน์2นะครับเวลาเม็ดหรืออุปกรณ์ที่ใส่ก็คือเช่นเม็ดซิลิก้าเจลอลูมิน่าเม็ดเจลพวกนี้ถ้านึกไม่ออกนักเรียนครับให้นักเรียนนึกถึงสารกำจัดความชื้นที่อยู่ในถุงขนมอยู่ในข้าวเกียบต่างๆอยู่ในถุงขนมอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาติดมาเพื่อให้ดูดความชื้นออกจากซองหรือจากกล่องอาหารพวกนั้นนะครับพวกนี้นักเรียนถ้าแกะออกมานักเรียนทานได้ไหมครับแน่นอนนักเรียนทานไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพอมันโดนน้ำมันจะขยายตัวถ้าเรียนทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับแต่สารพวกนี้นะครับมันจะเป็นสารเม็ดใสๆนะครับเม็ดใสๆนะครับเมื่อนำมาใส่ในถังคอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่2นะครับนะครับมันก็จะทำงานเวลามันทำงานมันจะทำงานทีละชุดนะครับอย่างในสไลด์เนี่ยเป็นการทำงานในคอลัมน์ที่1ส่วนคอลัมน์ที่2เป็นการเซอร์วิสหรือการดูแลตัวเองนะครับมันสามารถที่จะเอาความชื้นออกจากตัวเองได้เรามาดูการทำงานครับเรามาดูการทำงานความชื้นจะไหลผ่านวาล์วนะครับเข้าไปในคอลัมน์ที่1ครับนี่เข้าไปในคอลัมน์ที่1หลังจากนั้นเมื่อขึ้นไปข้างบนสุดก็จะลงมาการลงมาความชื้นอากาศกับความชื้นจะไหลผ่านเม็ดซิลิก้าเจลนะครับเม็ดซิลิก้าเจลแล้วไหลลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ท่อตรงกลางนะครับและไหลออกมาแล้วเอาไปใช้งานนี่คืออากาศที่แห้งแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอากาศที่แห้งแล้วอยู่ตรงนี้อากาศส่วนหนึ่งนะครับจะไหลเข้าคอลัมน์ที่2นะครับไหลเข้าคอลัมน์ที่2แล้วไหลขึ้นไปเพื่อทำการไล่เอาความชื้นที่มีอยู่ในคอลัมน์ที่2เนี่ยซึ่งมันเป็นน้ำเป็นอะไรที่ปะปนอยู่นะครับไหลออกทางช่องระบายนี่คือการทำงานใช้คอลัมน์ที่1เป็นตัวนะครับกำจัดความชื้นคอลัมน์ที่2ดูแลตัวเองหรือสวิตตัวเองในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันนะครับเมื่อเราทำการเลื่อนวาล์วความชื้นนะครับก็จะมาเข้านะครับคอลัมน์ที่2ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่2เป็นคอลัมน์สำหรับทำการกำจัดความชื้นนะครับก็จะไหลเข้าผ่านเม็ดสารความชื้นแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาอากาศส่วนหนึ่งเป็นอากาศที่กำจัดความชื้นแล้วเขาเรียกอากาศแห้งก็จะส่งถ่ายออกไปนะครับก็จะส่งถ่ายออกไปนะครับส่วนหนึ่งก็จะไหลเข้าไปเพื่อนะครับกำจัดความชื้นหรือกำจัดนะครับน้ำออกจากคอลัมน์ที่1น้ำที่ถูกกำจัดก็จะไหลระบายทิ้งทางช่องระบายนะครับนักเรียนเห็นว่าการกำจัดความชื้นแบบนี้นะครับการกำจัดความชื้นแบบนี้นะครับมันจะสลับกันได้จาก1ไป2แล้วกลับมา1แล้วก็ไป2นะครับมันมีข้อดีของมันอยู่ซึ่งไม่เหมือนกับแบบเมื่อกี้ที่ใช้ผงช็อคเราต้องถอดหรือเอาทิ้งแต่ถ้าแบบนี้มันจะเซอร์วิสตัวเองสลับไปสลับมาได้ถึงแม้ว่าแบบนี้มันจะมีข้อดีเยอะกว่าแบบนะครับใช้สารกำจัดความชื้นนะครับ

0: แต่พวกอุปกรณ์นะครับเม็ดซิลิก้าเจลอลูมิเนียมพวกนี้มันก็มีอายุการใช้งานครับนักเรียนครับใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็มีการเสื่อมสภาพสารเคมีทุกตัวครับเสื่อมสภาพเมื่อเสื่อมสภาพเราก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันเมื่อเปลี่ยนมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเลยที่ครูที่บอกว่าแบบแรกแบบใช้นะครับสารรับความเย็นเนี่ยแบบเนี้ยเป็นที่นิยมมากที่สุดส่วนแบบที่2ที่3เนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับกันนี้ในการที่จะนิยมใช้นะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ชุดบริการลมอัดครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาชุดบริการลมอัดหรือ Service Unitเป็นอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดอีกครั้งหนึ่งก่อนนำลมอัดนี้ไปใช้งานกับอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์แบ่งออกได้3ส่วนดังนี้ 1. อุปกรณ์กรองหรือฟิลเตอร์ 2. อุปกรณ์ควบคุมความดันหรือ Pressure Regulator 3. อุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นหรือ Lubricator กรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: เรียนครับเราย้อนมาดูนะครับชุดบริการลมอัดกันสักนิดหนึ่งนะครับชุดบริการลมอัดหรือ Service Unit นะครับตัวนี้คือตัวนี้นะครับนักเรียนมีพบหรือใช้กันมากในปัจจุบันนะครับซึ่งเราคิดว่าในระบบนิวแมติกหรือระบบลมจะมีตัวนี้อยู่เกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ลมอัดในบ้านเรือนต่างๆก็จะต้องมีตัวนี้นะครับการใช้ลมอัดในสถานประกอบการขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางต่างๆก็จะมีตัวสวิตช์ยูนิตคอยควบคุมนะครับคอยควบคุมทีนี้เรามาดูว่าในระบบลมอัดมันเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราเท้าความไว้ว่าลมอัดที่ผลิตได้ออกจากถังลมผ่านอัพเตอร์คูลเลอร์ลดอุณหภูมิผ่านเมลายฟิลเตอร์สำหรับกรองผ่านแอร์ไดเออร์สำหรับกำจัดความชื้นตอนนี้ครูคิดว่าระบบทำให้ลมอัดเนี่ยเป็นลมอัดที่พร้อมสำหรับการใช้งานและอย่างที่กล่าวไปเมื่อในสัปดาห์ที่แล้วลมอัดที่พร้อมใช้งานจะส่งต่อไปยังท่อนะครับท่อทางระบบนิวมาติกซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้แล้วว่าท่อทางนิวมาติกต่ออย่างไรเวลาเดินต้องมีลาดเอียง 1-2% จำได้ไหมครับนักเรียนครับจำได้นะครับลาดเอียง 1-2% ของความยาวเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลไปส่วนที่ต่ำที่สุดเวลาลมใช้งานให้เอาจากด้านบนครับเพราะด้านล่างน้ำมันเป็นที่สำหรับน้ำไหลถ้าเอาจากด้านล่างน้ำไปด้วยนั้นมันต้องเอาจากด้านบนจำได้ไหมครับน่าจะจำได้นะครับและด้านล่างของท่อที่นำไปใช้งานต้องมีตัวระบายน้ำทิ้งหรือว่าออโตเมติกเดนจำได้นะครับ3หลักในการเดินท่อทางสัปดาห์ที่แล้วครูทวนให้นิดนึงนะครับนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจดังนั้นในการเอาลมไปใช้งานนักเรียนสังเกตนะครับจะไม่ได้เอาตำแหน่งต่ำสุดแต่จะเอาตำแหน่งสูงขึ้นมาจากระดับต่ำสุดสักนิดนึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ก่อนจะนำลมอัดไปใช้งานต้องผ่านตัวนี้ก็คือตัวเซอร์วิสยูนิตตัวนี้ถ้าเราเห็นมันจะมีเหมือนหน่วยที่1 2 3ก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับแต่มันมีหน้าที่การทำงานอยู่4หน้าที่เมื่อผ่านตัวนี้จึงเอาลมอัดเนี่ยไปใช้งานในระบบนิวแมติกได้ผ่านวาล์วควบคุมผ่านกระบอกสูบต่างๆได้นะครับตัวสวิตช์ยูนิตนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีหน่วยที่1ตัวกรองนะครับดักน้ำนะครับตัวควบคุมและตัวผสมน้ำมันหล่อลื่นนี่คือภาพของจริงนะครับนี่คือภาพของจริงนี่คือภาพลายเส้นนะครับและด้านบนคือสัญลักษณ์ของแต่ละตัวครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นักเรียนบันทึกไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าในการเขียนวงจรต่างๆมันต้องเขียนด้วยสัญลักษณ์เนื่องจากอุปกรณ์นิวแมติกเนี่ยมีบริษัทผู้ผลิตมากมายนะครับมากมายหลายบริษัทด้วยกันหน้าตาของอุปกรณ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่การทำงานมันจะเหมือนกันดังนั้นหน้าตาอุปกรณ์ไม่เหมือนการทำงานเหมือนเราก็ว่าด้วยของ

0: เราเวลาเราเขียนวงจรเราจะไปวาดรูปก็คงไม่ได้เราก็ใช้สัญลักษณ์ในการเขียนนะครับเรามาดูว่าตัวแรกมีการทำงานอย่างไรครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ตัวแรกคืออุปกรณ์กรองนะครับนักเรียน
1: อุปกรณ์กรองหรือฟิลเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองและแยกน้ำออกจากลมอัดทำให้ลมอัดมีความสะอาดก่อนนำไปใช้งานออกเป็น2 ส่วนคืออุปกรณ์กรองอากาศหรือแอร์ฟิลเตอร์อุปกรณ์แยกน้ำหรือวอเตอร์เซปเรเตอร์กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ครับเรามาดูตัวแรกครับตัวแรกก็คืออุปกรณ์กรองคือฟิลเตอร์ตัวแรกหมายความว่าตัวที่อยู่ลำดับหนึ่งเมื่อลมอัดเข้ามาจะเจอตัวที่หนึ่งก็คือตัวแรกครับเรียกว่าอุปกรณ์กรองหรือว่าฟิลเตอร์นี่คือสัญลักษณ์ครับนักเรียนถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนบอกว่าสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างบนเป็นเส้นปะลงมาเป็นเส้นปะลงมาก็คือเป็นตัวกรองด้านล่างเป็นผิวเป็นผิวระดับน้ำก็แสดงว่าตัวนี้กรองและแยกน้ำแสดงว่าตัวนี้มีหน้าที่สองอย่างก็คือกรองและแยกน้ำนะครับตามสัญลักษณ์นะครับกรองและแยกน้ำตัวนี้มีส่วนประกอบอย่างไรบ้างเรามาดูส่วนประกอบครับ
1: ส่วนประกอบ
0: นะครับส่วนประกอบของตัวนี้นะคร
1: ับ กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: จะมีส่วนสำคัญก็คือไส้กรองเลยครับหรือตัวกรองอากาศครับไส้กรองมีจานรับมีตัวกระจายอากาศมีถ้วยรองมีเปลือกนอกแล้วก็วาล์วระบายน้ำนะครับทำไมต้องมีเปลือกนอกบางคนถามว่าทำไมมันมีเปลือกสองชั้นเปลือกข้างในจะเป็นกระจกครับนักเรียนครับเป็นถ้วยกระจกอย่างในรูปนะครับเปลือกนอกจะช่วยป้องกันการกระแทกนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับด้วยเปลือกนอกก็เป็นโลหะส่วนวาล์วระบายน้ำอย่างที่กล่าวก็คือจะใช้สำหรับในการระบายน้ำทิ้งนะครับตัวกระจายอากาศตัวนี้พอดีภาพนี้เป็นภาพตัดครับนักเรียนครับมันเป็นภาพตัดก็เลยมองเห็นแค่เหมือนกับครีบสองข้างแต่ความจริงมันเป็นครีบที่วางเอียงไว้รอบๆนะครับเป็นวงกลมเลยนะครับนักเรียนภาพตัดก็เลยมองเห็นแค่หัวมันสองด้านแต่ถ้าของจริงมันจะเป็นครีบเอียงรอบตัวเองเพื่อให้อากาศเกิดการหมุนวนนะครับแล้วก็มีจานรับนะครับคอยบังคับให้สิ่งสกปรกลงสู่ด้านล่างนะครับเรามาดูการทำงานครับนักเรียนครับ
1: การทำงานลมอัดที่ไหลเข้ามาจะผ่านแผ่นบังคับทิศทางการไหลทำให้ลมอัดเกิดการไหลวนและเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ละอองน้ำและสิ่งสกปรกต่างๆจะไปปะทะกับผนังลูกถ้วยและตกลงสู่ด้านล่างหลังจากนั้นลมอัดจะผ่านไส้กรองซึ่งจะกรองฝุ่นละอองต่างๆส่วนน้ำที่ถูกสะสมอยู่ตรงส่วนล่างของลูกถ้วยจะต้องถูกถ่ายออกเมื่อน้ำมีระดับสูงขึ้นดังนี้ใช้มือหมุนหรือ manual drain เมื่อมีปริมาณน้ำมากขึ้นเราจะทำการหมุนมือหมุนเพื่อการระบายน้ำออกระบายน้ำอัตโนมัติหรือออโตเมติกเดรนเมื่อประมาณน้ำมากจะทำให้ลูกลอยเลื่อนขึ้นก้านยกลิ้นเปิดทำให้ลมผ่านไปดันลิ้นเลื่อนของวาล์วทำให้น้ำในกระป๋องแก้วระบายออกมาเพื่อมาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ครับเรามาย้อนดูการทำงานสักนิดหนึ่งครับนะครับในการของอุปกรณ์กรองนะครับลมอัดที่ผ่านเข้ามานะครับจะโดนครีบครับบังคับให้เกิดการหมุนวนเวลามันเกิดการหมุนวนอากาศเกิดการหมุนวนสิ่งสกปรกที่เป็นของแข็งจะหมุนวนและกระทบกับผิวด้านข้างและจะตกลงสู่ด้านล่างนะครับอุปกรณ์ฝุ่นละออง

0: ที่ติดมากับอากาศจะไหลผ่านไส้กรองนะครับไส้กรองสีส้มๆนะครับไหลผ่านไส้กรองและจะโดนไส้กรองกักเอาไว้ด้านนอกนะครับกักไว้ด้านนอกอากาศซึ่งผ่านการกรองแล้วก็จะถูกส่งเข้าไปและออกไปใช้งานนะครับนี่คือหลักการทำงานทีนี้เรามาดูว่าเมื่อน้ำตกลงสู่ด้านล่างหรือสิ่งสกปรกตกลงสู่ด้านล่างนะครับตกสู่ด้านล่างเรามีวิธีการระบายน้ำอยู่กี่แบบอะไรบ้างแบบแรกนะครับก็คือแบบใช้มือหมุนก็คือใช้มือครับนักเรียนใช้มือหมุนออกเหมือนเราเปิดวาล์วน้ำทั่วไปหมุนน้ำไหลหมดเราก็ปิดกลับเหมือนเดิมนะครับแบบที่สองก็คือแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติก็คือแบบที่มีลูกลอยเป็นตัวเปิดปิดดังนั้นตัวมันเองจะมีลูกลอยมีกระป๋องแก้วมีท่อลมมีลิ้นปิดเปิดมีก้านยกนะครับมีวาล์วมีซีนมีรูระบายน้ำนะครับมีรูระบายน้ำทิ้งต่างๆเหล่านี้อยู่แบบนี้คือแบบอัตโนมัติทีนี้แบบนี้นะครับมันการมีการทำงานอย่างไรเมื่อระดับน้ำถึงที่กำหนดลูกลอยก็จะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นเปิดลิ้นเปิดครับพอเปิดลิ้นเปิดปุ๊บน้ำก็จะไหลออกสู่ข้างนอกนะครับลักษณะนี้เมื่อน้ำไหลสูงออกสู่ข้างนอกระดับลูกลอยก็จะลดต่ำลงมันก็จะปิดครับนะครับสองแบบนี้แบบไหนดีแบบไหนนักเรียนคิดว่าแบบไหนดีครับนะครับแบบแรกต้องเสียเวลามาคอยเปิดแบบที่สองเปิดเองแต่ยังมีแต่ครับนักเรียนครับแบบที่สองเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เกิดการติดขัดเมื่อไหร่ระบบไม่ทำงานน้ำก็จะเต็มไปหมดและอาจจะเข้าสู่ระบบได้นั้นเราต้องหมั่นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องหมั่นดูแลนะครับมาดูแบบที่3ครับนะครับนะแบบที่นะครับแบบนี้นะครับนะครับเขารู้จะมี2ตัวด้วยกันก็คือใช้มือหมุนกับอัตโนมัตินะครับร่วมกันนะครับต่อไปมาดูตัวต่อไปครับอุปกรณ์ควบคุมความดันครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์ควบคุมความดันแบบมีรูระบายลมทิ้งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รักษาความดันด้านออกไปใช้งานให้มีค่าคงที่อยู่เสมอกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบ
0: ครับเรามาดูอุปกรณ์ควบคุมความดันหรือ pressure regulator นะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: บันทึกไว้นะครับนักเรียนครับเพราะว่าตัวควบคุมความดันเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปนักเรียนจะเจออีกนะครับอีกหลายๆตัวที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้จะมีตัวเรือนนะครับเป็นตัวเรือนหลักแน่นอนเมื่อมันควบคุมความดันมันต้องมีเกจวัดความดันมีสปริงเป็นตัวควบคุมความดันมีแผ่นไดอะแฟมนะครับมีลิ้นวาล์วมีสปริงปรับความดันและมีสกรูปรับความดันนะครับนี่คือส่วนประกอบหลักของมันนะครับเรามาดูการทำงานสภาพเลยนะครับสภาพที่ไม่ได้ปรับความดันว่ามันเป็นอย่างไร
1: สภาพที่ยังไม่ได้ปรับค่าของความดันสภาพปกติเมื่อยังไม่ปรับค่าของความดันลิ้นวาล์วจะปิดกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
0: ะครับสภาพที่ยังไม่ปรับความดันทุกอย่างปิดหมดเลยนะครับทุกอย่างปิดหมดเลยความแข็งของสปริงจะเป็นตัวปิดวาล์วเอาไว้นะครับความดันนักเรียนเห็นว่าความดัน8บาร์ไม่สามารถผ่านไปได้เลยดังนั้นเกจจะขึ้น0บาร์นะครับแผ่นไดอะแฟมก็จะไม่ทำงานนะครับนะครับต่อไปเรามาดูสภาพที่ปรับค่าความดันว่ามันมีการทำงานอย่างไร

สภาพที่ปรับค่าของความดันสเต็ป 1เมื่อปรับค่าของสปริงแรงจากสปริงจะดันให้ลิ้นวาล์วเปิดลมจาก P1ไหลผ่านช่องทางเล็กระหว่างตัวเรือนกับลิ้นวาล์วมาด้าน P2

0: ดันลมด้าน P2 จะกระทำกับแผ่นไดอะแฟรมและแหวนทำให้เกิดแรงขึ้นบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนสเต็ป2เมื่อความดันลมด้าน P2 ค่อยๆเพิ่มขึ้นจะทำให้แรงที่เกิดขึ้นที่แผ่นไดอะแฟรมและแหวนเพิ่มขึ้นตามเมื่อแรงเพิ่มขึ้นจนมากกว่าแรงของสปริงแผ่นไดอะแฟรมแหวนและลิ้นวาล์วจะเคลื่อนที่ลงจนซีลของลิ้นวาล์วปิดช่องทางการไหลของลมความดันลมด้าน P2 ก็จะมีค่าเท่ากับค่าของแรงสปริงที่เราปรับค่าถ้าแรงของสปริงมากจะได้ความดันสูงถ้าแรงของสปริงน้อยจะได้ความดันต่ำสเต็ป 3ไม่ต้องการลดค่าของความดันด้าน P2 กระทำโดยปรับลดค่าของแรงสปริงแรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนก็จะมากกว่าแรงของสปริงทำให้แผ่นไดอะแฟรมและแหวนเคลื่อนที่ลงเปิดช่องทางลมรูเจาะบนแหวนลมด้าน P2 จะระบายออกทำให้ความดันด้าน P2 ลดลงสเต็ป 4เมื่อความดันด้าน P2 ลดลงจนแรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนลดลงจนน้อยกว่าแรงของสปริงสปริงจะดันแผ่นไดอะแฟรมและแหวนเคลื่อนที่จนกดบ่าที่ลิ้นวาล์วทำให้ช่องทางระบายลมปิดก็จะได้ค่าของความดันตามการปรับลดที่แรงของสปริงสเต็ป 5เมื่อมีการส่งลมด้าน P2 ไปใช้งานความดันด้าน P2 จะลดลงแรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนจะลดลงด้วยสปริงจะผลักแผ่นไดอะแฟรมและแหวนเคลื่อนที่ขึ้นทำให้ลิ้นวาล์วเปิดช่องทางการไหลของลมทำให้ลมจาก P1 ไหลออก P2 ไปใช้งานโดยความดันจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการไหลของลมช่องทางระหว่างตัวเรือนกับลิ้นวาล์วจะแคบลงเมื่อลดความดันตามการปรับของสปริงสเต็ป 6เมื่อความดัน P1 ลดลงความดัน P2 จะลดลงด้วยทำให้แรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนน้อยกว่าแรงของสปริงสปริงจะดันลิ้นของวาล์วเคลื่อนที่ขึ้นช่องทางของลมระหว่างตัวเรือนกับลิ้นวาล์วกว้างขึ้นทำให้ความดัน P2 เพิ่มขึ้นมีผลทำให้แรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนเพิ่มขึ้นจนเท่ากับแรงของสปริงเกิดความสมดุลลิ้นวาล์วก็จะหยุดการเคลื่อนที่สเต็ป 7เมื่อความดัน P1 เพิ่มขึ้นความดัน P2 จะเพิ่มขึ้นด้วยทำให้แรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนมากกว่าแรงดันของสปริงแผ่นไดอะแฟรมเคลื่อนที่ลงทำให้ลิ้นวาล์วเคลื่อนที่ลงด้วยมีผลทำให้ช่องทางของลมระหว่างตัวเรือนกับลิ้นวาล์วแคบลงทำให้ความดัน P2 ลดลงมีผลทำให้แรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนลดลงจนเท่ากับแรงของสปริงเกิดความสมดุลลิ้นวาล์วก็จะหยุดการเคลื่อนที่สเต็ป 8เมื่อหยุดการส่งลมไปใช้งานความดันของลมด้าน P2 จะเพิ่มขึ้นทำให้แรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนเพิ่มขึ้นมากกว่าแรงของสปริงแผ่นไดอะแฟรมและแหวนจะเคลื่อนที่ลงทำให้ลิ้นวาล์วเคลื่อนที่ลงปิดช่องทางการไหลของลมจาก P1 ไปยัง P2 กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนครับนั่นคือเป็นการทำงาน8ขั้นตอนของอุปกรณ์ควบคุมความดันนะครับตอนนี้ชุดบริการลมอัดตัวที่1มี2หน้าที่นะครับจำได้ไหมครับก็คือกรองและดักน้ำตัวที่2เพิ่มอีก1หน้าที่ก็คือควบคุมความดันต่อไปเรามาดูตัวที่3นะครับตัวที่3เป็นตัว
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: ขออภัยครับจ่ายน้ำมันหล่อลื่นนะครับตัวที่3
0: อุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นหรือลูบริเคเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผสมละอองน้ำมันเข้าในระบบเพื่อช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นชิ้นส่วนเคลื่อนที่กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบ
1: นะครับเรามาดูส่วนประกอบของอุปกรณ์ส่งจ่ายลมอัดนะครับหมายเลข1นะครับก็คือวาล์วกันกลับของลมนะครับวาล์วกันกลับก็คือป้องกันลมกลับย้อนกลับนะครับตัวที่2ก็คือช่องทางการไหลของน้ำมันนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจะใช้น้ำมันไปหล่อลื่นอุปกรณ์นิวเมติกในระบบนะครับตัวที่3เป็นท่อน้ำมันนะครับตัวที่4เป็นวาล์วกันกลับของน้ำมันแสดงว่า น้ำมันก็จะมีวาล์วกันกลับทำไมน้ำมันต้องมีวาล์วกันกลับเนื่องจากเมื่อน้ำมันไหลขึ้นมาแล้วก็จะค้างอยู่ในท่อทางนะครับเมื่อทำการหยุดลมน้ำมันจะค้างอยู่แต่เมื่อทำการปล่อยลมอีกครั้งหนึ่งจะได้มีน้ำมันใช้อย่างทันท่วงทีนะครับจะไม่มีเวลาหรือจะไม่ต้องรอให้น้ำมันค่อยๆขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีตัวนี้วาล์วกันกลับตัวที่5เป็นท่อทางน้ำมันนะครับซึ่งจุ่มอยู่ในถ้วยน้ำมันนะครับตัวที่6จะเป็นช่องทางสำหรับมองหยดน้ำมันนะครับอุปกรณ์ตัวหยดน้ำมันลักษณะก็คือจะเป็นคอนะครับจะเป็นคอแล้วก็จะมีการหยดของน้ำมันนะครับตัวที่7จะเป็นลิ้นปรับขนาดปริมาณของน้ำมันว่าเราจะให้น้ำมันเนี่ยเข้าไปสู่ระบบมากหรือน้อยนะครับมากหรือน้อยก็คือจะมีตัวมีสกรูปรับตัวที่7ตัวที่8เราจะมีช่องทางการไหลออกของลมและน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวที่9ก็มีช่องทางการไหลออกของลมและน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูการทำงานครับนักเรียนครับ
0: การทำงานลมไหลเข้าช่องทาง A ผ่านช่องทางแคบที่ปลายชิ้นส่วนหมายเลข2ไหลลงมาตามท่อผ่านช่องทาง8และไหลออกช่องทาง B ไปใช้งานเนื่องจากลมผ่านช่องทางแคบทำให้ลมไหลได้ไม่ทันความดันของลมช่องทาง A สูงขึ้นทำให้ลิ้นวาล์ว1เปิดลมจะไหลผ่านลิ้นวาล์ว1ออกช่องทาง B ไปใช้งานลมที่อยู่ภายในอุปกรณ์ด้านล่างจะไหลช่องทางแคบที่ชิ้นส่วนหมายเลข7ขึ้นไปยังห้องด้านบน6ทำให้ความดันในห้องด้านบน6มีความดันต่ำกว่าห้องด้านล่างน้ำมันจะไหลตามท่อ5ผ่านวาล์วกันกลับ4ไหลเข้าท่อ3หยดออกที่ปลายท่อ3ลงมาที่รูเจาะของชิ้นส่วนหมายเลข2ซึ่งเป็นช่องแคบความดันของห้องด้านบนจะผลักให้น้ำมันไหลผ่านช่องทางแคบด้วยความเร็วสูงออกมาปะทะกับลมที่ไหลมาจากช่องทาง A ทำให้น้ำมันเป็นละอองไหลผ่านช่องทาง8ผสมกับลมออกไปใช้งานโดยน้ำมันบางส่วนจะไหลผ่านช่องทาง9ด้วยกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: ครับนักเรียนนั่นนะครับเป็นการทำงานของอุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นนะครับแต่ปัจจุบันอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนักนะครับเนื่องจากการส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นเข้าสู่ระบบเมื่อน้ำมันไปรวมอยู่ในอุปกรณ์เนมาติกก็จะเกิดเป็นตะกอนตะกรันนะครับทำให้ระบบเนมาติกเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่ไม่สะดวกนะครับดังนั้นมีหลายๆบริษัทก็จะเลิกใช้ตัวนี้แต่ก็ยังมีอีกหลายๆงานที่จำเป็นยังต้องใช้อยู่เช่นเดียวกันนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับคิดว่าคงจะจุใจนักเรียนมากเลยนะครับตั้งแต่อุปกรณ์ตัวแรกเลยยันตัวสุดท้ายนะครับชุดบริการลมอัดเนี่ยนะครับก็ขอให้นักเรียนไปลองสำรวจที่ว่าระบบเนมาติกหรือระบบลมที่บ้านนักเรียนสถานประกอบการหรือสำนักหรือสถานประกอบการในเขตพื้นที่ของนักเรียนเนี่ยมีอุปกรณ์พวกนี้บ้างหรือไม่ถ้าไม่มีแนะนำนะครับแนะนำเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์เนมาติกต่างๆนะครับนักเรียนครับหลังจากนักเรียนศึกษาจบแล้วให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกสักนิดหนึ่งนะครับเอาความรู้ทั้งหมดประมวลผลมานะครับแล้วก็ตอบคำถามในแบบฝึกหัดทดสอบหลังเรียนนะครับโดยให้นักเรียนใช้โทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟนสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนจอหน้าตอนนี้เพื่อทำแบบทดสอบนะครับหรือถ้านักเรียนยังไม่พร้อมอยากจะทบทวนเพิ่มเติมนะครับก็อนุญาตให้ทำหลังจากนี้ได้หลังจากจบรายการนี้ได้นะครับนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็สามารถติดต่อครูดมฮิรัญพันธ์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับผ่านช่องทางเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรืออีเมลนะครับแล้วก็ติดต่อครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกช่างยนต์เหมือนกันนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลตามช่องทางนี้นะครับนักเรียนครับนะครับสำหรับหน่วยที่4การปรับปรุงคุณภาพลมอัดก็น่าจะขอจบลงเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรามีนัดกันนะครับเรามีนัดกันเริ่มเข้าสู่อุปกรณ์ทำงานเป็นหน่วยที่5นะครับก็ ็หวังว่านักเรียนและท่านผู้ชมที่สนใจมาติดตามชมนะครับแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาอีกครั้งหนึ่งที่เอื้ออำนวยสื่อให้เราได้ใช้ในการสอนนักเรียนและท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะนักเรียนครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วที่เราได้พบกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาของหน่วยที่4เนาะเราก็ต้องมาทบทวนความรู้เดิมก่อนบทที่3ชื่อเรื่องอะไรจำได้ไหมคะจำกันได้ไหมคะเรื่องขององค์ประกอบของการท่องเที่ยวถูกไหมคะซึ่งก็แบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกเราก็จะต้องมองภาพกว้างก่อนคือองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยวของเราตัวองค์ประกอบที่ครูเลือกมาใช้กับพวกเราเนี่ยก็คือ1เรื่องของนักท่องเที่ยว2ทรัพยากรการท่องเที่ยว3ธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะและ4การตลาดการท่องเที่ยวนะคะส่วนองค์ประกอบหรือว่าปัจจัยที่เราใช้ 5A เข้ามาจับในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างคะจำได้ไหม
1: ม
0: ี
1: ส
0: ิ่
1: งด
0: ึ
1: งด
0: ู
1: ดใจ
0: สิ่งดึงดูดใจภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ
1: attraction
0: 2ค่ะ
2: ก
0: ิ
2: จกรรม
0: คือ activity 3ค่ะ
2: ความสามารถในการเข้าถึง
0: ความสามารถในการเข้าถึงนะคะ accessibility ค่ะ4ค่ะ
2: ส
0: ิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ใช่ความนะภาษาอังกฤษค่ะ
2: Amenity
0: นะคะสุดท้ายค่ะ
2: ที
0: ่
2: พัก
0: คือ Accommodation ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งๆๆนะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทที่4เลยนะคะบทที่4ก็จะเป็นเรื่องของประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะสาระการเรียนรู้ของเราจะมีด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆนะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามจุดประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์นะของการท่องเที่ยวและ3นะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่นนะคะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยก็ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของการท่องเที่ยวค่ะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนั้นบอกลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวได้บอกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวได้อธิบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอื่นได้นะคะส่วนสมรรถนะของการเรียนรู้ก็นักเรียนจะต้องสามารถจำแนกประเภทการท่องเที่ยวสุขภาพได้ค่ะเป็นรูปภาพบรรยากาศนะคะภาพตัวอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในภาพนี้จะสื่อความหมายว่าอะไรเป็นกิจกรรมมีหนูเห็นอะไรบ้างภาพการแสดงมีนักท่องเที่ยวนั่งชมการแสดงใช่ไหมคะมีกิจกรรมอยู่บนเวทีในขณะเดียวกันลานของการนั่งก็อยู่ในบรรยากาศที่เป็นยังไงคะดูสะอาดตาแล้วก็ดูสบายๆใช่ไหมคะไม่ได้เคร่งเครียดอะไรแล้วก็ที่นั่งก็ไม่ได้แออัดอะไรมากเกินไปถูกไหมคะทุกอย่างต้องเป็นองค์ประกอบเป็นบรรยากาศในเรื่องของการที่จะสนับสนุนและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่เรานำมานำเสนอให้นะก็จะต้องเน้นในเรื่องของความสนุกสนานเพลิดเพลินดูแล้วรู้สึกว่ามีความสุขนะคะมันก็จะส่งผลเข้าไปที่จิตใจและก็สุขภาพร่างกายอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะแสดงออกมาก็ให้เป็นในสิ่งที่มีความสุขมาดูเนื้อหาก่อนนะคะทบทวนนิดนึงประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพย้ำกันอีกครั้งสิคะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นหมายถึงอะไรจำได้ไหม
2: เป็นการท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว
0: ซึ่งความหมายของเขาจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางออกไปจากที่ไหนคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่พำนักของเราเองถูกไหมคะแล้วในระหว่างของการเดินทางนั้นเนี่ยอาจจะมีการเข้าไปชมธรรมชาติวัฒนธรรม ร่วมกันผสมผสานกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการแบ่งเวลาเพื่อมาทำอะไรคะรักษาสุขภาพดูแลบำบัดตัวเองใช่ไหมคะเขาถึงได้กล่าวไว้ว่าการเป็นการพักผ่อนควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวทีนี้มาดูนะคะ3หัวข้อใหญ่เมื่อสักครู่นี้สามารถแตกย่อยได้ยังไงนะข้อแรกเลยนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยแบ่งตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเองเนี่ยเขาแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะแบ่งเป็น3ระดับระดับแรกเนี่ยมองที่การท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เรียกว่ามีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังต้องการให้สุขภาพของตัวเองนั้นดียิ่งขึ้นไปอีกนะที่2คือการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยวอยู่ซึ่งจะอยู่ในระยะที่ฟื้นฟูนะคะความหมายของคำว่าฟื้นฟูคืออะไรแต่ความได้ว่ายังไงแค่ไหนมีใครจะช่วยอธิบายได้บ้างคะมีไหมคืออะไรเอ่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการรักษาตัวมาแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมีอาการหนักหรือเบาเจ็บป่วยหรืออะไรมาก็แล้วแต่นะคะได้รับการรักษาตัวแล้วล่ะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงที่หมออาจจะต้องติดตามดูแลผลนะคะหรือว่ามีการต้องช่วยเข้าไปในสู่เรื่องของการกายภาพบำบัดด้วยเช่นกันนะคะประเภทของข้อ3นะคะการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคของนักท่องเที่ยวเองกลุ่มนี้ชัดเจนว่ามาเพื่อรับการรักษาโรคแต่ในระหว่างที่การที่เดินทางมารับการรักษาโรคเนี่ยเราลองนึกถึงบริบทหรือว่าธรรมชาติของกิจกรรมเหล่านี้การที่จะติดต่อขอนัดพบแพทย์แล้วก็โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางหรือว่าแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเราต้องใช้เวลาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่บางแห่งอ่ะหรือว่าแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเราที่เราพำนักอยู่ตรงนั้นเราก็จำเป็นจะต้องแสวงหาแล้วก็มีการเดินทางนะคะเมื่อมีการตัดสินใจที่จะเดินทางแล้วสิ่งที่เรามองตามมาคืออะไรไปถึงปุ๊บไปพบแพทย์ปุ๊บได้ตรวจเลยไหมแล้ววิธีการหรือขั้นตอนของการตรวจเนี่ยมันยาวนานหรือเปล่าต้องตรวจต้องเช็คต้องกี่ครั้งมันถึงจะจบทีนี้ถามว่าเราในฐานะที่คนเป็นโรคอาจจะไม่ใช่โรคร้ายแรงติดต่ออะไรอาจจะมีอาการเล็กน้อยแต่เรากังวลกลัวที่จะเป็นมากขึ้นหรือว่าเกิดอาการเรื้อรังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนต่อว่าถ้ามาแล้วเนี่ยต้องคุยให้ชัดเจนถูกไหมคะว่ามาแล้วต้องอยู่กี่วันอยู่กี่ครั้งแล้วสถานที่ตรงนั้นข้อมูลอื่นๆที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนจะมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิอากาศของประเทศนั้นๆใช่ไหมคะหรือว่าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขามีอะไรหรือไม่มีอะไรสิ่งที่เราต้องเตรียมมาสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็ต้องศึกษาก่อนเพราะว่าแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการมารับการรักษาโรคเนี่ยหนึ่งเรื่องของที่พักเรื่องของการเดินทางแล้วก็อะไรที่จะตามมาอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีเช่นกันนะคะทีนี้มาดูประเภทใหญ่ๆข้อที่2กันนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยแบ่งตามวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวก็แบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆซึ่งเราก็จะรู้จักแล้วก็จะชินกับกลุ่มนี้มากที่สุดนะคะเราเรียกว่า1 นะคะการท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพนะ2การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่ลึกลงไปอีกนะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เราแบ่งเป็น3เป็นลักษณะตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยแบ่งเป็น3ระดับนะคะระดับแรกเลยคือนักท่องเที่ยวที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้เวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องมีกิจกรรมที่ผ่อนคลายในระหว่างนั้นทำยังไงเขาก็จะต้องเลือกโปรแกรมพิจารณาโปรแกรมที่ทำให้สุขภาพเขาเนี่ยยังคงดีอยู่ใช่ไหมคะกิจกรรมที่เขาจะทำได้คะอย่างเช่นการนั่งสมาธิใช่ไหมคะการฝึกโยคะการฝึกไทยเก๊กเดี๋ยวถามก่อนนะคะกิจกรรมทั้ง3ข้อนี้มันคล้ายกันมากเลยถูกไหมคะลึกๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของเขาช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะอย่างการนั่งสมาธิช่วยเรื่องอะไรจิตใจสงบถ้าเกิดว่า ก็คือการหยุดคิดในเรื่องทุกเรื่องการหยุดเมื่อหยุดคิดก็หมายถึงการหยุดใช้สมองเพราะฉะนั้นภาวะความเครียดก็ไม่เกิดกล้ามเนื้อก็ไม่เครียดไม่ตึงเกินไปใช่ไหมคะก็อยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่ามีการผ่อนคลายขึ้นนะส่วนในเรื่องของการฝึกโยคะล่ะกับไทเก๊กล่ะคะเป็นเรื่องของการทรงตัวหรือการคลายช่วยคลายกล้ามเนื้อในเรื่องของการช่วยยืดเส้นยืดสายใช่ไหมคะการยืดเส้นยืดสายเนี่ยก็บางคนเนี่ยเรียกว่าถ้าไม่ชอบในเรื่องของการนวดเพราะว่าบางทีการนวดเนี่ยเวลาถูกจับถูกบีบเส้นหรือว่าจับกล้ามเนื้อมันอาจจะมีอาการเจ็บปวดระบมได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ใช้วิธีในเรื่องของการนวดแต่ว่าเลือกที่จะฝึกโยคะแล้วก็ไทเก๊กแทนนะคะก็มีเรื่องของการยืดเส้นยืดสายเนี่ยประกอบด้วยเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของการอาบน้ำแร่หรือว่าการทำสปาล่ะคะกิจกรรมน่าจะเป็นแบบไหนคะอันดับแรกเลยก็ต้องไปหาพื้นที่ที่มีแหล่งที่มีน้ำแร่อยู่ใช่ไหมถึงจะได้ทำกิจกรรมตัวนี้ได้นะคะเมื่อมองหาแหล่งน้ำแร่เจอแล้วเราก็ต้องไปดูข้อมูลก่อนใช่ไหมว่าในนั้นเขามีกิจกรรมให้เราทำอะไรได้บ้างทำได้มากน้อยแค่ไหนใช้เวลานานแค่ไหนหรือตัวเราเองเนี่ยก่อนที่จะไปใช้บริการตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างใช่ไหมคะเมื่อกี้พูดถึงการนวดแผนโบราณใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วหลักๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของการนวดรักษาหรือว่านวดผ่อนคลายนะคะ

คนที่ที่ต้องการที่จะทานตรงนั้นมากกว่าแล้วก็สมุนไพรที่เลือกมาให้ทานเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการทั้งประกอบทั้งปรุงไม่ว่าจะเป็นทานสุกหรือว่าทานแบบดิบสดๆอย่างเงี้ยนะคะนะก็ให้เหมาะกับนักกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพล่ะคะนึกออกไหมคะว่าต้องทานอะไรแบบไหนยังไงอาหารที่เราหนูเคยได้ยินคำว่าอาหารคลีนไหมคะแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยจะมีอะไรมั่งอาหารที่มีไขมันน้อยใช่ไหมคะมีผักเป็นไฟเบอร์มีวิตามินนะมีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ทำให้สุขภาพดีทำให้เมื่อทานแล้วรู้สึกว่าผิวพรรณเปล่งปลั่งว่างั้นนะสวยใสจากข้างในนั่นแหละค่ะนะอีกอันนึงก็คือพักผ่อนในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ต้องเป็นที่ที่สามารถที่จะใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ด้วยจะยิ่งดีมากนะคะเป็นภาพนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างกิจกรรมต่างๆที่ครูเลือกหามาเพื่อนำเสนอนะคะเป็นตัวอย่างให้พวกเราข้อ2ค่ะการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระยะฟื้นฟูนะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในระยะฟื้นฟูนะคะก็จะต้องการอากาศที่บริสุทธิ์นะแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เป็นธรรมชาตินอกจากนั้นก็จะต้องการที่จะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะออกกำลังกายเบาๆได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงขึ้นอย่างบางทีอย่างเช่นพวกทำกายภาพบำบัดใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆนะบางทีเราเคยได้ยินไหมคะอย่างทั้งไม่ว่าจะเป็นคนในชาติของเราเองหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยจะมีอาการกล้ามเนื้อติดไหล่ติดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมารักษาการรักษาที่เขาเลือกเนี่ยจะไม่เลือกในเรื่องของการผ่าตัดแต่จะเลือกในเรื่องของการนวดคลายนะคะให้เส้นให้เขาเรียกว่าพังผืดที่เกาะอยู่เนี่ยแตกตัวแล้วก็การนวดแบบนี้มันไม่ใช่ว่าแค่ครั้งเดียวแล้วหายเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเลือกมาใช้บริการเนี่ยเขาจะต้องศึกษาข้อมูลด้วยนะคะและอีกอย่างนึงเขาในกลุ่มเนี้ยบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะเดินทางมาคนเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพิจารณาต่อต้องคิดต่อวางแผนต่อว่าถ้ามาแล้วมีค่าใช้จ่ายมีกิจกรรมอะไรบ้างคุ้มหรือเปล่าที่มานะคะสามค่ะการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อรับการรักษาโรคเลยบางคนยอมที่จะเสียเงินค่าใช้จ่ายยกเป็นครอบครัวมาอยู่เพราะว่าอะไรคะต้องการกำลังใจต้องการคนดูแลแล้วก็สิ่งอื่นๆอีกสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกนอกจากการที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินมานั่งมาเช่าห้องพักแล้วเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์หรือว่ายานพาหนะอื่นๆเสริมไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเห็นไหมว่าเม็ดเงินหรือว่าค่าตอบแทนหรือรายได้ที่จะเข้ามาในเรื่องพวกนี้มันสูงมากใช่ไหมคะเรานึกเรามองง่ายๆเปรียบเทียบกับบ้านเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีบ้านอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นณตรงนั้นบริเวณใกล้ๆโรงพยาบาลเนี้ยเราจะต้องไปเสียค่าที่พักแล้วก็มีค่าว่าจ้างรถว่าจ้างยานพาหนะจ้างคนเฝ้าอีกถูกไหมคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือค่าตอบแทนคือรายได้หรือว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาสู่ประเทศของเราหรือแม้กระทั่งเราเองที่เป็นคนไทยเนี่ยถ้าเราไม่ได้รักษาที่บ้านเกิดตัวเองเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะทีนี้สิ่งที่แฝงตามมาก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเลือกเที่ยวเนี่ยเขาจะเลือกแบบไหนคะต้องเลือกท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามาเพื่อรักษาตัวถามว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเลือกที่จะรักษาท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเลือกในลักษณะที่ซ้ำเติมสุขภาพตัวเองให้แย่ลงหรือว่าเลือกในสิ่งที่ทำให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นต้องเลือกให้ตัวเองดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่แฝงมากับการท่องเที่ยวค่ะตัวอย่างของการเดินทางเข้ามารับการรักษาทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมองใน2 ส่วนทั้งคนในประเทศเราเองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในทวีปอื่นๆที่เขาตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามารับการรักษาที่เราเหตุผลปัจจัยก็มีหลากหลายอย่างเช่นค่าใช้

ใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกกว่าที่บ้านของเขาเองหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือตัวแพทย์เนี่ยค่ะตัวหมอตัวอาจจะมี1คน2คนไม่เพียงพอหรือว่ามันจำเป็นจะต้องใช้เป็นทีมในการทำการผ่าตัดทำศัลยกรรมต่างๆเนี่ยค่ะนะคะก็มีเพียงของบ้านเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงแพทย์เฉพาะทางอย่างเงี้ยนะก็เลยตัดสินใจเลือกเข้ามายกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการมาทำฟันถูกไหมการทำทันตกรรมนะคะการเปลี่ยนสะโพกการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อหัวเข่านะแล้วก็ในเรื่องของการผ่าตัดเพื่อเสริมความงามทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการหรือการจัดรายการนำเที่ยวโปรแกรมทัวร์ต่างๆนะคะที่รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรคะความเป็นมืออาชีพความเป็นนักเชี่ยวชาญของแพทย์นั้นๆมากๆเพราะว่ามันคืออะไรมันหมายถึงชีวิตหมายถึงความปลอดภัยของเขาแล้วก็ชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเขาเกิดความไว้วางใจกับเราแล้วเนี่ยชื่อเสียงตามมาเงินทองตามมารายได้เข้าประเทศตามมาไม่หยุดนะคะถึงแม้ว่าตัวพวกเราเองตัวนักเรียนเองเนี่ยมานั่งเรียนอยู่ตรงนี้ณวันนี้เอาหนูเป็นแค่นักเรียนหนูจะมีโอกาสได้ไปพาลูกทัวร์มารักษาเหรอคะก็ไม่แน่นะคะถ้าวันข้างหน้าอนาคตเราพร้อมแล้วเรารู้จักมีคนในวงการที่แน่ๆคือณตอนนี้เราต้องหาข้อมูลเหล่านี้เอาไว้นะคะโรงพยาบาลในอุบลตรงไหนดีใช่ไหมคะแนวโน้มที่เขากำลังสร้างขึ้นกำลังพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ลองมองดูประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้ถ้าเขาไม่พูดไม่สื่อสารออกมาเราทราบไหมว่าเป็นเพื่อนบ้านใครเคยไปที่โรงพยาบาลมั่งโรงพยาบาลของเอกชนก็ได้อะในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยเคยไปมีนักท่องเที่ยวจากไหนมาบ้างคะมีกลุ่มบ้านใกล้ๆเราก็ประเทศลาวใช่ไหมคะมีกัมพูชาบางทีบางครั้งเนี่ยเดินสวนทางกันไม่ได้เดินสวนทางในห้างนะอ๋อไม่ขอโทษไม่ได้เดินสวนทางกันในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเดินสวนทางกันในห้างสรรพสินค้าก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นคนไทยแต่พอเขาพูดออกมาแล้วปุ๊บก็พอได้ทราบในเรื่องของการออกเสียงถูกไหมคะเสียงในการสื่อสารในการแต่งกายการแต่งกายแทบจะดูไม่ได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการใช้สำเนียงใช้ภาษาเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นชาวต่างชาติเราก็มาวิเคราะห์ได้ว่าเขามาเนี่ยเขาจะมาเที่ยวสมมุตินะห้างบ้านเราก็เล็กๆใช่ไหมคะจะมาแค่นั้นหรือถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปสอบถามไปสัมภาษณ์หรือไปดูข้อมูลเบื้องย้อนหลังของเขาเขาอาจจะมาในรูปของการรักษาตัวด้วยนะคะแล้วก็เคยมันมีข้อมูลจากโรงพยาบาลเนาะว่ามีผู้หญิงที่มาเข้ามาทำการคลอดลูกด้วยรับการผ่าตัดทางฝั่งของโรงพยาบาลในอุบลเนี่ยเยอะมากนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการรักษาเบื้องต้นเช่นกันนะคะเพราะว่าอาการของคนที่ผ่าตัดคลอดลูกเนี่ยก็บางครั้งก็น่าเป็นห่วงเช่นกันนะคะเมื่อกี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความงามของเราสู้ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ไหมประเทศในเอเชียสู้ได้เหมือนกันเพราะว่าเรามั่นใจว่าเรามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะแล้วก็เรื่องของราคาเป็นไงคะเป็นที่เป็นราคาที่สามารถแตะได้นะครูพยายามเลือกรูปภาพที่ดูไม่น่ากลัวจนเกินไปนะคะจริงๆพิจารณารูปภาพอยู่หลายภาพมากจะเอาภาพไหนที่มาสื่อดีก็เลยเอาภาพรวมๆมาก็แล้วกันเป็นภาพที่ทั้งคุณหมอแล้วก็คนที่เขาใช้บริการถือว่ามีความสุขนะคะในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวก็แบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะคือการท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะกิจกรรมที่นิยมที่จะส่งเสริมสุขภาพก็มีในเรื่องของการอาบน้ำแร่หรือว่าน้ำพุร้อนใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนมีการรับรองมีการยืนยันว่าคุณสามารถที่จะลงไปใช้ตรงนี้ได้แล้วก็รับรองในเรื่องของความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการควบคุมอุณหภูมิของน้ำใช่ไหมคะการนวดแผนไทยนะการนวดแผนไทยก็แบบราชสำนักแบบเฉลยศักดิ์นะคะการอบสมุนไพรวารีบำบัดกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลงไปผ่อนคลายหรือว่าบำบัด
ตัวเองนะคะในน้ำเนาะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะที่เขาต้องดูแลนะแล้วก็เรื่องของการบริการสุคนธบำบัดนะคะเรื่องของการใช้กลิ่นเข้ามาเพื่อกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนสะดวกในเรื่องของการใช้กลิ่นอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะแพ้กลิ่นของสารเคมีอย่างการบูนใช่ไหมคะอย่างครูคนหนึ่งที่แพ้นะคะถ้าสูดเยอะๆแล้วจะรู้สึกว่าจะแสบท้องทันทีเราก็จะเปลี่ยนไปหาเป็นตัวสมุนไพรธรรมชาติเองนะคะแล้วก็สูดกลิ่นเข้าไปทำให้รู้สึกสดชื่นนะในส่วนของการออกกำลังกายแล้วก็การเล่นกีฬาก็ช่วยได้นะคะการควบคุมน้ำหนักตัวนะการควบคุมน้ำหนักตัวในที่นี้ก็ตีความได้หลายอย่างทำกิจกรรมได้หลายอย่างในเรื่องของอาหารในเรื่องของการออกกำลังกายนานาชนิดนะคะแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรรวมการฝึกปฏิบัติสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยการนั่งสมาธินอกจากทำให้ภาวะความตึงเครียดไม่เกิดแล้วเนี่ยยังทำให้จิตใจสงบด้วยแล้วการขยับตัวน้อยเนี่ยเป็นการใช้พลังงานน้อยก็จะทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหิวเร็วนะคะบางคนเนี่ยเขาที่เขาเรียกว่าอิ่มบุญไปเลยก็มีใช่ไหมคะเรียกว่าบางหรือมันจะมีกฎข้อบังคับไปในตัวถ้าเกิดว่าเราเข้าคอร์สถึงขั้นที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีการช่วยลดน้ำหนักไปในตัวได้เช่นกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปตรงในคอร์สของการปฏิบัติธรรมก็จะมีกฎระเบียบแล้วก็มีเรื่องข้อเวลาข้อจำกัดในเรื่องของการตื่นนอนในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าทานได้กี่มื้อใช่ไหมคะในให้ทานในช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคนที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาเข้ามาแฝงอยู่ด้วยนะคะนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะในเรื่องของการใช้ยารักษาโรคจากสมุนไพรเป็นภาพตัวอย่างที่หามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดการใช้การอบสมุนไพรนะคะการนุ่งกระโจมการอบด้วยกระโจมนะคะหรือว่าการใช้กลิ่นสมุนไพรกลิ่นจากธรรมชาตินะคะบำบัดแล้วก็วารีบำบัดนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของคุณแม่ที่ท้องอยู่แล้วก็ต้องการให้กล้ามเนื้อมันขยายตัวก่อนที่จะคลอดเป็นการเตรียมการก่อนคลอดหรือว่าหลังคลอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีกิจกรรมตรงนี้อยู่ก็มีผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณพยาบาลนะคะคุณมาคอยดูแลให้คำแนะนำนะคะต่อไปการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ได้นะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ medical health healing tourism และmedical tourism นะก็เป็นเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือการตรวจร่างกายนะคะบางครั้งเนี่ยคำว่าการตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะตรวจมาจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนในบ้านของเราในประเทศของเรามาแล้วล่ะเบื้องต้นแต่เราก็ยังสงสัยหรือว่าเอ๊ะมันยังไม่ชัดเจนต้องหาที่ที่เหมาะสมที่ที่เชี่ยวชาญมากกว่านี้ที่เขามีความเชี่ยวชาญมีชื่อเสียงในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตัดสินใจว่าจะมาตรวจมาขอรับการตรวจร่างกายในบางโรคในคนเนี่ยตรวจครั้งแรกไม่พบครั้งที่2ไม่พบครั้งที่3ไม่พบก็จะต้องทำการหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นการวางแผนในการพำนักการเดินทางก็ตามมาด้วยถูกไหมคะแล้วก็ในนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทำทันตกรรมหรือว่าทำรักษาสุขภาพฟันการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าการผ่าตัดเสริมความงามแล้วก็เรื่องของการแปลงเพศกว่าจะมาถึงขั้นตอนของการแปลงเพศได้ไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปฉันมีเงินเท่านี้นะฉันต้องการจะแปลงเพศคุณจะทำให้ฉันได้ไหมมันไม่ใช่มันมีกระบวนการอื่นเยอะแยะมากมายทางกฎหมายตามมาด้วยและโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางไปทำสัญญกรรมแปลงเพศที่ต่างประเทศก็มีความซับซ้อนมีความละเอียดมากขึ้นนะคะเราในฐานะที่เป็นนักสาขาท่องเที่ยวเนาะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากการเป็นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก่อนนะคะแล้วก็เมื่อมีประสบการณ์ก็ผลักดันตัวเองเข้าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในการท่องเที่ยวก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาความรู้ในเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกันนะคะครูก็พยายามหารูปภาพที่สบายตาที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถามว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายที่มันเป็นเกี่ยวกับโรคหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถามว่าน่ามองไหม
ก็ไม่เท่าไหร่ไม่น่ามองเลยถูกไหมคะมันเป็นอะไรที่หดหู่ใจเพราะฉะนั้นพยายามหารูปภาพประกอบให้มันดูสบายตาที่สุดนะคะแล้วก็ให้พิจารณารูปภาพนี้นะคะนักท่องเที่ยวมารับการรักษาถูกไหมคะอยู่ในช่วงของการบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องมีคนดูแลอาจจะเป็นมาจ้างคนของเราหรืออาจจะเป็นผู้ติดตามมาจากบ้านของเขาเองก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการวางแผนเรื่องของการพักอาศัยการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นจะสังเกตจะเห็นได้ว่าในโรงพยาบาลหลายๆแห่งนะคะเขาเริ่มมีการปรับปรุงพัฒนานอกจากจะให้บริการในเรื่องของการรักษาสุขภาพแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของที่พักด้วยเพื่อรองรับลูกค้าหรือว่าผู้ที่มารับการรักษาจากเขาอะนะคะให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะต่อไปนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่นนะการท่องเที่ยวอื่นมีอะไรบ้างการท่องเที่ยวเชิงสปาและสุขภาพเราก็ใช้คำว่าอะไรคะ spa and health tourism นะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามใช้คำว่า health and wellness tourism นะคะในความหมายของ wellness เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคุ้นชินมากขึ้นนะคะมันหมายถึงการดูแลสุขภาพที่ดีให้แข็งแรงสมบูรณ์จากที่ดีอยู่แล้วเป็นยังไงคะให้ดีขึ้นไปอีกให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรการอยู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนนานขึ้นถูกไหมบางคนยิ่งมองในตัวเองมองในเรื่องของครอบครัวความผูกพันเราก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีสุขภาพดีไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายไปไหนก็ได้ไปทานอะไรก็ได้ทานอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เที่ยวไปก็แบบมีความสุขมีความสบายใจนะคะไม่ได้ว่าไม่มีใครอยากไปแบบหอบโรคภัยไข้เจ็บติดตัวไปด้วยถูกไหมคะเสียเงินแล้วก็ยังเจ็บตัวอีกแล้วก็ยังมีภาวะเสี่ยงติดเชื้ออีกถูกไหมคะแล้วก็ยังมาเสี่ยงว่าหลังจากผ่าตัดแล้วจะหายไหมใช่ไหมคะจะต้องมามีการปรับแก้ไขอะไรหรือเปล่าหลายๆอย่างทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูคำในใบงานที่4นะคะเมื่อเราศึกษาความรู้ในบทที่4เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้สู่แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันศึกษาแล้วก็อภิปรายตามรายละเอียดในหน่วยการเรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยศึกษาบริบทแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำไปสู่ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะลองมาดูรูปภาพนะคะที่ครูทำไว้นะสร้างเอาไว้เนี่ยบริตรงกลางสีม่วงเนี่ยนะคะกลมๆสีม่วงเนี่ยครูจะพิมพ์ข้อความไว้ว่าอะไรคะบริบทชุมชนตนเองนั่นหมายความว่ามันเป็นข้อมูลเดิมตั้งแต่บทที่1ที่พวกเราได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าชุมชนเหล่านั้นเป็นอะไรมีที่ตั้งอะไรมีทรัพยากรอะไรและมีสิ่งดึงดูดใจอะไรบ้างแล้วก็ในหลักขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเราก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วถูกไหมคะเราก็มาโยงมาที่บทที่4ครั้งหนึ่งว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะจะเข้ากับการส่งเสริมเพื่อรักษาสุขภาพได้ไหมมีอะไรที่เป็นกิจกรรมดึงดูดในชุมชนของเราหรือจะเข้าสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้ไหมหรือว่าสามารถที่จะเป็นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคได้หรือไม่นะคะแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งวงกลมสีเขียวนะคะจะเข้าสู่การส่งเสริมการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยวได้หรือไม่นะคะในชุมชนของเรานะหรือจะเป็นแค่รับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาบำบัดรักษาสุขภาพเท่านั้นให้เราลองวิเคราะห์ค่ะกิจกรรมในชุมชนทำอะไรได้บ้างฝึกสมาธิได้ไหมอย่างของใครนะของเอ็มม่าของเอ็มม่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวห้วยม่วงใช่ไหมคะจะเป็นที่สำหรับออกกำลังกายอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปสู่ตรงไหนออกกำลังกายได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าแค่บำบัดนะ
ของเราน่าจะเป็นในเรื่องของอะไรนะอาหารใช่ไหมการทานอาหารมีอาหารสมุนไพรอาหารเพื่อ

0: เพื่อสุขภาพพวกอาหารคลีนเนี่ยผักปลอดสารอินทรีย์ของหนูเป็นที่ไหนนะคะ
1: เป็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการรักษาจิตใจ
0: ชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวของเราอ่ะคืออะไร
1: เป็นทุ่งนา
0: ทุ่งนาโอเคมันจะเข้าตรงไหนตรงส่งเสริมสุขภาพได้ไหมมีอะไรมั่งกิจกรรมที่ทำออกกำลังกายนี่เหมาะกับส่งเสริมสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วถูกไหมสามารถที่จะไปออกกำลังกายแล้วทำอะไรอย่างอื่นได้อีกลองพิจารณาดูมีที่พักไหมถ้าเกิดว่าเขาต้องการไปฟื้นฟูหมายถึงหลังการรักษาการผ่าตัดอย่างเงี้ยมีที่พักให้เขาหรือเปล่าถ้ามีก็ใส่ลงไปบ้านตาติดมีที่พักหรือเปล่านอกจากดอกไม้นะมีอะไรอีกมั้ง
1: มันจะเป็นคาเฟ่หรือไม่แบบเป็นศูนย์ธรรมชาติที่ไ
0: หนศูนย์ธรรมชาติเหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มแบบไหน
1: มีประเภท
0: ส่งเสริมสุขภาพที่ดีอยู่แล้วหรือว่ามาฟื้นฟูมาบำบัดได้
1: น่าจะได
0: ้แล้วมีที่พักให้เขาป่ะถ้าเขาไปค้างอ้าวถ้างั้นก็เขียนลงไปสามารถเป็นได้ทั้ง2แบบ3แบบก็ว่ากันไปของหนูล่ะคะของหนูแหล่งท่องเที่ยวที่ไหน
1: ท
0: ุ่
1: งดอกปอเท
0: ื
1: อง
0: ทุ่งดอกปอเทือง มีที่พักให้ไหมมีไหมร้านอาหารมีอะไรอีก
1: ม
0: ีแค่นี้ถ้างั้นเหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มแบบไหนเอ่ยส่งเสริมสุขภาพให้ดีหรือว่ามาฟื้นฟูมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าฟื้นฟูหมายถึงว่าคุณต้องมีที่พักให้เขามีใช่ไหมคะที่พักเพื่อเขาจะได้มารับอากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมของเราอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: วัด
0: เสนาวงใช่ไหมเป็นสถานที่สำหรับ
1: การปฏิบัติธรรม
0: การฝึกสมาธิปฏิบัติภาวนาแล้วในบริเวณแถวนั้นมีที่พักให้ไหมมีธุรกิจอาหารให้ไหม
1: มีร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
0: โอเค
1: ร้านอาหารและบริการ
0: ที่พักมีด้วยใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นก็ลองเขียนลงไปว่านอกจากที่มาเนี่ยจะมาเป็นแบบนักท่องเที่ยวสุขภาพดีแล้วเนี่ยถ้ามาฟื้นฟูได้เปล่าถ้ามาถ้าได้ก็เขียนลงไปเลยหลายๆมารักษาโรคได้ไหมในวัดมีหมอยาหมอโบราณมีไหมที่ใช้สมุนไพรใช้อะไรเนี่ยโอเคก็เขียนไปในเรื่องของมารักษาโรคโดยวิธีการใช้สมุนไพรอย่างเงี้ยหนูก็เขียนเข้าไปของตัวเล็กที่ไหนเอ่ยตัวเล็กที่ไหนจ๊ะแหล่งท่องเที่ยว
2: การบำบัดส่งเสริมสุขภาพ
0: การบำบัด
2: มันบอกว่าการบำบัดรักษาสุขภาพ
0: การบำบัดก็อย่างเช่นวารีบำบัดหรือว่าอะไรที่เป็นกลิ่นอะถ้าคนที่แพ้สารเคมีใช่ไหมอาจจะไปล้างไปบดไปดีท็อกซ์ออกอะไปกินพวกอาหารเหมือนเมื่อวานอ่ะปั่นน้ำสมุนไพรล้างพิษอ่ะแบบนั้นก็ได้หรือว่าพวกกล้ามเนื้อมีปัญหานวดรักษาอย่างเงี้ยนะเราก็สร้างเพิ่มขึ้นมาว่าเรามีเครื่องดื่มที่สำหรับขับล้างพิษนะเป็นน้ำปั่นผักก็ได้อีกได
2: ้
0: ก็เป็นสมุนไพรท้องถิ่นด้วยใช่ป่ะการดื่มอ่ะการรับประทานอาหารนั่นแหละตื่นตื่นออกซิเจนบอกช่วงเวลาด้วยได้ไหมบรรยายเข้าไปเพิ่มว่าต้องไปช่วงไหนแนะนำช่วงเวลาที่จะไปเช้าหรือว่าเย็น

ครูสังเกตเห็นเพื่อนหลายๆคนเริ่มเขียนเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานมากเพราะอะไรคะเพราะว่าเรามีข้อมูลเดิมอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วแค่เรามาจัดรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยให้มันเข้าไปกับใบงานของเรานั่นเองนะคะครูสังเกต

0: ห็นว่าเพื่อนเราหลายๆคนเริ่มที่จะเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก2คนมาพูดนำเสนอชุมชนของตัวเองนะคะให้เพื่อนฟังก่อนขอเลือกศิรินธรเชิญค่ะ
1: เรียนคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดในบริบทชุมชนของตัวเองนะคะ1 นะคะเพื่อรักษาสุขภาพนะคะก็คือการนวดเพื่อผ่อนคลายค่ะและการนวดนะคะจะทำให้ผ่อนคลายไปอีกในรูปแบบนึงนะคะและทำให้ตัวสบายตัวขึ้นค่ะ2 นะคะก็คือการฟื้นฟูสุขภาพนะคะมีควรมีอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะและมีผู้คนไม่มากจนเกินไปนะคะและมีสถานที่เหมาะแก่การบำบัดฟื้นฟูค่ะ3 นะคะเพื่อรักษาโรคค่ะเป็นการนวดเช่นกันครับเป็นการนวดที่เป็นการคลายเส้นและทำให้ร่างกายมีความผ่อนคลายมากขึ้นค่ะต่อมานะคะเป็นการส่งเสริมสุขภาพค่ะก็คือยกตัวอย่างมานะคะก็คือสวนสาธารณะศรีวนาลัยค่ะเป็นการออกกำลังกายในตอนเช้าและเย็นในของทุกๆวันค่ะมีเครื่องเล่นให้เล่นและมีการวิ่งได้ค่ะต่อมานะคะก็คือการบำบัดรักษาค่ะการบำบัดรักษานะคะก็ควรเป็นการทานอาหารและต้องมีไขมันน้อยนะคะหรือไม่ก็เป็นการทานอาหารคลีนค่ะและมีการออกกำลังกายเบาๆในทุกๆวันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวหนูคุยถามก่อนเดี๋ยวคุณขอถามเสริมให้เพื่อนนิดนึงนะคะหนูของชุมชนที่หนูเลือกมาคืออะไรคะ
1: ชุมชนบ้านหนองปลาปากค่ะ
0: บ้านหนองปลาปากทีนี้กิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยเพื่อนบอกว่าเป็นกิจกรรมในลักษณะของการรับประทานอาหารคลีนการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นในสวนสาธารณะใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการนวดนั่นคือเป็นกิจกรรมในชุมชนของเพื่อนที่เขาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ที่มาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่สุขภาพดีหรือว่ามาเพื่อกับทำการฟื้นฟูหรือมาเพื่อรักษาโรคนะคะสามารถรองรับได้แล้วก็ทำการทำกิจกรรมอย่างที่เพื่อนบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเรามาฟังคนที่2พูดต่อเลยนะคะเชิญค่ะ
2: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวจิรัสยาขอสุขวันนี้จะมานำเสนอบริบทชุมชนของบ้านพุทธมงคลนะคะการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายที่สวนสาธารณะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วค่ะ2นะคะเพื่อรักษาสุขภาพนะคะสามารถรักษาสุขภาพได้ด้วยการปั่นจักรยานชมหมู่บ้านนะคะสำหรับท่านที่สุขภาพดีอยู่แล้วค่ะต่อมานะคะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพค่ะสามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารสมุนไพรของทางชาวบ้านนะคะเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการทำให้สุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะเพื่อรักษาโรคค่ะการใช้ยาสมุนไพรโบราณมาช่วยบรรเทาอาการต่างๆค่ะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมาบำบัดรักษาโรคโดยตรงนะคะเช่นการรักษาโรคงูสวัสดิ์แล้วก็คางทูมค่ะต่อมานะคะการบำบัดสุขภาพค่ะจะทำการบำบัดด้วยการนวดแผนไทยโบราณทำให้สุขภาพแข็งแรงดียิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวครูขอถามเพิ่มนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ได้ยินเพื่อนบอกว่ามีการรักษางูสวัสดด้วยใช้วิธีไหนรักษาคะ
2: วิธีหมอภูมิปัญญาชาวบ้านค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ที่หมู่บ้านพุทธมนต์ของเราเนี่ยมีหมอที่เราเรียกว่าหมอปราดหรือว่าหมอเป่าใช่ไหม
2: ใช้
0: ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมาช่วยในการรักษาซึ่งโรคที่ช่วยรักษาให้กับคนที่ไปตรงนั้นเนี่ยก็คือโรค
2: งูสวัสดแล้วก็คางทูม
0: คนที่เคยเป็นงูสวัสดหรือว่าเมียเป็นคางทูมมาก่อนนะคะแล้วก็ได้ผล
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คือหายนั่นเองใช่ไหมคะก็เลยเป็นความเชื่อเนาะนี่คือข้อดีของชุมชนที่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเลือกที่จะไปท่องเที่ยวในชุมชนตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่ไปในลักษณะของการรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการทำอะไรนะปั่นจักรยาน
2: ปั่นจักรยานค่ะ
0: หรือถ้าเกิดว่า รักษาแล้วต้องการไปบำบัดฟื้นฟูเนี่ยไปทำอะไรได้บ้าง
2: ก็ไปรับประทาน
0: รับประทานอาหารสมุนไพร
2: โดยชาวบ
0: ้
2: าน
0: ที่ชาวบ้านเขาปลูกประกอบแล้วก็ปรุงเองด้วยตัวเองนะคะแล้วการที่3ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไปรักษาโรคในบางชนิดนะที่มันไม่ได้ว่าเป็นอะไรที่ร้ายแรงเกินไปถ้าไม่ต้องการที่จะรับการผ่าตัดก็สามารถจะไปหาคุณหมอที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนของเพื่อนได้นะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาสำคัญสำคัญของในบทที่4กันเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยชื่อเรื่องในบทนี้คืออะไรคะเรื่องของประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช่ไหมคะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งไว้ว่ามี3ประเภทหรือ3รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทแรกการท่องเที่ยวอะไรคะที่แบ่งตามลักษณะสุขภาพของนักท่องเที่ยวก็แบ่งได้เป็น3ระดับระดับแรกคือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะ2ล่ะคะระดับที่2
3: อ
0: ยู่ในระยะฟื้นฟูระดับที่3
3: มาเพ
0: ื่อรับการรักษาโรคนะคะต่อไปประเภทที่2ค่ะการแบ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามวัตถุประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวก็แบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันสองประเภทด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างคะประเภทแรก1
3: การท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพ
0: การท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพและ2
3: การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ
0: การท่องเที่ยวเชิงการบำบัดรักษาสุขภาพนะคะประเภทที่3ค่ะการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกับท่องเที่ยวอื่นถูกไหมคะมีกี่แบบคะ
3: 2แบบ
0: ใหญ่ๆจริงๆแล้วถามว่าสามารถที่จะดัดแปลงไปเป็นแบบอื่นๆได้อีกไหมก็ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยแจ้งความประสงค์มานะคะแต่แบบแรกที่ยกตัวอย่างเอาไว้เนี่ยค่ะ2แบบแรกที่ยกตัวอย่างไว้คือ1การท่องเที่ยวเชิงอะไรคะ
3: สปาและสุขภาพ
0: เชิงสปาและสุขภาพ2ค่ะ
3: การ
0: ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบวกด้วยความงามเที่ยวแล้วต้องสวยด้วยใช่ไหมคะสุขภาพดีด้วยถือว่ามาออกจากบ้านทีคุ้มเลยใช่ไหมคะก็สุดท้ายฝากเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มนิดนึงไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรอยู่ในบทบาทไหนก็แล้วแต่นะคะให้คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรกเรื่องของผลประโยชน์สิ่งที่ได้รับที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเรื่องของสุขภาพนั้นสำคัญที่สุดหาซื้อไม่ได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกเข้าไปอีกนะว่ามีที่ไหนอย่างไร
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบ

0: ัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอัดด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจ

ที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้น

0: ขายบ้านหมดทุกหลังยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
1: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
1: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารสำหรับในวันนี้นะครับเราจะเป็นการถนอมอาหารจากเนื้อปลานะครับซึ่งวันนี้เราจะนำมาทำเป็นปลานินหยองนะครับซึ่งนะครับปลานินหยองนะครับเราได้เนื้อปลานะครับจากที่เราได้ชำแหละเนื้อปลานะครับแยกชิ้นส่วนมาแล้วนะครับเราก็จะนำในส่วนของเนื้อปลานะครับมาทำการแปรรูปนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือปลาหยองนะครับในส่วนประกอบนะครับและขั้นตอนการทำนะครับมีดังนี้นะครับเริ่มตั้งแต่นะครับส่วนผสมนะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อปลา

นะครับเนื้อปลานิลที่เราชำแหละมาแล้วนะครับในส่วนของเนื้อปลานะครับเราชำแหละมาแล้วนะครับเราจะชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ทำการล้างให้สะอาดนะครับชั่งน้ำหนักตามอัตราส่วนผสมนะครับในชามก็จะอยู่ที่น้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับส่วนผสมเครื่องปรุงรสนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับ50กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับ50กรัมนะครับเกลือ5กรัมนะครับนะครับแล้วก็เครื่องเทศนะครับคือพริกไทยป่นนะครับ4กรัมนะครับและซีอิ๊วดำนะครับเพื่อตกแต่งสีนะครับให้มีสีเหลืองสวยนะครับซีอิ๊วดำเราใช้ที่4กรัมครับนะครับสำหรับขั้นตอนในการทำปลาหยองนะครับเราจะนำเนื้อปลานะครับไปนึ่งให้สุกนะครับการนึ่งเนื้อปลานะครับก็ใช้ไฟปานกลางนะครับโดยที่เราตั้งเตาไว้ก่อนนะครับจะต้องตั้งเตานะครับให้มีไอความร้อนก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่เนื้อปลาลงไปนะครับตอนนี้นะครับหม้อของเรานะครับอุ่นไว้แล้วนะครับน้ำร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนึ่งนะครับ

นะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ถุงมือจิบด้วยนะครับนะครับนำเนื้อปลานะครับมาเรียงนะครับในซึ้งนึ่งนะครับก็เรียงลงไปทีละชิ้นนะครับ

นะครับในการนึ่งเนื้อปลานะครับถ้าหากว่าน้ำยังไม่ร้อนนะครับเรานำเนื้อปลานะครับไปนึ่งพร้อมกับขั้นตอนของการต้มน้ำพร้อมกันเลยนะครับเนื้อปลาของเรานะครับอาจจะมีกลิ่นคาวได้นะครับเนื่องจากว่าน้ำยังไม่ร้อนนะครับก็ทำการปิดฝาเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำมานึ่งให้สุกปรับไฟให้ร้อนนะครับไฟปานกลางนะครับครับเราก็จะนึ่งเนื้อปลาให้สุกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15ถึง20นาทีนะครับเนื้อปลาของเราก็จะสุกเสมอทุกชิ้นเลยครับหลังจากที่เราใช้เวลานะครับในการนึ่งเนื้อปลาให้สุกนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าเนื้อปลาของเรานะครับสุกดีหรือยังนะครับนะครับกำลังร้อนนะครับเนื้อปลานะครับที่สุกแล้วนะครับเราก็จะสังเกตดูสีนะครับของเนื้อปลานะครับว่าเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับก็นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้ช้อนนะครับในการนะครับช้อนลงไปตักดูนะครับถ้าหากว่าเนื้อปลายุ่ยแล้วนะครับก็นะครับแปลว่าเนื้อปลาของเรานะครับสุกดีนะครับก็ใช้ช้อนนะครับตักดูนะครับโอเคนะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็เริ่มสุกดีแล้วนะครับก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับไม่เกิน2นาทีนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้แน่นอนนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เรา

เตรียมน้ำนะครับเตรียมหม้อนะครับแล้วก็เปิดไฟไว้นะครับสำหรับในการนึ่งถ้าเราเปิดไฟตั้งไฟไว้ก่อนนะครับมีไอความร้อนนะครับเวลาเราเอาเนื้อปลาไปนึ่งในขณะที่น้ำร้อนอยู่นะครับก็จะช่วยให้เนื้อปลาของเรา

เรียนนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับที่จะเอาไปใช้เทคนิควิธีการนะครับในการนึ่งปลาให้สุกดีนะครับแล้วก็นะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับหลังจากที่นะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็สุกดีแล้วนะครับเราจะยกนะครับซึ้งนึ่งนะครับลงมาแล้วก็เราจะเอาเนื้อปลานะครับออกมาพักไว้ให้เย็นพออุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปครับปิดเตาก่อนนะครับนะครับเราจะได้เนื้อปลานะครับที่เหลืองสวยนะครับหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะตักออกมาใส่ในภาชนะนะครับพักทิ้งไว้ให้พออุ่นหน่อยนะครับแล้วเราก็จะมาทำการยีนะครับให้ฟูนะครับ

นะครับเนื้อปลานะครับที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือทำจากปลานิลนะครับที่เราได้จากการแล่แยกชิ้นส่วนของเนื้อปลานะครับขนาดของเนื้อปลานะครับจะชิ้นเล็กชิ้นนะครับขึ้นอยู่กับเราชำแหละเนื้อปลาออกมานะครับว่าเราใช้ปลาขนาดไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะครับก็ตามขนาดของตัวปลานะครับที่เราชำแหละแยกชิ้นส่วนออกมานะครับ

นะครับเราก็จะได้เนื้อปลานะครับที่พร้อมที่จะยีนะครับแล้วก็นะครับอาจจะใช้ช้อนนะครับหรือว่าใช้มือเรานะครับขยำนะครับให้เนื้อปลาแตกแล้วก็ร่วนฟูนะครับทุกชิ้นเลยนะครับถ้าหากว่ามีเนื้ มีก้างนะครับติดมาพร้อมกับเนื้อปลาก็ต้องคัดแยกออกนะครับนะครับในการทำปลาหยองนะครับนอกจากเราจะใช้เนื้อปลานิลแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะนำเนื้อปลาชนิดอื่นนะครับมาทำในลักษณะคล้ายๆขั้นตอนของการทำปลานิลหยองก็ได้นะครับอาจจะเลือกเนื้อปลาที่ก้างน้อยนะครับหรือเป็นเนื้อปลาที่ติดมันน้อยนะครับก็หาได้ตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกนะครับปลาช่อนนะครับปลาทับทิมนะครับหรือเนื้อปลาอื่นๆนะครับเราก็สามารถมาทำเป็นปลาหยองแล้วก็นำมานึ่งให้สุกก็จะเป็นลักษณะเนื้อปลานะครับเหลืองสวยนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลานิลนะครับเนื้อปลาช่อนนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เลี้ยง อยู่ในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะครับและนะครับในการนำปลานิลนะครับมาทำเป็นปลาหยองนะครับปลานิลนะครับก็จะต้นทุนในการทำนะครับก็จะถูกกว่าเนื้อปลาชนิดอื่นๆแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับนั้นนะครับก็จะแนะนำนะครับถ้าหากว่านะครับในท้องถิ่นในชุมชนของเรานะครับมีปลาเยอะนะครับซึ่งไปขายตามท้องตลาดใน

ลักษณะของปลาสดที่จำหน่ายไม่หมดหรือว่าเนื้อปลานะครับไม่สดนะครับผู้บริโภคนะครับไม่ซื้อไปประกอบรับประทานเราก็นำปลานะครับมาแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วนำเนื้อปลานะครับมาทำเป็นปลาหยองก็จะได้อีก1ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็จะเป็นการถนอมอาหารนะครับเก็บไว้ได้นานอีก1วิธีนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยีนะครับให้ร่วนให้ฟูนะครับก่อนที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปครับนะครับใช้มือของเรานะครับยีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับนะครับในการทำปลาหยองนะครับคล้ายๆกับการทำหมูหยองนะครับก็เป็นวิธีการกรรมวิธีนะครับหลักการเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่เป็นตัวเนื้อสัตว์แค่นั้นเองนะครับเราก็นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมาทำให้เกิดมูลค่านะครับกับตัวปลานะครับสร้างรายได้นะครับให้กับที่เราจะไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับนะครับก็นะครับเราก็ขยำไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่านะครับเราจะใช้ช้อนนะครับบี้ลงไปนะครับก็ได้นะครับใช้มือก็ได้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการนะครับโขลกก็ได้นะครับใช้ครกโขลกให้ละเอียดก็ได้นะครับ

ในการนึ่งเนื้อปลานะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปรุงก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลาสดๆนะครับไม่มีส่วนผสมของเครื่องปรุงนะครับที่ผสมรวมกับเนื้อปลานะครับเนื้อปลาของเราก็จะมีรสชาติหวานนะครับตามธรรมชาติของเนื้อปลานะครับนะครับเราเริ่มที่จะได้เนื้อปลาที่ฟูแล้วนะครับนะครับก็ใช้มือของเรานะครับนวดขยำได้เลยนะครับ

นะครับในการนวดขยำเนื้อปลาให้ฟูนะครับในส่วนของเนื้อปลานิลนะครับค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับเนื่องจากเนื้อเยื่อของปลานิลนะครับเส้นใยของเนื้อปลานะครับไม่หยาบเหนียวนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อปลาชนิดอื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเส้นใยกล้ามเนื้อของเนื้อปลานะครับถ้าเราไม่ถนัดในการใช้มือนะครับในการขยำให้ล้วนฟูนะครับเราก็ใช้ช้อนนะครับกดช่วยนะครับหรือว่านะครับนำไปโขลกด้วยครกก็ได้นะครับโอเคนะครับเราจะได้เนื้อปลาที่นะครับพร้อมนะครับที่จะนำไปทำในขั้นตอนของในการทำปลาหยองนะครับขั้นตอนต่อไปครับครับนี่คือลักษณะของเนื้อปลานะครับที่พร้อมที่จะนำไปคั่วในกระทะนะครับเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนในการคั่ว

หย่องนะครับว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากที่เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับเริ่มจากที่เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับไปเคี่ยวให้ละลายก่อนนะครับในกระทะนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำเครื่องปรุงรสนะครับมาเคี่ยวนะครับในกระทะให้ละลายก่อนแล้วเราถึงจะนำเนื้อปลานะครับลงไปคั่วนะครับเริ่มจากนะครับเครื่องปรุงรสนะครับเราจะนำส่วนผสมนะครับที่เป็นของแห้งลงไปในกระทะก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับนะครับตามด้วยเกลือนะครับพริกไทยป่นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้ส่วนผสมของแห้งนะครับเข้ากันในกระทะนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ของเหลวนะครับเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวนะครับซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนะครับจะช่วยในการตกแต่งสีนะครับของปลาหย่องของเราให้ออกมาเป็นสีเหลืองสวยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการสีของปลาหย่องนะครับมีลักษณะเป็นสีเข้มนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนปริมาณของซีอิ๊วดำได้นะครับและสุดท้ายนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเทลงไปเลยนะครับโอเคนะครับครับในส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับน้ำตาลทรายเกลือนะครับพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับหากว่านักเรียนนะครับอยากจะเพิ่มหรือปรุงอัตราส่วนผสมนะครับเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับขึ้นอยู่กับตำรับนะครับหรือขึ้นอยู่ในกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำปลาหย่องของเรานะครับเนื่องจากว่านะครับในการใช้เครื่องปรุงเหล่านี้นะครับก็จะไม่ได้เน้นเครื่องเทศพวกเครื่องพะโล้ให้มีกลิ่นหอมมากนักนะครับเนื่องจากว่านะครับเราจะนำเนื้อปลาหยองตรงนี้นะครับไปแปรรูปนะครับแล้วก็พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับซึ่งนะครับรสชาตินะครับอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสามารถที่จะรับประทานกับข้าวได้เลยนะครับเราจะนำปลาหยองนะครับไปต่อยอดนะครับแล้วก็ประกอบให้เป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องปรุงนะครับสำหรับในการทำปลาหยองนะครับเมื่อเรานำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมารวมอยู่ในกระทะแล้วนะครับเราจะคนนะครับแล้วก็เปิดไฟเคี่ยวให้น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่เนื้อปลาลงไปในกระทะนะครับเปิดไฟเบานะครับนะครับในการเคี่ยวส่วนผสมให้ละลายนะครับเราจะนะครับเราจะทำให้แค่ส่วนผสมละลายเท่านั้นนะครับไม่ต้องเคี่ยวให้ข้นเหนียวจนเกินไปนะครับมันจะทำให้ส่วนผสมเครื่องปรุงของเรานะครับข้นเหนียวเกินไปนะครับแล้วก็จะมารวมกับส่วนผสมนะครับในเนื้อปลานะครับมันก็จะข้นหนืดมากไปนะครับส่วนผสมของเราก็จะไม่เข้าเนื้อนะครับอย่างทั่วถึงนะครับนะครับในการใช้กระทะนะครับในการทำปลาหย่องนะครับที่นักเรียนเห็นปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือภาชนะกระทะนะครับที่ทำมาจากทองเหลืองนะครับหรือที่เราเรียกว่ากระทะทองเหลืองนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำปลาหย่องนะครับเราสามารถที่

จะใช้อุปกรณ์นะครับนอกจากกระทะทองเหลืองใบนี้นะครับเราอาจจะใช้กระทะเหล็กนะครับในครัวบ้านเรานะครับเป็นภาชนะเหล็กก็ได้นะครับอาจจะมีลักษณะเป็นก้นลึกนะครับเป็นหม้อก็สามารถทำได้นะครับแต่เป็นที่นิยมก็คือมีกระทะเหล็กนะครับแล้วก็กระทะทองเหลืองนะครับสาเหตุที่ครูนะครับได้เลือกนำกระทะทองเหลืองเข้ามาใช้เนื่องจากว่ากระทะทองเหลืองนะครับจะช่วยในการกระจายความร้อนนะครับได้ดีกว่ากระทะเหล็กตามบ้านเรานะครับและที่สำคัญกระทะทองเหลืองนะครับก็นะครับนอกจากจะกระจายความร้อนได้ทั่วถึงแล้วนะครับยังทำให้นะครับวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการสัมผัสกับกระทะนะครับไม่แห้งไม่ติดกระทะนะครับก็จะทำความสะอาดได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้สีผลิตภัณฑ์สวยงามนะครับแต่นะครับข้อเสียของกระทะทองเหลืองนะครับสำหรับต้นทุนนะครับพูดในเรื่องของต้นทุนการซื้อนะครับก็จะราคาแพงมากกว่ากระทะเหล็กตามบ้านเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับตามความต้องการและความเหมาะสมของเรานั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะทำได้ทุกกระทะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทะเหล็กกระทะทองเหลืองนะครับตอนนี้นะครับส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงนะครับก็ละลายในกระทะแล้วนะครับก็ปิดไฟไว้ก่อนนะครับนี้เราจะเติมเนื้อปลาลงไปนะครับนะครับเราจะใส่เนื้อปลาลงไปทั้งหมดเลยนะครับ

นะครับก็เก็บเนื้อปลานะครับให้ได้เยอะๆนะครับนี่โอเคนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการคั่วนะครับเนื้อปลาให้เข้ากับเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ใช้ไฟเบานะครับในการคั่วนะครับก็จะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ระดับไฟของเรานะครับจะต้องเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็คั่วนานนะครับอย่างน้อย40นาทีนะครับหรือสังเกตดูจากเนื้อปลาของเรานะครับเหลืองฟูนะครับแล้วก็มีสีเหลืองน้ำตาลนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของการทำปลาหยองเดี๋ยวเรามาดูในกระทะกันต่อนะครับนำส่วนผสมนะครับนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันกับเนื้อปลานะครับ

นะครับก็เป็นลักษณะของการคั่วนะครับเป็นการคั่วนะครับนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไฟเบานะครับตั้งไฟอ่อนนะครับโอเคนะครับนะครับหลักการในการทำปลาหยองนะครับในเรื่องของการวิธีนะครับหลักในการทำปลาหยองนะครับในเรื่องวิธีการของการแปรรูปอาหารนะครับเราจะใช้กรรมวิธีการใช้ความร้อนนะครับเพื่อละเหยน้ำออกนะครับจากเนื้อปลาความชื้นต่างๆนะครับก็จะทำให้เนื้อปลานะครับร่วนฟูนะครับก็เป็นหลักการละเหยน้ำออกนะครับนะครับเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อปลาของเรานะครับจะร่วนฟูนะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับนักเรียนในขั้นตอนตรงนี้ต้องใจเย็นพอสมควรนะครับในการคั่วนะครับในการใช้ไม้พายในการคั่วนะครับเราก็จะคนนะครับให้เนื้อปลานะครับกระจายให้ทั่วกระทะนะครับเพื่อเป็นการกระจายความร้อนนะครับและให้ความร้อนได้ทั่วถึงทุกชิ้นของเนื้อปลานะครับก็จะทำให้การคั่วของเรานะครับเป็นปลาหยองได้เร็วมากขึ้นนะครับครับนะครับสำหรับเนื้อปลาของเราที่เราคั่วแล้วนะครับก็จะมีลักษณะร่วนฟูหยองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลาในการคั่วนะครับปลาให้หยองนะครับต้องนักเรียนนะครับที่ทำนะครับจะต้องมีความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ไฟอ่อนนะครับในการคั่วปลาให้หยองนะครับตรงนี้ก็ผ่านมา30นาทีนะครับจะได้เนื้อปลานะครับที่ร่วนฟูขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเราใช้ไฟแรงนะครับเราทำแล้วเราใจร้อนเร่งไฟให้แรงนะครับก็อาจจะทำให้ปลาของเรานะครับไม่หยองไม่ฟูมากนะครับแล้วก็จะทำให้กระทะด้วยนะครับตรงนี้นักเรียนนะครับต้องใช้ไฟอ่อนนะครับไฟเบานะครับเดี๋ยวเราคั่วไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหยองขึ้นมานิดนึงนะครับลักษณะเส้นหยองขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็ต้องคั่วคนต่อไปนะครับนะครับสำหรับในการทำปลาหยองนะครับหลักการนะครับง่ายๆนะครับก็คือการละเหยน้ำออกจากเนื้อปลาโดยใช้ความร้อนนะครับละเหยน้ำกลายเป็นไอนะครับจนเหลือแต่เส้นใยของเนื้อปลานะครับมีความชื้นลดลงนะครับก็จะทำให้เนื้อปลาของเราฟูนะครับที่เราเรียกว่าปลาหยองนั่นเองนะครับส่วนผสมนะครับที่ใช้ในการทำปลาหยองนะครับก็ขึ้นอยู่กับตำรับนะครับของแต่ละคนนะครับโดยสูตรตรงนี้นะครับจะมีส่วนผสมในการทำปลาหยองนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับซึ่งนะครับส่วนผสมของเรานะครับจะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องเทศนะครับนะครับส่วนผสมที่เราใช้นะครับนักเรียนครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับมีเกลือป่นนะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับมีซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับส่วนผสม5อย่างด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนครับนะครับเราก็นะครับคนให้ทั่วด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับได้สัมผัสกับตัวชิ้นเนื้อปลานะครับจะทำให้เนื้อปลาของเรานะครับร่วน
นะครับแล้วก็ฟูได้ดีนะครับครับหลังจากที่เราคั่วนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ปลานะครับเป็นปลาหยองแล้วนะครับผ่านเวลามานะครับก็ประมาณ50นาทีนะครับตอนนี้นะครับปลาหยองของเรานะครับเริ่มฟูขึ้นมาดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วต่อไปอีกสัก5นาทีนะครับเพื่อให้ได้เนื้อปลาที่ฟูแล้วก็ลักษณะเป็นปลาหยองนะครับได้สวยงามนะครับสีของปลาหยองนะครับก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับน้ำตาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าเราต้องการปลาหยองนะครับที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาล

ข้มนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มซีอิ๊วดำนะครับเติมเพื่อปรับสีให้เข้มมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ในส่วนของครูนะครับใช้ซีอิ๊วดำปริมาณ4กรัมนะครับก็ทำให้สีของปลาหยองหน้ารับประทานนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟูขึ้นมาดีแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้าสนใจที่จะทำปลาหยองนะครับถ้าหากว่าในวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับอยู่ตามบ้านเรานะครับปลานะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาหยองได้นะครับทดแทนปลานิลก็ได้หรือในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมีปลานิลอยู่แล้วนะครับที่เราเพาะเลี้ยงนะครับถ้าหากว่ามีปริมาณเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะคิดนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นวันนี้ครับเอามาทำเป็นปลาหยองก็ได้นะครับหรือแม้แต่นะครับปลาทะเลนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาหยองก็ได้นะครับจะเป็นปลาทูนะครับจะเป็นปลาสบะซึ่งปลาสบะให้เนื้อเยอะอยู่แล้วนะครับเอามาทำเป็นปลาหยองนะครับก็ได้ปริมาณเนื้อปลาที่ได้เยอะนะครับแล้วก็ฟูดีด้วยเช่นกันนะครับนะครับตอนนี้นะครับปลาหยองของเรานะครับฟูสวยมากเลยนะครับนะมีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับก็คือพริกไทยป่นนั่นเองนะครับกลิ่นหอมของซีอิ๊วนะครับกลิ่นหอมของซอสนะครับก็ได้ส่วนผสมที่ลงตัวนะครับนะครับในการคั่วปลาหยองนะครับนักเรียนจะต้องใช้ไม้พายนะครับขูดกระทะทุกครั้งนะครับที่เราทำการคนคั่วนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อปลานะครับแห้งติดกับกระทะนะครับเราจะต้องขูดด้วยนะครับนะครับที่สำคัญนะครับต้องปรับไฟให้เป็นไฟอ่อนนะครับไฟเบานะครับในการทำปลาหยองนะครับต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ระยะเวลาในการใช้ความร้อนนะครับระเหยน้ำกลายเป็นไอนะครับก็จะเหลือความชื้นน้อยนะครับลักษณะเนื้อปลาก็จะเห็นเป็นปลาหยองนะครับ

นะครับตอนนี้นะครับเราได้ปลาหยองนะครับที่ขึ้นฟูได้อย่างสวยงามนะครับก็เป็นปลาหยองแล้วนะครับก็ทำการปิดเตานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราคนนะครับแล้วก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นนะครับเมื่อนักเรียนครับข้อแนะนำนะครับในการทำปลาหยองเมื่อนะครับปลาของเราขึ้นฟูดีแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้พายของเรานะครับคนคั่วนะครับให้บ่อยนักมากนักนะครับไม่ต้องคนนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้เนื้อปลาที่ฟูแล้วนะครับเนื้อปลาของเราถ้ามีความกรอบนะครับก็จะเป็นปลาป่นนะครับก็จะไม่ฟูเป็นปลาหยองที่สวยงามนะครับอันนั้นเราก็จะไม่คนแล้วนะครับเราก็จะตักออกจากกระทะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับ

นะครับนักเรียนต้องดูก้างปลาด้วยนะครับถ้าหากว่ามีก้างปลาติดมากับปลาหยองนะครับเราก็เก็บออกได้เลยนะครับ

คนะครับนะครับเราก็จะได้ปลาหยองนะครับที่ทำมาจากปลานิลนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะครับแนะนำนะครับในการทำปลาหยองนะครับสามารถที่จะนำปลาชนิดอย่างอื่นนะครับเข้ามาทำทดแทนจากปลานิลนะครับก็ได้นะครับหรือถ้าที่บ้านนักเรียนนะครับเลี้ยงปลานิลเยอะอยู่แล้วนะครับอยากจะสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมนะครับเราก็นำเนื้อปลานะครับที่ได้จากการชำแหละการแล่นะครับแยกชิ้นส่วนออกมาได้เฉพาะเนื้อปลานะครับเราเอามาทำเป็นปลาหยองครับรับรองว่านะครับปลาหยองที่ได้นะครับจะสามารถทดแทนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับบริโภคเนื้อปลาเป็นหลักทดแทนเนื้อสัตว์ทดแทนจากเนื้อหมูนะครับทดแทนจากเนื้อไก่ที่มาทำเป็นลักษณะหมูหยองไก่หยองนะครับวันนี้นะครับเราเอาเนื้อปลามาทำเป็นปลาหยองนะครับในส่วนนะครับเมื่อเราทำเป็นปลาหยองเสร็จแล้วนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเราจะนำปลาหยองนะครับมาปรุงเป็นน้ำพริกนรกปลาหยองส่วนกรรมวิธีและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับนักเรียนติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าคาระเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับ
1: ใช่
3: แล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช
1: ่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จริงๆมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็โศกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้จริง
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ด้านแบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: ครับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิรับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้ การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่น

ในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเครื่องมือทางกายภาพซึ่งมีชื่อว่าเครื่องมือการให้การรักษานะครับด้วยคลื่นสั้นนะครับนะภาษาอังกฤษก็คือ short wave diathermy นะครับเครื่องมือประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดอาการปวดอาการเจ็บนะครับซึ่งจะรักษากับผิวหนังนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับนะที่เราคุยกันมาแรกๆนะเครื่องแรกๆจะเล็กๆนะฮะเป็นจุดๆเป็นบริเวณแคบๆนะครับแต่ว่าตัวช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะเป็นตัวที่สามารถที่จะให้การบำบัดนะครับด้วยคลื่นสั้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับนะเช่นหลังเช่นเอวนะครับเช่นตะโพกนะครับที่มีความหนาหรือว่าเนื้อเยื่อใหญ่ๆนะครับปกติแล้วไอ้ช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับที่เราอาจจะเคยได้มีความรู้มานะครับว่ามันเป็นคลื่นแบบไหนนะครับนะความถี่ที่ใช้ในเครื่องช็อตเวฟตัวนี้จะมีอยู่หลายๆความถี่นะครับเช่น 13.56 เมกะเฮิรตซ์ 27.12 แล้วก็40นะครับแต่ว่าที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือที่เราใช้กันอยู่คือ 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งความถี่ขนาดนี้จะเป็นความถี่ค่อนข้างที่มีความยาวขึ้นค่อนข้างสั้นนะครับมีผลการรบกวนนะครับของอุปกรณ์พวกสื่อสารต่างๆนะครับน้อยเพราะว่าความถี่จะอยู่ห่างนะครับสำหรับเครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะให้การรักษาที่มีลักษณะค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็รุนแรงกว่าเครื่องที่เรามานะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ถ้าบอกเป็นวัตต์แล้วเป็นระดับหลักร้อยวัตต์นะไอ้เครื่องที่ผ่านมาเล็กๆนะครับก็3วัตต์5วัตต์นะครับแต่ว่านี้เป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับรูปร่างหน้าตานะครับก็เป็นจะเป็นรูปแบบในภาพนะครับนะก็จะมีประกอบไปด้วยมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็มีแพดเดิลนะฮะเขาวางต่ำนะอยู่ข้างล่างมองตัวนี้นะครับนะแพดเดิลตัวนี้ก็จะมีเป็นอิเล็กโทรดนะอิเล็กโทรดอยู่2ตัวนะครับนะที่จะส่งคลื่นนะครับจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการครบวงจรแล้วก็มีการไหลของคลื่นออกไปนะครับนี่เรามาดูกันว่าไอ้คลื่นช็อตเวฟนะครับที่ใช้ในเครื่องไดเทอร์มี่นะครับจะมีกี่แบบนะครับนะโดยทั่วไปแล้วที่นิยมใช้อยู่นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับอันแรกเป็นแบบอินดักทีฟแอปพลิเคเตอร์นะครับซึ่งใช้อินดักทีฟคอยนะครับผลของการส่งคลื่นตัวนี้จะมีลักษณะเป็นแบบสนามแม่เหล็กนะ

สามเหล็กที่พุ่งออกมาจากตัวอิเล็กโตรดนะครับนะแบบที่2เป็นแบบคาปาซิทีฟนะครับแอปพลิเคเตอร์นะครับจะเป็นการเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะครับนะอันนี้จะเป็นตัวเหนี่ยวนำที่อิเล็กโตรดทำจากหรือว่าออกแบบมาด้วยจากไอตัวคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งมีใหญ่นะครับนะแล้วก็สองแบบนี้ต่างกันก็คือถ้าเป็นแบบสนามแม่เหล็กนะครับจะใช้กับพวกที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนที่เป็นคาปาซิตีฟนะครับจะใช้กับในเรื่องของไขมันแล้วก็เส้นเอ็นข้อต่อและกระดูกนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีผลในเรื่องของความร้อนนะครับกับเนื้อเยื่อที่ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะคือเนื้อเยื่อที่แห้งนะครับก็ได้แก่กล้ามเนื้อส่วนคาปาซิตีฟนั้นนะครับจะมีผลกับในเรื่องของเนื้อเยื่อที่มีส่วนผสมที่มีส่วนของข้างเยอะนะครับเช่นไขมันเส้นเอ็นข้อต่อและกระดูกพวกนี้จะมีน้ำหล่อตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คลื่นเข้าไปนะครับเมื่อโดนกับพวกของเหลวที่เป็นน้ำนะครับของเหลวจะทำปฏิกิริยาจะทำให้เกิดความร้อนนะครับนะแล้วก็ช่วยบำบัดนะครับกล้ามเนื้อนะครับที่มีอาการเจ็บปวดหรือว่ามีการฉีกขาดนะครับให้มันมีสภาพดีขึ้นนะครับส่วนที่จะบำบัดนะครับนะส่วนที่จะบำบัดเครื่องพวกนี้นะครับจะใช้บริเวณที่มีขนาดใหญ่เช่นหลังอย่างที่บอกนะครับนะแล้วก็ผู้ป่วยที่เปลี่ยนข้อเทียมที่ใช้บนซีเมนต์นะครับหรือว่าเมทรอยนะครับแล้วก็เมดิคอลเกรดนะครับหรือไฮเดซิตี้ซึ่งประกอบพวกนี้พวกอุปกรณ์ที่เป็นข้อขาเทียมนะฮะเขาจะทำจากพวกเป็นนันที่ไม่ใช่เป็นโลหะนะครับนะเครื่องพวกนี้จะมีผลในกรณีถ้าเป็นโลหะเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะอินดิวนะครับกับโลหะทำให้เกิดความร้อนสูงนะครับข้อห้ามที่ไม่ควรใช้นะครับก็คือบริเวณโลหะที่มีการฝังอยู่ตามแผ่นอยู่ภายในร่างกายนะครับเช่นพลิกเพลทคลิปหรือว่าหลังจากการผ่าตัดที่ใส่เพลทใส่คลิปอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือว่าไอตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีผลต่อโลหะนะครับนะทำให้เกิดอินดิววนเกิดอะดีเคเรนต์นะครับในโลหะทำให้เกิดกระแสไหลวนทำให้เกิดความร้อนเหมือนกับเราใช้ไอตัวที่เป็นคลื่นไมโครเวฟนะคล้ายๆกันถ้าไมโครเวฟเนี่ยไปผ่านพวกของเหลวในน้ำมันก็จะเกิดทำเกิดความร้อนนะครับผู้ป่วยที่ใส่ cardiac pacemaker stimulator นะครับเพราะอันนี้จะทำให้จังหวะในการเต้นของหัวใจผิดพลาดนะครับตัวที่เป็น cardiacpacemaker แล้วก็ stimulator ตัวนี้เป็นตัวที่ควบคุมนะผู้ป่วยในอาการที่เขาต้องบังคับหัวใจให้เต้นเป็นจังหวะนะครับนะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีอาการของการเต้นของหัวใจผิดไปนะครับเช่นช้านะครับไม่คงที่นะครับนะเราใส่ pacemaker นะครับเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้คุมนะครับการเต้นจะมีลักษณะเป็นเครื่องเล็กๆนะเหมือนเซาเบาอ่ะนะฮะติดอยู่ตรงใส่กระเป๋าเอวนะครับแล้วก็มีตัวเข้าไปแปะที่ตรงบริเวณหัวใจนะครับ2จุดนะครับแล้วก็เวลาใช้งานมันก็จะกระตุ้นหัวใจให้กระปุ๊บกระปุ๊บนะฮะเป็นจังหวะนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่จะเอามาทำช็อตเวฟไดเทเทอร์มีนั้นห้ามนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อในเรื่องของเครื่องที่ส่งผ่านแล้วหัวใจเต้นผิดไปเลยมีนะครับมีผลนะฮะแล้วสตรีนะครับที่มีประจำเดือนนะครับหรือมีครรภ์ตัวนี้ก็ห้ามใช้นะครับนะเพราะว่าสตรีที่มีครรภ์มีประจำเดือนเนี่ยข้างในมันจะเหมือนเป็นน้ำคร่ำน้ำเยอะพอน้ำเยอะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีความร้อนสูงนะครับเด็กที่ในเด็กบริเวณกระดูกที่มีการเจริญเติบโตคือเด็กเล็กนะครับเด็กอ่อนนะครับที่กระดูกยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็คนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับสายตานะครับก็ห้ามใช้นะครับระหว่างการใช้งานนะครับก็จะต้องมีการถอดเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับในที่นี้เน้นในเรื่องของพวกที่เป็นโลหะนะโลหะที่ติดอยู่เช่นเข็มกลัดก็ดีนะครับหรือว่าเข็มอะไรต่างๆที่เป็นโลหะนะครับติดพวกกระดุมที่เป็นโลหะก็ดีนะครับก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็เอาเครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มีนะครับเข้าไปให้การบำบัดนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ที่เป็นบริเวณสะโพกนะครับเวลาใช้งานนะครับมันจะ

ร้อนแรงมากนะในกล้ามเนื้อเพราะว่าเครื่องนี้กำลังมันสูงนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่เราเรียกว่าไมโครเวฟนะครับไดเทอร์เทอร์มี่นะครับตัวนี้ให้ผลในการรักษาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวไมโครเวฟไดเทอร์เทอร์มี่นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ให้พลังงานแม่เหล็กนะครับมีความถี่สูงนะครับสูงถึง2 กิกะเฮิรตซ์นะครับไอ้ตัวแรกนี่มีแค่เมกะเฮิรตซ์นะอันนี้เป็นกิกะเฮิรตซ์นะครับมันก็เหมือนกับคลื่นไมโครเวฟที่เหมือนกับเตาไฟฟ้าไอ้เตาไมโครเวฟที่ใช้ในบ้านเรานะนะครับมันจะมีความถี่สูงนะครับแล้วก็หลักการทำงานก็จะเหมือนกันนะครับก็มีตัวส่งคลื่นนะครับออกมาที่ตรงปากหอนนะแล้วเสร็จแล้วก็ไปยังกล้ามเนื้อที่เราจะรักษานะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมีระบบที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับความร้อนลึกก็น้อยนะครับปัจจุบันจะใช้นี่ก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่นะครับส่วนมากเขาจะใช้ในตัวที่เป็นสนามไฟฟ้ากับแมกเนติกที่เป็นชัดเวฟตามข้อ 2.1 และ 2.2 นะเป็นส่วนใหญ่นะครับและโดยเฉพาะแอร์ที่เป็นสนามไฟฟ้าจะใช้มากกว่าที่เป็นสนามแม่เหล็กนะครับเพราะว่ามันให้ผลได้ดีกว่านะครับหน้าตาของตัวไมโครเวฟไดเทอร์เทอร์มี่ก็เป็นอย่างนี้เนาะไอ้เจ้าหัวส่งที่อยู่บนด้านบนตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับหัวส่งในเตาไมโครเวฟนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับเอาสัญญาณที่มีความถี่สูงนะครับเข้าไปที่ตัวฮอนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะกระจายคลื่นอุลตราโซนิกคลื่นช็อตเวฟนะครับออกมานะครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับที่เขาใช้กันอยู่เขามีอะไรบ้างนะครับช็อตเวฟที่ใช้อยู่ช็อตเวฟที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาล นะเวลาเราไปโรงพยาบาลปั๊บเนี่ย เวลาที่เข้าเครื่องมาให้เรานะครับรายละเอียดของเครื่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะไปเจอว่าอันที่หนึ่งเครื่องช็อตเวฟที่ใช้เป็นเครื่องกำเนิดคลื่นสั้นนะครับแล้วก็ทำงานไม่ต้องพูดถึงมันทำงานแบบนี้อยู่แล้วความถี่อยู่ที่ 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้จะเป็นตัวทั่วไปเลยนะครับอันที่2สามารถปรับความถี่ในการใช้งานได้ตั้งแต่50ถึง150เฮิรตซ์นะครับคำว่าสามารถปรับเลือกความถี่นะใช้งานในช่วง50ถึง1500เฮิรตซ์นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราปล่อยขึ้นนะครับมันช็อตเวฟนะครับเข้าผู้ป่วยนะครับมันจะมีเหมือนกับเมื่อวานบอกว่าคลื่นพาช่วงหนึ่งนะครับคลื่นที่เป็นปรับไอ้เขาเรียกเป็นช่วงหรือว่าเป็นจังหวะอันนึงนะครับมี2 อย่างนะครับเพราะนั้น 4.2 หมายถึงจังหวะนะครับที่จะปล่อยคลื่นออกไปภายใน50ถึง 1,500 เฮิรตซ์นะครับก็จะมีความยาวคลื่นตัวนี้เข้าไปมอดนะครับหรือว่าเข้าไปแทรกอยู่อีกระบบหนึ่งนะครับเพราะเวลาออกไปมันก็จะเป็นช่วงๆนะครับนะการปล่อย2ได้แบบ2รูปคลื่นแบบต่อเนื่องแล้วแบบเป็นช่วงนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือแบบ continuous หรือแบบ pulse นะครับนะถ้าเราไปเจอเราก็จะได้ยินคำว่า2คำนี้นะครับนะโดยแบบต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้พลังงานได้ถึง200วัตต์เยอะมากนะเห็นไหมเยอะมากนะครับนะแต่ที่แบบเป็นช่วงนะครับให้พลังงานได้10กับ400นะครับทำไมมันถึงเป็น400ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเป็น pulse มันไม่ได้ออกต่อเนื่องความร้อนมันจะไม่เยอะอย่างเร็วนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เป็นเพามันก็เป็นลูกเพานะฮะเป็นเพาออกไปนะครับเพราะนั้นกำลังวัตต์ที่พีคเพามันก็จะได้สูงนะครับเพราะว่าอัตราความร้อนที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อนะครับมันก็ไม่ร้อนมากเกินไปนั้นเขาก็เลยทำให้มันมีวัตต์ออกมาสูงนะครับอันที่5นะครับสามารถต่อกับอินดักทีฟได้2ช่องอินดักทีฟก็หมายถึงว่าการส่งผ่านนี้เราใช้เป็นแบบแมกเนติกนะฮะคือสนามแม่เหล็กนะครับเราก็จะใช้อินดักทีฟนะฮะแล้วก็อันนี้เขาก็มี2ช่องนะครับสามารถปรับแขนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันทั่วๆไปอยู่แล้วแขนมันก็สามารถที่จะพลิกไปโยกไปโยกมาได้มีการควบคุมด้วยการกดปุ่มแบบสัมผัสอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเครื่องที่เขาต้องการมีปุ่มปรับกำลังคลื่นนะครับไฟฟ้าที่ทำการรักษาได้ไม่น้อยกว่า4ระดับและมีการแจ้งเตือนนะครับนะก็อันนี้การปรับคลื่นไฟฟ้า4ระดับนะครับก็อาจจะมากกว่านี้นะไม่ใช่4เป๊ะบางทีเขาอาจจะมี10ระดับเพราะว่ามีเป็นเซเลกเตอร์เร่ง1 2 3นะกำลังที่จะออกไปนะครับในการให้การบำบัดนะครับมีเสียงเตือนมีสัญญาณเสียงเตือนนะครับเตือนอะไรอันที่1เตือนในเรื่องของหมดเวลานะครับพอหมดเวลาปุ๊บก็มีสัญญาณเตือนอันที่2เตือนเมื่อ power ที่จ่ายให้กับผู้ป่วยนะครับ
ได้วัดตามที่เราตั้งนะครับเพราะปกติพวกนี้เวลาที่มันใช้งานนะพอเริ่มสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยยังไม่เกิดความร้อนนะครับนะแล้ววัดมันจะค่อยๆขึ้นนะครับพอวัดขึ้นตามที่เราตั้งปั๊บมันก็จะมีไฟขึ้นที่ตรงเครื่องบนเครื่องนะเสร็จแล้วระดับเวลาที่เราตั้งไว้มันก็จะเริ่มเดินนะครับนะมันก็จะมีปี๊ดหนึ่งนะครับพอเสร็จหมดเวลามันก็จะดับนะครับนะอันนี้ไม่เป็นไรผลิตภัณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยก็คือมาตรฐาน

นะแล้วเราจะเห็นอีกอันนึงก็คือรูปคนนะเป็นเครื่องลักษณะที่ใช้ ระดับ BF นะครับใน type BF type BF ก็คือใช้ที่กับคนแล้วก็เป็น floating cloud นะครับนะตัวอุปกรณ์ประกอบมันก็จะมียูนิตก็คือตัวเครื่องแล้วก็ holding arm ก็คือแขนที่รับนะครับcapacity application ขนาด130 มม. อันนี้เป็นตัวอิเล็กโทรดนะที่ส่งคลื่นมีขนาดไดมิเตอร์เป็นแบบวงกลมนะครับแล้วก็ AC power นะฮะอันนี้รูปร่างนะครับเครื่องตะกี้ที่บอกว่ามันมีปุ่มปรับนะครับอันนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวดูอันชัดๆหน่อยอันนี้เป็นตัวอิเล็กโทรดนะครับสำหรับปล่อยคลื่นออกมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการวางอิเล็กโทรดนะครับระวางสองฝั่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่จะให้การบำบัดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเวลาที่ส่งคลื่นปั๊บมันก็จะมีสนามแม่เหล็กนะครับที่จะวิ่งไปเนื้อเยื่อนะครับเวลาที่มันผ่านเนื้อเยื่อปั๊บมันจะเกิดการบิดตัวนะครับของสนามแม่เหล็กภายในนะครับมันช่วยปรับโมเลกุลของเนื้อเยื่อนะครับให้มีการเรียงที่ถูกต้องนะครับนะอันนี้เป็นการใช้โดยผ่านตรงบริเวณตะโพกนะครับก็เวลาที่ส่งคลื่นมาปั๊บนะครับมันก็จะมีคลื่นเข้ามาทำให้มีการรักษานะครับกล้ามเนื้อภายในส่วนที่รักษานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ตรงบริเวณหน้าอกของเรานะครับมีการปวดเคล็ดขัดยอกหรือว่าตรงด้านหลังนะสะบักด้านหลังนะที่มีอาการปวดนะครับเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้ประกบนะต้องใช้2อันประกบแล้วก็ต้องอยู่ในแนวเดียวกันด้วยเพราะว่าคลื่นสนามไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะครับนะถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เป็นซากสนามไฟฟ้าจะเป็นตัวกลมๆแบนๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสนามแบบมันก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะมันจะหนากว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราไปเจอในโรงพยาบาลจะใช้เป็นแบบเรียกตรวจเป็นแบบคาปาซิเตอร์นะครับเป็นตัวคาปาซิเตอร์ที่ใช้นะครับจานกลมๆมันก็มีอีกแบบนะที่เป็นแบบเนี้ยเป็นฝาคล้ายๆฝาพับนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกตรวจสองอันเช่นเดียวกันแต่ว่าใช้มันเดียวแล้วก็มันจะมีเหมือนตรงนี้มันสะดวกในการใช้งานนะครับไม่ต้องไปปรับ อย่างละข้างนะอันนี้อันเดียวปั๊บไปประกบด้านหลังนะครับนะแล้วก็สองส่วนที่จะปวดนั้นทางเดินของสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กมันก็จะวนจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับนะอันนี้ใช้กับในเรื่องของรักษาตรงผิวตื้นหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราประกบสองข้างอย่างตะกี้เนี่ยลึกคือทั้งหน้าทั้งกล้ามเนื้อเลยนะตั้งแต่อีกด้านไปอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าแบบนี้ก็บริเวณที่ส่วนที่จะปวดก็คือบริเวณที่ครอบไว้นะครับอันนี้ก็จะไม่ลึกเท่าไหร่ในกรณีที่เราใช้กับส่วนอันนี้ก็ไม่ลึกนะเราจะใช้ตัวที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้แยกกันอันนี้มีที่จับที่ปรับนะครับเราก็จะแยกส่วนที่ปวดอยู่บริเวณด้านหลังของผู้ที่มารับการบำบัดนะครับนะวันนั้นคลื่นก็จะส่งผ่านจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ผิวหนังของผู้ป่วยนะครับลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานของเครื่องนะอันนี้มีภาพมีวงจรอันนี้เป็น equivalent circuit อันนึงนะคร่าวๆนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของตัวสร้างแรงดันและความถี่ที่เข้าไปอิเล็กโทรดนะครับจะอาศัยนะครับในการที่เราจ่ายไฟเข้ามาในเครื่องนะครับนะในเครื่องก็จะมีหม้อแปลงนะครับไฟนะครับแล้วก็มีตัวออสซิเลตนะครับของคลื่นความถี่นะครับนะจากนั้นก็จะเป็นการเข้าวงจรรีโซแนนซ์ก็คือตรงนี้นะครับกับปรับรีโซแนนซ์นะครับให้มีความถี่สูงแล้วก็มีแรงดันที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับแล้วก็จะผ่านเข้าไปยังอิเล็กโทรดนะครับอันนี้เข้าไปที่คนนะครับนะเพราะนั้นคนกับตัวนี้จะสัมพันธ์กันเพราะว่ามันจะมีความเป็นมีค่าไอ้มีทำเป็นรีโซแนนซ์กันด้วยอีกชุดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นเครื่องตัวนี้ก็จะพยายามจูนนะครับรีโซแนนซ์ในเครื่องก็พยายามจูนความถี่ให้ได้นะครับแล้ว power ออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปสัมผัสกับคนเนี่ยนะครับ
มันจะมีแท้งจูนนะครับอยู่ในเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็พยายามจูน

วัดกับจูนความถี่นะครับให้ถูกต้องนะครับเวลาจูนปั๊บเนี่ยวัดมันก็จะตามจะได้ตามที่ตั้งไว้พอถึงตามที่ตั้งไว้ปั๊บเนี่ยระบบวงจรของเวลาก็จะเริ่มนับนะครับนะว่าตอนนี้คนที่บำบัดที่กำลังอย่าง50วัตต์นะ50วัตต์แล้วนะครับเริ่มจับเวลาเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่ยังวัตต์ยังไม่ได้กับผู้ป่วยนะครับก็ความร้อนที่ขนาดตรงนั้นนะครับก็ยังไม่เท่ากับตามที่เราเซตไว้นะครับนะเพราะนั้นเขาก็จะดูในเรื่องของวัตต์นะครับพอวัตต์ได้ปั๊บความร้อนก็น่าจะได้ตามที่ตั้งไว้เวลาก็จะเริ่มบอกว่าบำบัดแล้วนะครับนะฮะอันนี้เป็นเครื่องสมัยนู้นๆน่ะแรกๆนะเขาทำกันในความคิดก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัววงจรรีโซแนนซ์นะครับของเครื่องนะครับแล้วออกไปก็จะมีจูนเคเตอร์นะครับมันก็จะจูนมิเตอร์ก็จะขึ้นตึ๊ดๆๆนะฮะนะครับพอถึงระดับที่มันโอเคแล้วมันก็จะหยุดเพราะว่ามันมีตัวควบคุมอยู่นะครับนะแล้วเวลาก็จะนับนะครับนะอันนี้เป็นวงจรคร่าวๆนะครับนะอันนี้ส่วนที่เราเห็นว่าเวลาที่คลื่นมันลงไปปั๊บนะฮะส่วนที่เราวางเป็นแพดเดิลหรือว่าเป็นอิเล็กโทรดวางขนานนะครับกับผิวหนังนะครับมันเราก็จะได้ค่าของสนามไฟฟ้านะครับไม่ลึกมากนะคือผิวตัวนี้มันจะแรงที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆบางลงไปนะครับอันนี้จะเป็นทิศทางของสนามไฟฟ้าแต่อันเนี้ยเป็นหัวที่เป็นแบบเป็นคอนดักตีฟนะครับเป็นคอนดักตีฟนะครับหัวตัวเนี้ยก็จะหัวถ้าหัวคอนดักตีฟนี่จะมีข้างเดียวนะครับจะมีข้างเดียวนะครับก็จะมีสายเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอิเลเมนต์นะครับของการทำให้เกิดคลื่นก็เป็นคอยทางด้านไฟฟ้านะครับนะครับเข้ามานะแล้วเสร็จแล้วพอปล่อยปั๊บนะครับมันก็จะปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กออกไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ไปรักษาผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กออกมาก็คือตรงนี้ก็เป็นนะครับมันก็จะปล่อยออกมานะครับแล้วก็ไปรักษาส่วนที่ต้องการบำบัดทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าคลื่นหรือว่าไอตัวที่เป็นลักษณะของเครื่องช็อตเวฟนะครับนะมันมีการทำงานนะครับที่แยกแบ่งต่างๆนะครับย่อยๆนะครับดังนี้นะครับคลื่นของไดเทอร์มี่หรือสนามไอตัวช็อตเวฟตัวนี้นะครับนะมันก็จะเป็นเครื่องที่ให้นะครับความถี่สูงนะครับแล้วก็เป็นอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับฟิลก็คือพลังงานสนามแม่เหล็กนะครับนะก็ใช้ในการบำบัดนะครับเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อของผู้ป่วยนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือความร้อนที่เกิดนะครับเกิดโดยเป็นความต้านทานของเนื้อเยื่อของเรานะครับที่ทำไปเกิดเป็นค่าความต้านทานขึ้นนะครับเมื่อเกิดค่าความต้านทานขึ้นนะครับมันก็ทำให้เกิดฮีทนะครับถ้าเราคำนวณดูในเรื่องของสูตรแล้วก็คือว่าฮีทที่เกิดขึ้นก็คือเท่ากับIR นะครับนะถ้าเกิดว่ามีความต้านทานนะครับกระแสที่เข้าไปมันก็จะทำให้มีความร้อนนะครับนะอีกอันก็คือว่า also used for non thermal effect นะครับผลของค่าความร้อนนะครับไม่มีผลส่งกระทบกับบริเวณใกล้เคียงหรือว่าที่มันเป็นไม่ใช่เป็นนันเทอร์มอนนะครับก็คือไม่ใช่เป็นไม่เกิดความร้อนเอฟเฟกต์กับไอ้ข้างเคียงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าคุณสมบัติก็คือว่ามันนัดคอมแพติเบิลกับproducing ของ muscle นะครับอันนี้เดี๋ยวมันมีคำแปลไม่มีคำแปลเพราะเนื่องจากว่าเวฟเรนจ์มันสั้นนะครับมันก็เลยไม่มีผลนะครับต่อการเหมือนกับไอการซึมซับหรือว่าการดูดซึมของเนื้อเยื่อนะครับในเรื่องของคลื่นตรงนี้ลงไปนะครับเพราะเนื่องจากขึ้นความถี่สั้นนะครับแล้วก็ไม่ไปรบกวนนะครับกับระบบของเครื่องมืออื่นๆนะครับในที่อยู่ข้างเคียงส่วนในเรื่องของฟิสิกอลลอจิกเอฟเฟกต์นะครับในเรื่องของความร้อนในนี้นะครับโดยทั่วๆไปแล้วนะครับค่าความร้อนนะครับนะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้หรืออุณหภูมิที่ในเนื้อเยื่อนะครับมันก็จะมีการเพิ่มความร้อนขึ้นได้เวลาที่ส่งขึ้นออกไปนะครับนะแล้วก็มันช่วยเพิ่มนะครับการไหลเวียนของโลหิตภายในนะครับในเส้นเลือดนะครับในกรณีที่เราเวฟลงไปนะครับเราต้องการที่จะให้เส้นเลือดนั้นมีความดันหรือว่าการโฟลว์ที่ดีนะครับเราก็จะช็อตเวฟลงไปนะครับนะ
อันนี้ทำให้เกิดการไหลเวียนนะครับของเลือดน้ำเหลืองแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในอวัยวะนะครับได้ดีมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ตัวนี้มันมีแปรอยู่นิดนึงดูที่แปรหน่อยนะครับช่วยในการเผาผลาญนะครับช่วยในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกายภาพทางเนื้อเยื่อนะครับอันนี้เรามาใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดเนื่องจากว่าเวลามันทำงานแล้วมันจะกึบกึบมันจะอะไรนิดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่แปลมาจาก6-7ข้อตะกี้นะครับนะก็คือมีอุณหภูมิที่เนื้อเยื่อนะครับช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะครับช่วยในการไหลเวียนของน้ำเหลืองนะครับก็เพิ่มการเผาผลาญในระบบนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อบางทีเนื้อเยื่อที่เราปวดเมื่อยนะครับมันจะมีโมเลกุลของเนื้อเยื่อนั้นกับเฟดหรือว่ากลับไปกลับมาไม่เรียงกันนะครับก็ช่วยทำให้นะผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีการเกร็งการรีบการตีบอะไรตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้ขยายนะครับแต่มันยังไงมันก็รู้สึกเจ็บบ้างอ่ะเวลาที่เราใช้เพราะว่ามันมีคลื่นออกมาแรงนะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยเวลาที่เราใช้งานที่เราช็อตเวฟออกไปนะครับนะค่าความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นในตัวผู้ป่วยนะครับกับความร้อนที่คำนวณได้จากในเครื่องที่คำนวณออกไปนะครับอาจจะไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำนะครับนะเพราะนั้นเพราะนั่นจากว่าฮีทเนี่ยเท่ากับกระแสนะครับคูณด้วยกระแสยกกำลังสองพาวเวอร์นะกระแสกำลังสองคูณด้วยค่าความต้านทานนะครับนะเพราะนั้นไอโดสที่ออกไปนะครับไม่สามารถที่จะวัดได้อย่างแม่นยำบนเครื่องนะครับเพราะบางเครื่องเนี่ยนะครับเขามีอินดิเคเตอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างในกรณีถ้าเราตั้งไว้ที่100วัตต์นะครับนะเวลาที่เราเริ่มสตาร์ทเครื่องปั๊บมันจะค่อยๆ10-30%ไปเรื่อยจนถึง100พอถึง100ปุ๊บนะฮะนั่นก็คือว่าpower ที่เราให้การรักษากับผู้ป่วยนะครับเท่ากับ power ที่เราตั้งนะครับนะอันนี้เวลามันก็จะเริ่มทำงานจับเวลาเพราะว่าเราบอกว่าเราจะรักษาผู้บำบัดผู้ป่วยนะครับด้วยกำลัง100วัตต์นะครับเพราะนั้นถ้ากำลังวัตต์ยังไม่ถึง100เครื่องยังไม่จับเวลานะครับพอถึง100ปุ๊บเครื่องก็จะเดินเวลาแล้วก็หยุดนะครับในจังหวะที่เสร็จสิ้นการบำบัดนะครับเพาของเครื่องช็อตเวฟนะครับที่ใช้ในการรักษานะครับหรือว่าบำบัดกล้ามเนื้อผู้ป่วยนะครับนะมันก็จะมีลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับการให้ผลในรักษานะครับนะในเรื่องของบาดแผลนะครับก็จะช่วยสมานะครับที่เกี่ยวกับการสลับขั้วของเซลล์ที่เสียหายก็คือว่าภายในร่างกายเนี่ยเวลาที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีโมเลกุลหรือว่ามันมีเซลล์นะครับที่อยู่ไม่เป็นระเบียบนะฮะมันก็จะสลับมันจะกลับให้นะครับนะการสูญเสียของเซลล์ข้างในนะครับในกรณีที่เซลล์กล้ามเนื้อนะครับเกิดหายเกิดขาดไปเนี่ยอะไรนะครับมันก็จะช่วยนะครับเพิ่มเซลล์ให้ภายในนะครับนะมีการสูญเสียของการสูญเสียของการแพร่กระจายนะครับเพราะนั้นเวลาที่ขึ้นลงไปปุ๊บมันแพร่กระจายไปในกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะถูกแอบซอบแล้วก็สูญเสียเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็การสูญเสียสามารถปฏิบัติในปฏิรูปการปฏิรูปใหม่นะครับก็คือเมื่อมีความสูญเสียของของคลื่นของตัวกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะพยายามที่จะสร้างแล้วก็เสริมใหม่นะครับนะฮะแล้วก็มีการทำการแก้ไขความผิดของเซลล์ที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะครับนะมันก็คือช่วยให้เพราะนั้นเวลาที่เราทำเพานะนะครับปกติแล้วเนี่ยคลื่นที่ไปเข้าผู้ป่วยเนี่ยถ้ามีความถี่อย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดการรักษาอย่างเต็มรูปแบบนะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเติมเพาเข้าไปที่คลื่นไมโครเวฟตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยเร่งช่วยปรับช่วยขยับนะเหมือนกับว่าเราไปกระตุ้นนะฮะคือไอ้ตัวที่เป็นเพาก็คือจังหวะในการกระตุ้นนะครับของเซลล์ต่างๆนะครับเพราะนั้นเวลาเหมือนกับเราตำน้ำพริกก็ได้นะครับถ้าเราตำหนักๆแล้วอัดไว้มันก็ไม่ค่อยเกิดอะไรคือไม่ก็แหลกทีนึงนะครับมันก็ถ้ากดลงไปมันก็แบนอีกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนเราตอกเสาเข็มนะครับมันก็จะทำให้มันมีแรงกระตุ้นแรงกระตุกนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกับเรามีคลื่นที่จะรักษาแล้วแต่ว่าเราพยายามบังคับคลื่นนะครับให้ไปเป็นลักษณะเป็นกระแทกป๊อกป๊อก

หรือว่าอะไรที่มันทำให้มีการตื่นตัวเร็วขึ้นนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะเครื่องใช้วัดไดนามิกนะครับเป็นคลื่นความถี่วิทยุนะครับนะทาง FCC นะครับก็จะบังคับไว้ว่าในกรณีที่ใช้นะครับก็จะต้องใช้ได้ไม่เกิน3ความถี่นะครับก็คือเป็น 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ 13.56 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็40นะครับไอ้ส่วนข้างหลังก็เป็นความยาวคลื่นนะก็จะใช้3ย่านตรงนี้ครับนะฮะเพราะนั้นเวลาสเปคที่เห็นตะกี้เท่าไหร่ 27.12 นะครับก็จะเป็นไฟบังคับในตัวช็อตเวฟมีอะไรบ้างนะครับในเครื่องนะครับอันที่1นะครับในตัวช็อตเวฟก็จะมีในเรื่องของวงจรจ่ายไฟนะครับวงจรจ่ายไฟสำหรับที่จะสร้างนะครับเรดิโอฟรีเควนซีนะครับก็เรดิโอฟรีเควนซีตัวนี้ได้มาจากการทำการออสซิเลเตอร์นะครับนะเพราะนั้น radio frequency ตัวย่อคือ RFO นะครับย่อมาจาก radio frequency oscillator นะครับนะไอ้เจ้า RFO ตัวนี้นะครับก็ยังprovide นะครับในเรื่องของการ stable ของ deep free oscillator นะครับนะที่จะให้ความถี่มันก็ยังต้องรักษาความถี่ให้คงที่ด้วยนะครับเพราะนั้นในตรงนี้นะครับมันก็จะต้องนอกจากว่ามันจะเจเนเรตความถี่แล้วนะครับRFO มันจะต้องได้ความถี่ที่ของที่ก็คือถ้าเราใช้ก็ 27.12 นะครับเมกะเฮิรตซ์นะครับมันก็จะต้องรักษาระดับนะฮะอันที่3เป็น power amplifier generate นะครับอันนี้ก็หลังจากที่มัน generate ไฟออกมาแล้วนะครับด้วยการ oscillator นะครับมันก็จะต้องมีตัวขยายนะขยายกระแสนะครับหรือขยาย power นะครับให้สูงขึ้นเพื่อที่จะไปขับอิเล็กโตรดนะครับให้ส่งสนามแม่เหล็กนะครับหรือให้ทำสนามไฟฟ้านะครับให้มีกำลังแรงๆนะครับนะจากนั้น เมื่อคลื่นออกไปนะครับก็จะต้องมี output resonance tank นะครับเพื่อที่จูนให้ผู้ป่วยนะครับได้รับกำลังงานที่เต็มที่นะครับคำว่าเต็มที่หรือว่าสูงนี้ก็สูงเท่ากับที่เราตั้งไว้นะครับนะอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการให้ผู้ป่วยนะครับ100วัตต์นะครับพอเวลาเราปล่อยคลื่นเข้าไปปั๊บเครื่องมันก็จะจูนนะมันรีโซแนนซ์นะครับรีโซแนนซ์พาวเวอร์นะครับให้ได้เต็มตามวัตต์ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ก็เลยต้องมีตัวแทงค์จูนสำหรับที่จะจูนพาวเวอร์นะครับให้มันคงให้มันได้กับผู้ป่วยนะครับนะอันนี้เป็นเหมือนหน้าตาเครื่องอย่างที่บอกนะครับนะบนหน้าปัดเครื่องตัวนี้ก็จะมีปุ่มอย่างนี้นะครับนะอันที่1พาวเวอร์สวิตช์ธรรมดาปกติอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็จะเป็นไทม์เมอร์นะครับเวลาที่เราใช้งานเราก็จะเปิดสวิตช์แล้วเราก็ตั้งวัตต์แล้วเสร็จแล้วก็จะปรับไทม์เมอร์นะครับนะแล้วก็ตัว C ตัวนี้ก็เป็นมอนิเตอร์นะครับสำหรับที่จะดูไอ้ตัว power นะครับที่ออกไปนะครับผู้ป่วยนะครับเวลาเราปล่อยนะครับคลื่นออกไปนะครับเข็มนี้ก็จะค่อยๆตีขึ้นนะครับ D นี่ก็จะเป็น output density นะครับตัวนี้นะเวลาที่เราต้องการปรับให้เป็นแม็กซิมัมนะครับของตัวปรับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปรับเท่าไหร่ปุ๊บไอ้ตัวแทงก์ก็จะจูนให้ได้ตามวัตต์ที่เราปรับนะครับ E ก็เป็นTurning Control นะครับสำหรับที่จะทำให้ RFO นั้นทำงานนะครับว่าจูนให้มีความถี่ที่ถูกต้องนะครับนะมันก็เลยมีอุปกรณ์ที่สำหรับที่จะได้ตามนี้นะครับนะช็อตเวฟไดนามิกยูนิตยังมันก็จะมีอยู่ว่า power output นะครับควรที่จะมีกำลังนะครับเพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่ออุณหภูมินะครับนะก็ประมาณว่าในกรณีที่ต้องอุณหภูมิสูงขึ้นภายในนะเป็น 40-45 องศาเซลเซียสนะครับนะกำลังวัตต์ที่ต้องใช้ก็คือประมาณ 80-120 วัตต์นะครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็ประมาณนะไม่เป๊ะเพราะว่ามันก็ความแม่นมันไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับนะก็เป็นอันนี้นะครับส่วนในเรื่องอันที่2ก็เป็นควรที่จะ access นะครับใน SAR Spatial Absorbance นะครับ Rate Energy นะครับRate ของ Energy ก็จะซับความซึมซับนะฮะของตัวกำลังงานนะครับต่อพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาใส่เข้าไปนะครับนั้นพื้นที่ของที่เราจะรักษานะครับถ้ามีความระยะห่างหรือว่าแคบนะครับมันก็จะมีผลนะครับต่อการซึมซับนะฮะ

ของไอตัว SAR ตัวนี้นะครับนะก็จะทำให้ผลของมันก็คือขยับไปขยับมาถ้ากว้างหน่อยมันก็จะนานหน่อยกว่ามันจะวัดได้นะครับถ้าแคบมันก็เร็วขึ้นนะครับระบบของ SWD นะครับหรือว่าเป็นไอการปรับนะครับความไอของยูนิตนะครับนะก็เครื่องมันจะมี2 ส่วนส่วนที่เป็นแมนนวลนะครับกับส่วนที่เป็นอัตโนมัติจูนนิ่งเทิร์นนิ่งนะครับนะถ้าเป็นอัตโนมัติปั๊บมันก็จะบึ๊ดๆไปเลยแต่ถ้าเป็นแมนนวลก็จะมีปุ่มปรับข้างหน้านะครับปรับให้พยายามให้วัดได้เต็มที่นะครับเวลาปรับมันก็เหมือนกับจูนนิ่งแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้จูนนิ่งเราก็ใช้เป็นตัวอัตโนมัตินะครับมันก็จะปรับไอ้รีโซแนนซ์นะครับให้พาวเวอร์มันได้นะครับนะแมนนวลนี้ก็สามารถปรับได้นะครับประมาณเอาท์พุตนะสามารถปรับได้ 30-40% แล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลให้จนถึงแม็กซิมัมพาวเวอร์นะครับนะแล้วเวลาปรับแล้วนะครับก็เวลาปรับลงอะจัสต์ดาวน์ทูพาเชียนทอเลอแรนซ์อะโบฟประมาณ 50% ก็สามารถปรับลงได้ 50% นะครับถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่า 50% นะครับก็ระบบรีโซแนนซ์มันอาจจะไม่ทำงานนะครับนะฮะก็คือว่ารีโซแนนซ์มันทำงานอยู่ที่ตรงพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดไปแล้วปั๊บต้องปรับเองนะฮะบางเครื่องนะครับเจเนเรลสามารถใช้ได้2 อย่างนะครับเครื่องสามารถชัดเวฟไดทามีเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งอย่างที่เป็นอินเตอร์คอลก็คือแบบสนามแม่เหล็กแบบสนามแม่เหล็กอีกแบบมันก็เป็นสนามไฟฟ้านะครับมีได้2 อย่างถ้าเป็นแบบแมกเนติกนะครับก็เราก็ใช้อินดักทีฟอิเล็กโทรดนะครับถ้าเป็นอิเล็กทริคอลนะครับเราก็ใช้เป็นคาปาซิเตอร์โปรบนะครับนะก็จะมี2 อย่างนะครับมันเรโชก็ขึ้นอยู่กับทั้ง2 อย่างนะครับนะในกรณีที่เป็น SWD unit นะครับที่ใช้ความถี่ 13.56 มั้ยครับมันก็จะมีความแข็งหรือว่าความแรงนะครับของแมกเนติกที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าเราใช้ที่ 27.12 นะครับนะก็จะเป็นเมกะเฮิรตซ์นะครับ SWD unit ที่ใช้ 27.12 นะครับก็จะเป็นสนามไฟฟ้าที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันบนอันไหนความถี่ต่ำนะครับเราก็จะใช้เป็นแมกเนติกอันไหนที่ใช้ความถี่สูงขึ้นนะครับเราก็จะใช้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับนะที่จะทำให้ฟิลของไอ้คลื่นที่ส่งไปนะครับมีความเข้มมีความแรงที่ต้องการนะครับตัวอิเล็กโทรดนะครับที่ใช้นะครับเห็นไหมมันจะมีคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรดกับอินดักเตอร์อิเล็กโทรดนะมี2 ตัวถ้าตัวนี้ก็เป็นสนามไฟฟ้านี่ก็เป็นสนามแม่เหล็กนะครับนะขึ้นอยู่กับเราเลือกในการรักษานะครับ อย่างตัวนี้นะครับเป็นคาปาซิเตอร์นะครับอิเล็กโทรดนะครับเป็นอิเล็กโทรดที่เราใช้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะครีเอทนะครับอิเล็กทริคอลฟิลนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับนะก็คือว่าตัวแพดเดิลนะครับที่เป็น2 อันนี้นะครับนะมันก็จะส่งประจุแล้วทำให้เกิดคลื่นสนามไฟฟ้านะครับบริเวณของไอตัวอิเล็กโทรดทั้ง2นะครับนะก็จะทำให้มันออกคลื่นได้ดีมันก็จะไปเรียงตัวโมเลกุลของตัวเนื้อเยื่อนะครับให้หรือว่าไปบำบัดนะครับเนื้อเยื่อให้มันดีขึ้นนะครับในกรณีของคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรดนะครับมันก็ยังมีนอกจากว่ามันมีตรงนี้แล้วนะครับฟิลที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงเซนเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของสนามไฟฟ้ามากกว่าบริเวณตรงริมนะฮะจะเห็นว่าตรงกลางนี่มันจะมีลูกศรเนี่ยค่อนข้างหนาทึบนะฮะเพราะนั้นในตรงนี้ก็จะบอกว่าเวลาที่เรารักษาก็ต้องพยายามเอาอวัยวะหรือส่วนที่จะรักษานะครับนะอย่างที่เราดูในรูปใช่ไหมฮะแบบเนี้ยหน้าอกกับหลังด้านหลังนะให้มันตรงกันนะครับอย่าไปให้มันเบี้ยวนะครับมันจะทำให้สนามไฟฟ้านะครับที่ออกไปนะครับอาจจะไม่แรงพอนะครับเครื่องก็จะจูนใหญ่เลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าผู้ป่วยจะต้องอยู่ระหว่างอิเล็กโทรดภายในตรงนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าตรงไหนมันเข้มก็ต้องเอาตรงนั้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยตรงกลางแล้วส่วนที่จะรักษานะครับด้วยการช็อตเวฟนะครับต้องอยู่ตรงกลางของอิเล็กโทรดด้วยนะครับทีนี้ผลของอิเล็กทริกฟิลด์นะครับที่มีต่อเนื้อเยื่อนะครับนะเดี๋ยวดูคำแปลดีกว่าอันนี้มีอันนึงในเนื้อเยื่อที่มีความต้านทานนะครับมันก็จะมีผลนะครับถ้า

0: เนื้อเยื่อที่มีความต้านทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการไหลนะครับก็คือไม่ถึงว่าสามารถที่จะรักษาเนื้อเยื่อที่มันบริเวณที่มันหนาๆนะครับแล้วก็กว้างๆนะครับได้นะครับนะอันที่สองนะครับก็กระแสที่ไหลในกระแสที่ไหลในอิเล็กโตรดนะครับก็จะมีมากเช่นเดียวกับเพราะว่ามันสามารถที่จะรับกระแสได้เยอะนะครับนะแล้วก็เนื้อเยื่อไขมันนะครับก็จะมีผลต่อการไหลของเครื่องช็อตเวฟที่เป็นแบบคาปาซิเตอร์เพราะว่าเมื่อแรกๆเราก็บอกแล้วว่าเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีผลต่อน้ำไขมันนะครับแล้วก็พวกเส้นเลือดอะไรต่างๆนะครับมันก็จะได้ตรงนี้นะครับนะเพราะนั้นถ้าไขมันอยู่ในสนามไฟฟ้านะครับมันจะทำให้เกิดความร้อนเนื่องจากว่าสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็ทั่วไปแล้วกับขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บบรรจุนะครับก็จะมีขนาดที่ต้องคือใส่ให้มันตรงกันนั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นส่วนของคาปาซิเตอร์อิเล็กโตรดนะครับใน Air Space Fed นะครับตรงนี้เป็นก้านที่มือสำหรับปรับนะครับให้มันแนบกับตัวที่จะให้การบำบัดส่วนตัวนี้เป็นสายเคเบิลของสายไฟที่เข้ามาในอิเลเมนต์ของตัวอิเล็กโทรดนะครับนะก็เวลาใช้งานเขาก็จะมีระยะนะระยะของเขานะครับนะก็2 metal plate นะครับ surround นะครับ by ซิกการ์ดก็คือตัวนี้กับตัวข้างหลังนะครับจะมีอีกตัวนะครับนะแล้วก็สามารถcan be move 3 cm within guard นะครับก็คือตัวนี้นะครับห่างจากสกินนะครับหรือห่างจากผิวหนังนะครับอยู่ที่ประมาณ3เซนแต่ว่าไอ้ตัวอิเล็กโทรดตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันมีความหนาระหว่างตัวแผ่นคาปาซิเตอร์นะครับกับตัวผิวของเนี้ยประมาณ3เซนอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็โปรดิวผลิตในเรื่องของความถี่สูงนะครับซึ่งเป็นการทำออสซิเลชันของกระแสนะครับอยู่ในระบบเครื่องนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เหมือนกับเราส่งผ่านจ่ายมากเกินไปนะฮะมัน เวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าในกรณีที่เราจ่ายมากๆนะครับเราปล่อยพลังงานหรือว่าความร้อนไปมากๆนะครับอาจจะทำให้เกิดการ low position ก็คือ low potential นะครับกำลังการสูญเสียนะครับมันก็มีมากนะครับเพราะนั้นวัตต์มันก็จะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเวลาใช้งานแล้วมันต้องมีเวลาตัดนะครับแล้วก็ไม่ควรให้แผ่นตรงนี้มีความร้อนออกมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็น Air Space อันหนึ่งนะครับที่เวลาวางตะกี้ที่ในทฤษฎีนะวางแล้วก็แผ่นอยู่ข้างล่างเห็นไหมตอนนี้เวลาที่เราวางอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้น Area ที่ในการที่จะบำบัดก็อยู่ระหว่างแผ่นเพลทนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวช็อตเวฟนะครับอะคาเดมี่นะครับนะที่เราได้มีการรู้คร่าวๆนะครับนะเรื่องว่าใช้ความถี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อิเล็กโทรดเป็นแบบไหนนะครับนะแล้วก็ผลของการรักษาอิเล็กโทรดแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะครับนะก็พวกเราคงเข้าใจนะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ได้เห็นรูปเห็นแบบอะไรต่ออะไรนี้ก็เครื่องไม่ได้เอามาเครื่องโรงพยาบาลใช้กันเต็มเหยียดเลยโอ้โหไม่ว่างเลยนะครับแต่ว่าพอเห็นรูปนี้ก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับว่าไอ้ตัวเครื่องจริงๆนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ส่งขึ้นคนป่วยอยู่ตรงนี้นะครับนะมีใครสงสัยอะไรมั้ยครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำ

โลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเรา

0: เราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสาร

ทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงในรายวิชา Aircraft Material and Hardware ในส่วนของ Non-Metallic Material ตอนนี้เรามาถึงวัสดุอีกอันหนึ่งก็คือพลาสติกครับพลาสติกเป็นวัสดุที่อยู่ในกลุ่มของพอลิเมอร์วัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ก็คือมันสามารถจะมีความยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยครับก็ไม่เชิงเหมือนกับยางยางนี่เป็นพอลิเมอร์เต็มรูปแบบยืดแล้วก็หดได้แต่ว่าพลาสติกเนี่ยมันก็สามารถยืดก็คือว่ามีการเฟล็กซิเบิลได้เล็กน้อยนะครับบางแบบเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าให้มันมีความยืดหยุ่นได้บ้างเรามาดูในเครื่องบินกันในภาพนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะคือใสนะพลาสติกจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใสอาจจะทึบขุ่นแต่ว่าในเครื่องบินเราตั้งใจว่าเราจะลดน้ำหนักให้มากที่สุดบริเวณใดก็ตามเนี่ยที่เราต้องการความใสหรือว่าโปร่งแสงครับเราก็ใช้พลาสติกแทนทั้งสิ้นพลาสติกเลยนำมาใช้กับวินชิลก็คือกระจกเราแปลว่ากระจกมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันทำมาจากพลาสติกแต่เราเป็นที่เข้าใจกันนะครับกระจกด้านหน้าของเครื่องบินทำมาจากพลาสติกฟังดูก็จะแปลกๆหน่อยนะแต่เราเข้าใจหน้าต่างด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับก็เราก็จะต้องใช้เป็นวัสดุที่ใสจะได้มองเห็นนะครับเป็นพลาสติกและอุปกรณ์ภายในต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นเบาะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำนะครับเป็นลักเกจคอมพาร์ตเมนต์ด้านบนแล้วก็เป็นฝ้าเพดานต่างๆพวกนี้จะมีส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกอยู่ค่อนข้างมากส่วนหนึ่งทำมาจากคอมโพสิตแมทีเรียลด้วยบางทีเราเรียกว่า reinforced fiber plastic ซึ่งมันคือพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีเนื้อข้างในมีเป็น core material ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยตรงนี้มันมีการแตกหักชำรุดพลาสติกมีข้อเสียหนึ่งเลยก็คือถ้ามันเริ่มร้าวเกิดจากอะไรก็ตามเกิดจากแรงกระแทกเกิดจากการรับน้ำหนักที่มากเกินไปครับหรือว่าเกิดจากอายุการใช้งานของมันที่เริ่มนานขึ้นไปเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแตกร้าวเริ่มมาก่อนมันจะไม่หักเป็นชิ้นเลยนะกระจกด้านหน้าของเครื่องบินบางทีมันเกิดการร้าวได้ครับเขาเรียกว่า crazing ก็คือมันเจอความร้อนเครื่องบินจอดอยู่ข้างนอกบ่อยๆคือตากแดดนะครับมันก็ทำให้มีผลเสียจากความร้อนก็เกิดรอยร้าวเล็กๆขึ้นมาทีละน้อยทีนี้ถ้ามันมีรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงไหนก็ตามมันจะเริ่มค่อยๆร้าวมากขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆตรงนี้คือข้อเสียเราจะต้องสังเกตแล้วก็ตรวจสอบแล้วเราจะต้องรีบแก้ไขเราจะใช้กาวติดเราจะใช้การแก้ไขอื่นๆอย่างเช่น stop drill หรือว่าเป็นใช้น้ำยาประสานใดๆเราก็ต้องรีบทำเพื่อหยุดการแตกร้าวตรงนี้ครับทีนี้พลาสติกเนี่ยมันแบ่งประเภทออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆเขาเรียกว่าเทอร์โมเซตติ้งกับเทอร์โมพลาสติกคือเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกเนี่ยก็คือแบบหนึ่งเทอร์โมก็คือความร้อนเซตติ้งก็คือความร้อนเนี่ยไปเซตไปทำให้พลาสติกเนี่ยมันคงตัวคงรูปได้ส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมีแบบใสๆแล้วก็มีการเรียกชื่อว่าเพล็กซี่กลาสจริงๆแล้วมันก็คือเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งนะเขาผลิตออกมาเนี่ยเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับทำมาเพื่อเอาไว้ตัดใช้ตามความต้องการทีนี้เวลาเรานำมาใช้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เป็นแผ่นเรียบอย่างเดียวอย่างเช่นกระจกด้านข้างนะครับนะก็คือเราอาจจะต้องท
ทำให้มันโค้งงอไปตามรูปทรงวินชีลด้านหน้าของเครื่องบินเราก็จะใช้ความร้อนครับช่วยจะเป็นแอร์กันฮีทกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นฮอตบาร์ก็คือจุ่มไปในของเหลวที่มีความร้อนเหมือนเอาไปต้มอะครับเขาเรียกว่าฮอตบาร์กแล้วก็ไม่ร้อนมากนะครับไม่ถึงกับทำให้ละลายเราก็จะค่อยๆดัดขึ้นรูปถ้าเรามีโมหรือว่าเรามีจิกเรารู้ว่ารูปทรงเนี่ยเราต้องการจะเป็นยังไงเราก็พยายามดัดให้มันเข้ารูปเราสามารถให้ความร้อนได้หลายครั้งครับกับเทอร์โมพลาสติกนะครับแต่ถ้ามากเกินไปความเป็นเขาเรียกว่าอิลาสโตเมอร์หรือว่าความยืดหยุ่นของเขาจะเสียไปก็จะสูญเสียความแข็งแรงหรือสเตรนท์ด้วยเหมือนกันส่วนเทอร์โมเซตติ้งนี้ไม่ได้เลยอุปกรณ์ที่ได้ผลิตออกมาแล้วครั้งเดียวถ้าได้รับความร้อนเกินกว่าที่มันจะทนได้ถ้ามันละลายนะครับสูญเสียความแข็งแรงทั้งหมดเลยแต่ว่าเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกตรงนี้เนี่ยได้ถูกผสมมีส่วนผสมออกมาให้ทนทานต่อความร้อนได้ในระดับสูงๆมากๆก็มีดังนั้นแล้วก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันครับข้อดีของพลาสติกก็คือน้ำหนักเบาเทียบกับกระจกเทียบกับกลาสครับคือมีความใสแบบเดียวกันดังนั้นกระจกเครื่องบินทั้งหมดเลยเราจะไม่มีเป็นกลาสเลยจะเป็นพลาสติกทั้งสิ้นเพราะเราต้องการความเบาข้อดีอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดการกระแทกหรือว่า impact load ขึ้นมาเนี่ยมันจะยังไม่แตกได้ทันทีนะครับถ้าเป็นกระจกเนี่ยโอกาสแตกทันทีแตกร้าวทั้งบานเนี่ยจะมีได้ในทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลาสติกอย่างเช่นเป็นวินชีลด้านหน้าโอกาสนี้เกิดบ่อยๆนะครับก็คือว่าเครื่องบินเนี่ยจะว่าไปแล้วก็บินชนนกคือนกก็บินอยู่เครื่องบินก็บินด้วยก็ชนกันบ่อยๆครับแล้วก็กระจกด้านหน้าเนี่ยก็จะร้าวคือกระจกที่เป็นพลาสติกดังนั้นแล้วจะใช้เป็นแก้วไม่ได้เลยนี่คือข้อดีครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือว่ามันจะมีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นฝุ่นเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรนะครับเราก็แค่ทำความสะอาดเท่านั้นเองแต่ทีนี้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องระบบไฟฟ้าของเครื่องบินนะเราก็ต้องมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าทิ้งเราจะต้องมีการกราวไม่ว่าเป็นกระจกหรือเป็นพลาสติกเองก็ดีตรงนี้และพลาสติกก็นิ่มกว่าคือมีความแข็งแรงสามารถรับโหลดได้เพียงแค่ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถจะเป็นตัวโหลดแบริ่งคือรับโหลดได้มากเท่าไหร่แต่ว่ากระจกที่เป็นกลาสเนี่ยจะมีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งถ้าเกิดนำไปติดตั้งนะครับตัวกระจกแก้วเนี่ยสามารถจะเป็นพื้นที่รับน้ำหนักรับความดันได้เพราะว่า

มีคุณสมบัติที่ดีกว่าที่แข็งกว่านั่นเองแต่ในเครื่องบินเราต้องการความเบาเพราะฉะนั้นจึงมีแต่พลาสติกครับชนิดของเคลียร์พลาสติกไม่ใช่ว่าเราจะนำพลาสติกชนิดใดๆก็ได้นะครับนำมาใช้กับเครื่องบินเมื่อเวลาเกิดการซ่อมการเปลี่ยนขึ้นมาโดยปกติแล้วการเปลี่ยนหน้าต่างหรือด้านหน้ากระจกด้านหน้าวินชีลนะฮะมันเป็นเรื่องปกติของเครื่องบินครับเพราะว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเครซิ่งคือมันเป็นฝ้าความใสเนี่ยเสียไปเนื่องจากความร้อนเนื่องจากจอดอยู่บนพื้นนี่แหละครับทีนี้การเปลี่ยนก็ต้องทราบความหนาแล้วก็ทราบสเปคของมันด้วยก็คือแบบเดิมเนี่ยเป็นยังไงมันจะมีวิธีการอยู่ครับว่าพลาสติกนะครับชนิดใดที่มีความหนาแล้วก็มีความสามารถในการทนความร้อนได้ดีกว่ามันจะมีแบบปกติคือ standard acrylic แล้วก็ crest นะฮะ crest resistant ก็คือตัวมันจะยากที่จะขึ้นเป็นลายเป็นลายงาเป็นฝ้าแบบดังที่เห็นในรูปภาพนี้นะครับแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่มันยังไม่แตกนะครับมันเพียงแค่เป็นรอยในเนื้อของพลาสติกและมี heat resistant acrylicอะคริลิกก็คือพลาสติกอย่างหนึ่งทีนี้การเปลี่ยนครับเราก็จะต้องใช้วัสดุที่มีการรับรองมันจะมีmilitary spec อยู่ครับก็คือใช้ในกิจการการทหารแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือเซลลูโลสอะซิเตตพลาสติกครับพวกนี้ก็จะใสแล้วก็จะโค้งงอได้ในระดับหนึ่งการทำงานกับพลาสติกไม่ต่างกับการใช้อุปกรณ์กับโลหะและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นแฮนด์ทูลเนี่ยใช้ได้อย่างเช่นเลื่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พลาสติกที่เรานำมาแฟบริเคทหรือว่านำมาผ่านกระบวนการมันก็จะต้องมีการตัดให้เล็กลงทำให้สั้นลงให้มันพร้อมที่จะใช้งานได้ตามพื้นที่ที่ต้องการเราก็จะใช้อุปกรณ์เดียวกันได้แต่ก็จะมีวิธีการนะครับนะวิธีการอย่างเช่นการเจาะเนี่ยคือพลาสติกมีความนิ่มกว่าโลหะมากเลยต้องใช้ดอกสว่านที่มีปลายแหลมสำหรับพลาสติกแล้วก็มีความเร็วของรอบการเจาะที่มากกว่าแล้วก็สามารถจะใช้คูลแลนต์หรือว่าสารหล่อเย็นนะได้เช่นเดียวกันเพื่อลดการแตกการร้าวขณะที่เจาะเพราะมันมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็พลาสติกอาจจะละลายก็ได้ถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วของรอบมากเกินไปอย่างเช่นพวกใช้แบนซอลหรือเทเบิลซอลเนี่ยก็คือการใช้เลื่อยที่สร้างความร้อนได้เนี่ยถ้าเร็วเกินไปเนี่ยพลาสติกไหม้นะครับเราก็อาจจะใช้ไม้ช่วยประกบกับพลาสติกก่อนลดการเกิดการขีดข่วนด้วยก็คือเหมือนกับประกบเอาไว้แล้วก็เราก็ตัดนะครับเราก็เลื่อยหรือเราก็เจาะได้ฟอร์มมิ่งครับบางทีเราอาจจะพยายามทำให้มันมีความโค้งเพื่อเข้าลูกเพราะมันแบนเรียบมาก่อนเราก็ต้องนำมาค่อยดับใช้ความร้อนใช้ฮีทกันที่เราใช้มากที่สุดก็คือเราเอาไปเข้าเตาอบเลยครับจะมีเหมือนกับโอเว่นเตาอบแล้วก็เราใช้วิธีการแวคัมก็คือดูดทำให้มีความโค้งเกิดขึ้นทีนี้ซีเมนติ้งก็คือการติดการประกอบการใช้กาวนั่นเองก็แล้วแต่วัสดุนะครับว่าพลาสติกนี่มันเป็นพลาสติกแบบไหนจะมีกาวอยู่หลายแบบที่เหมาะกับการยึดติดเพราะมันจะละลายพลาสติกส่วนหนึ่งไปเหมือนกับการเชื่อมโลหะเลยมันจะเข้าไปละลายแล้วก็ประสานเป็นเนื้อเดียวกันจนมีความใสเนี่ยเราก็แทบจะมองไม่เห็น

มองไม่ออกเลยครับการ annealing anneal เนี่ยจะไม่เหมือนกับการ anneal โลหะโลหะจะใช้อุณหภูมิสูงมากๆพอสมควรซึ่งไม่ถึงกับการหลอมละลายพลาสติกก็เช่นเดียวกัน

ร็จแล้วเราก็หยุดตรงนั้นก็คือโซกก็คือให้อุณหภูมิมันเราใช้เตาอบครับแล้วค่อยๆลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆในอุณหภูมิห้องคือเราต้องการให้มันแข็งตัวนะครับให้มันมีความแข็งมากขึ้นเพิ่มสเตรนท์มากขึ้นหลังจากที่เรานำไปฟอร์มแล้วหรือว่าเราผ่านกระบวนการการเจาะอะไรเรียบร้อยเรามาแอนนิวได้ครับได้เช่นเดียวกันกับโลหะการบำรุงรักษาครับไม่ยากเลยพลาสติกใช้น้ำเท่านั้นน้ำเปล่าๆนี่แหละครับอาจจะผสมเป็นสบู่หรือว่าเป็นแชมพูอันนั้นก็พอจะใช้ได้นะครับแต่ข้อเสียก็มีก็คือถ้าเราล้างไม่หมดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะติดเป็นคราบมันก็ไม่สะอาดเราก็จะต้องล้างด้วยน้ำเปล่านะครับนี่คือคำแนะนำจากผู้ผลิตเครื่องบินในแต่ละบริษัทเลยเขาแนะนำว่าให้ใช้น้ำเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมีแบบออยล์หรือว่าเป็นหยดเป็นน้ำมันนะครับต้องรีบเช็ดออกก่อนใช้คำว่าเช็ดนะครับเช็ดด้วยกระดาษหรือผ้าแล้วก็สามารถจะใช้สารละลายที่เป็นส่วนผสมของแนปธาก็คือคล้ายๆกับครับสารละเหยนะครับก็สามารถจะนำมาเช็ดบริเวณนั้นก่อนแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าเช่นเดียวกันถ้าเกิดมีสีติดอยู่เราต้องการจะลอกสีออกก็ได้นะครับเราจะนิยมใช้โซเวนต์ก็คือใช้สารละลายนี่แหละค่อยๆละลายออกนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการแซนด์บลาสต์เพราะว่าจะทำให้พลาสติกที่ใสอยู่มันก็ขุ่นได้ตรงนี้มาถึงตรงแครกรีแพร์ครับก็คือการสต็อปดริลเมื่อกี้นี้ผมกล่าวไปนิดนึงว่าถ้ามันเริ่มร้าวพลาสติกที่ใดก็ตามเริ่มร้าวแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยๆจะด้วยสาเหตุความร้อนด้วยสาเหตุอายุของมันเองหรือว่าเกิดการกระแทกเกิดขึ้นเริ่มที่ใดก็ตามจะเริ่มร้าวไปเรื่อยๆจนกระทั่งแตกออกมาเป็นชิ้นเลยดังนั้นแล้ววิธีการก็คือเราต้องเจาะครับเจาะรูเขาเรียกว่า stop drill เจาะรูธรรมดานี่แหละครับสว่านเจาะนี่แหละแต่ก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยเพราะว่าบางทีเจาะแล้วก็แตกมากขึ้นไปอีกนะครับสามารถจะใช้งานต่อไปได้ระดับหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งครับสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนนะครับวิธีการซ่อมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีแพทชิ่งแพทชิ่งก็คือการนำเอาชิ้นพลาสติกอีกชิ้นหนึ่งมาแปะทับเลยครับแต่เราต้องทำสต็อปดริลก่อนมันต้องไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนชิ้นกระจกชิ้นนี้จะเป็นวินชีลก็ดีหรือว่าจะเป็นกระจกด้านข้างก็ดีจะต้องไปดูในคู่มือครับคู่มือการซ่อมเขาก็จะแจ้งไว้ว่าถ้าเป็นจุดที่มันอันตรายก็คือโอกาสที่จะแตกสูงมากก็คือจะร้าวไปเรื่อยๆแม้ว่าเจาะรูแล้วก็ตามเขาก็จะแนะนำให้เปลี่ยนทันทีถัดมาจะเป็นเรื่องของแฟบริกครับแฟบริกก็คือผ้านั่นเองหรือว่าใยที่ทอมาเป็นผืนผมยกตัวอย่างเครื่องบินที่อยู่ในกลุ่มอัลตราไลท์ครับตามชื่อเลยครับอัลตราก็คือมากๆเลยก็คือเบามากๆนะครับนะก็เราแปลกันว่าเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบาแล้วเบาขึ้นไปอีกพิเศษอีกตามภาพนี้นะครับเป็นภาพของเครื่องบินประเภทนี้เป็นเครื่องบินใช้เพื่อการกีฬาเพื่อความเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาท้าทายในภาพนี้ครับเครื่องบินทั้ง2แบบนี้นะครับใช้ผ้าครับเป็นวัสดุหลักในการหุ้มปีกแล้วก็มีพื้นที่ปีกด้านบนเนี่ยด้านเดียวเองเครื่องบินทางซ้ายมือนี่มีผ้าคลุมด้านบนอย่างเดียวด้านล่างของปีกไม่มีครับทางด้านขวานี่จะดีขึ้นกว่าเล็กน้อยเพราะว่า
พื้นที่ข้างล่างของปีกจะมีผ้าอยู่ด้วย

นั้นก็จะลักษณะก็จะเหมือนปีกของเครื่องบินที่ใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสิ่งที่ผมจะแจ้งก็คือเครื่องบินนี้น้ำหนักไม่ถึง100กิโลกรัมเขาพยายามทำให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ความเร็วก็ต่ำมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่ใช้ก็ใช้ประมาณ30 40แรงม้าก็เพียงพอแล้วบางรุ่นบางแบบสามารถนั่งได้ถึง2คนแต่ความเร็วก็ต่ำมากนะครับอยู่ที่แค่ราวๆ45ไม่เกิน50ไมล์ต่อชั่วโมงครับเครื่องบินพวกนี้จะมีโครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมทูบแต่ว่ามีอีกหลายบริษัทครับได้สร้างขึ้นมาจากไม้ด้วยและสร้างขึ้นมาจากสตีลหรือโครมโมลิบดีนัมสตีลนะครับเป็นฟอรัสเมทีเรียลใช้วิธีการเชื่อมจะมีน้ำหนักเบาแต่ก็ยังเบาสู้อลูมิเนียมอะลอยที่ใช้วิธีการยิงรีเวทกับกัสเซ็ตอลูมิเนียมอะลอยทูบพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เชื่อมนะครับจะเชื่อมไม่ได้เพราะว่ายากที่จะตรวจสอบว่ารอยเชื่อมเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ในอลูมิเนียมแต่ว่าในเหล็กในสตีลเนี่ยได้ครับทำได้เครื่องบินถัดมาตัวอย่างอยู่ในกลุ่มของ STOL ครับ STOL ก็คือ Short Takeoff and Landing เครื่องบินพวกนี้จะใช้ระยะในการวิ่งขึ้นหรือ Takeoff สั้นมากในการ Landing ยิ่งสั้นไปอีกเครื่องบินพวกนี้เป็นเครื่องบินที่ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือทางซ้ายเนี่ยก็คือเพื่อการกีฬาเช่นเดียวกันน้ำหนักรวมจริงๆเครื่องบินตัวเปล่าก็มีประมาณแค่300กิโลกรัมเท่านั้นเองเพราะว่าโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นผ้าทั้งหมดไม่มีเป็นอลูมิเนียมอลอยเลยแต่ว่าบางรุ่นครับเครื่องบินเริ่มบินเร็วขึ้นครับเริ่มมีความเร็วถึงเกิน100ไมล์เพอร์อาวร์แล้วเพื่อเป็นการป้องกันปีกที่หุ้มด้วยผ้าจะเกิดความเสียหายทางด้านหน้าครับ leading edge อาจจะใช้เป็นอลูมิเนียมอลอยเป็นแผ่นชีทปิดเอาไว้เพื่อป้องกันฮะป้องกันนกด้วยแต่ที่เหลือเนี่ยลำตัว fuselage แล้วก็หางแล้วก็ control surface ทั้งหมดทำด้วยผ้าครับหุ้มอยู่บนโครงสร้างเป็นสตีลครับสำหรับตัวทางซ้ายนะครับทางขวานี่เป็นไม้เป็นรุ่นที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ย40ปีที่แล้ววันนี้ก็ยังคงใช้งานอยู่เครื่องบินทางขวาเนี่ยไปเพอร์คัพเนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีสปาปีกทำด้วยไม้นะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้าทั้งหมดเช่นเดียวกันลำตัวก็เป็นผ้าทั้งหมดแล้วก็ทำความเร็วได้ดีถัดมาเป็นอยู่ในระดับแอโรเบติกเครื่องบินที่มีความเร็วสูงและสามารถจะบินผ่าแผลงครับเรียกว่าเป็นเครื่องบินที่ไม่มีข้อจำกัดในท่าทางการบินส่วนใหญ่เครื่องบินพวกนี้ก็จะใช้ในการโชว์ครับแล้วก็คือการโปรโมทหรือว่าการบินเพื่อแสดงperformanceของเครื่องบินแล้วก็เครื่องยนต์นั้นๆรวมถึงตัวของนักบินเองด้วยทางซ้ายมือเครื่องบินลำนี้มีสปาเป็นไม้และเป็นไม้ชิ้นเดียวด้วยครับสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถถอดปีกแล้วก็นำมาประกอบกันได้เพราะว่าปีกซ้ายกับปีกขวาเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันเพราะเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้รับโหลดได้มากเพราะว่าเครื่องบินประเภทนี้สามารถจะบินกลับหัวหงายท้องได้ดังนั้นจะต้องสร้างสปามาแข็งเป็นพิเศษทีนี้ยังสร้างด้วยไม้แสดงว่าจะต้องมีความพิเศษแตกต่างจากวัสดุอื่นอย่างแน่นอนก็ที่ผมได้กล่าวไปว่ามันไม้มันมีความยืดหยุ่นได้ดีแต่ว่ารุ่นใหม่ๆที่ทางผู้ผลิตออกมาก็มีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์เป็นสปา

หรือว่าเป็นชิ้นส่วนอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องบินชนิดนี้เอาไว้แข่งต้องการความเร็วต้องการความเบาดังนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เบาขึ้นคอมโพสิตแมทีเรียลเบากว่าครับเบากว่าไม้อย่างแน่นอนใบพัดพวกนี้ก็ยังเป็นคอมโพสิตแมทีเรียลก่อนหน้านี้เป็นไม้เช่นเดียวกันไม่ใช่โลหะครับเพราะว่าต้องการความเบานั่นเองลำตัวทั้งหมดของเครื่องบินลำนี้ก็เป็นผ้าครับบุด้วยผ้าทั้งหมดทางด้านขวามือครับเป็นลักษณะแตกต่างกันก็คือเป็นแบบไฮวิงปีกอยู่ด้านบนครับก็เป็นเครื่องบินจัดอยู่ในกลุ่มแอโรไบติกเหมือนกันสามารถบอกได้เลยครับอ่านชื่อเราก็ทราบทันทีเพราะว่าเขาใช้ชื่อกลับหลังกันเครื่องบินลำนี้ก็สร้างด้วยผ้าเหมือนกันใช้โครงสร้างหลักก็ยังคงเป็นไม้แล้วก็สปาก็เป็นไม้ริบแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆเป็นไม้ทั้งสิ้นส่วนลำตัวมีการใช้โครโมลิบดินัมอลลอยนะครับเป็นทรัสแอนด์เฟรมก็คือเป็นเหล็กที่เป็นท่อแล้วมาเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปทรงแล้วก็บุด้วยผ้าทั้งหมดการบุด้วยผ้าให้เป็นรูปทรงฟิวสลาดหรือลำตัวเนี่ยจะลดแดรกครับทำให้เครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอากาศได้เร็วขึ้นโดยจำเป็นต้องปิดทั้งหมดให้ดีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเรามาดูภาพเพิ่มเติมกันนิดนึงว่าลักษณะเวลาถอดออกมาจากเครื่องบินแล้วนะครับภาพทางซ้ายมือก็เป็นเครื่องบินเป็นไฮวิงแบบหนึ่งปีกทำด้วยผ้าทั้งหมดเราพอจะสังเกตได้ว่าผ้ามีความตึงครับแล้วก็มีร่องรอยของริบเป็นช่วงๆไปตรงนี้แหละครับความตึงที่ว่านี้ถ้าเกิดว่าเครื่องบินจอดอยู่ในที่ร้อนเนี่ยผ้าเนี่ยตึงมากเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีการฉีกขาดหรือว่ามีตรงไหนที่ชำรุดบ้างทางด้านขวามือสุดครับภาพนี้เป็น control surface ซึ่งทำด้วยโครงสร้างข้างในเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็คุ้มด้วยผ้าสำหรับลำนี้นะครับไม่น่าใช่เป็นไม้เรามาดูข้อดีอีกอันหนึ่งครับ fabric ราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุอื่นเช่นอลูมิเนียมอะลอยซึ่งเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับถ้าเราสร้างเครื่องบินด้วยชีทเมทัลมันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่น้ำหนักมันมากกว่าและราคาก็สูงกว่ามากนะครับดังนั้นแฟบริกเองเนี่ยสามารถจะซ่อมง่ายนะครับ ease of repair แล้วก็ insulation ตอนนี้ผ้าที่ผลิตออกมาผมกล้าพูดได้ว่าน่าจะเกือบ 100% แล้วล่ะครับจะเป็นซินเทติกเพราะว่ามันมีความคงทนถ้าดูแลรักษาดีๆเนี่ย durability ก็คือความคงทนของมันเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปีเลยครับถ้าเกิดว่ามีการดูแลในเรื่องของการเก็บเอาไว้ให้ดีแล้วก็ซ่อมบำรุงนะครับตรวจสอบให้ดีน้ำหนักรวมเบาแน่นอนแล้วก็วิธีการติดตั้งวิธีการซ่อมแซมไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรเลยครับแต่เราจำเป็นจะต้องพูดถึงออร์แกนิกแฟบริกกันก่อนออร์แกนิกก็คือตามธรรมชาตินั่นเองตรงนี้เราย้อนไปถึงไรท์ไฟเออร์เลยเขาใช้ออร์แกนิกแฟบริกแน่นอนนะฮะทำมาจากใยธรรมชาตินะครับเป็นคอตตอนแล้วก็ไลเนนนะครับคือผ้าคอตตอนผ้าลินินอะไรอย่างนี้สิ่งที่สำคัญก็คือTensile Strength จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเวลาติดตั้งไปแล้วการตรวจสอบเราต้องทดสอบครับตัวเลขนี่คือ 70% จะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเอาไว้ทดสอบความสมบูรณ์ของผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าออร์แกนิกหรือว่าจะเป็นผ้าซินเทติกอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะกดไปที่ผ้าครับแล้วสามารถวัดว่าแรงกดที่กดลงไปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าปกติแล้วควรจะมีค่าอยู่80

เราตรวจพบมาเนี่ยถ้าเกิดว่าต่ำกว่า56พาวนะครับ per inch ก็คือประมาณ 70% ต้องเปลี่ยนครับแสดงว่าผ้าเนี่ยมันเริ่มมีความยืดอยู่มันยืดมันไม่สามารถจะคงสภาพคงตัวอยู่ได้ถ้าเกิดอยู่บนปีกความหมายก็คือการสร้าง aerodynamic effect ก็จะด้อยลงไปperformance ก็จะด้อยลงไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าเครื่องบินบินอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการรั่วการค่อยๆขาดหรือว่าค่อยๆปริออกของผ้าเนี่ยที่อยู่ในระหว่างการบินก็จะเกิดอันตรายได้แน่นอน thread count ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความหนาของผ้าวัดต่อความยาว1นิ้วนะครับประมาณ80 thread per inch เราสามารถจะชั่งน้ำหนักได้ด้วยนะครับน้ำหนักก็คือ1ยาร์ดก็คือหลาครับ1ตารางหลานี่มีน้ำหนักประมาณ4ออนซ์หรือว่า135กรัมต่อตารางเมตร intermediate grade เมื่อกี้เป็น A grade ครับ intermediate ก็จะเป็นเกรดอีกอันหนึ่งที่ใช้กับเครื่องบินที่มีความเร็วเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็Tensile Strength เนี่ยมีตัวเลขอันหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับ Thread Count อีกนะครับขึ้นอยู่กับความหนาผมยกตัวอย่างขึ้นมาตัวหนึ่งว่าถ้ามีตัวเลขใดแล้วก็ตามนะครับก็จำเป็นที่ต้องตรวจสอบให้ค่าของ Tensile Strength เนี่ยความตึงให้อยู่ในไม่ต่ำกว่า 70% ของค่าที่มีอยู่เรามาพูดกันถึงเรื่อง Synthetic Fabric ว่าตัวมันเนี่ยเป็นสารเคมีเป็นแมนเมดเป็นสิ่งสังเคราะห์ขึ้นมาข้อดีของมันเลยก็คือแม้ว่ามันจะมีความต้านทานอัลตราไวโอเลตได้แต่มันก็ต้านทานได้ในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับออร์แกนิกแล้วออร์แกนิกแฟบริกเนี่ยการต้านทานอัลตราไวโอเลตแทบจะไม่มีเลยต้องทำสีอย่างเดียวเท่านั้นต้องเคลือบเอาไว้ครับแล้วก็ต้องเป็นสีที่สะท้อนความร้อนสะท้อนอัลตราไวโอเลตด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซินเทติกจะมีส่วนผสมของสารที่ช่วยต่อต้านการเกิด degradable ก็คือมันผุกร่อนก็จะมีตัวนี้ครับแล้วก็ไม่ขึ้นราด้วยถ้าเปียกน้ำมีความชื้นไมโครออร์แกนิซึมก็จะไม่มีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือโพลีเอสเตอร์แฟบริกแล้วก็ไฟเบอร์กลาสโพลีเอสเตอร์เป็นใยที่ได้ทอกมายืดและหดได้ด้วยความร้อนใช้เตารีดครับรีดทีนี้ตัวมันยืดได้เล็กน้อยมียี่ห้อครับยี่ห้อยอสติดโพลีไฟเบอร์หรือว่าเซโคไนท์เป็นที่นิยมกันมากส่วนไฟเบอร์กลาสนี่เป็นผ้าชนิดหนึ่งอีกเหมือนกันที่ทอมาจากเส้นใยไฟเบอร์ก็มีการผลิตคนละแบบกันกับโพลีเอสเตอร์ครับก็คือที่ใหญ่กว่าหนากว่าเส้นใยไฟเบอร์กลาสดีมากเนื่องจากมันมีความเหนียวต้านทานเรื่องของสารเคมีเรื่องของพวกโซลเวนต์พวกน้ำมันเชื้อเพลิงหรืออะไรได้ดีกว่าทีนี้วิธีการติดตั้งผ้าพวกนี้จะไม่มีความเหนียวไม่เหมือนสติกเกอร์มันเป็นผ้าปกติเราก็จำเป็นต้องมีกาวนะครับก็คือเป็นโดปติดมาด้วยก็คือเราทาไปแล้วน้ำยาตัวนี้จะไปทำให้ผ้าเนี่ยติดกับชิ้นส่วนอื่นๆได้แต่ว่าการใช้ผ้าแบบนั้นเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า surface tape surface tape นี่จะมีความเหนียวอยู่ในตัวมันเหมือนเทปกาวครับแต่มันเป็นผ้าและเป็นผ้าที่ได้รับการรับรองว่าใช้ในเครื่องบินได้ทีนี้ reinforced tape เนี่ยก็คือตามชื่อของมันนะครับเพื่อช่วยให้เพิ่มความแข็งแรงหรือว่าลดการเกิดการตึงหรือเพิ่มความหนาบริเวณนั้นเพราะว่าในตัวอย่างในภาพนี้ครับจะเป็นขอบที่อาจจะมีโอกาสจะเกิดสัมผัสกับสิ่งอื่นๆมันก็จะเกิดการสึกหรอแวร์เอาแล้วก็บางทีก็จะขาดเราก็สามารถเพิ่มเติมได้โดยใช้วิธีการติด surface tape เพิ่มขึ้นให้บริเวณนั้นมันหนาขึ้น surface tape สามารถใช้ซ่อมไ

ด้วยครับเวลามีส่วนใดก็ตามที่เริ่มดูแล้วเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วไม่น่าจะดีเท่าไหร่เราสามารถใช้ Surface Tape เนี่ยเหมือนกับไปแปะนะครับเพื่อลดการลุกลามของจุดชำรุดตรงนั้นได้สามารถช่วยในเรื่องของ Streamline Surface Irregularity คือบริเวณที่เวลาผ้าผืนใหญ่เอาไปหุ้มแล้วเนี่ยมันยังไม่มีความโค้งไม่มีความตึงมากพอเราใช้ Surface Tape ไปแปะไปช่วยเพิ่มได้ Edge are sealed by heat in pink color ก็คือว่ามันจะมีเตารีดช่วยแปะติดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับความร้อนเนี่ยกาวเนี่ยจะติดแน่นยิ่งขึ้นเป็นซินเทติกแมทเทอเรียลแน่นอนแล้วมีความหนา1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วครับมีม้วนหนึ่งก็ยาวประมาณ100หลาครับทีนี้มีอีกแบบหนึ่งเป็น reinforcing tape reinforcing tape จะไม่มีกาวครับจะไม่เหนียวเหมือนผ้าที่เป็นม้วนเท่านั้นเองที่ตัดมาให้ตามความกว้างที่ต้องการเอาไว้รองบริเวณที่มีการสัมผัสอย่างเช่นผ้าบนปีกนะครับตามภาพเนี่ยผ้านี่ขึงไปบนปีกแล้วก็ปูไปบนริบนะครับพอจะมองเห็นนะครับเพราะว่าผ้าเป็นสีขาวแล้วก็ใสมีริบอยู่ตรงนั้นเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงบริเวณนั้นเราก็ติด reinforcing tape เพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งครับแล้วเราก็จะมีความหนาของผ้าตรงนี้ได้เนื่องจากเวลาเราปูผ้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราใช้น้ำยาประสานสารเคมีมันแห้งแล้วเนี่ยเรายังคงต้องใช้เชือกครับผูกครับ lacing cord ก็คือจะต้องมีการผูกยึดโยงบางจุดเพื่อไม่ให้ผ้ามันเลื่อนขยับไปมาได้แล้วก็ช่วยในการกระจายแรงกดเกิดจากอากาศต่อมาเป็นด้ายเย็บเวลาผ้ามาเป็นผืนครับจะมีอีกวิธีการหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถจะเย็บมาเป็นถุงครับเหมือนกับเราใส่ถุงเท้าครับตรงนี้นะครับเรียกว่าวิงเนี่ยเป็นซ็อกก็คือเหมือนเราสวมถุงเท้าเลยถ้าเรามีจักรเย็บผ้าซึ่งจำเป็นต้องเป็นจักรที่เป็นใช้ในอุตสาหกรรมนะครับก็จะเย็บเป็นถุงแล้วก็ใส่เข้าไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเองจะทำมาให้เวลามีการเปลี่ยนผิวของปีกเครื่องบินเราก็จะซื้อมาทั้งชิ้นแล้วเราก็มาสวมใส่เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีบางจุดที่เราจำเป็นจะต้องซ่อมนะครับถ้าเราถอดออกมาได้พวกนี้จะถอดออกมาได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราสวมเข้าไปแล้วก็ผูกทีนี้เทรดที่ว่าก็คือได้ที่เย็บเอาไว้ซ่อมนะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือได้ที่ใช้กับเครื่องเป็นจักรเย็บผ้าแล้วก็ใช้มือการใช้จักรเย็บผ้าจะทำให้ตะเข็บหรือว่ารอยเย็บเนี่ยมันแน่นได้ดีกว่ามือมากนะครับเพราะเป็นเครื่องแล้วก็สามารถจะใช้ได้ที่เล็กกว่าได้เลซิ่งคอร์ดเหมือนกับเรามีเชือกผูกมัดเอาไว้บริเวณที่จำเป็นจะต้องผูกอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ครับบนผิวของปีกเครื่องบินมีโครงสร้างด้านในมีการเพิ่ม reinforcing tape ไปแล้วจะเป็นด้านในก่อนหรือด้านในด้วยด้านนอกด้วยก็ได้แต่ว่าจะต้องมีการผูกมัดโดยใช้เชือกครับก็ใช้เข็มนี่แหละครับเหมือนกับเย็บผ้าแล้วก็ผูกแล้วก็มัดจะมีวิธีการแล้วก็เชือกนี้ก็จะต้องมีมาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเป็นเชือกที่ใช้สำหรับผ้านั้นๆด้วยครับอาจจะเป็นลักษณะ braided ก็คือเป็นเชือกที่ถักเป็นเหมือนเชือกผูกรองเท้าของเราเรานึกภาพตรงนั้นได้นะครับเป็นถักออกมาแล้วก็ผูกสามารถแกะได้ด้วยครับถัดมามีคำถามอยู่ว่า

0: เวลาเราหุ้มปีกทั้งหมดแล้วมันก็ไม่มีช่องที่จะเปิดใช่ไหมครับเราก็ตรวจสอบข้างในไม่ได้นี่คือปัญหาเขาเตรียมเอาไว้แล้วครับก็คือลักษณะของช่องเปิดเรียกว่ากรอมเมตเป็นพลาสติกไปติดอยู่จะเป็นตั้งแต่เล็กๆจนถึงใหญ่จนถึงขนาดเอามือล้วงเข้าไปเพื่อที่จะซ่อมแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับจะมีทั้งโลหะนะครับเมทัลกรอมเมตหรือก็พลาสติกกรอมเมตถ้าเป็นเมทัลกรอมเมตเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้นี้พูดถึงเชือกผูกรองเท้านะครับเลซิ่งใช่ก็เลซิ่งไอเป็นบรัสหรืออลูมิเนียมเห็นไหมครับบรัสกับอลูมิเนียมเนี่ยมันไม่ขึ้นสนิมแล้วก็นำมาติดเข้าไว้แล้วก็เราก็สามารถจะถอดผ้านี้ออกได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกสามารถจะติดกาวแปะติดไว้ได้เลยเพื่อให้มันเป็นรูสำหรับระบายอากาศแล้วก็ drainage ก็คือความชื้นนะครับด้านล่างของชิ้นส่วนเครื่องบินจะเป็นปีกหรือว่าจะเป็นฟิวสลาจก็ตามมีความเป็นพิเศษอันนึงของซีเพลนครับมารีนเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใช้อยู่บริเวณใกล้ๆชายทะเลขึ้นลงชายทะเลด้วยพวกนี้เวลาบินไปแล้วอากาศที่อยู่ด้านในของปีกครับรับการระบายเพราะว่ามันมีไอของเกลืออยู่ก็เลยจะต้องมีกรอมเมตพิเศษที่เป็นรูนะครับทำให้อากาศไหลเข้าไปได้แล้วก็อากาศออกไปได้ด้วยให้ช่วยในเรื่องของ circulation อากาศหมุนเวียนตรงนี้ครับถ้าเป็นกรอมเมตที่ใหญ่มากจนขนาดดังที่เห็นในภาพก็คือประมาณ6นิ้วครับตรงนี้มีไว้เพื่อสำหรับเจาะเป็น inspection ring แต่เราจะติดไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยเผื่อไว้นะครับมันเป็นพลาสติกที่เวลาติดเข้าไปแล้วเนี่ยกาวนี่จะออกสีฟ้าๆนี่แบบนี้ครับออกฟ้าๆเขียวๆเนี่ยนะแล้วก็ติดเข้าไว้อย่างนั้นก่อนเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลาตรวจสอบเช่น100ชั่วโมงหรือประจำปีนะครับเครื่องบินจะต้องมีการตรวจสอบทุกๆ100ชั่วโมงบินหรือระยะเวลา12เดือนการตรวจสอบก็คือต้องตรวจสอบโครงสร้างภายในถ้าโครงสร้างภายในเป็นไม้นี่แหละครับจะต้องใช้สายตา Visual Inspection ทีนี้เราก็จะเจาะรูทีนี้การเจาะรูเนี่ยก็เจาะรูข้างในของพลาสติกนี้ทำให้พื้นผิวข้างนอกรอบๆไม่เป็นไรพอเราตรวจ inspect ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมใช้ผ้าเนี่ยปิดหรือว่าจะมีฝาเป็นอาจจะเป็นโลหะนะครับหรือเป็นพลาสติกตอนนี้แปะติดไว้ก็ได้ครั้งต่อไปเราจะได้มาเปิดเช็คได้อีกนะครับเราไม่จำเป็นต้องเจาะรูผ้านะครับไม่งั้นปีกก็จะเสียไปเราเรียกว่า inspection ring อาจจะมีมากกว่า1จุดอาจจะมีด้านบนด้านล่างแล้วก็ฟิวสลาจด้านหลังก็ได้ในบริเวณที่เราไม่สามารถจะเข้าไปดูแล้วก็เห็นได้ถัดมาเป็นโดปฟินิชชิ่งครับก็คือสีนั่นเองสุดท้ายแล้วผ้าที่ได้ห่อหรือว่าปูทับคลุมสตรัคเจอร์ไปแล้วเราจำเป็นต้องพยายามให้มันอยู่กับเครื่องบินเนี่ยนานๆให้มันทนทานนะครับวิธีการก็คือว่าก็ใช้โคตติ้งแมทเทอเรียลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีที่สะท้อนแสงที่ตกกระทบหลีกเลี่ยงการกระทบอัลตราไวโอเลตทีนี้มันจะมีส่วนสำคัญเป็นส่วนผสมอยู่ก็คืออลูมิเนียมนะครับเป็นพิกเมนต์ก็คือเป็นเม็ดเล็กๆอาจจะเป็นไทเทเนียมนะครับโครเมียมไอออนออกไซด์เป็นโลหะทั้งสิ้นเลยเพราะเขาต้องการสะท้อนครับหรือเราสังเกตง่ายๆก็คือลักษณะสีนะครับตามตัวอย่างจะเป็นสีเงินครับเป็นเซิร์ฟเวอร์สีเงินแล้วหลังจากนั้นอาจจะลงสีอื่นอีกก็ได้เพื่อความสวยงามตอนนี้ครับผ้าที่เกิดขึ้นมาที่ผลิตออกมาผู้ผลิตออกมาเขาก็ฉลาดเขาอยากจะลดคอสในเรื่องของการทำสีครับ ขาก็ผลิตผ้าออกมาหลายๆสีเราก็ใช้สีนั้นได้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องทำสีเพราะว่าการทำสีคือการพ่นนะครับทำให้แฟบริกมีความหนาเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มความหนักของเครื่องบินได้อีกเราต้องการความเบาครับตรงนี้ก็เลยเป็นวิวัฒนาการในด้านของแฟบริกครับตอนนี้ผมก็ได้พูดถึงพลาสติกเรื่องเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกเทอร์โมติกแฟบริกทั้งออร์แกนิกกับซินเทติกครับในตอนต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องคอมโพสิตแมทีเรียลซึ่งจะประกอบไปด้วยไฟเบอร์กลาสครับมีคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เทอร์มิดไฟเบอร์หรือเรียกว่าเคฟลาร์ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์ติดกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลง

ไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของ rectifier มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจาก rectifier ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ Thyristor จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบ Inverterจ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนด

0: ค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับหรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตน อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกลเกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทางวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะเช้าวันนี้อากาศสดใสใช่ไหมคะมีฝนนิดหน่อยแต่ด้วยความว่าอากาศไม่ได้ร้อนอบอ้าวเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกเป็นไงคะสดชื่นดีนะคะหน้าตายิ้มแย้มดีใช่ไหมคะทบทวนกันนิดหนึ่งคราวที่แล้วครูสั่งอะไรไปจำได้ไหม
3: จำได
2: ้สั่งอะไรคะสั่งให้ไปสืบค้นลำดับหมวดหมู่ของ
3: มน
2: ุษย์ใช่ไหมคะลำดับหมวดหมู่ของมนุษย์ใช่ไหมเราเรียนในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มนุษย์เนี่ยจัดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพชนิดหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูถามสองคำถามค่ะลำดับใหญ่สุดกับลำดับเล็กสุดจะตอบได้ไหมศึกษามาแล้วตอบได้ไหมคะ
3: ได
2: ้ครูถามว่ามนุษย์จัดอยู่ในอาณาจักรใดของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรใดคะ
3: อาณาจ
2: ัก
3: รสัตว์
2: ค่ะเก่งมากอันนี้รู้กันแล้วใช่ไหมอาณาจักรสัตว์เพราะฉะนั้นถามไปที่ตัวสุดท้ายเลยนะคะปลายทางตอบได้นะคะที่ตัวสุดท้ายถามว่ามนุษย์จัดอยู่ในสปีชีส์ใดค่ะรู้ไหมคะ
3: รู
2: ้อันตอบดังๆพร้อมกันอยู่ในสปีชีส์ใดคะ
3: โฮโมสเปียนสเปียน
2: เอาใหม่อีกครั้งนึงค่ะสปีชีส์
3: โฮโมสเปียน
2: เก่งมากเป็นโฮโมสเปียนสเปียนนะคะเป็นจีนัสโฮโมและก็สปีชีโฮโมสเปียนสเปียนซึ่งเป็นลำดับหมวดหมู่ที่บ่งบอกถึงพัฒนาการทางด้านสมองค่ะเกี่ยวกับพัฒนาการว่ามีสมองที่มีการคิดสร้างสรรค์มีการทำงานอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นในลำดับนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เลยจัดอยู่ในโฮโมสเปียนสเปียนนะคะจริงๆแล้วลำดับของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับสัตว์ชนิดอื่นๆในลำดับก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนไปดูอีกทีนึงนะคะก่อนที่เราจะสอบข้อเขียนกันในเรื่องของลำดับหมวดหมู่ของมนุษย์ด้วยนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนกันในเรื่องเดิมก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่แล้วเราเรียนอาณาจักรสิ่งมีชีวิตไปกี่อาณาจักรแล้วคะ4มีทั้งหมดกี่อาณาจักร5เราเรียนไปแล้ว4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนต่อในอาณาจักรที่5อาณาจักรที่5คืออาณาจักรอะไรรู้ไหมอาณาจักรสัตว์อาณาจักรสัตว์นะคะที่เรายังไม่ได้เรียนค่ะอาณาจักรสัตว์นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาหัวข้อแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนะคะในตอนที่4ก็ยังคงเป็นความหลากหลายทางชีวภาพนะคะต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพมันมีคุณค่าต่อเราหรือเปล่ามันมีคุณค่าต่อสังคมไหมนะคะมีผลอะไรต่อเราบ้างไหมเกี่ยวกับความหลากหลายเหล่านั้นนะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเราบอกว่าปัจจุบันนี้สัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์หรือบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมคะมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างต้นพืชต้นไม้ก็เหมือนกันบางอย่างก็อนุรักษ์แล้วเพราะว่ามันหายากใช่ไหมคะมันน่าจะมีสาเหตุจากอะไรเดี๋ยวเราได้เรียนกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะก็จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเราก็ตอบโจทย์ของเนื้อหานะคะหนึ่งก็คือนักเรียนจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะตามที่กำหนดให้ออกเป็นอาณาจักรออกเป็นประเภทย่อยๆได้นะคะอาจจะใช้เกณฑ์ในครั้งที่แล้วรูปร่างลักษณะถึงข้อนี้รู้สึกว่านักเรียนจะเจอคำถามในแบบฝึกหัดใช่ไหมคะถามว่าถ้านักเรียนมีสิ่งมีชีวิตอยู่สัก2ชนิดนักเรียนจะจำแนกมันได้อย่างไรมีลำดับขั้นตอนยังไงนักเรียนทำไงคะนักเรียนทำไงอันดับแรกนักเรียนต้องสังเกตมันไหมคะต้องสังเกตมันแล้วก็เอามันไปเปรียบเทียบโครงสร้างลักษณะกับสิ่งมีชีวิตที่เราได้เรียนไปแล้วว่ามันไปเหมือนกับกลุ่มไหนถูกไหมคะ นะคะนั่นคือลักษณะวิธีการศึกษาเสร็จแล้วเราก็ค่อยระบุลงไปซึ่งมันอาจจะไม่ตรงตามการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์เป๊ะมากแต่มันก็เป็นแนวทางการศึกษาของเราบ้านนักเรียนก็เขียนประมาณนั้นนะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือนักเรียนบอกความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพได้นะคะ3ก็คืออธิบายสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือบอกแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้นะจริงๆแล้วหัวข้อพวกนี้แต่ว่ามันก็เป็นความรู้ทั่วไปนักเรียนอาจจะเคยเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรมาแล้วนะมันก็มาประยุกต์เกี่ยวกับความหลากหลายได้ด้วยนะคะมาดูกันต่อค่ะในครั้งที่แล้วครูขอทบทวนในส่วนของอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็นกี่อาณาจักรนะคะ5อาณาจักรนะเราเรียนไปแล้ว4อาณาจักรนะคะทบทวนกันอีกนิดนึงอาณาจักรแรกคืออาณาจักรมอนราช่วยบอกที่เราเรียนไปแล้วสิคะมีอาณาจักรอะไรบ้างมอนราเป็นตัวแรกอ่ะต่อไปอาณาจักรอะไรไม่เรียงลำดับก็ได้ค่ะอาณาจักรโปรติสตา
4: อาณาจ
2: ัก
4: รพืช
2: อาณาจักรฝังใจนั่นคือ4ตัวที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ใน4ลำดับเห็นไหมคะอาณาจักรมอนราปติต้าฟังใจแล้วก็พืชนะคะแล้วก็สุดท้ายวันนี้ที่เราจะเรียนก็คืออาณาจักรสัตว์นะคะทวนเนื้อหานิดหน่อยนะคะลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร4อาณาจักรที่แล้วนะคะอาณาจักรมอนรามีลักษณะสำคัญยังไงทราบไหมคะยังจำได้ไหม
4: จำได
2: ้จำได้เป็นยังไงคะมอนราลักษณะของมันจะเป็นรูปร่างของมันอาจจะเป็นกลมก็คือเป็นเซลล์อะค่ะเป็นลักษณะของเซลล์เราก็เลยบอกว่าเป็นลักษณะกลมนะคะแล้วก็
4: เป็นท่อนแล้วก็เป็นเกลียว
2: กลมท่อนเกลียวอันนั้นก็คือกลุ่มของอะไรแบคทีเรียใช่ไหมคะแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะจัดอยู่ในอาณาจักรโมเนราซึ่งจะมีรูปร่างกลมเกลียวแล้วก็เป็นแท่งเป็นท่อนนะคะนั่นคืออาณาจักรโมเนราดีมากถามว่าเซลล์เนี่ยเป็นแบบสมบูรณ์หรือยังเซลล์ของมันสมบูรณ์หรือยังคะยังไม่สมบูรณ์ถ้ายังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์เราจะเรียกเซลล์ชนิดนั้นว่าชนิดอะไรคะโปรคาริโอตนะคะเป็นเซลล์แบบไม่สมบูรณ์นะคะเยื่อหุ้มเซลล์ยังไม่มีนะคะอันนี้ก็คือรูปร่างที่นักเรียนตอบมานะคะมีทั้งท่อนแท่งเกลียวแล้วก็กลมใช่ไหมคะต่อไปอาณาจักรโปรติสตาค่ะจำได้ไหมว่าลักษณะทั่วไปเป็นยังไงโปรติสตาจำได้ไหมคะเซลล์จะเป็นไงพัฒนาการดีขึ้นเนาะอาณาจักรโปรติสตาเป็นไงคะสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ที่สมบูรณ์ขึ้นก็คือมีเยื่อหุ้มเซลถ้ามีเยื่อหุ้มเซลล์แล้วเราจะเรียกเซลล์ชนิดนี้ว่าย ูคาริโอตนะคะยูคาริโอตซึ่งมีทั้งเซลล์เดียวแล้วก็หลายเซลล์ได้แก่พวกโปรโตซัวแล้วก็สาหร่ายยกเว้นสาหร่ายสีอะไรนะสีเขียวแกมน้ำเงินเพราะสีเขียวแกมน้ำเงินจัดอยู่ในอาณาจักรมอนราไปแล้วนะคะนั่นก็คือในส่วนของอาณาจักรโปรติสตาดูรูปทบทวนรูปนิดนึงนะพวกไดอะตอมพวกสาหร่ายสีต่างๆนะคะ

0: ็จะเป็นรูปของอาณาจักรโปรติสตานะคะสีทองสีเหลืองสีแดงไดอะตอมนะคะต่างๆพวกนี้ต่อไปค่ะอันนี้เป็นเนื้อหาที่เราเรียนแล้วเนาะเราทบทวนแบบสั้นๆนะคะอาณาจักรที่3ที่เราเรียนไปแล้วก็คืออาณาจักรฟังใจหรือกลุ่มของเห็ดราซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็มีทั้งเซลล์เดียวแล้วก็หลายเซลล์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกลักษณะพิเศษก็คือเป็นกลุ่มที่มีเส้นใยเชื้อรามีเส้นใยใช่ไหมคะพวกเห็ดก็มีเส้นใยนะคะพวกนี้ไม่จัดเป็นพืชเพราะว่าไม่มีอะไรไม่จัดเป็นพืชเพราะไม่มีไม่มีคลอโรฟิลเก่งมากค่ะไม่มีคลอโรฟิลจึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะฉะนั้นกลุ่มฟังใจจึงไม่ได้จัดเป็นพืชนะคะนี่ก็จะเป็นรูปของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร
1: ฟ
0: ังใจเห็ดรายิสกลุ่มนี้จะเป็นฟังใจนะคะต่อไปตัวหนึ่งที่เราเรียนไปแล้วก็คืออาณาจักรพืชลักษณะสำคัญของพืชค่ะเราบอกว่าพืชเนี่ยจะมีเซลล์เซลล์ที่เป็นส่วนห่อหุ้มเรียกว่าเซลลูโลสใช่นะคะเซลล์ที่เป็นส่วนห่อหุ้มเราจะเรียกมันว่าเซลลูโลสก็คือผนังหรือเปลือกของมันนะคะแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นเส้นใยนะคะที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยส่วนอีกอันหนึ่งก็คือพืชมีคุณลักษณะหรือสมบัติพิเศษที่พืชต้องมีทุกชนิดคืออะไรพืชต้องสังเคราะห์แสงนะคะสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารนะคะกระบวนการสังเคราะห์แสงจะได้พลังงานออกมาในรูปของน้ำตาลซึ่งมันก็จะเป็นพลังงานให้พืชเจริญเติบโตนะคะใช้อะไรบ้างในการสังเคราะห์แสงใช้สารตั้งต้นที่ชื่อว่าคลอโรฟิลเป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์แสงใช่ไหมคะต้องใช้สารข้างนอกคืออะไร
1: แสง
0: สว่างต้องใช้แน่นอนแล้วก็ใช้ก๊าซอะไรทราบไหมคะ
1: คาร
0: ์บอนไดออกไซด์ถูกต้องเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไร้แสงเข้ามาผ่านกระบวนการนะคะสังเคราะห์แสงของพืชแล้วก็กลายเป็นพลังงานได้เป็นน้ำตาลแล้วก็น้ำออกมานะคะอันนั้นพืชต้องมีคุณสมบัติตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้เราไม่จัดเป็นพืชเพราะเห็ดจึงไม่เป็นพืชเพราะอย่างนี้นะคะแล้วก็สืบพันธุ์มีทั้ง2แบบก็คืออาศัยเพศและไม
1: ่
0: อาศัยเพศนะคะวงจรชีวิตแบบสลับนะคะคราวที่แล้วอธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็นั่นก็คือในส่วนของพืชนะคะทีนี้ต่อไปเนื้อหาของวันนี้ก็คือเราจะต้องเรียนกันต่อในอาณาจักร
1: ส
0: ัตว์นะคะอาณาจักรสัตว์นักเรียนรู้จักสัตว์อะไรบ้างบอกชื่อสัตว์สิแมว
1: หม
0: าพูดสุนัขนกกระต่าย
1: เ
0: ป็ดห่านกบยีราฟ
2: ช
0: ้าง
2: ต
0: ุ๊กแกอึ่งอ่างเยอะมากเลยแสดงว่าเรารู้จักสัตว์นานาชนิดเลยใช่ไหมแล้วครูถามว่านักเรียนจะสามารถแบ่งสัตว์ที่เราพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ออกเป็นกลุ่มได้ไหมคะ
1: ได้
0: จะทำยังไงอ่ะ
1: แบ่งเป็นไฟล่าม
0: แบ่งเป็นไฟล่ามเอาใหญ่สุดของมันรองจากอาณาจักรก่อนใช่ไหมเราต้องไปสังเกตว่าไฟล่ามนี้เป็นยังไงใช่ไหมสัตว์มีกี่ไฟล่ามมีใครอ่อนมาอ่านมาก่อนล่วงหน้าแล้วมี9ไฟล่ามใช่ไหมเก่งมากเลยมีคนไปอ่าน789เลยนะคะหลายไฟล่ามมากนะไม่เป็นไรนะก็อย่างน้อยก็ไปเปิดอ่านล่วงหน้ามาแล้วนะคะแล้วก็ได้รู้จักชื่อสัตว์มาหลายตัวมากเลยเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะทีนี้เราจะมาเรียนกันในอาณาจักรสัตว์อันดับแรกเราจะต้องรู้ว่าสัตว์มีลักษณะอะไรบ้างใช่ไหมคะลักษณะสำคัญของโดยรวมของสัตว์ก่อนนะคะตัวแรกก็คือครูบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์หลายเซลล์นะคะแล้วก็สัตว์เนี่ยสร้างอาหารเองได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้สัตว์ต้องไปกินเพื่อนวันสัตว์จัดเป็นผู้อะไรนะผู้อะไร
1: ผ
0: ู้
1: ล
0: ่
1: า
0: หรือผู้บริโภคนะคะเรียกสวยๆว่าผู้บริโภคนะคะสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้เหมือนพืชเพราะฉะนั้นสัตว์จึงต้องกลายเป็นผู้ล่าหรือผู้บริโภคนะคะแล้วก็สัตว์หลายตัวก็กลายเป็นผู้ถูกล่าด้วยนะคะใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นเหยื่อก็ได้แล้วก็

การดำรงชีวิตนะคะของสัตว์จะกินทางไหนทางปากค่ะพืชเนี่ยสังเคราะห์แสงทางใบก็ได้ทางไหนได้อีกพืชรากก็ได้แต่สัตว์ต้องทางปากเท่านั้นนะคะก็ต้องมีปากค่ะปากเล็กปากใหญ่ปากเป็นช่องซึมผ่านผิวหนังก็เป็นปากของมันนะคะ2ก็คือส่วนใหญ่จะตอบสนองต่อสิ่งร้าวรู้จักคำว่าตอบสนองจะ

0: ม้วนตัวแสดงว่าตอบสนองต่อสิ่งเราอันนี้เห็นชัดเห็นชัดแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยบางถ้าบางคนบ้าจี้บางคนก็จะมีการสะดุ้งตกกระจายมีเอฟเฟกต์ต่างๆเกิดขึ้นต่อยหน้าเพื่อนก็มีใช่ไหมคะแบบนี้เรียกว่าตอบสนองต่อสิ่งเราหรือเราเคยฝึกสัตว์ใครเลี้ยงสัตว์บ้างมีสุนัขที่บ้านไหม
1: มีค่ะ
0: ถ้าเราทุกๆวันมันจะกินอาหารเวลาไหนรู้ไหมจำมันได้ไหม
1: ตอนเย็น
0: ตอนเย็นเช้ากับเย็นถ้ามันเห็นเรามันจะวิ่งเข้าหาเราปะ
1: วิ่ง
0: เพราะว่าหิวพอเรากลับบ้านตอนเย็นไงมันก็จะนึกว่าเราจะเอาอาหารไปให้มันแสดงว่ามันมีสิ่งเราก็คือตัวเราไปกระตุ้นสัตว์ก็จะวิ่งเข้ามาซึ่งบางครั้งเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะไปทำอะไรเขาหรือเปล่าแต่เขาคิดว่าถ้าเรามาเขาจะต้องได้กินนะได้อาหารอย่างนี้เกิดสิ่งเราขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว์ก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้อย่างรวดเร็วนะคะต่อไปนะคะสัตว์ทุกชนิดนะคะสัตว์ทุกชนิดนะคะยกเว้นปรสิตนะคะรู้จักปรสิตไหมเดี๋ยวจะมีกลุ่มของปรสิตในนี้ด้วยนะคะยกเว้นปรสิตจะมีช่องในร่างกายนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีการบุผิวด้วยเขาเรียกว่ามีผนังของเซลล์มีรูปแบบของเซลล์เป็นชั้นอยู่ภายในร่างกายมีอวัยวะมีช่องต่างๆนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบการย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารนะคะก็จะมีช่องแล้วก็ผิวสำหรับดูดซึมได้อยู่ในถ้าเป็นมนุษย์เราก็อยู่ในกระเพาะของเราอยู่ในลำไส้ของเรานะคะเป็นสัตว์ก็อยู่ในกระเพาะอยู่ในลำไส้ถ้าเป็นสัตว์ที่ชั้นต่ำลงไปหน่อยก็อาจจะไม่มีพวกนี้ที่สมบูรณ์มากนักแต่ก็จะสามารถดูดซึมได้เช่นเดียวกันนะคะร่างกายของสัตว์ทุกชนิดจะประกอบด้วยเนื้อเยื่ออย่างน้อย2ชั้นนะคะอย่างน้อย2ชั้นก็คือชั้นนอกกับชั้นในผิวนอกผิวในถ้าเราเปรียบเป็นผิวนะคะแต่ถามว่าแต่จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่นะคะบังคับว่าต้องมี2ชั้นค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วสัตว์จะมีถึง3ชั้นด้วยกันนะคะจะมีเนื้อเยื่อถึง3ชั้นก็จะมีแทรกขึ้นมาอีกชั้นนึงชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในนะคะเป็น3ชั้นนะคะโดยลักษณะของจำพวกสัตว์ทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะมี3ชั้นแต่บังคับว่าบางครั้งเนี่ยสัตว์มันมีสัตว์ที่พัฒนาการยังไม่ดีพอใช่ไหมก็อาจจะมีแค่2ชั้นได้นะคะเพราะชั้นต่ำมันจะมี2ชั้นนะคะร่างกายของสัตว์ค่ะเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันจะเป็นไงหยุดใช่ไหมแล้วก็คงที่ไม่เจริญเติบโตต่อหยุดการเจริญเติบโตนะเหมือนมนุษย์เรานี่แหละตอนนี้ครูโตแล้วความสูงครูเพิ่มไหมก็ไม่เพิ่มแล้วแสดงว่าร่างกายรูปร่างส่วนสูงก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะคะแต่มันจะมีการแปรผันบางอย่างที่เกิดตามสภาพแวดล้อมได้ใช่ไหมที่เราเรียนในเรื่องของพันธุกรรมอะไรบ้างที่แปรผันตามสภาพแวดล้อมได้
2: ส
0: ี
2: ผ
0: ิ
2: ว
0: น้ำหนักพวกนี้จะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คนที่เคยผอมๆก็อาจจะอ้วนได้หรือคนเคยอ้วนก็อาจจะผอมได้ตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตจะเป็นสภาวะที่ควบคุมด้วยระบบของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะภาวะการกินอะไรต่างๆฮอร์โมนก็มีส่วนนะคะแต่การเจริญเติบโตโครงสร้างกระดูกความยาวของกระดูกอะไรพวกนี้ก็จะหยุดหมดนะคะต่อไปนะคะร่างกายสัตว์ต้องมีการกำจัดของเสียเรากำจัดของเสียหรือยังคะ
2: ยัง
0: ไม่ได้กำจัดเหรอตื่นเช้ามาโรงเรียนอากาศร้อนเหงื่อไหลกำจัดไหมแสดงว่ามีการกำจัดของเสียแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นการสภาวะการถ่ายอย่างเดียวนะคะร่างกายตรงอื่นๆก็สามารถถ่ายของเสียหรือขับของเสียได้นะเพราะสัตว์จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือการกระบวนการของร่างกายที่เชื่อในการขับถ่ายของเสียออกมาได้ด้วยนะคะอันนั้นก็คือลักษณะสำคัญของสัตว์ทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในลำดับย่อยลงไปของอาณาจักรสัตว์ซึ่งเราจะเรียกมันว่าอะไรนะคะ
1: ไฟล
0: ่ามเราจะเรียกมันว่าไฟล่ามนะคะมีทั้งหมดกี่ไฟล่ามคะ
1: 9
0: ไฟล่ามนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทั้ง9ไฟล่ามกันไฟลัมที่1ค่ะ

0: านดังๆไฟลัมพอริเฟอร่าลักษณะนะคะดูประกอบตามเอกสารได้ด้วยนะคะไฟลัมพอริเฟอร่าลักษณะของทั่วไปของมันเป็นยังไงอะ
1: อย
0: ู่
1: ในน
0: ้
1: ำ
0: น้ำจืดน้ำเค็มมีไหม
1: ม
0: ีมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มเลยค่ะพวกนี้จะเป็นยังไง
1: เป็น
0: ฟองน้ำกลุ่มของฟองน้ำใช่ไหมคะพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดและน้ำเค็มแล้วก็มีรูพรุนของร่างกายนะคะได้แก่กลุ่มของสัตว์พวกฟองน้ำใครเคยเห็นกลุ่มของสัตว์พวกนี้แล้วใครเคยไปทะเลเคยไปซื้อฟองน้ำมันมีหลายชนิดเนาะฟองน้ำนิ่มก็ได้ฟองน้ำแก้วก็ได้นะคะฟองน้ำที่เป็นสัตว์ในไฟลัมนี้เข้ามาทำฟองน้ำถูตัวก็เยอะนะคะนะเพราะฉะนั้นกลุ่มของสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มของฟองน้ำซึ่งมันจะมีรูพรุนในร่างกายนะคะนี่คือกลุ่มของฟองน้ำนะคะเคยเห็นไหมคะไม่เคยนะคะบางคนก็เคยเพราะนักเรียนอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนตรงนี้อยู่ไหนอำเภออะไรเนี่ยมีทะเลไหม
1: มี
0: แหล่งท่องเที่ยวที่ขายของฝากของประเภททะเลไหม
1: ม
0: ีลองไปนะจะมีของพวกนี้ขายอยู่เพราะว่าบางที่เขาเอามาทำฟองน้ำถูตัวอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าเราไปเก็บมาเยอะไม่ได้นะมันเป็นสัตว์นะคะเราต้องอนุรักษ์นะถ้ามันเป็นช่วงที่ขยายพันธุ์มีจำนวนปริมาณเยอะมากพอเราก็เก็บมันมาแต่ถ้ามันเป็นช่วงที่กำลังผสมกำลังขยายพันธุ์ของมันช่วงที่มันมีน้อยๆเราต้องเป็นไงคะปล่อยให้มันขยายพันธุ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปเก็บมาเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะให้มันเจริญเติบโตของมันเพราะมันมีประโยชน์ทางชีวภาพอีกเยอะแยะมากมายต่อไปค่ะไฟลัมที่2ชื่อว่าซิเรนทาราต้านะคะซิเรนทาราต้ากลุ่มนี้จะเป็นสัตว์ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
1: ทะเล
0: นะคะกลุ่มของสัตว์ที่อยู่ในเซเลนทาราต้าคือ
1: ปะการ
0: ัง ดอกไม้ทะเลแมงกะพรุนกะละปังหาพวกนี้จะมีช่องนิ่มๆในลำตัวนะคะแล้วก็มีทางเข้าออกของน้ำเหมือนแมงกะพรุนเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายนะคะแมงกะพรุนเนี่ยมีทั้งในน้ำจืดและน้ำ
1: เค
0: ็มใช่ไหมคะใครเคยเห็นแมงกะพรุนน้ำจืดบ้างตัวมันจะเล็กๆใสๆนะถ้าเคยเรียนนี่ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของปะการังกะละปังหาอะไรต่างๆใช่ไหมคะไปดำน้ำเนาะไปหาแหล่งที่มีปะการังไปดำน้ำดูนะคะอยู่ทะเลต้องไว้น้ำเป็นนะคะเห็นไหมคะมันไม่ได้แค่มีแค่ความหลากหลายแต่มันจะมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆด้วยเห็นไหมคะแนวปะการังก็เป็นที่หลบภัยของนีโม่เนาะรู้จักนีโม่ใช่ไหม
1: จ้า
0: พวกปลาเล็กๆต่างๆปลาการ์ตูนนี่จะอยู่ในแนวปะการังนะคะมีการวางไข่มีอะไรอยู่ในนั้นถามว่าปะการังเราเข้าใจปะการังว่าปะการังเป็นพืชใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นความเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วปะการังเป็นสัตว์นะคะก็คือสัตว์กลุ่มนี้นั่นเองนะคะซิเรนทาราต้าอันนี้ก็จะเป็น
1: แมงกะพร
0: ุ
1: น
0: นะคะซึ่งมีตั้งแต่พิษน้อยกับพิษร้ายใช่ไหมคะเราก็จะไม่ชอบโดนแมงกะพรุนเพราะว่ามันมีการปล่อยสารพิษออกมาได้นะคะตัวเล็กๆตรงกลางเนี่ยจะเป็นแมงกะพรุนน้ำจืดนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นแมงกะพรุนทะเลนะคะน้ำเค็มเนี่ยค่ะนี่แมงกะพรุนน้ำจืดนะคะที่อยู่ด้านล่างเห็นชัดใสๆเห็นไหมคะตัวเล็กๆด้านบนจะเป็นแมงกะพรุนน้ำเค็มใช่ไหมดูความแตกต่างก็คือขนาดใช่ไหมขนาดแล้วก็ลักษณะภายในอาจจะบ่งบอกได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าแมงกะพรุนน้ำจืดจะใสมากนะคะแต่แมงกะพรุนน้ำเค็มเปลือกอาจจะขุ่นได้นะคะมันต้องมีการเขาเรียกว่ามีผิวที่ต้องช่วยภาวะการแทรกซึมของแร่ธาตุหรือเกลือเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นลักษณะของผิวก็อาจจะแตกต่างกันได้นะคะต่อไปค่ะมาดูไฟลัมที่3ไฟลัมที่3เราเรียกชื่อว่าไฟลัมเนมาโทดานะคะลักษณะของมันก็คือเป็นหนอนตัวกลมเป็นหนอนตัวกลมพูดถึงหนอนตัวกลมนึก

0: ถึงอะไรบ้าง
1: ไส้เด
0: ือ
1: น
0: ไส้เดือนเนี่ยมันตัวกลมแต่มันมีลักษณะพิเศษคือมันจะมีปล้องมีปล้องเพราะฉะนั้นหนอนตัวกลมในกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่มีข้อปล้องค่ะคนไส้เดือนไม่ได้
1: พย
0: า
1: ธ
0: ิ
1: ไส้เด
0: ือ
1: น
0: กลุ่มของพยาธิไส้เดือน
1: พยา
0: ธิเส้นได
1: ้
0: กลุ่มนี้เป็นปรสิตใช่ไหมคะกลุ่มนี้เป็นปรสิตนะคะพวกพยาธิที่มีลักษณะลำตัวกลมทั้งหลายจัดอยู่ในไฟลัมเนมาโทดานะคะทีนี้ในกลุ่มนี้ก็ตัวอย่างรูปของพยาธิเนาะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยกินอาหารเข้าไปสุกบ้างดิบบ้างอาจจะมีตัวพวกนี้อยู่ในร่างกายได้ไหมคะมีไหมในร่างกายจะมีพยาธิพวกนี้เราก็ต้องกินยาถ่ายพยาธินะคะตะปุ่มตะป่ำใครมีตะปุ่มตะป่ำตรงผิวหนังบ้างอาจจะเป็นไข่พยาธิก็ได้นะเพราะพยาธิพวกนี้เนี่ยเวลามันไหลไปตาดมันจะไปตามกระแสเลือดค่ะแล้วมันอาจจะไปหยุดตรงไหนแล้ววางไข่ลงมาบนผิวหนังของเราเปิดเข้าไปดูปุ๊บมีตะปุ่มเกิดขึ้นเยอะไปผิดสังเกตเราต้องไปหาหมอนะคะอาจจะเป็นพยาธิก็ได้นะสังเกตใหญ่เลยนะคะเป็นไงมีไหม
1: ไม
0: ่
1: มี
0: มีไหมไม่มีของใครมีบ้างไม่มีนะคะบนใบหน้าไม่เกี่ยวนะคะบนใบหน้าเป็นสิวสิวของวัยรุ่นนะคะต่อไปค่ะไฟลัมที่4ค่ะไฟลัมอาโทโปดาลักษณะของไฟลัมอาโทโปดาเหมือนกับรูปตัวเล็กๆนั่นอะไรเนี่ยแมงป่องใช่ไหมกลุ่มของแมงอาโทโปดาก็คือกลุ่มของแมงป่องนี่แหละจริงๆแล้วมีหลากหลายชนิดที่ลักษณะคล้ายแมงป่องนะคะพวกนี้เราเรียกว่าอาโทพอดก็ได้นะคะจะเป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตกลุ่มของสัตว์ที่มีระยางข้อปล้องมีแขนเป็นข้อใช่ไหมนอกจากแมงป่องที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนึกถึงอะไรได้อีกที่มีระยางข้อปล้อง
1: จ
0: ิ้
1: งหร
0: ี
1: ด
0: ตะขาบอะไรคะปลายทางตอบได้แมงปอเป็นระยางข้อป้องหมายความว่าแขนขาเป็นข้อค่ะ
1: ป
0: ูค่ะปูได
1: ้
0: กุ้งกั้งดีมากแสดงว่ามีเยอะไหม
1: เยอะ
0: แมลงค่ะแมลงทุกชนิดมีระยางข้อป้องไหมคะ
1: ม
0: ีแมงสาบแมงมุมแมงพวกนี้มีไห
1: ม
0: มีหมดแสดงว่ากลุ่มของอาโทโปดาเนี่ยนอกจากกุ้งกั้งปูอะไรของเราแล้วยังรวมถึงกลุ่มของแมลงด้วยแมลงเนี่ยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในไฟลัมอาโทโปดาแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเขาเรียกว่าสายพันธุ์หรือชนิดของมันมากที่สุดในโลกมากที่สุดในโลกค่ะถ้าเราทำอะไรก็ตามและไปทำลายแมลงจนแมลงเกือบจะสูญพันธุ์ระบบนิเวศนี้จะเป็นยังไงอาจจะมีผลกระทบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเพราะว่าแมลงเนี่ยมีความสำคัญต่อระบบนิเวศค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจจะตายอย่างที่เราว่าก็ได้เพราะว่าขาดกระบวนการหรือขาดแหล่งอาหารใช่ไหมหรือบางชนิดอาจจะไม่ตายแต่มีรับผลกระทบด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูในกลุ่มของอาโทโปดาว่ามีรูปสัตว์อะไรบ้างนะคะอันนี้อะไร
1: แมงดา
0: ทะเลแมงป่องจิ้งหรีดเห็นไหมคะก็คือมีทั้งแมลงแล้วก็มีทั้งสัตว์ในน้ำบนบกมีที่มีระยางข้อป้องทั้งหมดนะคะอันนี้อะไรมีไข่มันกำลังกกไข่ใช่ตะขาบกำลังกกไข่นะคะเดี๋ยวก็จะมีลูกมาลูกตะขาบออกมาเยอะแยะเยอะแยะไปหมดแล้วก็อีกอันคือปูนะคะปูสวยอ่ะต่อไปนะคะไฟลัมที่5ค่ะก็คือไฟลัมเอซิโนเดอร์มาตาจริงๆแล้วมันจะมีลักษณะให้เราจำเนาะแต่ละอันเนี่ยเอซิโนเดอร์มาตาถ้าเขาบอกว่าถ้าจำแบบสั้นๆเป็นพวกหนามแหลมอะไรมีน้ำแหลมบ้างฮะแต่ว่าข้อแม้ของมันบอกว่าต้องเป็นสัตว์ทะเลด้วยนะคะเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลทั้งหมดและเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ปรสิตค่ะ

0: ลักษณะของมันพิเศษอีกอย่างนึงก็คือมีระยางที่ยื่นออกมานะคะมีตุ่มมีตะปุ่มตะป่ำคล้ายๆกับหนามที่ผิวหนังที่ลำตัวนะคะได้แก่ดาว
1: ทะเล
0: แม่นทะเล
1: ปริ
0: งทะเลเคยจับตัวไหนบ้างไหมไม่เคยเลยนะคะต้องลองจับดูเนาะไม่กล้าจับใช่ไหมดาวเนี่ยจับได้นะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มของใช่เป็นแม่นทะเลเป็นดาวขนนกค่ะนี่เป็นเรียกว่าดาวขนนกมันก็จะมีระยางออกมานะคะแหลมๆออกมาแล้วก็ที่คล้ายๆมีขนเกาะอยู่คือดาวขนนกนะคะส่วนที่ดำๆไม่มีหนาไม่มีขนเป็นเม่นทะเลใช่ไหมคะ
1: ปลาดาว
0: ปลาดาวนะคะพวกนี้ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอมีเยอะเนาะใครเคยไปแล้วบ้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอเราอยู่หัวหินเราก็เลยเคยไปคนที่อยู่ทางบ้านไม่เคยไปมาเที่ยวนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอเนี่ยมีแหล่งให้ศึกษาสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะสัตว์น้ำสัตว์ทะเลต่างๆต่อไปไฟลัมที่6ค่ะไฟลัมที่6ชื่อว่าไฟลัมอ่านยากเพนทิวเมนทีสเพนเทลมินทีสนะคะลักษณะของมันนะคะเป็นหนอนตัวแบนกลุ่มของหนอนตัวแบนที่ลักษณะของมันจะเป็นปรสิตด้วยปรสิตกลุ่มหนอนตัวแบนเมื่อกี้ปรสิตที่เป็นหนอนตัวกลมใช่ไหมคะตอนนี้เป็นปรสิตที่เป็นหนอนตัวแบนนะคะอะไรบ้างที่จัดเป็นปรสิตแล้วก็ตัวแบนพยาธิใบไม
1: ้
0: พานาเรียอะไรนะคะพยาธิตัวตืดใช่ไหมพวกนี้จะมีลำตัวแบนพยาธิตัวตืดอยู่ไหนรู้ไหมว่าอยู่ไหนอยู่ในสัตว์ที่เรากินกันอยู่บ่อยมากเลยอยู่ในหมูค่ะเจอพยาธิตัวตืดเยอะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีอะไรมีการตรวจมีการบำรุงสุขภาพหมูใช่ไหมมีการรักษาพยาธิให้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเจอน้อยลงนะเมื่อก่อนนี้จะเจอเยอะนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของพานาเรียนะคะอันนี้ก็จะเป็นพยาธิตัวตืดนะคะยาวมากเลยนะคะยาวเป็นเม็ดๆฝังอยู่แล้วก็จะเป็นพยาธิใบไม้ใช่ไหมคะพยาธิตัวแบนพยาธิตัวตืดเนี่ยพูดถึงพยาธิตัวตืดต่อถ้าเราสังเกตเนื้อหมูเราอาจจะเห็นเป็นช่องใช่ไหมเราก็สันนิษฐานได้นะว่ามันอาจจะมีพยาธินะคะแต่ว่าเราจะกำจัดพยาธิยังไงรู้ไหมเวลาเราจะทำอาหารต้องทำยังไงล้างให้สะอาดแล้วเอาไปทำให้สุกค่ะสุกผ่านความร้อนที่100องศาเซลเซียสมันก็ตายหมดแล้วค่ะอะไรที่มันตายแล้วมันก็เป็นอาหารเราได้แหละเนาะมันไม่มีอยู่แล้วมันตายนะคะมันก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะแค่ทำให้มันสุกให้ดีแค่นั้นเองนะคะต่อไปค่ะไฟลัมที่7เรียกว่าไฟลัม
1: มอลัสกา
0: ลักษณะพิเศษของมอลัสกาค
1: ือลำต
0: ัวจะอ่อนนิ่มแล้วก็มีเปลือกข้างนอกเปลือกที่เป็นแคลเซียมแข็งๆเปลือกแข็งอะไรบ้างที่ข้างในนิ่มข้างนอกมีเปลือกแข็งๆเสียงดังดีมากเลยค่ะเอาหัวหน้าตอบ2 อย่างนะ
2: หอยมือเสือกับหอยแมลงผู
0: ้รู้จักหอยมือเสือกับหอยแมลงผู้เพื่อนๆรู้จักไหมคะหอยมือเสือกับหอยแมลงผู้ข้างๆหัวหน้าด้านข้างจับขวามือคนสวยฝั่งโน้นบอก2 อย่างสิคะ
3: หม
0: ึ
3: กกล
0: ้
3: วยก
0: ับ หมึกยักษ์โอเคหมึกกล้วยกับหมึกยักษ์ก็เป็นกลุ่มของมอลัสกาเพราะว่าลำตัวนิ่มแล้วก็มีเปลือก
1: แข
0: ็งหุ้มอยู่นะคะพวกหมึกกับพวกหอยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วมีหอยหลายชนิดเลยใช่ไหมหอยเยอะแยะไปหมดที่เรากินเป็นอาหารอยู่ปัจจุบันและหอยบางอย่างเราก็ไม่ได้กิน

0: แล้วก็เขาเรียกว่าประดับเลี้ยงประดับหรือว่าเพื่อความสวยงามนะคะของตามธรรมชาติก็ได้ในตู้ปลาก็ได้นะคะอันต่อไปยังอยากดูรูปอยู่ใช่ไหมรูปสวยเนาะไฟลัม
1: แอนเนล
0: ิดาค่ะกลุ่มของแอนเนลิดาเขาบอกว่าเมื่อกี้เราไปนึกถึงข้อที่แล้วกลุ่มของหนอนตัวกลมใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าเป็นไส้เดือนมันข้อแตกต่างของมันระหว่างไส้เดือนกับหนอนตัวกลมคือมันมีครอบปล้องกับไม่มีครอบปล้องมันไส้เดือนจะจัดอยู่ในไฟลัมนี้นะคะไฟลัมแอนเนลิดาพวกนี้เราจะเรียกมันใหม่ว่าหนอนปล้องเมื่อก่อนเราเรียกหนอนตัวกลมใช่ไหมก่อนหน้านี้เรียกหนอนตัวกลมแต่นี้เราเรียกว่าหนอนปล้องก็คือมีลักษณะลำตัวกลมและเป็นคอปล้องลำตัวไม่จำเป็นต้องกลมก็ได้อะไรที่มีคอปล้องนอกจากนอกจากไส้เดือนก็พวกปลิงทะเลพวกนี้ก็มีคอปล้องเหมือนกันนะคะแม่เพลียงต่างๆนะคะมาดูเพราะกลุ่มพวกนี้นะคะสังเกตลักษณะก็คือลำตัวมีปล้องแล้วก็มีทั้งการเขาเรียกว่าอาศัยอยู่ทั้งในบนบกในน้ำจืดในน้ำเค็มอยู่ได้หลายที่แล้วแต่ชนิดของมันนะคะพวกเพลียงพวกไส้เดือนดินแล้วก็ปลิงทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลิงดูดเลือดนะคะปลิงดูดเลือดด้วยเห็นไหมอันนั้นถ่ายเข้าไปใกล้ๆมันจะเห็นปากของมันเนาะแล้วก็เห็นข้อปล้องที่ลำตัวของมันได้ชัดขึ้นนะคะถ้าอยู่บนมือเรานี่ไม่ชัดมองในภาพไม่ชัดชัดมากใครกล้าจับบ้างไส้เดือนค่ะนี่พวกนี้มีประโยชน์ในระบบนิเวศหมดเลยนะคะเอาปลิงทากดูดเลือดเห็นไหมคะตัวเล็กๆ เวลามันเดินมันก็จะคืบคราวหน้าสงสัยต้องเอาคลิปวิดีโอของพวกนี้มาให้ดูสั้นๆเนาะมันจะได้เห็นว่าเราเนี่ยเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยจะได้เดินป่าเคยลงท้องลงนาลงทุ่งหญ้าบ้างไหมก็จะไม่เจอของพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่อยู่นอกเมืองไปสักหน่อยนึงเขาจะรู้จักหมดเลยเนี่ยนะแต่มีแต่พวกเรานี่แหละที่ไม่เจอของจริงก็เลยไม่รู้จักนะคะอาจจะต้องพาไปบุกป่าที่มันมีสัตว์พวกนี้อยู่เอาไหมไม่เอานะคะต่อไปค่ะไฟลัมที่9ไฟลัมสุดท้ายคือไฟลัมคอดาตานะคะหรือเราเรียกมันชื่ออีกว่าคอเขตคอเดตนะคะเป็นคอเดตเพราะว่าคอเดตแปลตัวนี้มันหมายถึงตัวแกนกระดูกสันหลังค่ะลักษณะพิเศษก็คือจะเป็นกลุ่มของที่มีเป็นลักษณะของสัตว์ที่มีโครงร่างของร่างกายแล้วก็มีแกนกระดูกเกิดขึ้นนะคะอย่างเป็นระบบแล้วก็มีอวัยวะที่ชัดเจนในทุกๆส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็มีการแยกเพศด้วยเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนไส้เดือนเนี่ยมันอาจจะมี2เพศในตัวเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสัตว์ในคอดาต้านี่คือแยกเพศอย่างชัดเจนนะคะสัตว์กลุ่มนี้ก็จะประกอบด้วยกลุ่มของสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์กระดูกในนั้นมันเป็นตัวประเภทย่อยๆของมันใช่ไหมมีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมกลุ่มนี้เนี่ยมีเยอะแต่สู้แมลงไม่ได้นะคะแมลงมีเยอะกว่าแล้วก็รวมถึงอะไรด้วยอยู่ในกลุ่มนี
1: ้
0: คนแสดงว่าที่เราหามามนุษย์อยู่ในไฟลัมคอดาต้าแม้ก็จะตรงกับเนื้อหาตัวนี้นะคะมนุษย์อยู่ในไฟลัมคอดาต้าเพราะฉะนั้นจะเป็นกลุ่มของกลุ่มย่อยก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็กลุ่มย่อยไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ไหมได้นะคะมีเยอะค่ะอันนี้เราก็รู้จักเนาะอันนี้เจอเคยเจอและเคยรู้จักปลาตีนค่ะใครเคยไปป่าชายเลนบ้างแล้วเคยเห็นปลาตีนไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เห็นไหมของแบบนี้ก็จะรู้จักแล้วก็เคยเห็นบางคนไม่เคยไปก็ไม่เห็นเนาะมีเยอะเลยค่ะที่ค่ายนเรศวรนรินทรที่ป่าชายเลนตรงนั้นที่ค่ายตรงนั้นเรียกค่ายอะไรนะคะที่ติดชะอำนะคะค่ายพระราม6ใช่ไหมใกล้ๆกันจะมีป่าสวนป่าอยู่ที่เป็นป่าชายเลนนะคะไปเที่ยวได้

0: ฝั่งปราณบุรีก็มีใช่ไหม
1: ใช่วนอุทยาน
0: วนอุทยานปราณบุรีนะคะก็น่าเที่ยวเหมือนกันมีสัตว์มีต้นไม้พวกนี้ให้ดูนะคะไปดูปลาตีนก็ได้นะคะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับคอร์ดาต้าทั้งหมดนะคะตัวอะไรคะมีใครอยู่ในนั้นหัวหน้าอยู่ตรงไหนคะในรูปนี้มีไหม
1: ต
0: ุ่นปากเป็ดรู้จักตุ่นปากเป็ดด้วยนะคะ
1: ม
0: ีโคล่าค่ะพวกนี้นะคะจัดอยู่ในคอร์ดาต้าหมดเลยมีเยอะค่ะสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมกลุ่มของสัตว์ปีกสัตว์สองขาก็อยู่ในคอดาต้านะคะอันนั้นก็คือลำดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสิ่งมีชีวิตทั้งหมด5อาณาจักรนะคะย้ำชื่ออีกครั้งได้ไหม
1: ได
0: ้อาณาจักรที่1อาณาจักรอะไรนะคะพร้อมกันค่ะอาณาจักร2อาณาจักรโปรติสตา3อาณาจักรพืช4อาณาจักร
1: ฟ
0: ังใจแล้วก็5เครืออ าณาจักรสัตว์นะคะเราเรียน5อาณาจักรซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันนะทีนี้เราบอกว่าความหลากหลายของอาณาจักรสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นน่ะสิ่งมีชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยมันมีความสำคัญต่อเราแล้วก็ต่อระบบนิเวศที่อยู่ร่วมกันต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆถูกไหมคะมีไหมนั้นเราจะมาดูว่ามีความสำคัญอะไรบ้างหนึ่งก็คือทำให้มนุษย์มีอะไรมีปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตปัจจัย4คืออะไรบ้างอะคะ
1: ยาร
0: ักษาโรค
1: เคร
0: ื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารเราได้มาจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไหมคะ
1: ได้
0: แสดงว่าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะสองเกี่ยวกับอะไร
1: ความสมด
0: ุ
1: ล
0: ทางธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมปริมาณมันต้องพอดีพอเหมาะกันใช่ไหมถ้ามันมีสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งล้นโลกเรามันจะเรียกว่าสมดุลไหม
1: ไม่
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีแมลงเยอะมันก็ต้องมีสัตว์ที่มาทำอะไรแมลงด้วย
1: ก
0: ินแมลงด้วยเพื่อจะให้มันเกิดสมดุลนะคะเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็แข่งแย่งกันเองบ้างไม่มีไม่เพียงพอบ้างใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์เราเริ่มมีเยอะเนาะแต่มนุษย์เราฉลาดใช่ป่ะมนุษย์เราฉลาดเพราะมนุษย์เราจึงมีการรู้จักการควบคุมการมีลูกเพื่อลดปริมาณเป็นช่วงๆไปนะคะประเทศไหนที่ประชากรล้นเขาก็จะควบคุมการมีลูกประเทศไหนที่ประชากรเยอะน้อยเขาก็จะอนุญาตให้มีลูกได้เยอะนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายบางประเทศออกมาแล้วนะแล้วก็ต่อไปมีผลต่ออะไรอีกคะ
1: ค
0: ุ
1: ณภาพช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ของมนุษย์นะคะสุขภาพโภชนาการต่างๆมีผลด้วยมีผลต่อ
1: แหล่ง
0: เรียนรู้ตามธรรมชาตินะคะพืชผักต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้ของเราทำให้เราสามารถที่จะเกิดความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะเป็นอะไรอีกคะ
1: เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย
0: ์มีคุณค่าเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์ก็คือเศรษฐกิจของประเทศใช่ไหมคะทำให้เรามีการค้าการขายมีการส่งออกนะคะเพราะนั้นเป็นความสำคัญทีนี้ถามว่าในเมื่อเราเห็นความสำคัญแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงอ่ะบางอย่างมันก็ยังอาจจะสูญเสียไปสูญหายไปใกล้จะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะรู้ไหมว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรนักเรียนตอบว่าสาเหตุหลักและสาเหตุใหญ่คือมนุษย์นะคะมนุษย์เนี่ยเป็นสาเหตุใหญ่สุดเลยแต่จริงๆแล้วสาเหตุรองมันก็มีใช่ไหม ไปธรรมชาติอะไรต่างๆเป็นสาเหตุได้ไหม
1: ได
0: ้แต่สาเหตุหลักมาจากมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่ามนุษย์ทำอะไรให้เกิดความสูญเสียทางความหลากหลายทางเชื้อภาพกันบ้างนะคะค่ะตัวแรกเลยก็คือการเพิ่มประชากรมนุษย์เพิ่มอะไรเพิ่มความต้องการเพิ่มปัจจัย4ต้องเพิ่มด้วยอะไรอีก
1: การขยายตัวของเมือง
0: ปัจจัย4เพิ่มที่อยู่อาศัยก็ต้อง
1: เพิ่ม
0: รุกรานพื้นที่ป่าต่างๆพื้นที่ที่มีสัตว์อยู่ใช่ไหมพื้นที่ธรรมชาติโดนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของเรานะเพราะฉะนั้นมีผลกระทบทำให้เกิดความสูญเสียความหลากหลายได้อะไรอีก
1: การใช้สมัยใหม่
0: สมัยเก่ากับสมัยใหม่ต่างกันยังไงอ่ะ
2: สม
0: ั
2: ยใหม่ใช้ยา
0: สมัยใหม่ใช้ยาฆ่าแมลงใช้รถแมคโครสมัยเก่าใช้อะไร
1: ใช
0: ้จอบใช้ปุ๋ยธรรมชาติใช่ไหมคะความแตกต่างนะเพราะนั้นความสูญเสียก็เกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมทำให้เกิดความสูญเสียเพราะอะไร
1: น้ำเน่า
0: ปล่อยน้ำเน่าออกมาควันพิษแล้วก็ไปเบียดเบียนแหล่งที่ตั้งก็ได้ใช่ไหมคะประชากรมนุษย์ล้นโลกเนาะอันนี้เป็นรูปที่ไปถ่ายตอนที่เขาไปรวมกันมันไม่ได้ล้นขนาดนี้หรอกนะคะมันก็มีพื้นที่เหลืออยู่นะคะยืนกันมองเห็นไหมว่าใครอยู่ตรงไหนสาเหตุเพราะว่าเรายังไม่ได้คุมกำเนิดที่ดีพอหรือเปล่าอันนี้การเกษตรสมัยใหม่ใช่ไหมคะลงอุตสาหกรรมนะคะเหล่านี้เป็นสาเหตุความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและถามว่านักเรียนจะมีแนวทางอนุรักษ์มันให้มันอยู่กับเราได้นานๆจะทำยังไงดีอ่ะทำไงดีคะรักษาสิ่งแวดล้อม
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม
0: ้ใ
1: ช้พันธุ์ที่ดี
0: ค่ะเหล่านี้ทำได้ค่ะเรามาสรุปเป็นข้อๆกันแล้วกันนะคะเรามาสรุปเนื้อหากันที่เราเรียนวันนี้กันนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้นักเรียนตอบขอต่อนิดหนึ่งนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือจะเป็นการช่วยในการเขาเรียกว่ารักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือทางชีวภาพได้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วครูถามว่านักเรียนจะสามารถอนุรักษ์ด้วยวิธีการอื่นอีกไหมคะ
1: ได้
0: ทำไงดีอนุรักษ์แบบไหนดีแบบไหนคะมีคำตอบว่ายกมือตอบให้ตอบหนึ่งข้อค่ะข้างหลังสุดลุกขึ้นยืนค่ะลูกลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งค่ะทำยังไงนะคะ
1: ใช้
0: ถุงผ้าค่ะไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าจะมองเห็นได้ชัดใช่ไหมฝั่งนี้คนฝั่งนี้คนแรกตอบหนึ่งวิธีค่ะทำไงนะคะเสียงดังๆ
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม้ค่ะ
0: ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ต้นไม้จะช่วยให้สัตว์มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมสัตว์ต่างๆมีที่อยู่อาศัยนะเหล่านี้เป็นต้นนะคะเรารณรงค์ได้ไหมคะ
1: ได้
0: เราไปรณรงค์เพื่อให้คนอื่นเขาเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพได้ไหม
1: ได
0: ้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเราก็จบหน่วยกันในเนื้อหาวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูฝากไว้นิดนึงนะคะตามเพจนี้เลยถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจสงสัยนะคะหรือคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะสามารถติดต่อได้ที่ subun_1212@hotmail.com นะคะนี่ฝากไว้ก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของเราก็หมดเพียงแค่นี้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็ทำอะไร
1: แบบ
0: ฝึกหัดที่ครูแจกไปให้เสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความ

แนวการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญา

0: ให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่า ท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
2: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
3: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราสามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
2: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
3: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อกับอาจารย์ป้อมนะครับในบทที่4นะครับเรายังอยู่กับพื้นฐานการสร้างบ้านนะครับก็มาต่อกันเลยนะถ้าใครมาดูคลิปบทที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็มาต่อกันเลยก็ตอนนี้เราเสร็จไปแล้วนะครับหน้าต่าง2ฝั่งนะครับก็จะมีหน้าต่างโค้งด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมบันไดก่อนนะครับบันไดก่อนจะไปใส่หน้าต่างอีกฝั่งนึงนะ2ฝั่งนี้เอาละครับบันไดเนี่ยนะครับเราจะทำ2ขั้นนะครับ2ขั้นนะลองวัดก่อนกด T-tape นะครับเริ่มเลยนะ T-tape วัดมาเลยเท่าไหร่เนี่ย40นะครับ40คือในกรณีเนี้ยนะครับเท่ากับ40นะครับเอ๊ะทำยังไงดีเพราะว่าบันไดของเราครับมัน20เซนเนี่ยถ้าเราหารครึ่งเลยเนี่ยมันก็ก้าวไม่สะดวกถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องแบ่งบันไดนะครับออกเป็น3ส่วนนะครับเพราะว่า20เซนเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับวิธีการแบ่งเส้นทำยังไงทุกคนดูนะเส้นเนี้ยถ้ากดทีเทปเนี่ยวัดออกมาแล้วนะครับมันคือ40เซนนะวิธีการนะครับดูนะไม่ต้องใช้คลิกเลขนะครับให้เราคลิกขวาโยนคลิกเลขทิ้งเลยนะไม่จำเป็นนะครับสกิลดับเนี่ยให้เราคลิกขวานะมันมีคำสั่งที่เรียกว่านะครับ dy dy คือการแบ่งเรามีเส้น40เซนเราจะ dy นะครับ dy ซึ่งเราจะ dy เป็นกี่ส่วนกด dy ครับจากนั้นนะครับมันจะมีจุดสีแดงให้เราเห็นนะนี่ครับมันบอก2 segment 20ก็ไม่แปลกถูกไหมถ้าเรามีเราแบ่งครึ่ง2 segment ก็คือ20ถ้าเป็น3 segment ล่ะ3 segment ประมาณ13เซนเราจัดเลยครับนะเพราะว่าคงไม่มีทางเลือกแล้วนะครับไม่2ก็3นี่แหละเอา3ดีกว่ากดคลิกปึ๊บเมื่อคลิกแล้วครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะแบ่งเส้นออกเป็น3 segment เห็นไหมครับ3ส่วนนี่ครับเห็นไหมครับ3ส่วนไหมนี่ครับจากนั้นลากเส้นเลยครับคลิกลากมานะครับตรงนี้นะครับแปะตรงนี้นะแล้วดึงลงมานะครับเนี่ยมันจะได้เท่าพอดีหรือในกรณีนี้นะครับเรามีอีกวิธีนึงครับโดยการล็อกแกนครับลากมาตามนี้ครับอย่าให้มันล็อกเส้นนี้ถูกไหมให้เราลากมาตามเส้นแดงนะครับจากนั้นกดชิปค้างนะครับล็อกแกนอีกวิธีนึงนะครับเรากดชิปค้างได้แล้วก็เอาดินสอลากมาเรื่อยๆครับมาแปะตรงนี้ครับคือเอาดินสอมาแปะมุมนี้ครับเส้นจะมีความยาวเท่ากันเลยครับแล้วก็ลากเส้นไปชนตรงนี้คลิกเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับดูต่ออีกทีนะหรือนะครับเช่นเคยนะครับลากตาม end point ตรงนี้ครับกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงนะล็อกแกนขวาครับสีแดงลากมาชี้ตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลากลงมาครับเอาละครับเราสามารถทำได้2ช้อยนะล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินหรือชิปค้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งใหม่นะชิปค้างก็ได้ครับเรียบร้อยครับจากนั้นมาก็เริ่มเลยครับพุทธภูครับพีพุทธภูตรงนี้ลูกนอนนะครับ30เซนครับ 0.3 enter จากนั้นนะครับดับมันคลิกเลย1 2 1 2เห็นไหมครับเราก็จะได้บันไดถูกไหมเพราะว่าบันไดเนี่ยมันพุทธภูเท่ากันหมดถูกไหม30เซนครับเรียบร้อยครับได้แล้วโอเคเนาะเราไปประยุกต์ดูนะครับบันไดก็จริงๆมันมีเลขขี้เลขคู่ด้วยนะนะครับต้องดูให้ดีนะครับนะคนไทยเขาถือนะนะครับอ่ะก็ถ้าดีไซน์จริงๆก็ไปดีไซน์ให้มันแบบนะครับพอดีนะครับโอเคต่อไปครับเราจะมาทำในส่วนที่เป็นหน้าต่างฝั่งนี้นะครับโอเคครับเรามาวัดระยะก่อนนะครับตรงนี้พื้นของเราครับตรงนี้มันคือ40เซนนะครับตรงนี้40เซนนะครับเอาละเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับดึงขึ้นไปครับ 0.4 เข้าใจไหมครับฝั่งนี้มันคือระยะที่เราต้องการนะครับอ้างอิงจากพื้นเนาะเพราะการออกแบบเนี่ยเราต้องหน้าต่างเนี่ยต้องวัดจากพื้นนะครับจากนั้นมาเราให้มันสูง1เมตรครับแล้วก็สูงอีก1เมตรนะครับโอเคจากนั้นมานะครับหน้าต่างตัวแรกครับจะห่างจากผนังตรงนี้1เมตรแล้วก็หน้าต่างมันมีระยะ1เมตรครับ1 คูณ 1ครับ

เรียบร้อยครับแล้วก็อาร์สี่เหลี่ยมครับแปะเข้าไปอ่ะได้เฟสมาแล้วแบบนี้ครับโอเคเราลองวัดไดเมนชั่นดูครับอันนี้คือ1เมตรอันนี้คือ0.4โอเคครับอันนี้คืออะไร1เมตรอันนี้คือโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้หน้าต่างเราเป็นหน้าต่างเอาเป็นบานฟิกนะครับจากนั้นมาตอนนี้เราต้องการนะครับหน้าต่างนะครับทั้งหมด3บานโดยที่มันจะห่างขอบเนี้ยตัวเนี้ย1เมตรพอดีโอ้โหโจทย์ดูเหมือนยากนะครับอ่ะเราวัดก่อนระยะก่อน1เมตรดึงมาทำยังไงครับปกติแล้วนะครับถ้าเราจะวัดระยะตรงเนี้ยมันต้องมีเครื่องคิดเลขละเพราะว่าเราต้องวัดระยะก่อนแล้วหารลงตัวซึ่งโดยหลักการแล้วนะมันเสียเวลาครับเนี่ยมันออกแบบมาให้ทำงานง่ายนะครับดูนะโยนเครื่องเล็กทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับคือ SketchUp เนี่ยมันมีโปรแกรมคำนวณในตัวอยู่แล้วนะครับมันเกลี่ยให้เราได้ด้วยครับเอาล่ะดูเทคนิคนะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย YouTube นี่ไม่ค่อยสอนกันนะเรื่องนี้นะครับทุกคนดูนะสเต็ปที่1ครับคลิก2ทีเลือกขอบกับเฟสนะสเต็ปที่2ครับออกคำสั่ง mmove นะครับ mmove นะครับจับที่ขอบนี้นะครับจากนั้นนะครับ copy ไปเลยครับ control 1ทีนะครับแล้วก็เอาไปวางมุมนี้ครับเอาไปวางมุมนี้ทันทีที่คลิกวางแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเมื่อคลิกวางแล้วมีท่าคอมโบครับคือ copy วางจากนั้นตามด้วยอีกท่านึงครับให้เราคลิกวางปุ๊บตามด้วย slash ครับตัวหารครับหารนะตัว dy นะครับตัวหารนะ dy นะครับอยู่ตรงฝอฝานะ dy หารนะแล้วหารกี่ตัวครับเราต้องการเพิ่มกี่ตัวตอนนี้มีตัวเดิม1ใช่ไหมครับแล้วต้องการอีก2ตัวเป็น3ใช่ไหมให้เรากดหาร2ครับแล้วกด enter โปรแกรมจะคำนวณครับแล้ววางหน้าต่าง3บานนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันครับระยะห่างเท่ากันครับ center center ครับ2เมตร50 2เมตร50นี่คือหลักการนะครับอ่ะดูอีกทีครับไม่ยากเลยคลิก1 2 m move จับตรงนี้กด Ctrl 1ที copy คลิกวางกด dy หรือหารแล้วตามด้วย2 enter เปลี่ยนใจอย่าหาร3กดหาร3 enter เปลี่ยนใจหาร4หาร4 enter กลับมาครับหาร2พอเพราะว่าเยอะเกินไปไม่ดีนะครับเปลืองด้วยก็ไม่สวยด้วยนะครับอ่ะกด space bar 1ทีเสร็จครับตรงนี้เรียกว่าการ copy array นะคือถ้า AutoCAD เนี่ยเขาเรียก array นะถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อเนื่องนะแต่ SketchUp เนี่ยมันมี internal กับ external ด้วยการหารลงตัวเนี่ยเขาเรียก internal ก็คือเรามีระยะต้นกับระยะปลายแล้วให้โปรแกรมมันคำนวณให้ว่าแต่ละอันต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันมีอีกวิธีนึงเขาเรียกการคูณนะครับเป็นการแบบเพิ่มจำนวนแบบต่อเนื่องนะครับอ่ะลองดูในกรณีนี้ครับถ้าเราอยากคูณต่อเนื่องครับดูตัวอย่างเช่นผมคลิก2ทีแล้วผมก็ copy ตัวนี้ไปวางตรงนี้ครับตรงนี้นะแล้วผมต้องการอีก2ตัวผมจะกด x นะครับ x นะครับ x นะ x คือจำนวนคูณครับขอคูณ2ตัวครับแล้ว enter แบบนี้นะครับคือการคูณเข้าใจไหมครับนั้นการเลือกว่าจะเอาคูณหรือจะหารเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ในกรณีหน้าต่างเนี่ยถ้าเราคูณเนี่ยเราก็งงละเพราะว่าระยะไม่ได้ก็เป็นตัวหารครับคลิก2ทีครับจับคอนโทรลวางกดหาร2 enter ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับอันนี้จะสอนทริคให้เลยนะทุกคนเอาไปต่อยอดนะครับนะมันง่ายๆก็จริงนะแต่มันมีหลักการอยู่นะครับต่อไปครับเราต้องการหน้าต่างอีกฝั่งนึงนะครับและหน้าต่างอีกฝั่งนึงเหมือนกันอ่ะถ้าเหมือนกันเนี่ยเราจะไปทำได้ยังไงครับให้เหมือนถ้าทำใหม่มันเสียเวลาใช่ไหมครับคือผมบอกทีมงานเสมอนะในบริษัทของอาจารย์นะ copying is good นะครับ copy คนอื่นดีที่สุดทำอะไรที่เราทำมาแล้วอย่าไปทำซ้ำครับ copy อันเก่ามาใช้ดีที่สุดนะครับในกรณีก็เหมือนกันครับเราทำหน้าต่างมาแล้วอ่ะฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราต้องการจะ copy ทำยังไงครับมาดูกันนะแล้ว copy ต่อเนื่องด้วยนะโอ้โหเอาละเริ่มแรกเลยนะครับเรามี2ฝั่งใช่ไหมเทคนิคนะครับเราต้องใช้เครื่องมือช่วยอีกตัวนึงครับที่ต้องเปิดครับเรียกว่าสไตล์ครับวิธีการเปิดสไตล์ครับเปิดอย่างนี้ครับให้เราคลิกขวาที่แท็บทูบาร์นะจากนั้นนะครับติ๊ก

คำสั่งที่เรียกว่าสไตล์ครับสไตล์ STYLES ครับสไตล์ปึ๊บมันจะเรียกคำสั่งตรงนี้ขึ้นมาครับเรียกว่าสไตล์นะครับโอเคในสไตล์นี้นะครับมันจะเหมือนกับ CAD 3D AutoCAD 3D มันจะปรับโหมดเรียก Wireframe Monochrome Hidden Line นะครับหรือพวกนี้ได้หรือ X-ray Mode ได้นะครับเอาละในกรณีนี้ครับเราอยากมองแบบทะลุครับเรากดไปที่สไตล์ที่เรียกว่าตรงนี้ครับเรียกว่า X-ray ครับเมื่อกด X-ray แล้วนะครับมันจะเหมือนกับการยิงกล้อง X-ray ลงไปนะครับทำให้เราเห็นทะลุปูโป่งในบ้านหมดเลยครับเห็นไหมครับโหมดนี้เขาเรียก X-ray นะแต่จริงๆมันมีอีกโหมดนึงนะปิด X-ray ก่อนนะครับมีอีกโหมดนึงเรียกว่า Back Edge ครับตัวนี้ Back Edge นี่คือการมองเส้นป่าด้านหลังอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเรียก Back Edge นะครับในกรณีนี้เราไม่ใช้นะไอ้ตัวนี้เหมาะงานเครื่องกลนะครับเราปิด Back Edge ให้เปิด X-ray โหมดจากนั้นนะครับดูขั้นตอนนะครับไม่ยากนะครับสเต็ปที่1ครับคลิก2ทีนะครับเลือกเฟซกับขอบชิปค้างไว้เพื่อ Multiple Select ดับเบิ้ลคลิกครับ1 2 1 2เห็นไหมครับทุกคนนี่คือการ Multiple Select นะครับในการเลือกนะครับบนสกรับนะครับดูอีกทีนะ1 2เพื่อเลือกเฟซกับขอบชิปค้างไว้เพื่อ Multiple Select จากนั้นกด1 2แล้วก็1 2นะครับจากนั้นนะครับเราจะออกคำสั่ง copy หน้าต่าง3บานนี้ไปอีกฝั่งนึงครับออกคำสั่ง mmove แล้วก็ copy ครับ control 1ทีนะครับจำได้ไหมครับล็อกแกนทำยังไงซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินในกรณีนี้คือแกนแดงครับกดคีย์บอร์ดไปทางซ้ายเขียวขวาแดงทางขวาครับจากนั้นก็ลากกลับไปครับไปแปะข้างหลังเลยครับเพราะว่าเอ็กซเรย์แล้วเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วปั๊บเขาให้กดสเปซบาร์หนึ่งทีเสร็จครับนะผมไม่ต้องรีพีทนะเพราะว่าลองเล่นกันเองนะครับไม่ยากนะครับจากนั้นปิดเอ็กซเรย์โหมดนะครับเราก็ได้หน้าต่างครับมาอีกฝั่งหนึ่งในตำแหน่งที่พอดีเป๊ะเลยนะครับเอ็กซเรย์โหมดมาตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่แน่นอนครับมันต้องกลับหน้าด้วยใช่ไหมเพราะว่า ID มัน back face ถูกไหมจำได้ไหมครับที่บอกแล้วใน surface modeling นะหน้าเทาเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับให้เราคลิกขวาครับจากนั้นออกคำสั่ง revert face นะครับคลิกขวา revert face คลิกขวาแล้วก็ revert face นะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับง่ายมากครับนะจากนั้นครับ F offset double click คือมัน5เซนไปแล้วไงนะครับแล้วก็ double click เลยครับชีวิตดีครับ double click double click double click ครับจากนั้นกด space bar 1ทีเสร็จครับจากนั้นกดพีพุทพูครับ double click ครับอุ้ยลืมไปว่าระยะของมันเนี่ยคือถ้าเราจำไม่ได้นะว่าก่อนหน้านี้มันพุทพูเท่าไหร่ครับในกรณีนี้สังเกตว่าผมไปพุทพูเกิน5เซนมาแล้วเกิดขึ้นได้เสมอครับนะภาพแบบนี้ครับแล้วก็อันดูแค่กดตัวแรกเท่านั้นนะครับอ่ะดันเข้าไปก่อนครับ5เซนนะครับจากนั้นมาดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกคือการทำแบบมัลติเพิลพุทพูเนี่ยมันจะเอาค่าสุดท้ายนะครับคือถ้าเราจำค่าสุดท้ายไม่ได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะทำตัวแรกก่อนนะแล้วก็ทำใหม่ครับมัลติเพิลต่อนะครับนะเอาละครับก็เสร็จแล้วครับเอาแค่นี้พอสำหรับขั้นเบสิกครับเราก็ได้ทรงนะครับบ้านทรงนอร์ดิกขึ้นมาแล้วครับนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาไม่นานนะครับในการสร้างบ้านหลังนี้ครับนะครับก็ได้ทรงแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับแหมมันจืดชืดเหลือเกินนะมันไม่มีสีสันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับคือการใส่สีนะครับให้กับโมเดลครับนะครับวิธีการก็ง่ายมากครับไม่มีซับซ้อนเลยครับเอานะกด B bucket นะครับนี่เลยถังสีครับช็อตคัทเลยตัว B bucket ครับถังสีครับเนี่ยกดปุ๊บนะครับเนี่ย B bucket นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับจากนั้นมาครับจากนั้นมาครับเมื่อกด B bucket แล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นนะหน้าต่างเรียกว่า default tray ปกติแล้วเนี่ย default tray เนี่ยนะครับมันอาจจะปิดอยู่ครับปิดตรงนี้นะครับการเปิดเนี่ยเปิดยังไงไปที่ window default tray show tray เข้าใจไหมครับทุกคน window default tray show tray ปิดอีกทีครับนี่ window default tray นะครับ show tray นะครับอ่ะโอเคจากนั้นมันปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม auto hide คือถ้าเรากด auto hide ครับเราเอาเมาส์ออกมาปุ๊บมันจะปิดเอาเมาส์ชี้ครับมันจะเปิดปกติผมไม่ค่อยชอบนะผมไม่เอา auto hide นะไม่เอานะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะมีเครื่องมือครับอยู่ให้เราเลือกครับเราขยายได้ครับหดได้
แต่แนะนำว่าควรหดไว้นะครับและตรงนี้มีคำสั่งที่เรียกว่า material material เนี่ยมันคืออันเดียวกันครับกับตัว bucket นี่แหละเข้าใจไหมครับอันเดียวกันเลยคือถ้าเราทาสีนะครับเรากด bucket นะครับ paint bucket หรือตัว B นะหรือกด material ก็ได้ครับนะครับไม่ยากเลยนะครับ material อ่ะโอเค

กรณีนี้นะครับผมจะเลือกเอาราคาก่อนนะครับกดไปที่ Roofing นะ Roofing แล้วตอนนี้ครับมันจะมีกระเบื้องให้เราเลือกเห็นไหมถ้าดูหน้าจอนะตอนนี้เราก็เลือกกระเบื้องที่ต้องการครับเอาอะไรดีล่ะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับมันไม่มีกระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนียนะหรือไม่มีกระเบื้องพวกไอรอนอะไรพวกนี้นะครับนะรอนคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแอดวานซ์ยังไงเราสามารถจะทำเท็กเจอร์เองได้คือจริงๆอ่ะเราสามารถจะ import วัสดุมาแล้วก็ทำเท็กเจอร์เองได้แต่เวอร์ชันนี้นะครับปัจจุบันนี้เราพื้นฐานเราเอาของที่มีอยู่ก่อน default ก่อนนะครับอ่ะเราก็เอามาตรงนี้เทอ่ะตอนนี้เราได้หลังคาละเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใจก็ทาสีใหม่ครับอ่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับนะครับเปลี่ยนใจตัวนี้เทได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคจากนั้นมาครับเรามาใส่กระจกดีกว่าครับไปที่ glass and mirror ครับ glass แปลว่าแก้ว mirror คือกระจกครับ glass g l a s s นะ and mirror นะครับก็เลือกตัวทึบหน่อยครับตัวนี้นี่ mirror 01เทครับคลิกที่ผิวนะคลิกที่ผิวผิวผิวผิวผิวนะครับคลิกคลิกคลิกเราจะไม่เอาตัวโปร่งแสงนะเพราะว่าในบ้านเราไม่ได้เขียนละเอียดครับไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าเลยนะครับมาเห็นในบ้านไม่ได้นะนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้มันเห็นในบ้านครับระวังให้ดีนะไม่ได้นะเอาตัวนี้ครับเทเข้าไปเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ครับจากนั้นนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นฉาบลอฟนะครับก็เราก็เอาคล้ายๆกับเป็นปูนเปลือยแล้วกันนะครับแล้วก็มาเลือกตรงในส่วนที่เป็นตัวบริกแอนด์คลาดดิ้งนะบริกก็คืออิฐแล้วก็พวกไซดิ้งนะคือพวกวัสดุปิดผิวครับแล้วก็มาเลือกแล้วแต่เราจะเลือกนะเอาตัวนี้กันนะครับอ่ะก็ปูนเปื่อยไปเลยครับนะดิบๆไปเลยอ่ะคือทุกคนอาจจะต้องการไม่เหมือนกันนะความต้องการของแต่ละคนนะครับชอบสีไม่เหมือนกันนะครับก็เอาเองแต่สบายนะครับคือผนังล็อบนี่แพงเหมือนกันนะฉาบล็อบเนี่ยครับอ่ะโอเคเสร็จต่อไปครับตัวผนังฝั่งนี้เราจะปิดด้วยไม้ตกแต่งนะครับเราอาจจะเอาไม้ตรงนี้ก็ได้ครับ modern siding ตรงนี้ครับแล้วก็ทาเข้าไปนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะอีกนิดนึงกระเบื้องด้านหน้าครับของบ้านเนี่ยก็เอาสวยๆหน่อยนะเอาเป็น marble ไหมหินอ่อนก็ไปที่ tile ครับกระเบื้อง tile แล้วก็เลือกหินอ่อนครับ marble นะเอาตัวสีเทาดีกว่าแล้วก็เทครับเทที่เฟสเลยนะนะครับประตูเอาเป็นไม้เอาเป็น wood นะ wood wood ครับคลิกนะครับเป็นบานไม้นะบานไม้เอาไม้โมเดิร์นดีกว่าคือเท็กเจอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่าอีกทีนะเพราะว่าแอดวานซ์เดี๋ยวจะงงนะเอาเป็นเบสิกไปก่อนนะครับทุกคนนะครับจริงๆอ่ะ YouTube มีสอนเยอะนะดูคลิปนี้จบนะครับหรือดูซีรีส์จบก็ไปต่อกันได้ทุกคนอ่ะโอเคบานไม้ได้แล้วนะครับต่อไปทุกคนครับต่อไปครับเราจะมานะครับรู้หลักการทาสีนะครับให้มากขึ้นนะครับมันมีทริคอยู่นะครับเอาละเรามาเริ่มทีละตัวครับถ้าเราอยากทาสีทั้งหมดพร้อมกันทำยังไงยกตัวอย่างเช่นหลังคาครับหลังคาตัวเนี้ยมันมี2ฝั่งถ้าผมต้องการเปลี่ยนหลังคาครับผมก็เอาหลังคามาใหม่รูฟิ่งใหม่มานะจากนั้นผมก็เลือกหลังคามาเทแล้วก็เทสังเกตไหมครับว่าผมต้องเท2ครั้งแน่นอนถ้าผมมีหลังคา100หลังผมต้องคลิกถึง100ครั้งครับเชื่อไหมว่าแม้แต่วิดีโอ YouTube ยังสอนผิดนะครับบางคนคลิก100ครั้งนะครับบางทีแบบลบจอหมดนะก็คลิกไปเรื่อยๆครับโอ้โหบอกเลยเสียเวลามากครับนั่นคือการผิดนะครับณวันนี้นะครับมันมีคำสั่งลัดอยู่แล้วนะครับถ้าเรามี50เฟสถ้าเราทาทีละอันความหมายคือทา50ครั้งใช่มั้ยครับไม่ต้องนะครับดูนะคำสั่งคือให้เราเลือกแมทีเรียลที่ต้องการครับแล้วเทลงไปในจุดเดิมนะครับที่มีสีอยู่แล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็เทลงไปครับแค่นี้แหละครับมันจะทาสีทั้งตึกเลยครับถ้ามีตึกแบบ

0: ร้อยชั้นเนี่ยกระจกทั้งหมดจะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งตึกเลยนะครับแทนที่เราคิดทีละครั้งไม่เอานะครับนะเรียกจะป้อมต้องเร็วนะความไวของปีศาจนะครับอ่ะในนั้นเองนะครับเราก็เปลี่ยนได้ครับในกรณีนี้เราอยากเปลี่ยนอะไรครับมาดูตรงนี้เลยครับเฟรมอลูมิเนียมครับโอ้โหมันเป็นสีขาวที่ไม่มีสีใช่ไหมครับอยากใส่ใช่ไหมถ้าเราคิดทีละตัวครับผมว่ามีประมาณสัก20เฟสนะซึ่งเสียเวลามากเราก็ไปเลือกครับคัลเลอร์เนมนะคัลเลอร์ก็ได้คัลเลอร์จากนั้นเลือกเป็นเฟรมอลูมิเนียมสีชาก็ได้สีเทาก็ได้จากนั้นในกระดาษทานะครับให้เรากดชิปค้างไว้แล้วก็เทมันจะทำเฟรมนะครับทั้งหมดครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยครับจากเวลา5นาทีเหลือแค่10วินาทีเองนะครับนั่นเองระวังให้ดีตรงนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับพยายามใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเอาละนะครับนี่คือหลักการนะอย่าลืมชิปค้างทุกครั้งนะครับในการเปลี่ยนสีที่เหมือนกันเราดูอีกก็ได้หลายคนอาจจะงงอยู่เอาลองเปลี่ยนเฟรมอลูมิเนียมเป็นสีเหลืองนะครับสมมติเจ้าของบ้านเขาเป็นชอบคนมีสีสันนะเราต้องปลูกเลยตามใจผู้อยู่นะครับเขาบอกไม่ชอบแบบนี้อ่ะชิปค้างไว้แล้วก็เทเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้นะครับอ่ะแต่พอดีอาจารย์ป้อมไม่ชอบแบบนี้นะเอาสีนี้แล้วกันนะครับชอบแบบทึมๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเมื่อได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วแต่ด้านล่างครับงานเข้าเลยเพราะด้านล่างเนี่ยมันอะไรครับมันไม่มีสีด้วยใช่ไหมครับเราต้องการเอาล้างสีตรงนี้ออกเพราะว่าตรงนี้ไม่ควรจะมีสีใช่ไหมนะครับดังนั้นเองนะครับวิธีการล้างสีในสตูดิโอครับทำยังไงอยู่ตรงนี้ครับคลิกปุ่มนี้ครับ set material นะครับ paint with to default โอ้โหอ่านยาวเสียเวลาเอาเป็นว่าคือการล้างสีแล้วกันภาษาบ้านๆครับกดตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ครับล้างสีเรียบร้อยครับสีหมดแล้วดูทีนะกดตรงนี้ครับกดล้างสีเห็นไหมครับคือไม่มีการลบสีนะมีแต่การทาสีที่ไม่มีสีลงไปแทนเข้าใจไหมครับทุกคนต่อมาครับสุดท้ายครับถ้าล้างสีแล้วแต่อยากได้สีคืนทำไงคือตอนนี้เราต้องการสีตัวนี้ล็อฟตัวนี้มาแปะตรงนี้แล้วเราก็จำไม่ได้แล้วไอ้สีนี้มันอยู่ไหนโค้ดสีอะไรคือพูดถึงคอนโด100ชั้นสมมุตินะมันมีโค้ดสีอยู่50สีอะแล้วเราจำไม่ได้ครับว่าโค้ดนี่คือโค้ดสีอะไรไม่ต้องจำครับเราดูดได้คำสั่งดูดอยู่ตรงนี้ครับดูดนะดูดมาเทนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับตัวดูดยาหยดตาครับเขาเรียก sample paint กดตัวนี้นะดูดเทเรียบร้อยครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยากจะเปลี่ยนบีบัคเก็ตถังสีนะบีบัคเก็ตก่อนดูดเทเข้าใจไหมครับทุกคนแต่มันมีช็อตคัทอีกอันนึงครับที่ง่ายกว่าครับกด alternate ค้างไว้ ALT ครับคือการดูดครับดูนะกดบีบัคเก็ต alternate ค้างไว้ดูดกระจกเทเข้าใจไหมครับจริงๆช็อตคัทธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรมาก sample paint คือ alternate นะครับทาสีทั้งหมดพร้อมกันคือชิปค้างไว้แล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับเฟสทั้งหมดนะครับมีสีแล้วแล้วก็คืนความสวยงามให้กับโมเดลแล้วครับตอนนี้ล็อฟนะครับของเราก็ใส่ลงไปแล้วทั้งบ้านแล้วครับผนังก็มาแล้วกระเบื้องมูลค่ามาแล้วกระจกมาแล้วและนะครับบ้านนอนเด็กของเราก็ถือว่าเสร็จแล้วครับตามนี้ครับโอ้โหนะก็กินมานะครับนะหลายบทนะครับครึ่งทางนะครับทุกคนก็เริ่มแล้วนะนี่คือบ้านนะครับใครที่ไม่เคยคิดตัวเองสร้างได้นะครับตอนนี้ตามอาจารย์ป้อมมาก็ใกล้แล้วนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วนี่คือธรรมดานะครับเดี๋ยวครบ10บททุกคนจะสร้างโครงหลังคาเหล็กได้จริงนะครับรวมถึงผนังหน้าต่างของจริงนะต้องบอกไว้ก่อนว่าหลักสูตรของเรานี้ไม่ได้จบแค่คอนเซ็ปต์แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าดูกันจบเลยนะฮะจะสร้างทั้งหลังนะครับเหล็กจริงอาเสจริงหมดนะครับเอาละตอนนี้นะครับเราถึงเวลาแล้วต้องการพรีเซนต์งานครับทุกคนแหมเขียนโมเดลมาแล้วอย่างสวยเนี่ยถ้าปิดการขายไม่ได้เนี่ยก็ไร้ประโยชน์ครับนะดังนั้นเองเนี่ยเราต้องปิดการขายแล้วตอนนี้เราจะนำเสนอไอเดียครับนะกับเจ้านายหรือลูกพี่หรือเพื่อนหรือแฟนก็ได้เอาออกแบบบ้านเองเนี่ยครับทำให้เข้าใจทำยังไงนะครับให้เข้าใจว่าเราออกแบบนี้นะครับการนำเสนอนะครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือสร้างภาพนิ่งสวยงามนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นวิดีโอครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ลูกค้ารออยู่บอกพี่ป้อมส่งภาพมาให้ดูในไลน์หน่อยดิในกรณีนี้จะส่งในไลน์นะครับอ่ะเราก็ต้องทำภาพเป็น JPEG นะครับหรือ PNG ก็ได้ครับวิธีการคือแบบนี้ครับให้เราปิดแกนก่อนครับ View นะครับแล้วก็ปิด Axis นะครับนะ Axis นะครับ View Axis แล้วก็ เออผู้ชายคนนี้ครับเราทำยังไงดีเราจะเอาไปวางบนบ้านนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านจับที่ขานะเอ็มมูฟที่ขานะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านตรงนี้กดสเปซบาร์หนึ่งทีครับอ่ะไปอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วนะครับเอาละจากนั้นมานะครับในกรณีครับเราอยากได้เงาไหมที่อยากได้เงาครับให้เราไปที่คำสั่ง default tray ตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า shadow อยู่คลิกที่ shadow ครับเนี่ย shadow เนี่ยครับ shadow จากนั้นนะครับมันจะมีตัวนี้ครับเรียกว่าการกด show high shadow ครับกดจิ๊บมันก็จะมีเงาครับขึ้นมาซึ่งเราสามารถปรับเวลาได้ครับนี่ครับกี่โมงครับเลือกอะไรครับเลือกครับพิมพ์ก็ได้นะตรงนี้หรือเอาเดือนก็ได้ครับเดือนอะไรมกราคมกุมภามีนาเมษานะครับอ่ะเอามั่วไปละเวลาเอาเน้นความสวยงามตรงนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วแต่เราครับเลือกเองตรงนี้ผมโอเคตรงนี้ละนะครับก็เป็นเดือน9วันที่13เดือน9เวลา 9:42 นาทีนะครับแล้ว time zone คือ UTC นะครับนะบวก7นะครับขีด7นะครับตอนนี้ถ้าเรามองออกไปเห็นว่ามีหมอกควันอยู่อ่ะถ้าต้องการเติมหมอกครับเราก็ต้องเปิดหมอกซึ่งปกติแล้ว default tray เนี่ยไม่มีหมอกนะไม่มีครับตรงนี้ไม่มี fog นะครับปิดไปก่อนปิดได้นะถ้าไม่มีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็ไปเปิดได้ปกติ fog จะไม่มีนะให้ไปที่คำสั่งครับ window นะ default tray ตรงนี้คือ default tray ถูกไหมเราก็มาที่ fog ครับเนี่ย fog เนี่ย fog นะครับ fog นะ fog นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นมานะครับเรากดตรงนี้ครับ display fog แล้วเราก็เลื่อนครับความใกล้ไกลครับเนี่ยอันนี้คือความหนาด้านนี้คือความหนาด้านนี้คือความใกล้ความไกลครับแล้วก็เลื่อนอย่างเงี้ยครับเลื่อนไปนี่ครับจะได้ภาพสวยงามแบบนี้อันนี้คือความคือหมอกจัดก็ไม่ดีนะมันหน้าหนาวประมาณนี้โอเคครับฉากหลังสวยละโอ้โหอย่างนี้แหละครับเนี่ยอย่างนี้น่าสนใจประมาณนี้ภาพนิ่งครับโอเคต่อไปครับเราปรับมุมกล้องได้การปรับเนี่ยให้เรากดคำสั่งคือตัว Z จากนั้นนะครับจะบีบองศากล้องนะครับปกติแล้วกล้องจะอยู่ที่35องศาถ้าเราต้องการให้มันวายกว่านี้ครับเราก็ให้มันไปสัก45แล้ว Enter กล้องก็จะดูแบบนี่ครับอย่างนี้ขึ้นตอนนี้อยู่ที่ความอาร์ตของแต่ละคนนะต้องการปรับยังไงก็ปรับเองครับอาจจะปรับเอาที่45นะครับนะแล้วก็ประมาณนี้เอา default ดีกว่า35ดีกว่านะครับ field of view นะประมาณนี้ครับไม่ได้แล้วครับออกคำสั่งครับ file export จำไม่ดีครับ file export นะจากนั้นไปที่ 2D graphic ครับ 2D graphic นะครับ 2D ก็คือภาพ 2D นะครับจากนั้นมาครับแล้วก็เลือกตำแหน่งครับบ้านใหม่จากนั้นนะครับเรามาที่บ้านใหม่ก็คือไฟล์ของเรานะครับภาพของเรานะแล้วก็เลือกไฟล์ JPEG ครับจากนั้นกด Option ติ๊กคำว่า Use View Size ออกไปครับก็คือไม่เราจะไม่ใช้หน้าจอนะเพราะหน้าจอและความละเอียดต่ำให้เราติ๊กออกไปนะแล้วเราก็ใส่เองเลยครับLine Scale Multiplier เอาเท่าไหร่ดีเราต้องจูนเองนะมันเป็นน้ำหนักเส้นเอาเริ่มสัก2ไปไงเอา2ก่อนก็ได้ครับนะครับไอ้ตัวนี้นะครับต้องติ๊กไว้นะถ้าต้องการจัดหนักนะครับติ๊กไว้นะให้มันละเอียดนะฮะจัดเลยนะ better quality นะเอาแบบสุดๆไปเลยอันนี้ก็ติ๊กไว้นะครับนะมันลดรอยอยากได้นะครับลองเล่นเองจุดเองนะครับเลือกตามนี้ครับ888 2กดโอเคแล้วกด export ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราก็จะได้นะครับภาพออกมาแล้วครับนะบ้านใหม่นี่ครับเป็นภาพออกมานะครับนั่นเองเนี่ยจบแล้วครับแล้วก็ส่งไปทุกมุมเลยให้เขาดูนะโอเคแต่แค่นี้ธรรมดาไปครับบอกก็ดีพี่เฮ้ยพี่ผมภาพไม่เอาละผมส่งวิดีโอให้เลยพี่เอาไปทำต่อโอ้โหครับทำได้ครับเริ่มกันเลยครับวิดีโอทำยังไงครับมันมีคำสั่งเริ่มแรกเลยต้องสร้างซีนก่อนนะเราเป็นผู้กำกับครับต้องมีฉากก่อนต้องมีซีนก่อนนะครับเอาละเราก็ไปครับที่ซีนครับตรงนี้ใน default tray นะจะมีคำสั่งครับซีนแปลว่าฉากนะครับซีนโอเคซีนแปลว่าฉากนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเรากดซีนเข้ามาแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ไม่ต้องอะไรมากนะครับเริ่มแรกเลยนึกถึงว่าหนังเรื่องนี้จะเปิดตัวที่มุมอะไรสมมติเราต้องการเปิดตัวที่ bird eye view แล้วก็ปรับตรงนี้ครับให้เป็นมุมด้านบนอย่างงี้ให้เหมือนนกมองเข้ามาครับอย่างงี้เราเลือกเองได้นะครับอ่ะเริ่มแรกเป็น bird eye view เมื่อเราเลือกมุมมองเปิดกล้องแล้วเรากดบวกครับแล้วกด create scene เลยนะอย่าสนใจนะครับในขั้นพื้นฐานนะครับนะตรงนี้อธิบายจะยากให้เรากด create เลยครับเอาละฉากที่1มาละฉากที่1คือ bird eye view มองลงมาจากเป็นนกครับจากนั้นมาหมุนลงมามองด้านหน้าเป็นฉากที่2กดบวกครับจากนั้นเอียงไปด้านนี่ครับอันนี้ฉากที่3กดบวกครับจากนั้นเอียงมาด้านหลังครับอันนี้ฉากที่4เอียงมาด้านข้างครับฉากที่5และสุดท้ายครับเอียงกลับมาด้านหน้าอีกครั้งนึงครับนะครับก็เป็นฉากที่6ครับเรียบร้อยครับ6ฉากนะครับ6ฉากเอาละครับเมื่อได้แล้วนะครับถ้าเรากดไปดูนี่ครับซีน1ซีน2ซีน3ซีน4ซีน5ซีน6เนี่ยเวลาของมันจะเร็วเกินไปครับเวลาของมันจะเร็วเกินไปดังนั้นนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็มาปรับเวลาครับเอาปากกามาจดเลยนะตรงนี้มันอยู่ลึกนะครับไปที่คำสั่งนะครับ view นะครับ animation คือการ์ตูนนี่แหละ animation ครับ view animation จากนั้นกดนะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่า setting นะครับ view animation setting ครับจากนั้นนะครับเราปรับเลยครับตรงนี้นะให้มันหมุน4แล้วก็หยุด2ก็คือให้มันสลับแต่ละฉากครับ4วิแล้วก็หยุด2วิหมุน4หยุด2หมุน4หยุด2ประมาณนี้ครับหลักการของเราอ่ะโอเคครับปิดเลยอ่ะลองดูครับซีน1ซีน2ซีน3เห็นไหมครับมันช้าลงนะครับซีน4ซีน5โอเคได้แล้วครับแต่ถ้าเราคิดว่าซีนไหนมันไม่เวิร์คครับเราก็มาที่ซีน4อย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเราก็ลองบิดมุมใหม่ครับแล้วก็กดคลิกขวาที่ซีนนั้นนะครับแล้วกดอัปเดตได้ครับเข้าใจไหมครับซีน2ไม่พอใจครับเราก็กดคลิกขวาอัปเดตได้หรือถ้าอยากให้ซีน3ครับเป็นเอ็กซ์เรย์โหมดครับแล้วก็กดเอ็กซ์เรย์โหมดเนี่ยครับกดเอ็กซ์เรย์โหมดนะครับแต่ไม่เอานะคือปรับสไตล์ได้ไปเรื่อยครับแล้วแต่เรานะผมไม่ปรับนะเพราะว่าไม่สวยครับก็เสร็จละเมื่อเราจูนทุกอย่างลงตัวแล้วปรับสไตล์ที่ต้องการเสร็จละเราก็ส่งออกครับจบแล้วครับไปที่ไฟล์นะโอ้โหจะปิดจ็อบแล้วนะครับเอ็กซ์พอร์ตคราวนี้ไม่ไป 2D กราฟิกครับไม่เอาละเพราะว่า 2D กราฟิกคือภาพนิ่งใช่ไหมไปที่แอนิเมชันครับ 2D กราฟิกไม่เอานะไปที่แอนิเมชันครับเอ็กซ์พอร์ตแอนิเมชันจากนั้นตั้งชื่อเลยครับวิดีโอครับบ้านใหม่ครับแล้วก็เลือกครับไทป์วิดีโอครับเป็น MP4 นะจากนั้นครับไปที่ออปชันครับและตอนนี้ครับเลือกเลยครับนะเลือกเลยครับเราเลือก Full HD จริงๆเลือก 4K ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับแล้วก็จากนั้นเลือก Line Scale ครับเอา1นะครับเอาไปเลย1ไปเลยครับเฟรมเรทครับเท่าไหร่ดีนะครับเฟรมเรทเยอะก็นานนะเอา30ครับไม่เป็นไรจัดดักเลยครับทั้งหมดเลยครับนะสบายเลยครับตรงนี้สำคัญครับ loop to start คืออะไรให้วน loop ครับถ้าต้องการให้วิดีโอวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ใช้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคโอเคครับกดโอเคแล้วก็กด export ครับจากนั้นรอเวลาครับตอนนี้รออยู่2นาทีนะครับรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะวาร์ปมาเลยนะครับก็ให้เสร็จเลยแล้วกันครับโอเคครับเราวาร์ปกลับมาเลยตอนนี้เสร็จแล้วครับมาดูผลงานดูนะครับคือเทคโนโลยีนะครับนะสตีฟจ็อบส์นะครับบอกว่าความแตกต่างระหว่างนะครับผู้นำและผู้ตามนะครับคือเทคโนโลยีเอาไว้ง่ายครับเราไปตัดไม้อย่างเงี้ยบางคนถือขวานไปบางคนถือเลื่อยไฟฟ้าไปสุดท้ายคนถือขวานก็ต้องแพ้อยู่ดีเหมือนกันครับน้องทุกคนครับติดอาวุธของตัวเองนะครับด้วยโปรแกรมสกิลอัพนะบอกได้เลยนะครับทำมากินได้จริงนะครับเดี๋ยวมาต่อกันบทต่อไปแค่นี้คือน้ำจิ้มนะนี่หลายคนบอกคือฮานี่คือแบบว่านี่คือตัวหลักไม่ใช่นะนี่คือน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวมาต่อเลยนะมีอีกอะไรเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
3: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะ ก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดmagnetic cut นะครับพอชุด magnetic cut ทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุด magnetic cut นะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพันเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพดหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉย นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดนี่ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็กมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่ง ON นะครับ ส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำ

0: ในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็น นะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนะครับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับในอีพีนี้นะครับก็จะเป็นอีพีที่4

นะครับสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจาก EP ที่3ที่ผ่านมานะครับที่เราทําการเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นส่วนของแฟนคอยูนิตไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นักเรียนจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit บ้างนะในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit เราสามารถติดตั้งได้2ลักษณะนะครับนะก็คือการใช้ขารองนะครับก็คือการติดตั้งแบบวางพื้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นการติดตั้งแบบขาแฝนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งจะใช้การติดตั้งแบบขารองหรือว่าแบบวางพื้นหรือว่าแบบขาแฝนนะครับเราก็ต้องดูลักษณะของพื้นที่งานครูจะมาสอนในส่วนของการติดตั้งแบบวางพื้นนะครับโดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับก็คือเป็นอย่างนะครับเป็นขารองนะครับเพื่อรับน้ําหนักของชุด Condensing Unit นะครับประกอบด้วย4ขานะครับนะในการติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับนักเรียนนะเราก็ทําการติดตั้งโดยการขันน็อตแล้วก็นําไปติดตั้งกับตัวขาของชุด Condensing Unit นะครับนะเราก็มาทํากันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับนะก็เข้าสู่การติดตั้งกันเลยนะครับในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit นะจะมีขาที่ทําหน้าที่ในการรับนะครับก็คือขาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจํานวน4ตําแหน่งนะครับให้นักเรียนทําการติดตั้งขารองนะครับนะโดยการยกในส่วนของชุดเป็นชุด Condensing Unit นะครับขึ้นมาแล้วก็ใส่ขาใส่แหวนเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันให้เรียบร้อยนะครับให้นักเรียนทําการติดตั้งทั้ง4ขานะครับใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อนักเรียนทําการติดตั้งในส่วนของขารองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการจัดวางในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับในส่วนของการจัดวางชุด Condensing Unit เนี่ยในส่วนของระยะความห่างจากกําแพงนะครับจะต้องมีระยะ10ถึง15เซนนะครับนะเพราะฉะนั้นในการทําไมถึงมีระยะห่างนะครับเพราะในส่วนของการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นนะครับในส่วนของชุด Condensing Unit เนี่ยจะต้องมีการระบายความร้อนออกนะครับถ้าเราติดตั้งในถ้าเราติดตั้งชุด Condensing Unit เนี่ยชิดกำแพงมากเกินไปนะครับการโฟลว์อากาศที่อยู่รอบนอกนะครับก็จะทำให้การโฟลว์อากาศไม่ดีพอนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งในส่วนของชุด Condensing Unitนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งงานรางครอบท่อเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับนะเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับที่เราได้เรียนรู้ไปตั้งแต่ EP แรกๆนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อคือชุดนี้นะครับนะเราก็ทําการติดตั้งเข้ากับชุดแฟนคอยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับตามตำแหน่งหรือระยะที่เราทําการติดตั้งไว้นะครับนะในการติดตั้งนะครับเราต้องกําหนดในส่วนของระยะแล้วก็รูปแบบของการติดตั้งนะครับนะก่อนอื่นก็เตรียมเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นตอนในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราก็สังเกตดูนะครับในส่วนของการติดตั้งเราต้องรู้ในส่วนของระยะและตำแหน่งในการจัดวางนะครับทําการวัดในส่วนของระยะของรางครอบท่อนะครับว่าเราต้องการใช้ระยะเท่าไหร่นะครับแล้วทําการวัดลงมานะครับเมื่อเรารู้ระยะแล้วนะครับเราก็มาทําการตัดในส่วนของรางครอบท่อนะครับนะในส่วนของรางครอบท่อนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับเมื่อเราแกะออกมาเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของรางที่เป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนรางด้านหน้าและก็รางด้านหลังนะครับมันจะมีระยะความลึกที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนสังเกตได้เลยนะครับมันจะมีระยะความลึกที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในส่วนของระยะความลึกที่มากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรางหลังนะครับก็ทําการตัดตามระยะที่เราได้วัดไว้นะครับเมื่อกี้ที่เราทําการวัดไว้ระยะเท่าไหร่เราก็ตัดมานะครับ

ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของระยะของรางครอบท่อแล้วนะครับที่จะนําไปติดตั้งที่ชุดที่เราจะทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชุดด้านหน้ายังไม่ต้องใช้เราก็เก็บไปก่อนนะครับส่วนด้านหน้าส่วนด้านหลังเราก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเราก็วางตําแหน่งไปที่จุดเดิมนะครับที่เราทําการวัดมานะครับนะในส่วนของการติดตั้งสิ่งสําคัญคือระดับน้ํานะครับให้เราใช้ระดับน้ำเนี่ยทำการบล็อกระยะด้วยนะครับให้ได้ระดับนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งโดยการขันน็อตเข้าไปนะครับ

เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของสายในส่วนของรางครอบท่อนะครับเราก็จะต้องติดตั้งตัวจบนะครับตัวจบของรางนะครับเพื่อให้รางตรงนี้เกิดตำหนิให้น้อยที่สุดนะครับตั้งตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะวัดระยะในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับเราจะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับว่าเราต้องใช้ระยะของงานท่อน้ํายาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นชุดเป็นคอยูนิตนะครับที่มีระยะของงานท่อน้ํายาอยู่แล้วนะครับนะเราก็วัดมาในการวัดเนี่ยให้มีระยะเผื่อเหลือประขาดสักหน่อยนะครับวัดมานะครับว่าเราต้องใช้เท่าไหร่ระยะของงานท่อนะครับจะต้องมีระยะความยาวมาถึงชุด condensing unit นะครับนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชุด condensing unit มีระยะความสูงเท่าไหร่นะครับก็ให้เปิดในส่วนของด้านข้างนะครับของชุด condensing unit นะครับในการติดตั้งระบบงานท่อน้ำยานะครับเมื่อเราเปิดด้านข้างออกมานะครับขันสกรูแค่ตัวเดียวนะครับมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วก็เปิดเราจะทําการเดินท่อน้ํายานะครับจากชุดเป็นคอยูนิตนะครับคือชุดนี้นะครับแล้วมาเชื่อมต่อกับชุดคอนเดนเซนยูนิตนะครับที่เซอร์วิสวาล์วชุดนี้นะครับโดยท่อที่ใช้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับแต่ตอนนี้แอร์ขนาด12,000 BTU ของตัวนี้จะใช้ท่อขนาด1/4แล้วก็3/8นะครับในการเดินท่อแทงเดินท่อน้ํายานะครับก็จะเป็นท่อ2ไซส์นี้นะครับที่จะใช้ในการเดินระบบสานทําความเย็นนะครับในส่วนของการเดินท่อนะครับนะลักษณะของท่อที่ใช้นะครับเราสามารถใช้งานได้2ลักษณะตามที่ครูสอนมาใช่ไหมครับถ้าเราใช้แบบท่อสําเร็จหรืออาจจะเป็นท่อที่มีขายในท้องตลาดอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้เรามาเตรียมเครื่องมือกันเลยนะครับในส่วนของงานท่อนะครับ

เครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อมีอะไรนักเรียนทราบไหมครับเครื่องมือตัดท่อก็คือจํายังจําชื่อได้ไหมครับมันคืออะไรนะครับไอ้ตัวนี้คือคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ตัดท่อนะครับอันต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้อันต่อไปมีอะไรอีกนะครับเรามาดูกันนะครับนะอุปกรณ์ที่ใช้อันต่อไปก็คือจําได้ไหมครับนักเรียนจําได้ไหมครับตัวนี้คืออะไรนะชุดทำแฟร์นะครับแล้วก็เครื่องมืออื่นๆนะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับ

ในส่วนของงานท่อสานทำความเย็นนะครับเราจะทำการติดตั้งจากชุดแฟนคอยล์มาถึงชุด condensing unit นะครับเมื่อกี้เราได้ทำการวัดระยะแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทำการติดตั้งงานท่อนะครับในส่วนของงานท่อถ้าเป็นท่อม้วนลักษณะนี้นะครับให้เราทำการคลี่นะครับโดยตั้งไปที่พื้นนะครับแล้วกดนะครับนะแล้วก็ทำการคลี่งานท่อไปนะครับพยายามดัดท่อให้ตรงนะครับถ้าท่อเกิดการบิดงอนะครับก็เราก็มาดัดให้มันตรงนะครับเมื่อตรงเสร็จเราจะได้ในส่วนของงานท่อนะครับที่เราจะนําไปใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นท่อขนาด3:8นะครับในส่วนของอุปกรณ์ดัดงอนะครับก็จะเราจะใช้ในส่วนของเบนเดอร์นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดงอท่อนะครับก็คือเบนเดอร์นะครับระยะที่เราใช้นะครับเราจะใช้ระยะประมาณ1.30 เมตรนะครับในการทำงานนะครับก็ใช้คัตเตอร์ในการใช้คัตเตอร์นะครับก็นำมาใช้ในการตัดนะการใช้งานนะครับก็หมุนในส่วนของด้ามนะครับมันจะกดในส่วนของใบมีดนี่ลงมานะครับแล้วก็กดแค่พอตึงมือนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนเมื่อเกิดการหลวมก็เราก็ปรับระยะเข้าไปนะครับให้มันตัดไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนมันขาดอันนี้ก็จะขาดแล้วนะครับนะหลังจากนั้นนะท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของท่ออีกเส้นหนึ่งเราก็มาตัดเพราะว่าระยะของงานท่อทั้งสองเส้นเนี่ยมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับเท่าๆกันเราคลี่ท่อออกมา

ในส่วนของท่อทั้งสองเส้นนะครับถ้าเราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อเมื่อทําการตัดแล้วเราจะต้องพันด้วยผ้าเทปนะครับเพื่อป้องกันพวกเศษขยะต่างๆที่จะเข้าไปในงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อในการทํางานจะต้องมีความสะอาดนะครับจะต้องไม่มีพวกเศษขยะหรือฝุ่นละอองเข้าไปด้านในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้ระยะของงานท่อตามที่เราวัดมาแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของการดัดงอท่อเนี่ยเราจะดัดงอท่อในส่วนของท่อสานทำความเย็นนะครับให้มาเข้าที่จุดเซอร์วิสวาล์วเพราะฉะนั้นในส่วนขององศาของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยจะมีองศาของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้ครูก็จะวัดองศาได้อยู่ประมาณ75องศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะทําการดัดงอท่อนะครับเพื่อให้สามารถเข้ากับชุดเซอร์วิสวาล์วชุดนี้ให้ได้นะครับโดยอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดงอท่อนะครับก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์นะที่เราจะใช้งานนะครับนะเบนเดอร์ที่เราใช้งานก็ต้องควบคู่ไปกับงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อและเบนเดอร์เนี่ยจะต้องเป็นขนาดที่เหมือนกันนะครับมาสู่ขั้นตอนการดัดงอเลยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการวัดระยะนะครับระยะห่างจากขอบผนังนะครับออกมานะครับที่ในส่วนของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยตกประมาณ30เซนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อนะครับให้เราวัดองศาวัดระยะเข้าไปนะครับประมาณ30เซนนะครับนะแล้วทําการดัดงอท่อทํามุมประมาณ75องศาหรือตามลักษณะของหน้างานนะครับเมื่อเราวัดได้เราก็มาร์กไว้นะครับนะแล้วนําเบนเดอร์นะครับมาทําการดัดงอ

ครับครูก็จะดัดงอเบนเดอร์มาตามองศาที่ครูวัดมานะครับอยู่ประมาณ75 องศานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลองนําไปทาบกับตัวงานดูนะครับว่ามันมีระยะที่ได้ไหมนะครับก็จะมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้นะครับ75 องศานะครับในส่วนของท่ออีกเส้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับ

ก็ดัดงอ75 องศาเช่นเดียวกันนะแต่เบนเดอร์ที่ใช้ก็ต้องใช้ควบคู่กับตัวงานนะครับก็ทำการวัดระยะเข้ามานะครับประมาณ30 เซนนะครับ30 เซนแล้วก็ทำการมาร์กจุดนะครับมาร์กโดยรอบนะครับแล้วก็ทำการดัดงอ

ตอนนี้ครูก็จะได้ในส่วนของงานท่อนะครับจำนวน2 เส้นนะครับที่ทําการดัดงอจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนําท่อ2 เส้นนี้ไปประกอบเข้ากับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตและก็ชุดเป็นคอยยูนิตนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเราจะต้องทําการทําแฟร์นะครับในส่วนของงานท่อนะครับโดยในส่วนของการทําแฟร์งานท่อเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับในการทําแฟร์ก็คือชุดทําแฟร์นะครับชุดทําแฟร์ก็คือชุดนี้นะครับคือชุดนี้นะครับที่จะใช้ในการทําแฟร์นะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อเรานําอุปกรณ์นําเครื่องมือมาเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อได้เลยนะครับนะในส่วนของการติดตั้งเราจะเลือกการติดตั้งทําแฟร์ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับอยู่ที่ระยะความเขาเรียกว่าเขาก็อยู่ตามระยะของงานนะครับถ้าเราจะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อด้านบนก่อนนะครับระยะของงานองศาต่างๆนะครับก็ให้ได้ระยะที่สมบูรณ์นะครับนะให้เราวัดตามระยะตามขนาดนะครับตัวนี้จะเป็นท่อด้านไฮเพรสเชอร์นะครับเมื่อระยะที่ใช้งานก็มีประมาณแค่นี้นะครับเมื่อเราได้ระยะแล้วเราก็ทําการตัดระยะทําการตัดตามระยะที่เราทําการกําหนดมานะครับเมื่อเราทําแฟร์เสร็จนะครับก็ให้เราทําการดิมเมอร์นะครับในส่วนของงานท่อด้วยนะครับเพื่อทําการลบคมนะครับในส่วนของดิมเมอร์นะครับทําการลบคมในแล้วก็ลบคมนอกของงานท่อนะครับเพื่อให้งานท่อเกิดความสะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการทําแฟร์นะครับในส่วนของการทําแฟร์นะครับท่อขนาด1/4เนี่ยนะครับหัวแฟร์นะครับที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับหัวแฟร์ขนาด1/4นะครับนะเราก็ใส่หัวแฟร์เข้าไปนะครับแล้วนําชุดทําแฟร์มาทําการทําแฟร์เพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อนะในส่วนของการทําแฟร์นะครับนะในส่วนของงานท่อเราจะต้องทําการติดตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแฟร์เนี่ยระยะของงานท่อที่โผล่ขึ้นมามันต้องมีระยะนะครับนะเข้าไปที่ตําแหน่งของงานท่อขนาด1/4นะครับตำแหน่งของงานท่อเราสังเกตเห็นว่าปลายท่อจะต้องมีความสูงประมาณ2 มิลนะครับหรือประมาณถ้าช่างโดยทั่วไปเขาจะใช้เหรียญ 5นะครับเหรียญ 5 บาทนะครับมารองนะครับนะเพื่อความสูงประมาณตกประมาณ2 มิลนะครับรองความสูงนะแล้วก็ทําการทําแฟร์เข้าไปนะล็อกในส่วนของงานท่อเมื่อล็อกท่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการขันเพื่อทําแฟร์นะครับนะขันไปเรื่อยๆนะครับจนมันมีระยะฟรีนะครับตอนนี้ก็ทําแฟร์เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของงานท่อขนาด1/4ลักษณะของแฟร์คือทํามุม45 องศานะครับรองรับในส่วนของหัวแฟร์นะครับที่เราจะนําไปติดตั้งกับชุดเป็นคอยยูนิตนะครับอีกท่อหนึ่งท่อขนาด3/4ให้3/8นะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับนะเมื่อกี้องศาที่เราวัดเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทาบแล้วก็ดูระยะนะครับของงานท่อว่าเราจะต้องตัดองศาเท่าไหร่นะครับโดยประมาณนะครับตัดแล้วก็ดิมเมอร์เหมือนเดิมครับลบคมแล้วก็ทำแฟร์ท่อขนาด3/8นะครับก็ใช้เครื่องมือเช่นเดิมนะครับคือในส่วนเครื่องมือที่เป็นชุดวานแฟร์นะครับตั้งระยะความสูงประมาณ2 มิลนะครับหลังจากนั้นก็ทำการล็อกแล้วก็ทำการขันแฟร์นะครับตอนนี้เราก็ได้หัวแฟร์นะครับตามที่เราทำตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ระยะ

เมื่อเราทําการทําแฟร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําไปสู่การติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับด้านนี้เราจะนําไปติดตั้งเข้ากับชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเราก็ทําการปลดในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตนะครับที่เข้ามานะครับต้องใช้เครื่องมือในการปลดครับก็คือจะใช้ประแจเลื่อนแล้วก็คีมล็อกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของท่อนะครับทั้งสองเส้นทั้งท่อขนาด1/4และ1/8และ3/8นะครับนะเข้าด้วยกันนะครับในการติดตั้งนะครับก็เอาหัวแปรที่เราทํานะครับไปประกบเข้ากับในส่วนของแฟนัทนะครับแล้วเลื่อนแฟนัทขึ้นไปนะครับแล้วก็ขัน

ในการขันแปรนะครับจะต้องย้ำนะด้วยประแจเลื่อนนะครับนะให้แข็งแรงนะครับเราต้องขันให้แข็งแรงเพราะในส่วนของระดับของสารทำความเย็นนะครับจะมีค่าเพชเชอร์หรือค่าความดันอากาศค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเราจะต้องขันให้แน่น

0: เออ
1: ให้แน่นพอสมควรนะครับให้แน่นให้แข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารทำความเย็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการขันแปรในส่วนของตัวชุดชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับแต่อย่าลืมนะครับในส่วนของท่อสารทําความเย็นนะครับจะต้องใส่อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนความร้อนนะครับก็คืออินซูเลชันตัวนี้นะครับเข้าไปตามขนาดตามไซส์ของงานท่อนะครับใส่การเข้าไป

และทำการตัดตามระยะนะครับที่กำหนดนะครับนะตัดในส่วนของอินซูเลชันที่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็ปลดในส่วนของหัวแปรนะครับที่อยู่ที่ชุด condensing unit นะครับออกนะครับเพื่อทำการทำแฟร์ที่ condensing unit เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลดได้ทั้งสองตัวนะครับทีนี้ในส่วนของงานท่อนะครับเราจะเห็นว่างานท่อเนี่ยมันมีระยะยาวใช่ไหมครับทีนี้เราต้องมากําหนดระยะเพื่อตัดในส่วนของการทําแฟร์นะครับให้ตั้งระยะของหัวแฟร์ตามลักษณะของงานตามระยะของงานนะครับแล้วก็ทําการตัดในส่วนของงานท่อน้ํายาที่มีระยะยาวเกินไปนะครับโดยใช้คัตเตอร์นะครับมาตัดหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับทำการริมเมอร์นะครับริมเมอร์ในส่วนของงานท่อเพื่อลบคมนะครับริมเมอร์ทั้งในทั้งนอกนะครับหลังจากนั้นให้ทำการทำแฟร์ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับหัวแฟร์นะตามขนาดตามไซส์ของท่อชุดทำแฟร์มาใส่นะครับข้อควรคำนึงข้อควรระวังนะครับนักเรียนชอบลืมนะครับนะมาถึงทําแฟร์แต่ลืมใส่หัวแฟร์นะครับก็คือน็อตตัวขันตัวนี้ต้องระวังกันนะการลืมนะครับถ้าเราลืมเมื่อเวลาเราตัดไปเนี่ยก็เกิดการระยะที่ผิดพลาดนะ

ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของแฟร์นะครับที่จะต่อกับชุด connecting unit นะครับนะก็เหมือนเดิมครับนำไปต่อกับชุด service valve นะครับของชุด connecting unit นะครับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งและตามระยะที่เรากำหนดไว้นะครับนะก็ใส่กดเข้าไปนะครับแล้วก็ขัน

ตอนนี้เราก็จะเสร็จในส่วนของชุดท่อด้านโลเพชเชอร์นะครับท่อทางด้านความดันต่ำนะครับขั้นตอนต่อไปก็มาติดตั้งในด้านของท่อแรงดันสูงนะครับด้านไฮเพชเชอร์ก็ทำการติดตั้งด้านบนนะครับชุดที่ชุดเป็นคอยนะครับเป็นคอยยูนิตก่อนนะแล้วก็ทำการล็อกนะครับ

ครับก็ใส่ดิมเมอร์ทำดิมเมอร์ก่อนนะครับแล้วใส่หัวแฟร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทำแฟร์ท่ออีกไซส์หนึ่งนะครับก็คือขนาด1:4

นี้ก็ใส่เข้าไปนะครับตามตำแหน่งเดิมนะครับตามทิศทางนะครับขันครับล็อกแฟให้แข็งแรง

ตอนนี้เราก็จะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบท่อน้ําทิ้งนะครับก็คือต้นเส้นนี้นะครับคือระบบท่อน้ําทิ้งนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับที่ส่วนของ condensing unit เนี่ยนะครับเวลาติดตั้งเสร็จนะครับระยะตําแหน่งที่เราจัดวางนะครับถ้าเกิดไม่สมดุลนะครับเราก็ทําการจัดวางให้เรียบร้อยให้ได้ระยะตําแหน่งที่ต้องการนะครับจัดงานท่อให้เรียบร้อยยังอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของท่อน้ําทิ้งนะครับในส่วนของท่อน้ําทิ้งเนี่ยเราก็ใช้ท่อในส่วนของงานเครื่องปรับอากาศนะครับวัดระยะของงานท่อน้ําทิ้งนะครับตามระยะที่เราจะใช้งานนะครับเมื่อได้ระยะแล้วก็นํามาตัดท่อน้ําทิ้งนะครับ

นําไปสวมกับปลายของเครื่องปรับอากาศนะครับปลายของงานท่อนําทิ้งของเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วจัดวางนะครับและจัดวางงานท่อนะครับในการจัดวางนะครับงานท่อน้ําทิ้งจะต้องอยู่ด้านในสุดนะครับงานท่อน้ําทิ้งอยู่ด้านหลังนะครับตามด้วยระบบงานท่อน้ํายานะครับแล้วชุดพวกนี้ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของท่อฉนวนความร้อนนะครับนํามาห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะแล้วเสร็จในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับและส่วนในส่วนของงานท่อน้ําทิ้งนะครับถ้าเกิดให้ความสวยงามหน่อยนะครับเราจะใช้เทปพันท่อนะครับในส่วนของระยะที่ไม่มีรางครอบท่อนะครับชุดนี้นะครับเราจะใช้เทปพันท่อนะครับมาพันนะครับแต่ตอนนี้ยังพันไม่ได้นะครับนักเรียนเพราะว่าในส่วนของงานท่อเสร็จยังเหลืองานอะไรครับในส่วนของงานไฟฟ้านะครับเราจะต้องเดินสายในส่วนของระบบงานไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งนะครับครับสำหรับ EP4 สำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงไปอีกแล้วนะครับในส่วนของการเรียนรู้นะครับในส่วนของ EP4 ที่ครูได้สอนนักเรียนไปนะครับเราเรียนรู้ในส่วนของการเดินท่อน้ํายานะครับและการเดินท่อน้ําทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับใน EP ถัดไปก็คือ EP ที่5เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการทําสุญญากาศนะการเวกคัมรบนะครับและการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับระบบเครื่องปรับอากาศครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะ ก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดmagnetic cut นะครับพอชุด magnetic cut ทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุด magnetic cut นะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัตนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉย นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพช

0: ชื่อเพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านด้วยนะฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้ดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจ จังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับเพราะจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
0: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใส มันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็ม

0: ็นก็คือไซต์ตาใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่8มิถุนายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารสำหรับในวันนี้นะครับเราจะเป็นการถนอมอาหารจากเนื้อปลานะครับซึ่งวันนี้เราจะนำมาทำเป็นปลานินหยองนะครับซึ่งนะครับปลานินหยองนะครับเราได้เนื้อปลานะครับจากที่เราได้ชำแหละเนื้อปลานะครับแยกชิ้นส่วนมาแล้วนะครับเราก็จะนำในส่วนของเนื้อปลานะครับมาทำการแปรรูปนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือปลาหยองนะครับในส่วนประกอบนะครับและขั้นตอนการทำนะครับมีดังนี้นะครับเริ่มตั้งแต่นะครับส่วนผสมนะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อปลานะครับเนื้อปลานิลที่เราชำแหละมาแล้วนะครับในส่วนของเนื้อปลานะครับเราชำแหละมาแล้วนะครับเราจะชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ทำการล้างให้สะอาดนะครับชั่งน้ำหนักตามอัตราส่วนผสมนะครับในชามก็จะอยู่ที่น้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับส่วนผสมเครื่องปรุงรสนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับ50กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับ50กรัมนะครับเกลือ5กรัมนะครับนะครับแล้วก็เครื่องเทศนะครับคือพริกไทยป่นนะครับ4กรัมนะครับและซีอิ๊วดำนะครับเพื่ อตกแต่งสีนะครับให้มีสีเหลืองสวยนะครับซีอิ๊วดำเราใช้ที่4กรัมครับนะครับสำหรับขั้นตอนในการทำปลาหยองนะครับเราจะนำเนื้อปลานะครับไปนึ่งให้สุกนะครับการนึ่งเนื้อปลานะครับก็ใช้ไฟปานกลางนะครับโดยที่เราตั้งเตาไว้ก่อนนะครับจะต้องตั้งเตานะครับให้มีไอความร้อนก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่เนื้อปลาลงไปนะครับตอนนี้นะครับหม้อของเรานะครับอุ่นไว้แล้วนะครับน้ำร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนึ่งนะครับ

นะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ถุงมือจิบด้วยนะครับนะครับนำเนื้อปลานะครับมาเรียงนะครับในซึ้งนึ่งนะครับก็เรียงลงไปทีละชิ้นนะครับ

นะครับในการนึ่งเนื้อปลานะครับถ้าหากว่าน้ํายังไม่ร้อนนะครับเรานําเนื้อปลานะครับไปนึ่งพร้อมกับขั้นตอนของการต้มน้ําพร้อมกันเลยนะครับเนื้อปลาของเรานะครับอาจจะมีกลิ่นคาวได้นะครับเนื่องจากว่าน้ํายังไม่ร้อนนะครับก็ทําการปิดฝาเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนํามานึ่งให้สุกนะครับปรับไฟให้ร้อนนะครับไฟปานกลางนะครับครับเราก็จะนึ่งเนื้อปลาให้สุกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15ถึง20นาทีนะครับเนื้อปลาของเราก็จะสุกเสมอทุกชิ้นเลยครับหลังจากที่เราใช้เวลานะครับในการนึ่งเนื้อปลาให้สุกนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าเนื้อปลาของเรานะครับสุกดีหรือยังนะครับนะครับกำลังร้อนนะครับเนื้อปลานะครับที่สุกแล้วนะครับเราก็จะสังเกตดูสีนะครับของเนื้อปลานะครับว่าเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับก็นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้ช้อนนะครับในการนะครับช้อนลงไปตักดูนะครับถ้าหากว่าเนื้อปลายุ่ยแล้วนะครับก็นะครับแปลว่าเนื้อปลาของเรานะครับสุกดีนะครับก็ใช้ช้อนนะครับนะครับตักดูนะครับโอเคนะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็เริ่มสุกดีแล้วนะครับก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับไม่เกิน2นาทีนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้แน่นอนนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราเตรียมน้ำนะครับเตรียมหม้อนะครับแล้วก็เปิดไฟไว้นะครับสำหรับในการนึ่งถ้าเราเปิดไฟตั้งไฟไว้ก่อนนะครับมีไอความร้อนนะครับเวลาเราเอาเนื้อปลาไปนึ่งในขณะที่น้ำร้อนอยู่นะครับก็จะช่วยให้เนื้อปลาของเรานะครับสุกเร็วนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับนักเรียนนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับที่จะเอาไปใช้เทคนิควิธีการนะครับในการนึ่งปลาให้สุกดีนะครับแล้วก็นะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับหลังจากที่นะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็สุกดีแล้วนะครับเราจะยกนะครับซึ้งนึ่งนะครับลงมาแล้วก็เราจะเอาเนื้อปลานะครับออกมาพักไว้ให้เย็นพออุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปครับปิดเตาก่อนนะครับนะครับเราจะได้เนื้อปลานะครับที่เหลืองสวยนะครับหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะตักออกมาใส่ในภาชนะนะครับพักทิ้งไว้ให้พออุ่นหน่อยนะครับแล้วเราก็จะมาทำการยีนะครับให้ฟูนะครับ

นะครับเนื้อปลานะครับที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือทำจากปลานิลนะครับที่เราได้จากการแร่แยกชิ้นส่วนของเนื้อปลานะครับขนาดของเนื้อปลานะครับจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่

ครับขึ้นอยู่กับเราชำแหละเนื้อปลาออกมานะครับว่าเราใช้ปลาขนาดไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะครับก็ตามขนาดของตัวปลานะครับที่เราชำแหละแยกชิ้นส่วนออกมานะครับ

นะครับเราก็จะได้เนื้อปลานะครับที่พร้อมที่จะยีนะครับแล้วก็นะครับอาจจะใช้ช้อนนะครับหรือว่าใช้มือเรานะครับขยำนะครับให้เนื้อปลาแตกแล้วก็ร่วนฟูนะครับทุกชิ้นเลยนะครับถ้าหากว่ามีเนื้อมีก้างนะครับติดมาพร้อมกับเนื้อปลาก็ต้องคัดแยกออกนะครับนะครับในการทำปลาหยองนะครับนอกจากเราจะใช้เนื้อปลานิลแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะนำเนื้อปลาชนิดอื่นนะครับมาทำในลักษณะคล้ายๆขั้นตอนของการทำปลานิลหยองก็ได้นะครับอาจจะเลือกเนื้อปลาที่ก้างน้อยนะครับหรือเป็นเนื้อปลาที่ติดมันน้อยนะครับก็หาได้ตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกนะครับปลาช่อนนะครับปลาทับทิมนะครับหรือเนื้อปลาอื่นๆนะครับเราก็สามารถมาทำเป็นปลาหยองแล้วก็นำมานึ่งให้สุกก็จะเป็นลักษณะเนื้อปลานะครับเหลืองสวยนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลานิลนะครับเนื้อปลาช่อนนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เลี้ยงอยู่ในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะครับและนะครับในการนำปลานิลนะครับมาทำเป็นปลาหยองนะครับปลานิลนะครับก็จะต้นทุนในการทำนะครับก็จะถูกกว่าเนื้อปลาชนิดอื่นๆแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับเพราะนั้นนะครับก็จะแนะนำนะครับถ้าหากว่านะครับในท้องถิ่นในชุมชนของเรานะครับมีปลาเยอะนะครับซึ่งไปขายตามท้องตลาดในลักษณะของปลาสดที่จำหน่ายไม่หมดหรือว่าเนื้อปลานะครับไม่สดนะครับผู้บริโภคนะครับไม่ซื้อไปประกอบรับประทานเราก็นำปลานะครับมาแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วนำเนื้อปลานะครับมาทำเป็นปลาหยองก็จะได้อีก1ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็จะเป็นการถนอมอาหารนะครับเก็บไว้ได้นานอีก1วิธีนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยีนะครับให้ร่วนให้ฟูนะครับก่อนที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปครับนะครับใช้มือของเรานะครับยีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับนะครับในการทำปลาหยองนะครับคล้ายๆกับการทำหมูหยองนะครับก็เป็นวิธีการกรรมวิธีนะครับหลักการเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่เป็นตัวเนื้อสัตว์แค่นั้นเองนะครับเราก็นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมาทำให้เกิดมูลค่านะครับกับตัวปลานะครับสร้างรายได้นะครับให้กับที่เราจะไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับ

นะครับก็นะครับเราก็ขยำไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่านะครับเราจะใช้ช้อนนะครับบี้ลงไปนะครับก็ได้นะครับใช้มือก็ได้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการนะครับโขลกก็ได้นะครับใช้ครกโขลกให้ละเอียดก็ได้นะครับ

ในการนึ่งเนื้อปลานะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปรุงก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลาสดๆนะครับไม่มีส่วนผสมของเครื่องปรุงนะครับที่ผสมรวมกับเนื้อปลานะครับเนื้อปลาของเราก็จะมีรสชาติหวานนะครับตามธรรมชาติของเนื้อปลานะครับนะครับเราเริ่มที่จะได้เนื้อปลาที่ฟูแล้วนะครับนะครับก็ใช้มือของเรานะครับนวดขยำได้เลยนะครับ

นะครับในการนวดขยำเนื้อปลาให้ฟูนะครับในส่วนของเนื้อปลานิลนะครับค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับเนื่องจากเนื้อเยื่อของปลานิลนะครับเส้นใยของเนื้อปลานะครับไม่หยาบเหนียวนะแต่ถ้าเป็นเนื้อปลาชนิดอื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเส้นใยกล้ามเนื้อของเนื้อปลานะครับถ้าเราไม่ถนัดในการใช้มือนะครับในการขยำให้ล้วนฟูนะครับเราก็ใช้ช้อนนะครับกดช่วยนะครับหรือว่านะครับนำไปโขลกด้วยครกก็ได้นะครับโอเคนะครับเราจะได้เนื้อปลาที่นะครับพร้อมนะครับที่จะนำไปทำในขั้นตอนของในการทำปลาหยองนะครับขั้นตอนต่อไปครับครับนี่คือลักษณะของเนื้อปลานะครับที่พร้อมที่จะนำไปคั่วในกระทะนะครับเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนในการคั่วปลาหยองนะครับว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากที่เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับเริ่มจากที่เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับไปเคี่ยวให้ละลายก่อนนะครับในกระทะนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำเครื่องปรุงรสนะครับมาเคี่ยวนะครับในกระทะให้ละลายก่อนแล้วเราถึงจะนำเนื้อปลานะครับลงไปคั่วนะครับเริ่มจากนะครับเครื่องปรุงรสนะครับเราจะนำส่วนผสมนะครับที่เป็นของแห้งลงไปในกระทะก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับนะครับตามด้วยเกลือนะครับพริกไทยป่นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้ส่วนผสมของแห้งนะครับเข้ากันในกระทะนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ของเหลวนะครับเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวนะครับซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนะครับจะช่วยในการตกแต่งสีนะครับของปลาหยองของเราให้ออกมาเป็นสีเหลืองสวยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการสีของปลาหยองนะครับมีลักษณะเป็นสีเข้มนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนปริมาณของซีอิ๊วดำได้นะครับและสุดท้ายนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเทลงไปเลยนะครับนะครับครับในส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับน้ำตาลทรายเกลือนะครับพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับหากว่านักเรียนนะครับอยากจะเพิ่มหรือปรุงอัตราส่วนผสมนะครับเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับขึ้นอยู่กับตำรับนะครับหรือขึ้นอยู่ในกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำปลาหยองของเรานะครับเนื่องจากว่านะครับในการใช้เครื่องปรุงเหล่านี้นะครับก็จะไม่ได้เน้นเครื่องเทศพวกเครื่องพะโล้ให้มีกลิ่นหอมมากนักนะครับเนื่องจากว่านะครับเราจะนำเนื้อปลาหยองตรงนี้นะครับไปแปรรูปนะครับแล้วก็พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับซึ่งนะครับรสชาตินะครับอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสามารถที่จะรับประทานกับข้าวได้เลยนะครับเราจะนำปลาหยองนะครับไปต่อยอดนะครับแล้วก็ประกอบให้เป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องปรุงนะครับสำหรับในการทำปลาหยองนะครับเมื่อเรานำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมารวมอยู่ในกระทะแล้วนะครับเราจะคนนะครับ
แล้วก็เปิดไฟเคี่ยวให้น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่เนื้อปลาลงไปในกระทะนะครับเปิดไฟเบานะครับนะครับนะครับในการเคี่ยวส่วนผสมให้ละลายนะครับเราจะนะครับเราจะทำให้แค่ส่วนผสมละลายเท่านั้นนะครับไม่ต้องเคี่ยวให้ข้นเหนียวจนเกินไปนะครับมันจะทำให้ส่วนผสมเครื่องปรุงของเรานะครับข้นเหนียวเกินไปนะครับแล้วก็จะมารวมกับส่วนผสมนะครับในเนื้อปลานะครับมันก็จะข้นหนืดมากไปนะครับส่วนผสมของเราก็จะไม่เข้าเนื้อนะครับอย่างทั่วถึงนะครับนะครับในการใช้กระทะนะครับในการทำปลาหยองนะครับที่นักเรียนเห็นปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือภาชนะกระทะนะครับที่ทำมาจากทองเหลืองนะครับหรือที่เราเรียกว่ากระทะทองเหลืองนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำปลาหยองนะครับเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์นะครับนอกจากกระทะทองเหลืองใบนี้นะครับเราอาจจะใช้กระทะเหล็กนะครับในครัวบ้านเรานะครับเป็นภาชนะเหล็กก็ได้นะครับอาจจะมีลักษณะเป็นก้นลึกนะครับเป็นหม้อก็สามารถทำได้นะครับแต่เป็นที่นิยมก็คือมีกระทะเหล็กนะครับแล้วก็กระทะทองเหลืองนะครับสาเหตุที่ครูนะครับได้เลือกนำกระทะทองเหลืองเข้ามาใช้เนื่องจากว่ากระทะทองเหลืองนะครับจะช่วยในการกระจายความร้อนนะครับได้ดีกว่ากระทะเหล็กตามบ้านเรานะครับและที่สำคัญกระทะทองเหลืองนะครับก็นะครับนอกจากจะกระจายความร้อนได้ทั่วถึงแล้วนะครับยังทำให้นะครับวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการสัมผัสกับกระทะนะครับไม่แห้งไม่ติดกระทะนะครับก็จะทำความสะอาดได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้สีผลิตภัณฑ์สวยงามนะครับแต่นะครับข้อเสียของกระทะทองเหลืองนะครับสำหรับต้นทุนนะครับพูดในเรื่องของต้นทุนการซื้อนะครับก็จะราคาแพงมากราคาแพงมากกว่ากระทะเหล็กตามบ้านเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับตามความต้องการและความเหมาะสมของเรานั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะทำได้ทุกกระทะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทะเหล็กกระทะทองเหลืองนะครับตอนนี้นะครับส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงนะครับก็

ละลายในกระทะแล้วนะครับก็ปิดไฟไว้ก่อนนะครับนี้เราจะเติมเนื้อปลาลงไปนะครับนะครับเราจะใส่เนื้อปลาลงไปทั้งหมดเลยนะครับ

นะครับก็เก็บเนื้อปลานะครับให้ได้เยอะๆนะครับตรงนี้โอเคนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการคั่วนะครับเนื้อปลาให้เข้ากับเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ใช้ไฟเบานะครับในการคั่วนะครับก็จะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ระดับไฟของเรานะครับจะต้องเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็คั่วนานนะครับอย่างน้อย40นาทีนะครับหรือสังเกตดูจากเนื้อปลาของเรานะครับเหลืองฟูนะครับแล้วก็มีสีเหลืองน้ำตาลนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของการทำปลาหยองเดี๋ยวเรามาดูในกระทะกันต่อนะครับนำส่วนผสมนะครับนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันกับเนื้อปลานะครับ

นะครับก็เป็นลักษณะของการคั่วนะครับเป็นการคั่วนะครับครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไฟเบานะครับตั้งไฟอ่อนนะครับโอเคนะครับนะครับหลักการในการทำปลาหยองนะครับในเรื่องของการวิธีนะครับหลักในการทำปลาหยองนะครับในเรื่องวิธีการของการแปรรูปอาหารนะครับเราจะใช้กรรมวิธีการใช้ความร้อนนะครับเพื่อละเหยน้ำออกนะครับจากเนื้อปลาความชื้นต่างๆนะครับก็จะทำให้เนื้อปลานะครับร่วนฟูนะครับก็เป็นหลักการละเหยน้ำออกนะครับนะครับเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อปลาของเรานะครับจะร่วนฟูนะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับนักเรียนในขั้นตอนตรงนี้ต้องใจเย็นพอสมควรนะครับในการคั่วนะครับในการใช้ไม้พายในการคั่วนะครับเราก็จะคนนะครับให้เนื้อปลานะครับกระจายให้ทั่วกระทะนะครับเพื่อเป็นการกระจายความร้อนนะครับและให้ความร้อนได้ทั่วถึงทุกชิ้นของเนื้อปลานะครับก็จะทำให้การคั่วของเรานะครับเป็นปลาหยองได้เร็วมากขึ้นนะครับครับนะครับสำหรับเนื้อปลาของเราที่เราคั่วแล้วนะครับก็จะมีลักษณะร่วนฟูหยองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลาในการคั่วนะครับปลาให้หยองนะครับต้องนักเรียนนะครับที่ทำนะครับจะต้องมีความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ไฟอ่อนนะครับในการคั่วปลาให้หยองนะครับตรงนี้ก็ผ่านมา30 นาทีนะครับจะได้เนื้อปลานะครับที่ร่วนฟูขึ้นมา

านะครับถ้าหากว่าเราใช้ไฟแรงนะครับเราทำแล้วเราใจร้อนเร่งไฟให้แรงนะครับก็อาจจะทำให้ปลาของเรานะครับไม่หยองไม่ฟูมากนะครับแล้วก็จะทำให้กระทะไหม้ด้วยนะครับตรงนี้นักเรียนนะครับต้องใช้ไฟอ่อนนะครับไฟเบานะครับเดี๋ยวเราคั่วไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหยองขึ้นมานิดนึงนะครับลักษณะเส้นหยองขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็ต้องคั่วคนต่อไปนะครับสำหรับในการทำปลาหยองนะครับหลักการนะครับง่ายๆนะครับก็คือการละเหยน้ำออกจากเนื้อปลาโดยใช้ความร้อนนะครับละเหยน้ำกลายเป็นไอนะครับจนเหลือแต่เส้นใยของเนื้อปลานะครับมีความชื้นลดลงนะครับก็จะทำให้เนื้อปลาของเราฟูนะครับที่เราเรียกว่าปลาหยองนั่นเองนะครับส่วนผสมนะครับที่ใช้ในการทำปลาหยองนะครับก็ขึ้นอยู่กับตำรับนะครับของแต่ละคนนะครับโดยสูตรตรงนี้นะครับจะมีส่วนผสมในการทำปลาหยองนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับซึ่งนะครับส่วนผสมของเรานะครับจะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องเทศนะครับส่วนผสมที่เราใช้นะครับนักเรียนครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับมีเกลือป่นนะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับมีซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับส่วนผสม5อย่างด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนครับนะครับเราก็นะครับคนให้ทั่วด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับได้สัมผัสกับตัวชิ้นเนื้อปลานะครับจะทำให้เนื้อปลาของเรานะครับล้วนนะครับแล้วก็ฟูได้ดีนะครับครับหลังจากที่เราคั่วนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ปลานะครับเป็นปลาหยองแล้วนะครับผ่านเวลามานะครับก็ประมาณ50นาทีนะครับตอนนี้นะครับปลาหยองของเรานะครับเริ่มฟูขึ้นมาดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วต่อไปอีกสัก5นาทีนะครับเพื่อให้ได้เนื้อปลาที่ฟูแล้วก็ลักษณะเป็นปลาหยองนะครับได้สวยงามนะครับสีของปลาหยองนะครับก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับน้ำตาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าเราต้องการปลาหยองนะครับที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มซีอิ๊วดำนะครับเติมเพื่อปรับสีให้เข้มมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ในส่วนของครูนะครับใช้ซีอิ๊วดำปริมาณ4กรัมนะครับก็ทำให้สีของปลาหยองหน้ารับประทานนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟูขึ้นมาดีแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้าสนใจที่จะทำปลาหยองนะครับถ้าหากว่าในวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับอยู่ตามบ้านเรานะครับปลานะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาหยองได้นะครับทดแทนปลานิลก็ได้หรือในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมีปลานิลอยู่แล้วนะครับที่เราเพาะเลี้ยงนะครับถ้าหากว่ามีปริมาณเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะคิดนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นวันนี้ครับเอามาทำเป็นปลาหยองก็ได้นะครับหรือแม้แต่นะครับปลาทะเลนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาหยองก็ได้นะครับจะเป็นปลาทูนะครับจะเป็นปลาสบะซึ่งปลาสบะให้เนื้อเยอะอยู่แล้วนะครับเอามาทำเป็นปลาหยองนะครับก็ได้ปริมาณเนื้อปลาที่ได้เยอะนะครับแล้วก็ฟูดีด้วยเช่นกันนะครับนะครับ

อันนี้นะครับปลาหยองของเรานะครับฟูสวยมากเลยนะครับนะมีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับก็คือพริกไทยป่นนั่นเองนะครับกลิ่นหอมของซีอิ๊วนะครับกลิ่นหอมของซอสนะครับก็ได้ส่วนผสมที่ลงตัวนะครับนะครับในการคั่วปลาหยองนะครับนักเรียนจะต้องใช้ไม้พายนะครับขูดกระทะทุกครั้งนะครับที่เราทำการคนคั่วนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อปลานะครับแห้งติดกับกระทะนะครับเราจะต้องขูดด้วยนะครับนะครับที่สำคัญนะครับต้องปรับไฟให้เป็นไฟอ่อนนะครับไฟเบานะครับในการทำปลาหยองนะครับต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ระยะเวลาในการใช้ความร้อนนะครับระเหยน้ำกลายเป็นไอนะครับก็จะเหลือความชื้นน้อยนะครับลักษณะเนื้อปลาก็จะเห็นเป็นปลาหยองนะครับ

นะครับตอนนี้นะครับเราได้ปลาหยองนะครับที่ขึ้นฟูได้อย่างสวยงามนะครับก็เป็นปลาหยองแล้วนะครับก็ทำการปิดเตานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราคนนะครับแล้วก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นนะครับเมื่อนักเรียนครับข้อแนะนำนะครับในการทำปลาหยองเมื่อนะครับปลาของเราขึ้นฟูดีแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้พายของเรานะครับคนคั่วนะครับให้บ่อยนักมากนักนะครับไม่ต้องคนนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้เนื้อปลาที่ฟูแล้วนะครับปลาของเราถ้ามีความกรอบนะครับก็จะเป็นปลาป่นนะครับก็จะไม่ฟูเป็นปลาหยองที่สวยงามนะครับอันนั้นเราก็จะไม่คนแล้วนะครับเราก็จะตักออกจากกระทะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับ

นะครับนักเรียนต้องดูนะครับเราก็จะได้ปลาหยองนะครับที่ทำมาจากปลานิลนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะครับแนะนำนะครับในการทำปลาหยองนะครับสามารถที่จะนำปลาชนิดอย่างอื่นนะครับเข้ามาทำทดแทนจากปลานิลนะครับก็ได้นะครับหรือถ้าที่บ้านนักเรียนนะครับเลี้ยงปลานิลเยอะอยู่แล้วนะครับอยากจะสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมนะครับเราก็นำเนื้อปลานะครับที่ได้จากการชำแหละการแล่นะครับแยกชิ้นส่วนออกมาได้เฉพาะเนื้อปลานะครับเราเอามาทำเป็นปลาหยองครับรับรองว่านะครับปลาหยองที่ได้นะครับจะสามารถทดแทนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับบริโภคเนื้อปลาเป็นหลักทดแทนเนื้อสัตว์ทดแทนจากเนื้อหมูนะครับทดแทนจากเนื้อไก่ที่มาทำเป็นลักษณะหมูหยองไก่หยองนะครับวันนี้นะครับเราเอาเนื้อปลามาทำเป็นปลาหยองนะครับในส่วนนะครับเมื่อเราทำเป็นปลาหยองเสร็จแล้วนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเราจะนำปลาหยองนะครับมาปรุงเป็นน้ำพริกนรกปลาหยองส่วนกรรมวิธีและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับนักเรียนติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

ราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ักย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้

ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเครื่องมือทางกายภาพซึ่งมีชื่อว่าเครื่องมือการให้การรักษาด้วยคลื่นสั้นนะครับนะภาษาอังกฤษก็คือช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับเครื่องมือประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดอาการปวดอาการเจ็บนะครับซึ่งจะรักษากับผิวหนังนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับนะที่เราคุยกันมาแรกๆนะเครื่องแรกๆจะเล็กๆนะฮะเป็นจุดๆเป็นบริเวณแคบๆนะครับแต่ว่าตัวช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะเป็นตัวที่สามารถที่จะให้การบำบัดนะครับด้วยคลื่นสั้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับนะเช่นหลังเช่นเอวนะครับเช่นตะโพกนะครับที่มีความหนาหรือว่าเนื้อเยื่อใหญ่ๆนะครับปกติแล้วไอ้ช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับที่เราอาจจะเคยได้มีความรู้มานะครับว่ามันเป็นคลื่นแบบไหนนะครับนะความถี่ที่ใช้ในเครื่องช็อตเวฟตัวนี้จะมีอยู่หลายๆความถี่นะครับเช่น 13.56 เมกะเฮิรตซ์ 27.12 แล้วก็40นะครับแต่ว่าที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือที่เราใช้กันอยู่คือ 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งความถี่ขนาดนี้จะเป็นความถี่ค่อนข้างที่มีความยาวขึ้นค่อนข้างสั้นนะครับมีผลการรบกวนนะครับของอุปกรณ์พวกสื่อสารต่างๆนะครับน้อยเพราะว่าความถี่จะอยู่ห่างนะครับสำหรับเครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะให้การรักษาที่มีลักษณะค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็รุนแรงกว่าเครื่องที่เรามานะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ถ้าบอกเป็นวัตต์แล้วเป็นระดับหลักร้อยวัตต์นะไอ้เครื่องที่ผ่านมาเล็กๆนะครับก็3วัตต์5วัตต์นะครับแต่ว่านี้เป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับรูปร่างหน้าตานะครับก็เป็นจะเป็นรูปแบบในภาพนะครับนะก็จะมีประกอบไปด้วยมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็มีแพดเดิลนะฮะเขาวางต่ำนะอยู่ข้างล่างมองตัวนี้นะครับนะพัดเดลตัวนี้ก็จะมีเป็นอิเล็กโทรดนะอิเล็กโทรดอยู่2ตัวนะครับนะที่จะส่งคลื่นนะครับจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการครบวงจรแล้วก็มีการไหลของคลื่นออกไปนะครับนี่เรามาดูกันว่าไอ้คลื่นช็อตเวฟนะครับที่ใช้ในเครื่องไดเทอร์มี่นะครับจะมีกี่แบบนะครับนะโดยทั่วไปแล้วที่นิยมใช้อยู่นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับอันแรกเป็นแบบ Inductive Applicator นะครับซึ่งใช้ Inductive Coil นะครับผลของการส่งคลื่นตัวนี้จะมีลักษณะเป็นแบบสนามแม่เหล็กนะสนามแม่เหล็กที่พุ่งออกมาจากตัวอิเล็กโทรดนะครับนะแบบที่2เป็นแบบ Capacitive นะครับ Applicator นะครับจะเป็นการเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะครับนะอันนี้จะเป็นตัวเหนี่ยวนำที่อิเล็กโทรดทำจากหรือว่าออกแบบมาด้วยจากไอตัวคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับนะแล้วก็สองแบบนี้ต่างกันก็คือถ้าเป็นแบบสนามแม่เหล็กนะครับจะใช้กับพวกที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนที่เป็นคาปาซิทีฟนะครับจะใช้กับในเรื่องของไขมันแล้วก็เส้นเอ็นข้อต่อและกระดูกนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีผลในเรื่องของความร้อนนะครับกับเนื้อเยื่อที่ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะคือเนื้อเยื่อที่แห้งนะครับก็ได้แก่กล้ามเนื้อส่วนคาปาซิทีฟนั้นนะครับจะมีผลกับในเรื่องของเนื้อเยื่อที่มีส่วนผสมที่มีส่วนของทั้งเยอะนะครับเช่นไขมันเส้นเอ็นข้อต่อและกระดูกพวกนี้จะมีน้ำหล่อตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คลื่นเข้าไปนะครับเมื่อโดนกับพวกของเหลวที่เป็นน้ำนะครับของเหลวจะทำปฏิกิริยาจะทำให้เกิดความร้อนนะครับนะแล้วก็ช่วยบำบัดนะครับกล้ามเนื้อนะครับที่มีอาการเจ็บปวดหรือว่ามีการฉีกขาดนะครับให้มันมีสภาพดีขึ้นนะครับส่วนที่จะบำบัดนะครับนะส่วนที่จะบำบัดเครื่องพวกนี้นะครับจะใช้บริเวณที่มีขนาดใหญ่เช่นหลังอย่างที่บอกนะครับนะแล้วก็ผู้ป่วยที่เปลี่ยนข้อเทียมที่ใช้บนซีเมนต์นะครับหรือว่าเมทรอยนะครับแล้วก็เมดิคอลเกรดนะครับหรือไฮเดซิตี้ซึ่งประกอบพวกนี้พวกอุปกรณ์ที่เป็นข้อขาเทียมนะฮะเขาจะทำจากพวกเป็นนันที่ไม่ใช่เป็นโลหะนะครับนะเครื่องพวกนี้จะมีผลในกรณีถ้าเป็นโลหะเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะอินดิวนะครับกับโลหะทำให้เกิดความร้อนสูงนะครับข้อห้ามที่ไม่ควรใช้นะครับก็คือบริเวณ
โลหะที่มีการฝังอยู่ตามแผ่นอยู่ภายในร่างกายนะครับเช่นพลิกเพลทคลิปหรือว่าหลังจากการผ่าตัดที่ใส่เพลทใส่คลิปอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือว่าไอตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีผลต่อโลหะนะครับนะทำให้เกิดเกิดอะดีเคอเรนต์นะครับในโลหะทำให้เกิดกระแสไหลวนทำให้เกิดความร้อนเหมือนกับเราใช้ไอตัวที่เป็นคลื่นไมโครเวฟนะคล้ายๆกันถ้าไมโครเวฟเนี่ยไปผ่านพวกของเหลวในน้ำมันก็จะเกิดทำเกิดความร้อนนะครับผู้ป่วยที่ใส่ cardiac pacemaker stimulator นะครับเพราะอันนี้จะทำให้จังหวะในการเต้นของหัวใจผิดพลาดนะครับตัวที่เป็น cardiac pacemaker แล้วก็ stimulator ตัวนี้เป็นตัวที่ควบคุมนะผู้ป่วยในอาการที่เขาต้องบังคับหัวใจให้เต้นเป็นจังหวะนะครับนะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนนะครับอาจจะมีอาการของการเต้นของหัวใจผิดไปนะครับเช่นช้านะครับไม่คงที่นะครับนะเราใส่เพสเมกเกอร์นะครับเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้คุมนะครับการเต้นจะมีลักษณะเป็นเครื่องเล็กๆนะเหมือนเซาเบลอ่ะนะฮะติดอยู่ตรงใส่กระเป๋าเอวนะครับแล้วก็มีตัวเข้าไปแปะที่ตรงบริเวณหัวใจนะครับ2จุดนะครับแล้วก็เวลาใช้งานมันก็จะกระตุ้นหัวใจให้กระปุ๊บกระปุ๊บนะฮะเป็นจังหวะนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่จะเอามาทำช็อตเวฟแต่จะมีนั้นห้ามนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อในเรื่องของเครื่องที่ส่งผ่านแล้วหัวใจเต้นผิดไปเลยมีนะครับมีผลนะครับแล้วสตรีนะครับที่มีประจำเดือนนะครับหรือมีครรภ์ตัวนี้ก็ห้ามใช้นะครับนะเพราะว่าสตรีที่มีครรภ์มีประจำเดือนเนี่ยข้างในมันจะเหมือนเป็นน้ำค่ำน้ำเยอะพอน้ำเยอะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีความร้อนสูงนะครับเด็กที่ในเด็กบริเวณกระดูกที่มีการเจริญเติบโตคือเด็กเล็กนะครับเด็กอ่อนนะครับที่กระดูกยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็คนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับสายตานะครับก็ห้ามใช้นะครับระหว่างการใช้งานนะครับก็จะต้องมีการถอดเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับในที่นี้เน้นในเรื่องของพวกที่เป็นโลหะนะโลหะที่ติดอยู่เช่นเข็มกลัดก็ดีนะครับหรือว่าเข็มอะไรต่างๆที่เป็นโลหะนะครับติดพวกกระดุมที่เป็นโลหะก็ดีนะครับก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็เอาเครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับเข้าไปให้การบำบัดนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ที่เป็นบริเวณสะโพกนะครับเวลาใช้งานนะครับมันจะร้อนแรงมากนะในกล้ามเนื้อเพราะว่าเครื่องนี้กำลังมันสูงนะครับอีกตัวนึงก็เป็นตัวที่เราเรียกว่าไมโครเวฟนะครับไดเทอร์มี่นะครับตัวนี้ให้ผลในการรักษาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไอตัวไมโครเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ให้พลังงานแม่เหล็กนะครับมีความถี่สูงนะครับสูงถึง2กิก2เฮิรตซ์นะครับไอตัวแรกนี่มีแค่เมกะเฮิรตซ์นะอันนี้เป็นกิกะเฮิรตซ์นะครับมันก็เหมือนกับคลื่นไมโครเวฟที่เหมือนกับเตาไฟฟ้าไอเตาไมโครเวฟที่ใช้ในบ้านเรานะนะครับมันจะมีความถี่สูงนะครับแล้วก็หลักการทำงานก็จะเหมือนกันนะครับก็มีตัวส่งคลื่นนะครับออกมาที่ตรงปากหอนนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ไปยังกล้ามเนื้อที่เราจะรักษานะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมีระบบที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับความร้อนลึกก็น้อยนะครับปัจจุบันจะใช้นี่ก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่นะครับส่วนมากเขาจะใช้ในตัวที่เป็นสนามไฟฟ้ากับแมกเนติกที่เป็นช็อตเวฟตามข้อ 2.1 และ 2.2 นะเป็นส่วนใหญ่นะครับและโดยเฉพาะแอร์ที่เป็นสนามไฟฟ้าจะใช้มากกว่าที่เป็นสนามแม่เหล็กนะครับเพราะว่ามันให้ผลได้ดีกว่านะครับหน้าตาของตัวไมโครเวฟไดเทอร์มี่ก็เป็นอย่างนี้เนาะไอ้เจ้าหัวส่งที่อยู่บนด้านบนตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับหัวส่งในเตาไมโครเวฟนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับเอาสัญญาณที่มีความถี่สูงนะครับเข้าไปที่ตัวฮอนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะกระจายคลื่นอุลตราโซนิกก็คลื่นช็อตเวฟนะครับออกมานะครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับที่เขาใช้กันอยู่เขามีอะไรบ้างนะครับช็อตเวฟที่ใช้อยู่ช็อตเวฟที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาล นะเวลาเราไปโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยเวลาที่เข้าเครื่องมาให้เรานะครับรายละเอียดของเครื่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะไปเจอว่าอันที่หนึ่ง
เครื่องช็อตเวฟที่ใช้เป็นเครื่องกำเนิดคลื่นสั้นนะครับแล้วก็ทำงานไม่ต้องพูดถึงมันทำงานแบบนี้อยู่แล้วความถี่อยู่ที่ 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้จะเป็นตัวทั่วไปเลยนะครับอันที่2สามารถปรับความถี่ในการใช้งานได้ตั้งแต่50ถึง150เฮิรตซ์นะครับคำว่าสามารถปรับเลือกความถี่นะใช้งานในช่วง50ถึง1500เฮิรตซ์นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราปล่อยขึ้นนะครับช็อตเวฟนะครับเข้าผู้ป่วยนะครับมันจะมีเหมือนกับเมื่อวานบอกว่าคลื่นพาช่วงหนึ่งนะครับคลื่นที่เป็นปรับไอ้เขาเรียกเป็นช่วงหรือว่าเป็นจังหวะอันนึงนะครับมี2อย่างนะครับเพราะนั้น 4.2 หมายถึงจังหวะนะครับที่จะปล่อยคลื่นออกไปภายใน50ถึง1500เฮิรตซ์นะครับก็จะมีความยาวคลื่นคลื่นตัวนี้เข้าไปมอดนะครับหรือว่าเข้าไปแทรกอยู่อีกระบบหนึ่งนะครับเพราะเวลาออกไปมันก็จะเป็นช่วงๆนะครับนะการปล่อย2ได้แบบ2รูปคลื่นแบบต่อเนื่องแล้วแบบเป็นช่วงนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือแบบ continuous หรือแบบ pulse นะครับนะถ้าเราไปเจอเราก็จะได้ยินคำว่า2คำนี้นะครับนะโดยแบบต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้พลังงานได้ถึง200วัตต์เยอะมากนะเห็นไหมเยอะมากนะครับนะแต่ที่แบบเป็นช่วงนะครับให้พลังงานได้10กับ400นะครับทำไมมันถึงเป็น400ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราตั้งเป็นเพาส์มันไม่ได้ออกต่อเนื่องความร้อนมันจะไม่เยอะ อย่างเร็วนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เป็นเพาส์มันก็เป็นลูกเพาส์นะฮะเป็นเพาส์ออกไปนะครับเพราะนั้นกำลังวัตต์ที่พีคเพาส์มันก็จะได้สูงนะครับเพราะว่าอัตราความร้อนที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อนะครับมันก็ไม่ร้อนมากเกินไปนั้นเขาก็เลยทำให้มันมีวัตต์ออกมาสูงนะครับอันที่5นะครับสามารถต่อกับอินดักทีฟได้2ช่องอินดักทีฟก็หมายถึงว่าการส่งผ่านนี้เราใช้เป็นแบบแมกเนติกนะคือสนามแม่เหล็กนะครับเราก็จะใช้อินดักทีฟนะฮะแล้วก็อันนี้เขาก็มี2ช่องนะครับสามารถปรับแขนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันทั่วๆไปอยู่แล้วแขนมันก็สามารถที่จะพลิกไปโยกไปโยกมาได้มีการควบคุมด้วยการกดปุ่มแบบสัมผัสอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเครื่องที่เขาต้องการมีปุ่มปรับกำลังคลื่นนะครับไฟฟ้าที่ทำการรักษาได้ไม่น้อยกว่า4ระดับและมีการแจ้งเตือนนะครับนะก็อันการปรับคลื่นไฟฟ้า4ระดับนะครับก็อาจจะมากกว่านี้นะไม่ใช่4เป๊ะบางทีเขาอาจจะมี10ระดับเพราะว่ามีเป็นเซเลกเตอร์เร่ง1 2 3นะกำลังที่จะออกไปนะครับในการให้การบำบัดนะครับมีเสียงเตือนมีสัญญาณเสียงเตือนนะครับเตือนอะไรอันที่1เตือนในเรื่องของหมดเวลานะครับพอหมดเวลาปุ๊บก็มีสัญญาณเตือนอันที่2เตือนเมื่อ power ที่จ่ายให้กับผู้ป่วยนะครับได้วัตต์ตามที่เราตั้งนะครับเพราะปกติพวกนี้เวลาที่มันใช้งานนะพอเริ่มสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยยังไม่เกิดความร้อนนะครับนะแล้ววัตต์มันจะค่อยๆขึ้นนะครับพอวัตต์ขึ้นตามที่เราตั้งปั๊บมันก็จะมีไฟขึ้นที่ตรงเครื่องบนเครื่องนะเสร็จแล้วระดับเวลาที่เราตั้งไว้มันก็จะเริ่มเดินนะครับนะมันก็จะมีปี๊ดหนึ่งนะครับพอเสร็จหมดเวลามันก็จะดับนะครับนะอันนี้ไม่เป็นไรผลิตภัณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยก็คือมาตรฐานไอที่ว่าสายกาวเท่าไหร่นะครับมีการรั่วเท่าไหร่นะครับก็เป็นไปตาม IEC 601-1 601-1ก็คือความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าจะต้องมีตรงนี้นะครับนะแล้วเราจะเห็นอีกอันนึงก็คือรูปคนนะเป็นเครื่องลักษณะที่ใช้ระดับ BF นะครับใน type BF type BF ก็คือใช้ที่กับคนแล้วก็เป็น folding gown นะครับนะตัวอุปกรณ์ประกอบมันก็จะมียูนิตก็คือตัวเครื่องแล้วก็ holding arm ก็คือแขนที่รับนะครับcapacity application ขนาด130มิลลิเมตรอันนี้เป็นตัวอิเล็กโทรดนะที่ส่งคลื่นมีขนาดไดมิเตอร์เป็นแบบวงกลมนะครับแล้วก็ AC power นะฮะอันนี้รูปร่างนะครับเครื่องตะกี้ที่บอกว่ามันมีปุ่มปรับนะครับอันนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวดูอันชัดๆหน่อยอันนี้เป็นตัวอิเล็กโทรดนะครับสำหรับปล่อยคลื่นออกมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการวางอิเล็กโทรดนะครับเราวางสองฝั่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่จะให้การบำบัดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเวลาที่ส่งคลื่นปั๊บมันก็จะมีสนามแม่เหล็กนะครับที่จะวิ่งไปเนื้อเยื่อนะครับเวลาที่มันผ่านเนื้อเยื่อปั๊บมันจะเกิดการบิดตัวนะครับของสนามแม่เหล็กภายในนะครับมันช่วยปรับโมเลกุลของเนื้อเยื่อนะครับให้มีการเรียงที่ถูกต้องนะครับนะอันนี้
เป็นการใช้โดยผ่านตรงบริเวณตะโพกนะครับก็เวลาที่ส่งคลื่นมาปั๊บนะครับมันก็จะมีคลื่นเข้ามาทำให้มีการรักษานะครับกล้ามเนื้อภายในส่วนที่รักษานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ตรงบริเวณหน้าอกของเรานะครับมีการปวดเคล็ดขัดยอกหรือว่าตรงด้านหลังนะสะบักด้านหลังนะที่มีอาการปวดนะครับเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้นะครับประกบนะต้องใช้2อันประกบแล้วก็ต้องอยู่ในแนวเดียวกันด้วยเพราะว่าคลื่นสนามขึ้นสนามไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะครับนะถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เป็นซากสนามไฟฟ้าจะเป็นตัวกลมๆแบนๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสนามแบนมันก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะมันจะหนากว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราไปเจอในโรงพยาบาลจะใช้เป็นแบบเรียกตรวจเป็นแบบคาปาซิเตอร์นะครับเป็นตัวคาปาซิเตอร์ที่ใช้นะครับจานกลมมันก็มีอีกแบบนะที่เป็นแบบเป็นแบบเนี้ยเป็นฝาคล้ายๆฝาพับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกตรวจสองอันเช่นเดียวกันแต่ว่าใช้มันเดียวแล้วก็มันจะมีเหมือนตรงนี้มันสะดวกในการใช้งานนะครับไม่ต้องไปปรับ อย่างละข้างนะอันนี้อันเดียวปั๊บไปประกบด้านหลังนะครับก็ตรงส่วนที่จะปวดนั้นทางเดินของสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กมันก็จะวนจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับนะอันนี้ใช้กับในเรื่องของรักษาตรงผิวตื้นหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราประกบสองข้างอย่างตะกี้เนี่ยลึกคือทั้งหน้าทั้งกล้ามเนื้อเลยนะตั้งแต่อีกด้านไปอีกด้านหนึ่ง

ไอ้ตัวที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้แยกกันอันนี้มีที่จับที่ปรับนะครับเราก็จะแยกส่วนที่ปวดอยู่บริเวณด้านหลังของผู้ที่มารับการบำบัดนะครับนะวันนั้นคลื่นก็จะส่งผ่านจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ผิวหนังของผู้ป่วยนะครับลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานของเครื่องนะอันนี้มีภาพมีวงจรอันนี้เป็น equivalent circuit อันหนึ่งนะคร่าวๆนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของตัวสร้างแรงดันและความถี่ที่เข้าไปอิเล็กโทรดนะครับจะอาศัยนะครับในการที่เราจ่ายไฟเข้ามาในเครื่องนะครับนะในเครื่องก็จะมีหม้อแปลงนะครับไฟนะครับแล้วก็มีตัวออสซิเลตนะครับของคลื่นความถี่นะครับนะไม่เท่ากับตามที่เราเซตไว้นะครับนะเพราะนั้นเขาก็จะดูในเรื่องของวัตต์นะครับพอวัตต์ได้ปั๊บความร้อนก็น่าจะได้ตามที่ตั้งไว้เวลาก็จะเริ่มบอกว่าบำบัดแล้วนะครับนะฮะอันนี้เป็นเครื่องสมัยนู้นๆน่ะแรกๆนะเขาทำกันในความคิดก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัววงจรรีโซแนนซ์นะครับของเครื่องนะครับแล้วออกไปก็จะมีจูนนิ่งอินดิเคเตอร์นะครับมันก็จะจูนมิเตอร์ก็จะขึ้นตึ๊ดๆๆๆนะครับพอถึงระดับที่มันโอเคแล้วมันก็จะหยุดเพราะว่ามันมีตัวควบคุมอยู่นะครับนะแล้วเวลาก็จะนับนะครับนะอันนี้เป็นวงจรคร่าวๆนะครับนะอันนี้ส่วนที่เราเห็นว่าเวลาที่คลื่นมันลงไปปั๊บนะฮะส่วนที่เราวางเป็นแพดเดิลหรือว่าเป็นอิเล็กโทรดวางขนานนะครับกับผิวหนังนะครับมันเราก็จะได้ค่าของสนามไฟฟ้านะครับไม่ลึกมากนะคือผิวตัวนี้มันจะแรงที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆบางลงไปนะครับอันนี้จะเป็นทิศทางของสนามไฟฟ้าแต่อันเนี้ยเป็นหัวที่เป็นแบบเป็นคอนดักทีฟนะครับเป็นคอนดักทีฟนะครับหัวตัวเนี้ยก็จะหัวถ้าหัวคอนดักทีฟนี่จะมีข้างเดียวนะครับจะมีข้างเดียวนะครับก็จะมีสายเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอิเลเมนต์นะครับของการทำให้เกิดคลื่นก็เป็นคอยด้านไฟฟ้านะครับเข้ามานะแล้วเสร็จแล้วพอปล่อยปั๊บนะครับมันก็จะปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กออกไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ไปรักษาผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กออกมาก็คือตรงนี้ก็เป็นนะครับมันก็จะปล่อยออกมานะครับแล้วก็ไปรักษาส่วนที่ต้องการบำบัดตอนนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าคลื่นหรือว่าไอตัวที่เป็นลักษณะของเครื่องช็อตเวฟนะครับนะมันมีการทำงานนะครับที่แยกแบ่งต่างๆนะครับย่อยๆนะครับดังนี้นะครับคลื่นของไดทามีหรือสนามไอตัวช็อตเวฟตัวนี้นะครับนะมันก็จะเป็นเครื่องที่ให้นะครับความถี่สูงนะครับแล้วก็เป็นอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับฟิลก็คือพลังงานสนามแม่เหล็กนะครับนะก็ใช้ในการบำบัดนะครับเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อของผู้ป่วยนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือความร้อนที่เกิดนะครับเกิดโดยเป็นความต้านทานของเนื้อเยื่อของเรานะครับที่ทำไปเกิดเป็นค่าความต้านทานขึ้นนะครับเมื่อเกิดค่าความต้านทานขึ้นนะครับมันก็ทำให้เกิดฮีทนะครับถ้าเราคำนวณดูในเรื่องของสูตรแล้วก็คือว่าฮีทที่เกิดขึ้นก็คือเท่ากับIR นะครับนะถ้าเกิดว่ามีความต้านทานนะครับกระแสที่เข้าไปมันก็จะทำให้มีความร้อนนะครับนะอีกอันก็คือว่า also used for non thermal effect นะครับผลของค่าความร้อนนะครับไม่มีผลส่งกระทบกับบริเวณใกล้เคียงหรือว่าที่มันเป็นไม่ใช่เป็นนันเทอร์มอนนะครับก็คือไม่ใช่เป็นไม่เกิดความร้อนเอฟเฟกต์กับไอ้ข้างเคียงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าคุณสมบัติก็คือว่ามันนัดคอมแพติเบิลกับโปรดักซิ่งของมัสเคิลนะครับอันนี้เดี๋ยวมันมีคำแปลไม่มีคำแปลเพราะเนื่องจากว่าเวฟเรนจ์มันสั้นนะครับมันก็เลยไม่มีผลนะครับต่อการเหมือนกับไอการซึมซับหรือว่าการดูดซึมของเนื้อเยื่อนะครับในเรื่องของคลื่นตรงนี้ลงไปนะครับเพราะเนื่องจากขึ้นความถี่สั้นนะครับแล้วก็ไม่ไปรบกวนนะครับกับระบบของเครื่องมืออื่นๆนะครับในที่อยู่ข้างเคียงส่วนในเรื่องของฟิสิกอลลอจิกเอฟเฟกต์นะครับในเรื่องของความร้อนในนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับค่าความร้อนนะครับนะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้หรืออุณหภูมิที่ในเนื้อเยื่อนะครับ

มันก็จะมีการเพิ่มความร้อนขึ้นได้เวลาที่ส่งขึ้นออกไปนะครับนะแล้วก็มันช่วยเพิ่มนะครับการไหลเวียนของโลหิตภายในนะครับในเส้นเลือดนะครับในกรณีที่เราเวฟลงไปนะครับเราต้องการที่จะให้เส้นเลือดนั้นมีความดันหรือว่าการโฟลว์ที่ดีนะครับเราก็จะเยช็อตเวฟลงไปนะครับนะอันนี้ทำให้เกิดการไหลเวียนนะครับของเลือดน้ำเหลืองแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในอวัยวะนะครับได้ดีมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ตัวนี้มันมีแปรอยู่นิดนึงดูที่แปรนะครับช่วยในการเผาผลาญนะครับช่วยในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกายภาพทางเนื้อเยื่อนะครับอันนี้เรามาใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดเนื่องจากว่าเวลามันทำงานแล้วมันจะกึบกึบมันจะอะไรนิดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่แปลมาจาก6-7ข้อตะกี้นะครับนะก็คือมีอุณหภูมิที่เนื้อเยื่อนะครับช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะครับช่วยในการไหลเวียนของน้ำเหลืองนะครับก็เพิ่มการเผาผลาญในระบบนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อบางทีเนื้อเยื่อที่เราปวดเมื่อยนะครับมันจะโมเลกุลของเนื้อเยื่อนั้นกลับเฟดหรือว่ากลับไปกลับมาไม่เรียงกันนะครับก็ช่วยทำให้นะผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีการเกร็งการรีบการตีบอะไรตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้ขยายนะครับแต่มันยังไงมันก็รู้สึกเจ็บบ้างอ่ะเวลาที่เราใช้เพราะว่ามันมีคลื่นออกมาแรงนะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยเวลาที่เราใช้งานที่เราช็อตเวฟออกไปนะครับนะค่าความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นในตัวผู้ป่วยนะครับกับความร้อนที่คำนวณได้จากในเครื่องที่คำนวณออกไปนะครับอาจจะไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำนะครับนะเพราะนั้นเพราะเนื่องจากว่าฮีทเนี่ยเท่ากับกระแสนะครับคูณด้วยกระแสยกกำลังสองพาวเวอร์นะกระแสกำลังสองคูณด้วยค่าความต้านทานนะครับนะเพราะนั้นไอโดสที่ออกไปนะครับไม่สามารถที่จะวัดได้อย่างแม่นยำบนเครื่องนะครับเพราะบางเครื่องเนี่ยนะครับเขามีอินดิเคเตอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างในกรณีถ้าเราตั้งไว้ที่100วัตต์นะครับนะเวลาที่เราเริ่มสตาร์ทเครื่องปั๊บมันจะค่อยๆ10 20 30% ไปเรื่อยจนถึง100พอถึง100ปุ๊บนะฮะนั่นก็คือว่าpower ที่เราให้การรักษากับผู้ป่วยนะครับเท่ากับ power ที่เราตั้งนะครับนะอันนี้เวลามันก็จะเริ่มทำงานจับเวลาเพราะว่าเราบอกว่าเราจะรักษาผู้บำบัดผู้ป่วยนะครับด้วยกำลัง100วัตต์นะครับเพราะนั้นถ้ากำลังวัตต์ยังไม่ถึง100เครื่องยังไม่จับเวลานะครับพอถึง100ปุ๊บเครื่องก็จะเดินเวลาแล้วก็หยุดนะครับในจังหวะที่เสร็จสิ้นการบำบัดนะครับเพาของเครื่องช็อตเวฟนะครับที่ใช้ในการรักษานะครับหรือว่าบำบัดกล้ามเนื้อผู้ป่วยนะครับนะมันก็จะมีลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับการให้ผลในรักษานะครับนะในเรื่องของบาดแผลนะครับก็จะช่วยสมานนะครับที่เกี่ยวกับการสลับขั้วของเซลล์ที่เสียหายก็คือว่าภายในร่างกายเนี่ยเวลาที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีโมเลกุลหรือว่ามันมีเซลล์นะครับที่อยู่ไม่เป็นระเบียบนะฮะมันก็จะสลับมันจะกลับให้นะครับนะการสูญเสียของเซลล์ข้างในนะครับในกรณีที่เซลล์กล้ามเนื้อนะครับเกิดหายเกิดขาดไปเนี่ยอะไรนะครับมันก็จะช่วยนะครับเพิ่มเซลล์ให้ภายในนะครับนะมีการสูญเสียของการสูญเสียของการแพร่กระจายนะครับเพราะนั้นเวลาที่ขึ้นลงไปปุ๊บมันแพร่กระจายไปในกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะถูกแอบซอบแล้วก็สูญเสียเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็การสูญเสียสามารถปฏิบัติในปฏิรูปการปฏิรูปใหม่นะครับก็คือเมื่อมีความสูญเสียของของคลื่นของตัวกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะพยายามที่จะสร้างแล้วก็เสริมใหม่นะครับนะฮะแล้วก็มีการทำการแก้ไขความผิดของเซลล์ที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะครับนะมันก็คือช่วยให้เพราะนั้นเวลาที่เราทำเพาส์นะครับปกติแล้วเนี่ยคลื่นที่ไปเข้าผู้ป่วยเนี่ยถ้ามีความถี่อย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดการรักษาอย่างเต็มรูปแบบนะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเติมเพาส์เข้าไปที่คลื่นไมโครเวฟตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยเร่งช่วยปรับช่วยขยับนะเหมือนกับว่าเราไปกระตุ้นนะฮะคือไอ้ตัวที่เป็นเพาส์ก็คือจังหวะในการกระตุ้นนะครับของเซลล์ต่างๆนะครับเพราะนั้นเวลาเหมือนกับเราตำน้ำพริกก็ได้นะครับถ้าเราตำหนัก

หักและอัดไว้มันก็ไม่ค่อยเกิดอะไรคือมันก็แหลกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้ากดลงไปมันก็แบนอีกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนเราตอกเสาเข็มนะนะครับมันก็จะทำให้มันมีแรงกระตุ้นแรงกระตุกนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกับเรามีคลื่นที่จะรักษาแล้วแต่ว่าเราพยายามบังคับคลื่นนะครับให้ไปรักษาเป็นกระแทกป๊อกป๊อกหรืออะไรที่มันทำให้มีการตื่นตัวเร็วขึ้นนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะเครื่องใช้วัดไดนามิกนะครับเป็นคลื่นความถี่วิทยุนะครับนะทาง FCC นะครับก็จะบังคับไว้ว่าในกรณีที่ใช้นะครับก็จะต้องใช้ได้ไม่เกิน3ความถี่นะครับก็คือเป็น 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ 13.56 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็40นะครับไอ้ส่วนทั้งหลังก็เป็นความยาวคลื่นนะก็จะใช้3ย่านตรงนี้ครับนะฮะเพราะนั้นเวลาสเปคที่เห็นตะกี้เท่าไหร่ 27.12 นะครับก็จะเป็นไฟบังคับในตัวช็อตเวฟมีอะไรบ้างนะครับในเครื่องนะครับอันที่หนึ่งนะครับในตัวช็อตเวฟก็จะมีในเรื่องของวงจรจ่ายไฟนะครับวงจรจ่ายไฟสำหรับที่จะสร้างนะครับเรดิโอฟรีเควนซีนะครับก็เรดิโอฟรีเควนซีตัวนี้ได้มาจากการทำการออสซิเลเตอร์นะครับนะเพราะนั้นเรดิโอฟรีเควนซีตัวย่อคือ RFO นะครับย่อมาจากเรดิโอฟรีเควนซีออสซิเลเตอร์นะครับนะไอเจ้า RFO ตัวนี้นะครับก็ยังprovide นะครับในเรื่องของการ stable ของ deep free oscillator นะครับนะที่จะให้ความถี่มันก็ยังต้องรักษาความถี่ให้คงที่ด้วยนะครับเพราะนั้นในตรงนี้นะครับมันก็จะต้องนอกจากว่ามันจะเจเนเรตความถี่แล้วนะครับ RFO มันจะต้องได้ความถี่ที่คงที่ก็คือถ้าเราใช้ก็ 27.12 นะครับเมกะเฮิรตซ์นะครับมันก็จะต้องรักษาระดับนะฮะอันที่3เป็น power amplifier generate นะครับอันนี้ก็หลังจากที่มันเจเนเรตไฟออกมาแล้วนะครับด้วยการออสซิเลเตอร์นะครับมันก็จะต้องมีตัวขยายกระแสนะครับหรือขยาย power นะครับให้สูงขึ้นเพื่อที่จะไปขับอิเล็กโทรดนะครับให้ส่งสนามแม่เหล็กนะครับหรือให้ทำสนามไฟฟ้านะครับให้มีกำลังแรงๆนะครับนะจากนั้นเมื่อคลื่นออกไปนะครับก็จะต้องมี output resonance tank นะครับเพื่อที่จะจูนให้ผู้ป่วยนะครับได้รับกำลังงานที่เต็มที่นะครับคำว่าเต็มที่หรือว่าสูงนี้ก็สูงเท่ากับที่เราตั้งไว้นะครับนะอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการให้ผู้ป่วยนะครับ100วัตต์นะครับพอเวลาเราปล่อยคลื่นเข้าไปปั๊บเครื่องมันก็จะจูนนะมี resonance นะครับ resonance power นะครับให้ได้เต็มตามวัตต์ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ก็เลยต้องมีตัวแทงจูนสำหรับที่จะจูน power นะครับให้มันคงให้มันได้กับผู้ป่วยนะครับนะอันนี้เป็นเหมือนหน้าตาเครื่องอย่างที่บอกนะครับนะบนหน้าปัดเครื่องตัวนี้ก็จะมีปุ่มอย่างนี้นะครับนะอันที่1power switch ธรรมดาปกติอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็จะเป็น timer นะครับเวลาที่เราใช้งานเราก็จะเปิดสวิตช์แล้วเราก็ตั้งวัตต์แล้วเสร็จแล้วก็จะปรับไทเมอร์นะครับนะแล้วก็ตัว C ตัวนี้ก็เป็นมอนิเตอร์นะครับสำหรับที่จะดูไอ้ตัว power นะครับที่ออกไปนะครับผู้ป่วยนะครับเวลาเราปล่อยนะครับคลื่นออกไปนะครับเข็มนี้ก็จะค่อยๆตีขึ้นนะครับ D นี่ก็จะเป็น output density นะครับตัวนี้นะเวลาที่เราต้องการปรับให้เป็นแม็กซิมัมนะครับของตัวปรับนะครับเพราะนั้นเวลาปรับเท่าไหร่ปุ๊บไอ้ตัวแทงก์ก็จะจูนให้ได้ตามวัตต์ที่เราปรับนะครับ E ก็เป็นturning control นะครับสำหรับที่จะทำให้ RFO นั้นทำงานนะครับว่าจูนให้มีความถี่ที่ถูกต้องนะครับนะมันก็เลยมีอุปกรณ์ที่สำหรับที่จะได้ตามนี้นะครับนะช็อตเวฟไดนามิกยูนิตยังมันก็จะมีอยู่ว่า power output นะครับควรที่จะมีกำลังนะครับเพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อรวมนะครับนะก็ประมาณว่าในกรณีที่ต้องอุณหภูมิสูงขึ้นภายในนะเป็น 40-45 องศาเซลเซียสนะครับนะกำลังวัตต์ที่ต้องใช้ก็คือประมาณ 80-120 วัตต์นะครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็ประมาณนะไม่เป๊ะเพราะว่ามันก็ความแม่นมันไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับนะก็เป็นอันนี้นะครับส่วนในเรื่องอันที่2ก็เป็นควรที่จะ access นะครับใน SAR Spatial Absorbance นะครับ Rate Energy นะครับ Rate ของ Energy ก็จะ

เพราะความซึมซับนะฮะของตัวกำลังงานนะครับต่อพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาใส่เข้าไปนะครับนั้นพื้นที่ของที่เราจะรักษานะครับถ้ามีความระยะห่างหรือว่าแคบนะครับมันก็จะมีผลนะครับต่อการซึมซับนะฮะของไอตัว SAR ตัวนี้นะครับนะฮะก็จะทำให้ผลของมันก็คือขยับไปขยับมาถ้ากว้างหน่อยมันก็จะนานหน่อยกว่ามันจะหวัดได้นะครับถ้าแคบมันก็เร็วขึ้นนะครับระบบของ SWD นะครับหรือว่าเป็นไอการปรับนะครับความไอของยูนิตนะครับนะก็เครื่องมันจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นแมนนวลนะครับกับส่วนที่เป็นอัตโนมัติจูนนิ่งเทิร์นนิ่งนะครับนะถ้าเป็นอัตโนมัติปั๊บมันก็จะบึ๊ดๆไปเลยแต่ถ้าเป็นแมนนวลก็จะมีปุ่มปรับข้างหน้านะครับปรับให้พยายามให้หวัดได้เต็มที่นะครับเวลาปรับมันก็เหมือนกับจูนนิ่งแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้จูนนิ่งเราก็ใช้เป็นตัวอัตโนมัตินะครับมันก็จะปรับไอ้รีโซแนนซ์นะครับให้พาวเวอร์มันได้นะครับนะแมนนวลนี้ก็สามารถปรับได้นะครับประมาณเอาพุทนะสามารถปรับได้ 30-40% แล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลให้จนถึงแม็กซิมัมพาวเวอร์นะครับนะแล้วเวลาปรับแล้วนะครับก็เวลาปรับลง adjust down to partition tolerance above ประมาณ 50% ก็สามารถปรับลงได้ 50% นะครับถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่า 50% นะครับก็ระบบรีโซแนนซ์มันอาจจะไม่ทำงานนะครับนะฮะก็คือว่ารีโซแนนซ์มันทำงานอยู่ที่ตรงพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดไปแล้วปั๊บต้องปรับเองนะฮะบางเครื่องนะครับเจเนเรลสามารถใช้ได้2อย่างนะครับเครื่องสามารถชัดเวฟไดเทอร์มี่เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งอย่างที่เป็นอินเตอร์คอลก็คือแบบสนามแม่เหล็กแบบสนามแม่เหล็กอีกแบบมันก็เป็นสนามไฟฟ้านะครับมีได้2อย่างถ้าเป็นแบบแมกเนติกนะครับก็เราก็ใช้อินดักทีฟอิเล็กโทรดนะครับถ้าเป็นอิเล็กทริคอลนะครับเราก็ใช้เป็นคาปาซิเตอร์โปรบนะครับนะก็จะมี2อย่างนะครับมันเรโชก็ขึ้นอยู่กับทั้ง2อย่างนะครับนะในกรณีที่เป็นSWD unit นะครับที่ใช้ความถี่ 13.56 MHz นะครับมันก็จะมีความแข็งหรือว่าความแรงนะครับของแมกเนติกที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าเราใช้ที่ 27.12 นะครับนะก็จะเป็น MHz นะครับ SWD unit ที่ใช้ 27.12 นะครับก็จะเป็นสนามไฟฟ้าที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันบนอันไหนความถี่ต่ำนะครับเราก็จะใช้เป็นแมกเนติกอันไหนที่ใช้ความถี่สูงขึ้นนะครับเราก็จะใช้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับนะที่จะทำให้ฟิลของไอ้คลื่นที่ส่งไปนะครับมีความเข้มมีความแรงที่ต้องการนะครับตัวอิเล็กโทรดนะครับที่ใช้นะครับเห็นไหมมันจะมีคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรดกับอินดักเตอร์อิเล็กโทรดนั้นมี2ตัวถ้าตัวนี้ก็เป็นสนามไฟฟ้านี่ก็เป็นสนามแม่เหล็กนะครับนะขึ้นอยู่กับเราเลือกในการรักษานะครับ อย่างตัวนี้นะครับเป็นคาปาซิเตอร์นะครับอิเล็กโทรดนะครับเป็นอิเล็กโทรดที่ใช้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะ create นะครับอิเล็กทริคอลฟิลนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับนะก็คือว่าตัวแพดเดิลนะครับที่เป็น2อันนี้นะครับนะมันก็จะส่งประจุแล้วทำให้เกิดคลื่นสนามไฟฟ้านะครับบริเวณของไอ้ตัวอิเล็กโทรดทั้ง2นะครับนะก็จะทำให้มันออกคลื่นได้ดีมันก็จะไปเรียงตัวโมเลกุลของตัวเนื้อเยื่อนะครับไม่หรือว่าไปบำบัดนะครับเนื้อเยื่อให้มันดีขึ้นนะครับในกรณีของคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรดนะครับมันก็ยังมีนอกจากว่ามันมีตรงนี้แล้วนะครับฟิลที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงเซนเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของสนามไฟฟ้ามากกว่าบริเวณตรงริมนะฮะจะเห็นว่าตรงกลางนี่มันจะมีลูกศรเนี่ยค่อนข้างหนาทึบนะฮะเพราะนั้นในตรงนี้ก็จะบอกว่าเวลาที่เรารักษาก็ต้องพยายามเอาอวัยวะหรือส่วนที่จะรักษานะครับนะอย่างที่เราดูในรูปใช่ไหมฮะแบบเนี้ยหน้าอกกับหลังด้านหลังนะให้มันตรงกันนะครับอย่าไปให้มันเบี้ยวนะครับมันจะทำให้สนามไฟฟ้านะครับที่ออกไปนะครับอาจจะไม่แรงพอนะครับเครื่องก็จะจูนใหญ่เลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าผู้ป่วยจะต้องอยู่ระหว่างเล็กโตดภายในตรงนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าตรงไหนมันเข้มก็ต้องเอาตรงนั้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยตรงกลางแล้วส่วนที่จะรักษานะครับด้วยการ

การช็อตเวฟนะครับต้องอยู่ตรงกลางของอิเล็กโตรดด้วยนะครับทีนี้ผลของอิเล็กทริกฟิลด์นะครับที่มีต่อเนื้อเยื่อนะครับนะเดี๋ยวดูคำแปลดีกว่าอันนี้มีอันหนึ่งในเนื้อเยื่อที่มีความต้านทานนะครับมันก็จะมีผลนะครับถ้าเนื้อเยื่อที่มีความต้านทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการไหลนะครับก็คือไม่ถึงว่าสามารถที่จะรักษาเนื้อเยื่อที่มันบริเวณที่มันหนาๆ นะครับแล้วก็กว้างๆนะครับได้นะครับนะอันที่สองนะครับก็กระแสที่ไหลในกระแสที่ไหลในอิเล็กโตรดนะครับก็จะมีมากเช่นเดียวกันเพราะว่ามันสามารถที่จะรับกระแสได้เยอะนะครับนะแล้วก็เนื้อเยื่อไขมันนะครับก็จะมีผลต่อการไหลของเครื่องช็อตเวฟที่เป็นแบบคาปาซิเตอร์เพราะว่าเมื่อแรกๆเราก็บอกแล้วว่าเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะมันมีผลต่อน้ำไขมันนะครับแล้วก็พวกเส้นเลือดอะไรต่างๆนะครับมันก็จะได้ตรงนี้นะครับนะเพราะนั้นถ้าไขมันอยู่ในสนามไฟฟ้านะครับมันจะทำให้เกิดความร้อนเนื่องจากว่าสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็ทั่วไปแล้วกับขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บบรรจุนะครับก็จะมีขนาดที่ต้องคือใส่ให้มันตรงกันนั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นส่วนของคาปาซิเตอร์อิเล็กโตรดนะครับใน air space fed นะครับตรงนี้เป็นก้านที่มือสำหรับปรับนะครับให้มันแนบกับตัวที่จะให้การบำบัดส่วนตัวนี้เป็นสายเคเบิลของสายไฟที่เข้ามาในอิเลเมนต์ของตัวอิเล็กโตรดนะครับนะก็เวลาใช้งานเขาก็จะมีระยะของเขานะครับนะก็two metal plate นะครับ surround นะครับ by ซิกการ์ดก็คือตัวนี้กับตัวข้างหลังนะครับจะมีตัวนะครับนะแล้วก็สามารถ can be moved 3 cm within guard นะครับก็คือตัวนี้นะครับห่างจากสกินนะครับหรือห่างจากผิวหนังนะครับอยู่ที่ประมาณ3เซนแต่ว่าไอตัวอิเล็กโตรดตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันมีความหนาระหว่างตัวแผ่นคาปาซิเตอร์นะครับกับตัวผิวของเนี้ยประมาณ3เซนอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็โปรดิวซ์ผลิตในเรื่องของความถี่สูงนะครับซึ่งเป็นการทำออสซิเลชันของกระแสนะครับอยู่ในระบบเครื่องนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เหมือนกับเราส่งผ่านจ่ายมากเกินไปนะฮะมันเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าในกรณีที่เราจ่ายมากๆนะครับเราปล่อยพลังงานหรือว่าความร้อนไปมากๆนะครับอาจจะทำให้เกิดการ low position ก็คือ low potential นะครับกำลังการสูญเสียนะครับมันก็มีมากนะครับเพราะนั้นวัตต์มันก็จะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเวลาใช้งานแล้วมันต้องมีเวลาตัดนะครับแล้วก็ไม่ควรให้แผ่นตรงนี้มีความร้อนออกมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็น air space อันหนึ่งนะครับที่เวลาวางตะกี้ที่ในทฤษฎีนะวางแล้วก็แผ่นอยู่ข้างล่างเห็นไหมตอนนี้เวลาที่เราวางอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้น area ที่ในการที่จะบำบัดก็อยู่ระหว่างแผ่นเพลทนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวของตัวช็อตเวฟนะครับ academy นะครับนะที่เราได้มีการรู้คร่าวๆนะครับนะ เรื่องว่าใช้ความถี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อิเล็กโตรดเป็นแบบไหนนะครับนะแล้วก็ผลของการรักษาอิเล็กโตรดแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะครับนะก็พวกเราคงเข้าใจนะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ได้เห็นรูปเห็นแบบอะไรต่ออะไรนี้ก็เครื่องไม่ได้เอามาเครื่องโรงพยาบาลใช้กันเต็มเหยียดเลยโอ้โหไม่ว่างเลยนะครับแต่ว่าพอเห็นรูปนี้ก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับว่าไอ้ตัวเครื่องจริงๆนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ส่งขึ้นคนป่วยอยู่ตรงนี้นะครับนะมีใครสงสัยอะไรมั้ยครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับ

ครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

ครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างวัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าที่อ่างน้ำมันเครื่อง

แล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผ่าพร่างกลางดวงใจวันนี้เวลาเมื่อวานนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผ่าพร่างกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหซีนีมาจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงเฉลิมพระเกียรติเอลเดอร์ไวส์เผ่าพร่างกลางดวงใจได้นำเอลเดอร์ไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชเสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางบุกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอลเดอร์ไวส์แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสรานถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านหน้าตาลีลาในบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชขับร้องโดยนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงองค์ที่2ขับค้านความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยถ่ายทอดโดย3ศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานพัตราภรณ์ไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอลเดอร์ไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยยูธควายหรือ TYC และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปราบรื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อการแสดงจบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจักรกล่าววรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุทธิศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหซีนีมาจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาได้มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสนิยมโดยจัดให้มีการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยเพื่อทำรงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติจวบจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารรักษายอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลายกลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐา

อาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูประหลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระครูสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยอาจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้ามัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสวัสดิ์ไวจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิ์ศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยร้อยเรื่องกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษณ์ศักวาปริศนาคำทายหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวีร้อยปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยาม
เวลา 13:29 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามซึ่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้กรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ340 ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปี2568และครบ170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปี2569เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอสเซเดนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนประกอบด้วยหัวข้อรำลึกถึงการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเดและเรื่องยอสเซเดและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามหัวข้อมรดกด้านการปกครองเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพุทธศักราช2435ถึง2458และหัวข้อมรดกวิชาการเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งและเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอสเซเดเหลือไว้ให้ศึกษาต่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505ในงานมีการจัดนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ร่วมกับศาสตราจารย์ยอสเซเดในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากให้ความรู้เรื่องช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุประเภทตู้ลายรถน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุทรวชิรยานเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกที่ตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยได้อย่างงดงามและสมคุณค่าโดยจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ส่วนนิทรรศการจัดถึงวันที่30มิถุนายน2569ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.-16:00 น.ไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569โดยทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอัฐมีบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพานได้8วันซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6โดยกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้วันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นนอกจากเป็นวันแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความตระหนักให้แก่บุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังพระพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่มีความเที่ยงแท้สามารถกำเนิดขึ้นดำรงอยู่และสูญสลายไปได้โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลดังกล่าวเป็นอาคารพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2568ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเกิดผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยอาคารภูมิพัฒน์ได้รับพระราชทานงบประมาณ12ล้านบาทและอาคารที่พักพยาบาลได้รับพระราชทานงบประมาณ30ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเป็น1ใน10แห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก

โอกาสนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพระราชทานซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนมีจำนวน11แห่งโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลและลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้งสองหลังโดยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการบริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีห้องประชุมและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับชุมชนกำหนดแล้วเสร็จในวันที่15พฤษภาคม2570และอาคารที่พักพยาบาลเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นจำนวน36ห้องออกแบบโดยกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วเสร็จในวันที่26กุมภาพันธ์2570ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีวันนี้ณห้องประชุมณวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ ดุติตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีปี2571ถึงปี2575มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติเข้าร่วมการอบรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยจัดระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ UNSDGs ภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏาน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land & House และบริษัท Land & House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธ์และคณะบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวรุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโปรคอนเน็กต์โลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK กรุ๊ปจำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรีและบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มบริษัทพิรัตบุรีจำกัดบริษัท Ecosystem Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษ์พืชธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกงหราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไป

มอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนประกอบด้วยเต็นท์นอนผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดโดยมีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเบื้องต้นมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ40รายส่วนผู้บาดเจ็บ4รายส่วนใหญ่มีอาการสำลักควันได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลตำรวจมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่209หมู่2ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพลานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมฐานพลานที่26ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันยังต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นประจำทุกเดือนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน้าบ้านเลขที่289หมู่20ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องตาเท่าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19กรกฎาคม2568ทางนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศ5ขั้นเงินเดือนขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยตรีแก่พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองช่วงบ่ายณบ้านเลขที่11หมู่11ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่9ธันวาคม2568หน้าบ้านเลขที่79หมู่9ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลทหารธนพัฒน์หุยวันสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านเลขที่66หมู่10ตำบลจะกงอำเภอขุขันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่9ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: เอ้อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: 4ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดี

0: ฉันทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
1: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
0: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
1: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
0: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
1: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
1: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
1: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
0: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

นักศึกษาเห็นแล้วว่าส่วนผสมของขนมลืมกลืนไม่ได้มีมากมายบวกกับขั้นตอนในการทำไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่ใช้เทคนิคในการนำเสนอที่เป็นรูปแบบของเราน่าจะเป็นหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้และสร้างอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้กับขนมไทยอีกชนิดหนึ่งเป็นที่หลายๆคนชื่นชอบนั่นก็คือขนมลูกชุบทีนี้เราฟังดูแล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าขนมลูกชุบมีขบวนการและขั้นตอนการทำอย่างไรงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำถั่วที่เรานึ่งสุกเปื่อยมาใส่โถปั่นนะครับ

แล้วตามด้วยกะทิปิดฝาแล้วทำการปั่นจนละเอียดเมื่อเราปั่นไปได้สักครู่แล้วรู้สึกว่าถั่วที่เราปั่นละเอียดดีแล้วเราจะนำลงมากองการกองเพื่อให้ถั่วกวนของเรามีเนื้อเนียนเวลาทานจะนุ่มลิ้นนะครับหลังจากทำการกองกะทิกับถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มกวนนะครับโดยความร้อนที่ใช้ในการกวนถั่วเราจะใช้ไฟปานกลางกวนไปเรื่อยๆการกวนถั่วเราจะทำการกวนให้กะทิแห้งไปสักระยะหนึ่งก่อนจึงทำการใส่น้ำตาลนะครับถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลพร้อมกับถั่วและกะทิในขั้นแรกในขณะที่มันเดือดมันจะกระเด็นใส่ตัวเรานะครับ

การกวนถั่วนะครับเราจะไม่กวนไฟแรงถ้าคุณกวนไฟแรงจะทำให้ส่วนผสมในกระทะมันเดือดแล้วมันจะกระเด็นใส่เราแล้วคุณกวนไฟแรงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถั่วในกระทะมันไหม้ถ้าเกิดถั่วในกระทะมันไหม้ถั่วกวนก้อนนี้ก็จะเหม็นไหม้ไปทั้งก้อนนะครับเมื่อเรากวนไปได้สักพักหนึ่งสีของถั่วจะเริ่มเข้มขึ้นเกิดจากการละลายตัวของน้ำตาลไปทำให้เนื้อถั่วมันสีเข้มขึ้นนะครับขนมลูกชุบไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเลยความอร่อยของลูกชุบเกิดจากความหอมของน้ำลอยดอกมะลิที่นำมาคั้นกะทิแล้วความเนียนของถั่วเมื่อเราทานเข้าไปในปากจะสัมผัสถึงความนุ่มเนียนของเนื้อถั่วนะครับหลังจากเรากวนไปได้สักพักหนึ่งถั่วจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับหลังจากนี้เราจะทำให้มันแห้งอีกนิดนึงถ้าคุณกวนแห้งไม่ดีเวลาคุณนำมาปั้นเสียบไม้มันจะหล่นจากไม้นะครับ

การปั้นลูกชุบลูกจะต้องจำลองประเภทของผักก่อนผักเช่นมะเขือต่างๆพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูหรือมะเขือเทศสีดานะครับโดยการหยิบถั่วขึ้นมาพอประมาณวันนี้เราจะลองปั้นเป็นพริกขี้หนูนะครับทุกครั้งที่เริ่มจากการปั้นเริ่มจากการคึงกลมๆเนื่องจากการคึงกลมๆจะเป็นการทำให้เนื้อถั่วของเราเนื้อมันแน่นแล้วละเอียดหลังจากนั้นก็ขึ้นลูกตามต้องการที่เราอยากจะปั้น

ขนมลูกชุบลักษณะโดดเด่นก็คือการจำลองให้มีเหมือนเสมือนผักหรือผลไม้ที่ของจริงบวกกับการให้สีและการเคลือบวุ้นที่มีความสวยงามวันนี้เราจะทำการปั้นลูกเชอร์รี่ส้มและชมพู่แก้มแหม่มนะครับส่วนเราจะทำผลไม้อะไรให้เรานึกว่าเมื่อเวลาเรานำมาจัดสีสันผลไม้จะต้องมีการตัดกันจะทำให้ลูกชุบเราดูสวยงามนะครับในกรณีที่เราจะทำเป็นลูกมะยมเราจะคึงให้กลมนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ไม้จิ้มฟันมาทำเป็นร่อง

หลังจากเราทำการปั้นเสร็จนะครับเราจะทำการเอาลูกชุบที่เราปั้นเรียบร้อยมาทำการย้อมสีนะครับโดยพยายามจะต้องทำให้สีเหมือนกับของจริงอย่างเช่นพริกขี้หนูเราจะใช้สีเขียวเราเอาลูกชุบจุบลงไปให้ทั่วหลังจากนั้นเราจะเอาถ้วยน้ำเปล่าผ่าล้างเพื่อให้สีมันเจือจางการย้อมสีนะครับเราจะต้องทำทีละสีมิเช่นนั้นสีที่เราทำการผสมจะดูเลอะเทอะครับเราจะทิ้งสีให้แห้งนะครับแล้วเราระหว่างที่เรารอสีแห้งเราจะทำการต้มวุ้นเพื่อเอาลูกชุบที่เราเคลือบสีมาเคลือบให้ลูกชุบของเราเงานะครับใส่ผงวุ้นลงไปหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำลอยดอกมะลิทำการคนให้วุ้นกับน้ำลอยดอกมะลิเข้ากันเราจะคนวุ้นกับน้ำลอยดอกมะลิให้เข้ากันแล้วทำการเปิดไฟต้มเราจะต้มวุ้นให้เดือดก่อนนะครับแล้วเราจึงใส่

เมื่อเรากรองแล้วเราจะนำวุ้นกลับมาตั้งไฟอีกแป๊บหนึ่งเพื่อให้ตัววุ้นมันข้นเวลาเรามาเคลือบลูกชุบมันจะดูความเงางามครับส่วนที่เป็นฟองมันจะช้อนออกนะครับเมื่อเราเคี่ยวไปสักพักวุ้นเราจะเริ่มรู้สึกข้นขึ้นเล็กน้อยเราจะนำลูกชุบที่เราทำการเคลือบสีตั้งแต่ครั้งแรกนำมาชุบวุ้นนะครับโดยตั้งแถวจากอันแรกแล้วไล่ไปเรื่อยๆเราจะทำการชุบเช่นนี้ประมาณ 2-3 ครั้งเมื่อลูกชุบที่เราเคลือบวุ้นเกิดความเงางามหลังจากนั้นเราจะนำออกจากไม้นะครับหลังจากเราทำการชุบวุ้นครั้งที่1แล้วนะครับวุ้นครั้งที่1แห้งเราจะทำการชุบครั้งที่2วุ้นที่เรานำมาชุบลูกชุบในท้องตลาดณปัจจุบันนี้จะมีวุ้นตานางเงือก 1A กับ 2A นะครับถ้าเรานำมาทำเคลือบลูกชุบเราต้องใช้ 2A เนื่องจาก 2A เมื่อเรานำมาเคลือบลูกชุบตัวลูกชุบจะมีความใสแล้วก็เงานะครับเราจะทำการเคลือบจนกว่าลูกชุบจะมีความเงางามฉะนั้นบางครั้งถ้าเราชุบ2ครั้งลูกชุบเรายังไม่เงางามเราก็ชุบครั้งที่3และครั้งที่4จนกว่าเราจะพึงพอใจว่าลูกชุบเราเกิดความใสและเงาเมื่อเราทำการเคลือบลูกชุบกับวุ้นเป็นจำนวน2ครั้งแล้วลูกชุบเราเกิดความเงางามหลังจากนี้เราจะเตรียมลูกชุบที่เราเคลือบวุ้นไว้มาตกแต่งใบไม้แล้วจัดลงจานเพื่อให้ดูเหมือนจริงนะครับเมื่อเราตัดวุ้นสิ่งที่ไม่ต้องการออกแล้วเราจะนำใบไม้มาตกแต่งนะครับ

ใบไม้ส่วนมากแล้วที่จะนำมาใช้กับลูกชุบก็จะเป็นใบแก้วเนื่องจากใบแก้วจะมีลักษณะของสีใบสีเขียวอ่อนดูสวยงามบวกกับใบที่คงทนไม่เหี่ยวง่ายเป็นอย่างไรบ้างครับขนมลูกชุบที่มีรูปลักษณ์สีสันชวนรับประทานชักอยากจะให้นักศึกษาลองเอาสูตรที่ผมให้ไปฝึกทำกันดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีทักษะในงานปั้นและงานศิลปะในการระบายสีและลงสีน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการนำมาสร้างรายได้และสร้างอาชีพสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงในรายวิชา Aircraft Material and Hardware ในส่วนของ Non-Metallic Material ตอนนี้เรามาถึงวัสดุอีกอันหนึ่งก็คือพลาสติกครับพลาสติกเป็นวัสดุที่อยู่ในกลุ่มของพอลิเมอร์อึดก็คือว่ามีการ flexible ได้เล็กน้อยนะครับบางแบบเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าให้มันมีความยืดหยุ่นได้บ้างเรามาดูในเครื่องบินกันในภาพนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะคือใสนะพลาสติกเราก็ใช้พลาสติกแทนทั้งสิ้นพลาสติกเลยนำมาใช้กับวินชีลก็คือกระจกเราแปลว่ากระจกมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันทำมาจากพลาสติกแต่เราไปนี่เข้าใจกันนะครับกระจกด้านหน้าของเครื่องบินทำมาจากพลาสติกฟังดูก็จะแปลกๆหน่อยนะแต่เราเข้าใจหน้าต่างด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับก็เราก็จะต้องใช้เป็นวัสดุที่ใสจะได้มองเห็นนะครับเป็นพลาสติกและอุปกรณ์ภายในต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นเบาะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำนะครับเป็นลักเกจคอมพาร์ตเมนต์ด้านบนแล้วก็เป็นฝ้าเพดานต่างๆเกิดจากอะไรก็ตามเกิดจากแรงกระแทกเกิดจากการรับน้ำหนักที่มากเกินไปครับหรือว่าเกิดจากอายุการใช้งานของมันที่เริ่มนานขึ้นไปเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแตกร้าวเริ่มมาก่อนมันจะไม่หักเป็นชิ้นเลยนะกระจกด้านหน้าของเครื่องบินบางทีมันเกิดการร้าวได้ครับเขาเรียกว่า crazing ก็คือมันเจอความร้อนเครื่องบินจอดอยู่ข้างนอกบ่อยๆคือตากแดดนะครับมันก็ทำให้มีผลเสียจากความร้อนก็เกิดรอยร้าวเล็กๆขึ้นมาทีละน้อยทีนี้ถ้ามันมีรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงไหนก็ตามมันจะเริ่มค่อยๆร้าวมากขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆตรงนี้คือข้อเสียเราจะต้องสังเกตแล้วก็ตรวจสอบแล้วเราจะต้องรีบแก้ไขเราจะใช้กาวติดเราจะใช้การแก้ไขอื่นๆอย่างเช่น stop drill หรือว่าเป็นใช้น้ำยาประสานใดๆเราก็ต้องรีบทำเพื่อหยุดการแตกร้าวตรงนี้ครับทีนี้พลาสติกเนี่ยมันแบ่งประเภทออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆเขาเรียกว่า thermo settingกับเทอร์โมพลาสติกคือเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกเนี่ยก็คือแบบหนึ่งเทอร์โมก็คือความร้อนเซตติ้งก็คือความร้อนเนี่ยไปเซตไปทำให้พลาสติกเนี่ยมันคงตัวคงรูปได้ส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมีแบบใสๆแล้วก็มีการเรียกชื่อว่าเพล็กซี่กลาสจริงๆแล้วมันก็คือเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งเขาผลิตออกมาเนี่ยเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับทำมาเพื่อเอาไว้ตัดใช้ตามความต้องการทีนี้เวลาเรานำมาใช้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เป็นแผ่นเรียบ

อย่างเดียวอย่างเช่นกระจกด้านข้างนะครับนะก็คือเราอาจจะต้องทำให้มันโค้งงอไปตามรูปทรงวินชิลด้านหน้าของเครื่องบินเราก็จะใช้ความร้อนครับช่วยจะเป็นแอร์กันฮีทกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นฮอตบาธก็คือจุ่มไปในของเหลวที่มีความร้อนเหมือนเอาไปต้มอะครับเขาเรียกว่าฮอตบาธแล้วก็ไม่ร้อนมากนะครับไม่ถึงกับทำให้ละลายเราก็จะค่อยๆดัดขึ้นรูปถ้าเรามีโมลหรือว่าเรามีจิกเรารู้ว่ารูปทรงเนี่ยเราต้องการจะเป็นยังไงเราก็พยายามดัดให้มันเข้ารูปเราสามารถให้ความร้อนได้หลายครั้งครับกับเทอร์โมพลาสติกนะครับแต่ถ้ามากเกินไปความเป็นเขาเรียกว่าอิลาสโตเมอร์หรือว่าความยืดหยุ่นของเขาจะเสียไปก็จะสูญเสียแข็งแรงหรือสเตรนท์ด้วยเหมือนกันส่วนเทอร์โมเซตติ้งนี้ไม่ได้เลยอุปกรณ์ที่ได้ผลิตออกมาแล้วครั้งเดียวถ้าได้รับความร้อนเกินกว่าที่มันจะทนได้ถ้ามันละลายนะครับสูญเสียความแข็งแรงทั้งหมดเลยแต่ว่าเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกตรงนี้เนี่ยได้ถูกผสมมีส่วนผสมออกมาให้ทนทานต่อความร้อนได้ในระดับสูงๆมากๆก็มีดังนั้นแล้วก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันครับข้อดีของพลาสติกก็คือน้ำหนักเบาเทียบกับกระจกเทียบกับกลาสครับคือมีความใสแบบเดียวกันดังนั้นกระจกเครื่องบินทั้งหมดเลยเราจะไม่มีเป็นกลาสเลยจะเป็นพลาสติกทั้งสิ้นเพราะเราต้องการความเบาข้อดีอันนึงก็คือถ้าเกิดการกระแทกหรือว่า impact load ขึ้นมามันจะยังไม่แตกในทันทีนะครับถ้าเป็นกระจกเนี่ยโอกาสแตกทันทีแตกร้าวทั้งบานเนี่ยจะมีได้ในทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลาสติกอย่างเช่นเป็นวินชีลด้านหน้าโอกาสนี้เกิดบ่อยๆนะครับก็คือว่าเครื่องบินเนี่ยจะว่าไปแล้วก็บินชนนกคือนกก็บินอยู่เครื่องบินก็บินด้วยก็ชนกันบ่อยๆครับแล้วก็กระจกด้านหน้าเนี่ยก็จะร้าวคือกระจกที่เป็นพลาสติกดังนั้นแล้วจะใช้เป็นแก้วไม่ได้เลยนี่คือข้อดีครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือว่ามันจะมีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นฝุ่นเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรนะครับเราก็แค่ทำความสะอาดเท่านั้นเองแต่ทีนี้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องระบบไฟฟ้าของเครื่องบินนะเราก็ต้องมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าทิ้งเราจะต้องมีการกราวด์ไม่ว่าเป็นกระจกหรือเป็นพลาสติกเองก็ดีตรงนี้และพลาสติกก็นิ่มกว่าคือตัวมันมีความแข็งแรงสามารถรับโหลดได้เพียงแค่ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถจะเป็นตัวโหลดแบริ่งคือรับโหลดได้มากเท่าไหร่แต่ว่ากระจกที่เป็นกลาสเนี่ยจะมีฟังก์ชันอีกอันนึงถ้าเกิดนำไปติดตั้งนะครับตัวกระจกแก้วเนี่ยสามารถจะเป็นพื้นที่รับน้ำหนักรับความดันได้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีกว่าที่แข็งกว่านั่นเองแต่ในเครื่องบินเราต้องการความเบาเพราะฉะนั้นจึงมีแต่พลาสติกครับชนิดของเคลียร์พลาสติกไม่ใช่ว่าเราจะนำพลาสติกชนิดใดๆก็ได้นะครับนำมาใช้กับเครื่องบินเมื่อเวลาเกิดการซ่อมการเปลี่ยนขึ้นมาโดยปกติแล้วการเปลี่ยนหน้าต่างหรือด้านหน้ากระจกด้านหน้าวินชีลนะฮะมันเป็นเรื่องปกติของเครื่องบินครับเพราะว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเครซิ่งคือมันเป็นฝ้าความใสเนี่ยเสียไปเนื่องจากความร้อนเนื่องจากจอดอยู่บนพื้นนี่แหละครับทีนี้การเปลี่ยนก็ต้องทราบความหนาแล้วก็ทราบสเปคของมันด้วยก็คือแบบเดิมเนี่ยเป็นยังไงมันจะมีวิธีการอยู่ครับว่าพลาสติกนะครับชนิดใดที่มีความหนาแล้วก็มีความสามารถในการทนความร้อนได้ดีกว่ามันจะมีแบบปกติคือ standard acrylic แล้วก็ crest นะฮะ crest resistant ก็คือตัวมันจะยากที่

ขึ้นเป็นลายเป็นลายงาเป็นฝ้าแบบดังที่เห็นในรูปภาพนี้นะครับแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่มันยังไม่แตกนะครับมันเพียงแค่เป็นรอยในเนื้อของพลาสติกและมี heat resistant acrylic acrylic ก็คือพลาสติกอย่างหนึ่งทีนี้การเปลี่ยนครับเราก็จะต้องใช้วัสดุที่มีการรับรองมันจะมี military spec อยู่ครับก็คือใช้ในกิจการการทหารแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือเซลลูโลสอะซิเตตพลาสติกครับพวกนี้ก็จะใสแล้วก็จะโค้งงอได้ในระดับหนึ่งการทำงานกับพลาสติกไม่ต่างกับการใช้อุปกรณ์กับโลหะและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นแฮนด์ทูลเนี่ยใช้ได้อย่างเช่นเลื่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พลาสติกที่เรานำมาfabricate หรือว่านำมาผ่านกระบวนการมันก็จะต้องมีการตัดให้เล็กลงทำให้สั้นลงให้มันพร้อมที่จะใช้งานได้ตามพื้นที่ที่ต้องการเราก็จะใช้อุปกรณ์เดียวกันได้แต่ก็จะมีวิธีการนะครับนะวิธีการอย่างเช่นการเจาะคือพลาสติกมีความนิ่มกว่าโลหะมากเลยต้องใช้ดอกสว่านที่มีปลายแหลมสำหรับพลาสติกแล้วก็มีความเร็วของรอบการเจาะที่มากกว่าแล้วก็สามารถจะใช้คูลแลนต์หรือว่าสารหล่อเย็นนะได้เช่นเดียวกันเพื่อลดการแตกการร้าวขณะที่เจาะเพราะมันมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็พลาสติกอาจจะละลายก็ได้ถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วของรอบมากเกินไปอย่างเช่นพวกใช้แบนซอลหรือเทเบิลซอลเนี่ยก็คือการใช้เลื่อยที่สร้างความร้อนได้เนี่ยถ้าเร็วเกินไปเนี่ยพลาสติกไหม้ได้เลยนะครับเราก็อาจจะใช้ไม้ช่วยประกบกับพลาสติกก่อนลดการเกิดการขีดข่วนด้วยก็คือเหมือนกับประกบเอาไว้แล้วก็เราก็ตัดนะครับเราก็เลื่อยหรือเราก็เจาะได้ฟอร์มมิ่งครับบางทีเราอาจจะพยายามทำให้มันมีความโค้งเพื่อเข้ารูปเพราะมันแบนเรียบมาก่อนเราก็ต้องนำมาค่อยๆดัดใช้ความร้อนใช้ฮีทกันที่เราใช้มากที่สุดก็คือเราเอาไปเข้าเตาอบเลยครับจะมีเหมือนกับโอเว่นเตาอบแล้วก็เราใช้วิธีการแวคัมก็คือดูดทำให้มีความโค้งเกิดขึ้นทีนี้ซีเมนติ้งก็คือการติดการประกอบการใช้กาวนั่นเองก็แล้วแต่วัสดุนะครับว่าพลาสติกนี่มันเป็นพลาสติกแบบไหนจะมีกาวอยู่หลายแบบที่เหมาะกับการยึดติดเพราะมันจะละลายพลาสติกส่วนหนึ่งไปเหมือนกับการเชื่อมโลหะเลยมันจะเข้าไปละลายแล้วก็ประสานเป็นเนื้อเดียวกันจนมีความใสเนี่ยเราก็แทบจะมองไม่เห็นมองไม่ออกเลยครับการ annealing anneal เนี่ยจะไม่เหมือนกับการ anneal โลหะโลหะจะใช้อุณหภูมิสูงมากๆพอสมควรซึ่งไม่ถึงกับการหลอมละลายพลาสติกก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอุณหภูมิจะน้อยกว่ามากจะเพียงพอแค่ทำให้พลาสติกมีการรู้สึกว่ามีอุณหภูมิเกิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็ตรงนั้นก็คือโซกก็คือให้อุณหภูมิมันเราใช้เตาอบครับแล้วค่อยๆลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆในอุณหภูมิห้องคือเราต้องการให้มันแข็งตัวนะครับให้มันมีความแข็งมากขึ้นเพิ่มสตริงมากขึ้นหลังจากที่เรานำไปฟอร์มแล้วหรือว่าเราผ่านกระบวนการการเจาะอะไรเรียบร้อยเรามาแอนนิวได้ครับได้เช่นเดียวกันกับโลหะการบำรุงรักษาครับไม่ยากเลยพลาสติกใช้น้ำเท่านั้นน้ำเปล่าๆนี่แหละครับอาจจะผสมเป็นสบู่หรือว่าเป็นแชมพูอันนั้นก็พอจะใช้ได้นะครับแต่ข้อเสียก็มีก็คือถ้าเราล้างไม่หมดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะติดเป็นคราบอ่ะมันก็ไม่สะอาดเราก็จะต้องล้างด้วยน้ำเปล่า
นะครับนี่คือคำแนะนำจากผู้ผลิตเครื่องบินในแต่ละบริษัทเลยเขาแนะนำว่าให้ใช้น้ำเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมีแบบออยล์หรือว่าเป็นหยดเป็นน้ำมันนะครับต้องรีบเช็ดออกก่อนใช้คำว่าเช็ดนะครับเช็ดด้วยกระดาษหรือผ้าแล้วก็สามารถจะใช้สารละลายที่เป็นส่วนผสมของแนปธาก็คือคล้ายๆกับสารละเหยนะครับก็สามารถจะนำมาเช็ดบริเวณนั้นก่อนแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าเช่นเดียวกันถ้าเกิดมีสีติดอยู่เราต้องการจะลอกสีออกก็ได้นะครับเราจะนิยมใช้โซเวนต์ก็คือใช้สารละลายนี่แหละค่อยๆละลายออกนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการแซนด์บลาสต์เพราะว่าจะทำให้พลาสติกที่ใสอยู่มันก็ขุ่นได้ตรงนี้มาถึงตรงแครกรีแพร์ครับก็คือการสต็อปดริลเมื่อกี้นี้ผมกล่าวไปนิดนึงว่าถ้ามันเริ่มร้าวพลาสติกที่ใดก็ตามเริ่มร้าวแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยๆจะด้วยสาเหตุความร้อนด้วยสาเหตุอายุของมันเองหรือว่าเกิดการกระแทกเกิดขึ้นเริ่มที่ใดก็ตามจะเริ่มร้าวไปเรื่อยๆจนกระทั่งแตกออกมาเป็นชิ้นเลยดังนั้นแล้ววิธีการก็คือเราต้องเจาะครับเจาะรูเขาเรียกว่า stop drill เจาะรูธรรมดานี่แหละครับสว่านเจาะนี่แหละแต่ก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยเพราะว่าบางทีเจาะแล้วก็แตกมากขึ้นไปอีกนะครับสามารถจะใช้งานต่อไปได้ระดับหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งครับสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนนะครับวิธีการซ่อมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีแพทชิ่งก็คือการนำเอาชิ้นพลาสติกอีกชิ้นหนึ่งมาแปะทับเลยครับแต่เราต้องทำสต็อปดริลก่อนมันต้องไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนชิ้นกระจกชิ้นนี้จะเป็นวินชีลก็ดีหรือว่าจะเป็นกระจกด้านข้างก็ดีจะต้องไปดูในคู่มือครับคู่มือการซ่อมเขาก็จะแจ้งไว้ว่าถ้าเป็นจุดที่มันอันตรายก็คือโอกาสที่จะแตกสูงมากก็คือจะร้าวไปเรื่อยๆแม้ว่าเจาะรูแล้วก็ตามเขาก็จะแนะนำให้เปลี่ยนทันทีถัดมาจะเป็นเรื่องของแฟบริกครับฟาบริกก็คือผ้านั่นเองหรือว่าใยที่ทอมาเป็นผืนผมยกตัวอย่างเครื่องบินที่อยู่ในกลุ่มอัลตร้าไลท์ครับตามชื่อเลยครับอัลตร้าก็คือมากๆเลยก็คือเบามากๆนะครับนะก็เราแปลกันว่าเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบาแล้วเบาขึ้นไปอีก

เพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาท้าทายในภาพนี้ครับเครื่องบินทั้ง2แบบนี้นะครับใช้ผ้าครับเป็นวัสดุหลักในการหุ้มปีกแล้วก็มีพื้นที่ปีกด้านบนเนี่ยด้านเดียวเองเครื่องบินทางซ้ายมือนี่มีผ้าคลุมด้านบนอย่างเดียวด้านล่างของปีกไม่มีครับทางด้านขวานี่จะดีขึ้นกว่าเล็กน้อยเพราะว่าพื้นที่ข้างล่างของปีกจะมีผ้าอยู่ด้วยดังนั้นก็จะลักษณะก็จะเหมือนปีกของเครื่องบินที่ใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสิ่งที่ผมจะแจ้งก็คือเครื่องบินนี้น้ำหนักไม่ถึง100กิโลกรัมเขาพยายามทำให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ความเร็วก็ต่ำมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่ใช้ก็ใช้ประมาณ 30-40 แรงม้าก็เพียงพอแล้วบางรุ่นบางแบบสามารถนั่งได้ถึง2คนแต่ความเร็วก็ต่ำมากนะครับอยู่ที่แค่ราวๆ45ไม่เกิน50ไมล์ต่อชั่วโมงครับเครื่องบินพวกนี้จะมีโครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมทูบแต่ว่ามีอีกหลายบริษัทครับได้สร้างขึ้นมาจากไม้ด้วยและสร้างขึ้นมาจากสตีลหรือโครมโมลิบดีนัมสตีลนะครับเป็นเฟอร์รัสเมทีเรียลใช้วิธีการเชื่อมจะมีน้ำหนักเบาแต่ก็ยังเบาสู้อลูมิเนียมอลลอยที่ใช้วิธีการยิงรีเวทกับกัตเซตอลูมิเนียมอลลอยทูบพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เชื่อมนะครับจะเชื่อมไม่ได้เพราะว่ายากที่จะตรวจสอบว่ารอยเชื่อมเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ในอลูมิเนียมแต่ว่าในเหล็กในสตีลเนี่ยได้ครับทำได้เครื่องบินถัดมาตัวอย่างอยู่ในกลุ่มของ STOL ครับ STOL ก็คือ Short Take Off and Landing เครื่องบินพวกนี้จะใช้ระยะในการวิ่งขึ้นหรือ Take Off สั้นมากในการ Landing ยิ่งสั้นไปอีกเครื่องบินพวกนี้เป็นเครื่องบินที่ยังมีอยู่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือทางซ้ายเนี่ยก็คือเพื่อการกีฬาเช่นเดียวกันน้ำหนักรวมจริงๆเครื่องบินตัวเปล่าก็มีประมาณแค่300กิโลกรัมเท่านั้นเองเพราะว่าโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นผ้าทั้งหมดไม่มีเป็นอลูมิเนียมอลอยเลยแต่ว่าบางรุ่นครับเครื่องบินเริ่มบินเร็วขึ้นครับเริ่มมีความเร็วถึงเกิน100ไมล์เพอร์อาวร์แล้วเพื่อเป็นการป้องกันปีกที่หุ้มด้วยผ้าจะเกิดความเสียหายทางด้านหน้าครับ leading edge อาจจะใช้เป็นอลูมิเนียมอลอยเป็นแผ่นชีทปิดเอาไว้เพื่อป้องกันฮะป้องกันนกด้วยแต่ที่เหลือเนี่ยลำตัว fuselage แล้วก็หางแล้วก็ control surface ทั้งหมดทำด้วยผ้าครับหุ้มอยู่บนโครงสร้างเป็นสตีลครับสำหรับตัวทางซ้ายนะครับทางขวานี่เป็นไม้เป็นรุ่นที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ย40ปีที่แล้ววันนี้ก็ยังการอยู่เครื่องบินทางขวานี่ไปเพิ่งขับเนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีสปาปีกทำด้วยไม้นะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้าทั้งหมดเช่นเดียวกันลำตัวก็เป็นผ้าทั้งหมดแล้วก็ทำความเร็วได้ดีถัดมาเป็นอยู่ในระดับแอโรเบติกเครื่องบินที่มีความเร็วสูงและสามารถจะบินผ่าแผลงครับเรียกว่าเป็นเครื่องบินที่ไม่มีข้อจำกัดในท่าทางการบินส่วนใหญ่เครื่องบินพวกนี้ก็จะใช้ในการโชว์ครับแล้วก็คือการโปรโมทหรือว่าการบินเพื่อแสดงperformanceของเครื่องบินแล้วก็เครื่องยนต์นั้นๆรวมถึงตัวของนักบินเองด้วยทางซ้ายมือเครื่องบินลำนี้มีสปาเป็นไม้และเป็นไม้ชิ้นเดียวด้วยครับสร้างขึ้นมาไม่สามารถถอดปีกแล้วก็

มาประกอบกันได้เพราะว่าปีกซ้ายกับปีกขวาเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันเพราะเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้รับโหลดได้มากเพราะว่าเครื่องบินประเภทนี้สามารถจะบินกลับหัวหงายท้องได้ดังนั้นจะต้องสร้างสปามาแข็งเป็นพิเศษทีนี้ยังสร้างด้วยไม้แสดงว่าจะต้องมีความพิเศษแตกต่างจากวัสดุอื่นอย่างแน่นอนก็ที่ผมได้กล่าวไปว่ามันไม้มันมีความยืดหยุ่นได้ดีแต่ว่ารุ่นใหม่ๆที่ทางผู้ผลิตออกมาก็มีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์เป็นสปาหรือว่าเป็นชิ้นส่วนอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องบินชนิดนี้เอาไว้แข่งต้องการความเร็วต้องการความเบาดังนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เบาขึ้นคอมโพสิตแมทเทอเรียลเบากว่าครับเบากว่าไม้อย่างแน่นอนใบพัดพวกนี้ก็ยังเป็นคอมโพสิตแมทเทอเรียลก่อนหน้านี้เป็นไม้เช่นเดียวกันไม่ใช่โลหะครับเพราะว่าต้องการความเบานั่นเองลำตัวทั้งหมดของเครื่องบินลำนี้ก็เป็นผ้าครับบุด้วยผ้าทั้งหมดทางด้านขวามือครับเป็นลักษณะแตกต่างกันก็คือเป็นแบบไฮวิงปีกอยู่ด้านบนครับก็เป็นเครื่องบินจัดอยู่ในกลุ่มแอโรไบติกเหมือนกันสามารถบอกได้เลยครับอ่านชื่อเราก็ทราบทันทีเพราะว่าเขาใช้ชื่อกลับหลังกันเครื่องบินลำนี้ก็สร้างด้วยผ้าเหมือนกันใช้โครงสร้างหลักก็ยังคงเป็นไม้แล้วก็สปาก็เป็นไม้ริบแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆเป็นไม้ทั้งสิ้นส่วนลำตัวมีการใช้โครโมลิบดีนัมอลลอยนะครับเป็นทรัสแอนด์เฟรมก็คือเป็นเหล็กที่เป็นท่อแล้วมาเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปทรงแล้วก็บุด้วยผ้าทั้งหมดการบุด้วยผ้าให้เป็นรูปทรงฟิวสลาดหรือลำตัวเนี่ยจะลดแดรกครับทำให้เครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอากาศได้เร็วขึ้นโดยจำเป็นต้องปิดทั้งหมดให้ดีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเรามาดูภาพเพิ่มเติมกันนิดนึงว่าลักษณะเวลาถอดออกมาจากเครื่องบินแล้วนะครับภาพทางซ้ายมือเนี่ยก็เป็นเครื่องบินเป็นไฮวิงแบบหนึ่งปีกทำด้วยผ้าทั้งหมดเราพอจะสังเกตได้ว่าผ้ามีความตึงครับแล้วก็มีร่องรอยของริบเป็นช่วงไปตรงนี้แหละครับความตึงที่ว่านี้ถ้าเกิดว่าเครื่องบินจอดอยู่ในที่ร้อนผ้าเนี่ยตึงมากเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีการฉีกขาดหรือว่ามีตรงไหนที่ชำรุดบ้างทางด้านขวามือสุดครับภาพนี้เป็น control surface ซึ่งทำด้วยโครงสร้างข้างในเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็หุ้มด้วยผ้าสำหรับลำนี้นะครับไม่น่าใช่เป็นไม้เรามาดูข้อดีอีกอันหนึ่งครับฟาบริกราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุอื่นเช่นอลูมิเนียมอะลอยซึ่งเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับถ้าเราสร้างเครื่องบินด้วยชีทเมทัลมันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่น้ำหนักมันมากกว่าและราคาก็สูงกว่ามากนะครับดังนั้นฟาบริกเองเนี่ยสามารถจะซ่อมง่ายนะครับ ease of repair แล้วก็ installation ตอนนี้ผ้าที่ผลิตออกมาผมกล้าพูดได้ว่าน่าจะเกือบ 100% แล้วล่ะครับจะเป็นซินเทคติกเพราะว่ามันมีความคงทนถ้าดูแลรักษาดีๆ durability ก็คือความคงทนของมันเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปีเลยครับถ้าเกิดว่ามีการดูแลในเรื่องของการเก็บเอาไว้ให้ดีแล้วก็ซ่อมบำรุงนะครับตรวจสอบให้ดีน้ำหนักรวมเบาแน่นอนแล้วก็วิธีการติดตั้งวิธีการซ่อมแซมไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรเลยครับแต่เราจำเป็นจะต้องพูดถึงออร์แกนิกแฟบริกกันก่อนออร์แกนิกก็คือตามธรรมชาตินั่นเองตรงนี้เราย้อนไปถึงไรท์ไฟเออร์เลยเขาใช้ออร์แกนิกแฟบริกแน่นอนนะฮะทำมาจากใย
ธรรมชาตินะครับเป็นคอตตอนแล้วก็ไลเนนนะครับคือผ้าคอตตอนผ้าลินินอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่สำคัญก็คือ tensile strength จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเวลาติดตั้งไปแล้วการตรวจสอบเราต้องทดสอบครับตัวเลขนี่คือ 70% จะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเอาไว้ทดสอบความสมบูรณ์ของผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าออร์แกนิกหรือว่าจะเป็นผ้าซินเทติกอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะกดไปที่ผ้าครับแล้วสามารถวัดว่าแรงกดที่กดลงไปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าปกติแล้วควรจะมีค่าอยู่80เราตรวจพบมาเนี่ยถ้าเกิดว่าต่ำกว่า56พาวนะครับ per inch ก็คือประมาณ 70% ต้องเปลี่ยนครับแสดงว่าผ้าเนี่ยมันเริ่มมีความยืดอยู่มันยืดมันไม่สามารถจะคงสภาพคงตัวอยู่ได้ถ้าเกิดอยู่บนปีกความหมายก็คือการสร้าง aerodynamic effect ก็จะด้อยลงไปperformance ก็จะด้อยลงไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าเครื่องบินอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการรั่วการค่อยๆขาดหรือว่าค่อยๆปริออกของผ้าเนี่ยที่อยู่ในระหว่างการบินก็จะเกิดอันตรายได้แน่นอน thread count ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความหนาของผ้าวัดต่อความยาว1 นิ้วนะครับประมาณ80 thread per inch เราสามารถจะชั่งน้ำหนักได้ด้วยนะครับน้ำหนักก็คือ1ยาร์ดก็คือหลาครับ1ตารางหลานี่มีน้ำหนักประมาณ4ออนหรือว่า130กรัมต่อตารางเมตร intermediate grade เมื่อกี้เป็น A grade ครับ intermediate ก็จะเป็นเกรดอีกอันหนึ่งที่ใช้กับเครื่องบินที่มีความเร็วเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็tensile strength เนี่ยมีตัวเลขอันหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับ thread count อีกนะครับขึ้นอยู่กับความหนาผมยกตัวอย่างขึ้นมาตัวหนึ่งว่าถ้ามีตัวเลขใดแล้วก็ตามนะครับก็จำเป็นที่ต้องตรวจสอบให้ค่าของ tensile strength เนี่ยความตึงให้อยู่ในไม่ต่ำกว่า 70% ของค่าที่มีอยู่เรามาพูดกันถึงเรื่อง synthetic fabric ว่าตัวมันเนี่ยเป็นสารเคมีเป็นแมนเมดเป็นสิ่งสังเคราะห์ขึ้นมาข้อดีของมันเลยก็คือแม้ว่ามันจะมีความต้านทานอัลตราไวโอเลตได้แต่มันก็ต้านทานได้ในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับออร์แกนิกแล้วออร์แกนิกแฟบริกเนี่ยการต้านทานอัลตราไวโอเลตแทบจะไม่มีเลยต้องทำสีอย่างเดียวเท่านั้นต้องเคลือบเอาไว้ครับแล้วก็ต้องเป็นสีที่สะท้อนความร้อนสะท้อนอัลตราไวโอเลตด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซินเทติกจะมีส่วนผสมของสารที่ช่วยต่อต้านการเกิด degradable ก็คือมันผุกร่อนก็จะมีตัวนี้ครับแล้วก็ไม่ขึ้นราด้วยถ้าเปียกน้ำมีความชื้นไมโครออร์แกนิซึมก็จะไม่มีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือโพลีเอสเตอร์แฟบริกแล้วก็ไฟเบอร์กลาสโพลีเอสเตอร์เป็นใยที่ได้ทอกมายืดและหดได้ด้วยความร้อนใช้เตารีดครับรีดทีนี้ตัวมันยืดได้เล็กน้อยมียี่ห้อครับยี่ห้อยอสติดโพลีไฟเบอร์หรือว่าเซโคไนท์เป็นที่นิยมกันมากส่วนไฟเบอร์กลาสนี่เป็นผ้าชนิดหนึ่งอีกเหมือนกันที่ทอมาจากเส้นใยไฟเบอร์ก็มีการผลิตคนละแบบกันกับโพลีเอสเตอร์ครับก็คือเส้นใยที่ใหญ่กว่าหนากว่าเส้นใยไฟเบอร์กลาสดีมากเนื่องจากมันมีความเหนียวต้านทานเรื่องของสารเคมีเรื่องของพวกโซเวนต์พวกน้ำมันเชื้อเพลิงหรืออะไรได้ดีกว่าทีนี้วิธีการติดตั้งผ้าพวกนี้จะไม่มีความเหนียวไม่เหมือนสติกเกอร์มันเป็นผ้าปกติเราก็จำเป็นต้องมีกาวนะครับก็คือเป็นโดปติดมาด้วยก็คือเราทาไปแล้วน้ำยาตัวนี้จะไปทำให้ผ้าเนี่ยติดกับชิ้นส่วนอื่นๆได้แต่ว่าการใช้ผ้าแบบนั้นเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า surface tape
Surface Tape นี่จะมีความเหนียวอยู่ในตัวมัน

ทปกาวครับแต่มันเป็นผ้าและเป็นผ้าที่ได้รับการรับรองว่าใช้ในเครื่องบินได้ทีนี้ reinforced tape เนี่ยก็คือตามชื่อของมันนะครับเพื่อช่วยให้เพิ่มความแข็งแรงหรือว่าลดการเกิดการตึงหรือเพิ่มความหนาบริเวณนั้นเพราะว่าในตัวอย่างในภาพนี้ครับจะเป็นขอบที่อาจจะมีโอกาสจะเกิดสัมผัสกับสิ่งอื่นๆมันก็จะเกิดการสึกหรอแวร์เอาท์แล้วก็บางทีก็จะขาดเราก็สามารถเพิ่มเติมได้โดยใช้วิธีการติดเซอร์เฟสเทปเพิ่มขึ้นให้บริเวณนั้นมันหนาขึ้นเซอร์เฟสเทปสามารถใช้ซ่อมได้ด้วยครับเวลามีส่วนใดก็ตามที่เริ่มดูแล้วเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วไม่น่าจะดีเท่าไหร่เราสามารถใช้เซอร์เฟสเทปเนี่ยเหมือนกับไปแปะนะครับเพื่อลดการลุกลามของจุดชำรุดตรงนั้นได้สามารถช่วยในเรื่องของ streamline surface irregularity คือบริเวณที่เวลาผ้าผืนใหญ่เอาไปหุ้มแล้วเนี่ยมันยังไม่มีความโค้งไม่มีความตึงมากพอเราใช้ surface tape ไปแปะไปช่วยเพิ่มได้ Edge are sealed by heat in pink color ก็คือว่ามันจะมีเตารีดช่วยแปะติดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับความร้อนเนี่ยกาวเนี่ยจะติดแน่นยิ่งขึ้นเป็น synthetic material แน่นอนแล้วมีความหนา1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วครับมีม้วนหนึ่งก็ยาวประมาณ100หลาครับทีนี้มีอีกแบบหนึ่งเป็น reinforcing tape reinforcing tape จะไม่มีกาวครับจะไม่เหนียวเหมือนผ้าที่เป็นม้วนเท่านั้นเองที่ตัดมาให้ตามความกว้างที่ต้องการเอาไว้รองบริเวณที่มีการสัมผัสอย่างเช่นผ้าบนปีกนะครับตามภาพเนี่ยผ้านี่ขึงไปบนปีกแล้วก็ปูไปบนริบนะพอจะมองเห็นนะครับเพราะว่าผ้าเป็นสีขาวแล้วก็ใสมีริบอยู่ตรงนั้นเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงบริเวณนั้นเราก็ติด reinforcing tape เพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งครับเราก็จะมีความหนาของผ้าตรงนี้ได้เนื่องจากเวลาเราปูผ้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราใช้น้ำยาประสานสารเคมีมันแห้งแล้วเนี่ยเรายังคงต้องใช้เชือกครับผูกครับ lacing cord ก็คือจะต้องมีการผูกยึดโยงบางจุดเพื่อไม่ให้ผ้ามันเลื่อนขยับไปมาได้แล้วก็ช่วยในการกระจายแรงกดเกิดจากอากาศต่อมาเป็นได้ที่ไว้เย็บเวลาผ้ามาเป็นผืนครับจะมีอีกวิธีการหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถจะเย็บมาเป็นถุงครับเหมือนกับเราใส่ถุงเท้าครับตรงนี้นะครับเรียกว่าวิงเนี่ยเป็นซ็อกก็คือเหมือนเราสวมถุงเท้าเลยถ้าเรามีจักเย็บผ้าซึ่งจำเป็นต้องเป็นจักที่เป็นใช้ในอุตสาหกรรมนะครับก็จะเย็บเป็นถุงแล้วก็ใส่เข้าไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเองจะทำมาให้เวลามีการเปลี่ยนผิวของปีกเครื่องบินเราก็จะซื้อมาทั้งชิ้นแล้วเราก็มาสวมใส่เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีบางจุดที่เราจำเป็นจะต้องซ่อมนะครับถ้าเราถอดออกมาได้พวกนี้จะถอดออกมาได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราสวมเข้าไปแล้วก็ผูกทีนี้เทรดที่ว่าก็คือได้ที่เย็บเอาไว้ซ่อมนะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือได้ที่ใช้กับเครื่องเป็นจักรเย็บผ้าแล้วก็ใช้มือการใช้จักรเย็บผ้าจะทำให้ตะเข็บหรือว่ารอยเย็บเนี่ยมันแน่นได้ดีกว่ามือมากนะครับเพราะเป็นเครื่องแล้วก็สามารถจะใช้ได้ที่เล็กกว่าได้เลซิ่งคอร์ดเหมือนกับเรามีเชือกผูกมัดเอาไว้บริเวณที่จำเป็นจะต้องผูกอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ครับบนผิวของปีกเครื่องบินมีโครงสร้างด้านในมีการเพิ่ม reinforcing tape ไปแล้วจะเป็นด้านในก่อน

หรือด้านในด้วยด้านนอกด้วยก็ได้แต่ว่าจะต้องมีการผูกมาโดยใช้เชือกครับก็ใช้เข็มนี่แหละครับเหมือนกับเย็บผ้าแล้วก็ผูกแล้วก็มัดจะมีวิธีการแล้วก็เชือกนี้ก็จะต้องมีมาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเป็นเชือกที่ใช้สำหรับผ้านั้นๆด้วยครับอาจจะเป็นลักษณะ braided ก็คือเป็นเชือกที่ถักเป็นเหมือนกับเหมือนเชือกผูกรองเท้าของเราลองนึกภาพตรงนั้นได้นะครับเป็นถักออกมาแล้วก็ผูกสามารถแกะได้ด้วยครับถัดมามีคำถามอยู่ว่าเวลาเราหุ้มปีกทั้งหมดแล้วมันก็ไม่มีช่องที่จะเปิดใช่ไหมครับเราก็ตรวจสอบข้างในไม่ได้นี่คือปัญหาเขาเตรียมเอาไว้แล้วครับก็คือลักษณะของช่องเปิดเรียกว่ากรอมเมตเป็นพลาสติกไปติดอยู่จะเป็นตั้งแต่เล็กๆจนถึงใหญ่จนถึงขนาดเอามือล้วงเข้าไปเพื่อที่จะซ่อมแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับจะมีทั้งโลหะนะครับเมทัลกรอมเมตหรือก็พลาสติกกรอมเมตถ้าเป็นเมทัลกรอมเมตเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้นี้พูดถึงเชือกผูกรองเท้านะครับเลซิ่งใช่ก็เลซิ่งไอเป็นบรัสหรืออลูมิเนียมเห็นไหมครับบรัสกับอลูมิเนียมเนี่ยมันไม่ขึ้นสนิมแล้วก็นำมาติดเข้าไว้แล้วก็เราก็สามารถจะถอดผ้านี้ออกได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกสามารถจะติดกาวแปะติดไว้ได้เลยเพื่อให้มันเป็นรูสำหรับระบายอากาศแล้วก็ drainage ก็คือความชื้นนะครับด้านล่างของชิ้นส่วนเครื่องบินจะเป็นปีกหรือว่าจะเป็นฟิวสลาจก็ตามมีความเป็นพิเศษอันนึงของซีเพลนครับมารีนเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใช้อยู่บริเวณใกล้ๆชายทะเลขึ้นลงชายทะเลด้วยพวกนี้เวลาบินไปแล้วอากาศที่อยู่ด้านในของปีกครับจะต้องได้รับการระบายเพราะว่ามันมีไอของเกลืออยู่ก็เลยจะต้องมีกรอมเมตพิเศษที่เป็นรูนะครับทำให้อากาศไหลเข้าไปได้แล้วก็อากาศออกไปได้ด้วยให้ช่วยในเรื่องของ circulation อากาศหมุนเวียนตรงนี้ครับถ้าเป็นกรอมเมตที่ใหญ่มากจนขนาดดังที่เห็นในภาพก็คือประมาณ6นิ้วครับตรงนี้มีไว้เพื่อสำหรับเจาะเป็น inspection ringแต่เราจะติดไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยเผื่อไว้นะครับมันเป็นพลาสติกที่เวลาติดเข้าไปแล้วเนี่ยกาวนี่จะออกสีฟ้าๆนี่แบบนี้ครับออกฟ้าๆเขียวๆเนี่ยนะแล้วก็ติดเข้าไว้อย่างนั้นก่อนเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลาตรวจสอบเช่น100ชั่วโมงหรือประจำปีนะครับเครื่องบินจะต้องมีการตรวจสอบทุกๆ100ชั่วโมงบินหรือระยะเวลา12เดือนการตรวจสอบก็คือต้องตรวจสอบโครงสร้างภายในถ้าอินสเปคครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมใช้ผ้าเนี่ยปิดหรือว่าจะมีฝาเป็นอาจจะเป็นโลหะนะครับหรือเป็นพลาสติกตอนนี้แปะติดไว้ก็ได้ครั้งต่อไปเราจะได้มาเปิดเช็คได้อีกนะครับจำเป็นต้องเจาะรูผ้านะครับไม่งั้นมาเป็นโดปฟินิชชิ่งครับก็คือสีนั่นเองสุดท้ายแล้วผ้าที่ได้ห่อหรือว่าปูทับคลุมสตรัคเจอร์ไปแล้วเราจำเป็นต้องพยายามให้มันอยู่กับเครื่องบินเนี่ยนานๆให้มันทนทานนะครับวิธีการก็คือว่าก็ใช้โคตติ้งแมทเทอเรียลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีที่สะท้อนแสงที่ตกกระทบหลีกเลี่ยงการกระทบอัลตราไวโอเลตทีนี้มันจะมีส่วนสำคัญเป็นส่วนผสมอยู่ก็คืออลูมิเนียมนะครับเป็นพิกเมนต์ก็คือเป็นเม็ดเล็กๆอาจจะเป็นไทเทเนียมนะครับโครเมียมไอออนออกไซด์เป็นโลหะทั้งสิ้นเลยเพราะเขาต้องการสะท้อนครับหรือเราสังเกตง่ายๆก็คือลักษณะสีนะครับตามตัวอย่างจะเป็นสีเงินครับเป็นเซิร์ฟเวอร์สีเงินแล้วหลังจากนั้นอาจจะลงสีอื่นอีกก็ได้เพื่อความสวยงามตอนนี้ครับผ้าที่เกิดขึ้นมา

0: ผลิตออกมาผู้ผลิตออกมาเขาก็ฉลาดเขาอยากจะลดคอสในเรื่องของการทำสีครับเขาก็ผลิตผ้าออกมาหลายๆสีเราก็ใช้สีนั้นได้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องทำสีเพราะว่าการทำสีคือการพ่นนะครับทำให้แฟบริกมีความหนาเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มความหนักของเครื่องบินได้อีกเราต้องการความเบาครับตรงนี้ก็เลยเป็นวิวัฒนาการในด้านของแฟบริกครับตอนนี้ผมก็ได้พูดถึงพลาสติกเรื่องเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกเทอร์โมพลาสติกแฟบริกทั้งออร์แกนิกกับซินเทติกครับในตอนต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องคอมโพสิตแมทีเรียลซึ่งจะประกอบไปด้วยไฟเบอร์กลาสครับมีคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เทอร์มิตไฟเบอร์หรือเรียกว่าเคฟลาร์ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์เนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให
1: ้การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทาง
2: นะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้

0: ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอ พอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อกับอาจารย์ป้อมนะครับในบทที่4นะครับเรายังอยู่กับพื้นฐานการสร้างบ้านนะครับก็มาต่อกันเลยนะถ้าใครมาดูคลิปบทที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็มาต่อกันเลยก็ตอนนี้เราเสร็จไปแล้วนะครับหน้าต่าง2ฝั่งนะครับก็จะมีหน้าต่างโค้งด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมบันไดก่อนนะครับบันไดก่อนจะไปใส่หน้าต่างอีกฝั่งนึงนะ2ฝั่งนี้เอาละครับบันไดเนี่ยนะครับเราจะทำ2ขั้นนะครับ2ขั้นนะลองวัดก่อนกด T-tape นะครับเริ่มเลยนะ T-tape วัดมาเลยเท่าไหร่เนี่ย40นะครับ40คือในกรณีเนี้ยนะครับเท่ากับ40นะครับเอ๊ะทำยังไงดีเพราะว่าบันไดของเราครับมัน20เซนเนี่ยถ้าเราหารครึ่งเลยเนี่ยมันก็ก้าวไม่สะดวกถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องแบ่งบันไดนะครับออกเป็น3ส่วนนะครับเพราะว่า20เซนเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับวิธีการแบ่งเส้นทำยังไงทุกคนดูนะเส้นเนี้ยถ้ากดทีเทปเนี่ยวัดออกมาแล้วนะครับมันคือ40เซนนะวิธีการนะครับดูนะไม่ต้องใช้คลิกเลขนะครับให้เราคลิกขวาโยนคลิกเลขทิ้งเลยนะไม่จำเป็นนะครับสกิลดับเนี่ยให้เราคลิกขวานะมันมีคำสั่งที่เรียกว่านะครับ dy dy คือการแบ่งเรามีเส้น40เซนเราจะ dy นะครับ dy ซึ่งเราจะ dy เป็นกี่ส่วนกด dy ครับจากนั้นนะครับมันจะมีจุดสีแดงให้เราเห็นนะนี่ครับมันบอก2 segment 20ก็ไม่แปลกถูกไหมถ้าเรามี40เซนเราแบ่งครึ่ง2 segment ก็คือ20ถ้าเป็น3 segment ล่ะ3 segment ประมาณ13เซนเราจัดเลยครับนะเพราะว่าคงไม่มีทางเลือกแล้วนะครับไม่2ก็3นี่แหละเอา3ดีกว่ากดคลิกปึ๊บเมื่อคลิกแล้วครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะแบ่งเส้นออกเป็น3 segment เห็นไหมครับ3ส่วนนี่ครับเห็นไหมครับ3ส่วนไหมนี่ครับจากนั้นลากเส้นเลยครับคลิกลากมานะครับตรงนี้นะครับแปะตรงนี้นะแล้วดึงลงมานะครับนะมันจะได้เท่าพอดีหรือในกรณีนี้นะครับเรามีอีกวิธีนึงครับโดยการล็อกแกนครับลากมาตามนี้ครับอย่าให้มันล็อกเส้นนี้ถูกไหมให้เราลากมาตามเส้นแดงนะครับจากนั้นกดชิปค้างนะครับล็อกแกนอีกวิธีนึงนะครับเรากดชิปค้างได้แล้วก็เอาดินสอลากมาเรื่อยๆครับตรงนี้ครับคือเอาดินสอมาแปะมุมนี้ครับเส้นจะมีความยาวเท่ากันเลยครับแล้วก็ลากเส้นไปชนตรงนี้คลิกเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับดูต่ออีกทีนะหรือนะครับเช่นเคยนะครับลากตาม end point ตรงนี้ครับกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงนะล็อกแกนขวาครับสีแดงลากมาชี้ตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลากลงมาครับเอาละครับเราสามารถทำได้2ช้อยนะล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินหรือชิปค้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งใหม่นะชิปค้างก็ได้ครับเรียบร้อยครับจากนั้นมาก็เริ่มเลยครับพุทธภูครับพีพุทธภูตรงนี้ลูกนอนนะครับ30เซนครับ 0.3 enter จากนั้นนะครับดับมันคลิกเลย1 2 1 2เห็นไหมครับเราก็จะได้บันไดถูกไหมเพราะว่าบันไดเนี่ยมันพุทธภูเท่ากันหมดถูกไหม30เซนครับเรียบร้อยครับได้แล้วโอเคเนาะเราไปประยุกต์ดูนะครับบันไดก็จริงๆมันมีเลขขี้เลขคู่ด้วยนะนะครับต้องดูให้ดีนะครับนะคนไทยเขาถือนะนะครับอ่ะก็ถ้าดีไซน์จริงๆก็ไปดีไซน์ให้มันแบบนะครับพอดีพอดีนะครับโอเคต่อไปครับเราจะมาทำในส่วนที่เป็นหน้าต่างฝั่งนี้นะครับโอเคครับเรามาวัดระยะก่อนนะครับตรงนี้พื้นของเราครับตรงนี้มันคือ40เซนนะครับตรงนี้40เซนนะครับเอาละเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับดึงขึ้นไปครับ 0.4 เข้าใจไหมครับฝั่งนี้มันคือระยะที่เราต้องการนะครับอ้างอิงจากพื้นเนาะเพราะการออกแบบเนี่ยเราต้องหน้าต่างเนี่ยต้องวัดจากพื้นนะครับจากนั้นมาเราให้มันสูง1เมตรครับแล้วก็สูงอีก1เมตรนะครับโอเคจากนั้นมานะครับหน้าต่างตัวแรกครับจะห่างจากผนังตรงนี้1เมตรแล้วก็หน้าต่างมันมีระยะ1เมตรครับ1คูณ1ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ R สี่เหลี่ยมครับแปะเข้าไปอ่ะได้เฟสมาแล้วแบบนี้ครับโอเคเราลองวัดไดเมนชั่นดูครับอันนี้คือ1เมตรอันนี้คือ0.4โอเคครับอันนี้คืออะไร1เมตรอันนี้คือโอเค
รียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้หน้าต่างเราเป็นหน้าต่างเอาเป็นบานฟิกนะครับจากนั้นมาตอนนี้เราต้องการนะครับหน้าต่างนะครับทั้งหมด3บานโดยที่มันจะห่างขอบเนี้ยตัวเนี้ย1เมตรพอดีโอ้โหโจทย์ดูเหมือนยากนะครับอ่ะเราวัดก่อนระยะก่อน1เมตรดึงมาทำยังไงครับปกติแล้วนะครับถ้าเราจะวัดระยะตรงนี้มันต้องมีเครื่องคิดเลขละเพราะว่าเราต้องวัดระยะก่อนแล้วหารลงตัวซึ่งโดยหลักการแล้วนะมันเสียเวลาครับสเก็ตอัพเนี่ยมันออกแบบมาให้ทำงานง่ายนะครับดูนะโยนเครื่องคิดเลขทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับคือสเก็ตอัพเนี่ยมันมีโปรแกรมคำนวณในตัวอยู่แล้วนะครับมันเกลี่ยให้เราได้ด้วยครับเอาล่ะดูเทคนิคนะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยยูทูบนี่ไม่ค่อยสอนกันนะเรื่องนี้นะครับทุกคนดูนะสเต็ปที่หนึ่งครับคลิก2ทีเลือกขอบกับเฟสนะสเต็ปที่2ครับออกคำสั่ง m move นะครับ m move นะครับจับที่ขอบนี้นะครับจากนั้นนะครับ copy ไปเลยครับ control 1ทีนะครับแล้วก็เอาไปวางมุมนี้ครับเอาไปวางมุมนี้ทันทีที่คลิกวางแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเมื่อคลิกวางแล้วมีท่าคอมโบครับคือcopy วางจากนั้นตามด้วยอีกท่านึงครับให้เราคลิกวางปุ๊บตามด้วย slash ครับตัวหารครับหารนะตัว dy นะครับตัวหารนะ dy นะครับอยู่ฝานะ dy หารนะแล้วหารกี่ตัวครับเราต้องการเพิ่มกี่ตัวตอนนี้มีตัวเดิม1ใช่ไหมครับเราต้องการอีก2ตัวเป็น3ใช่ไหมให้เรากดหาร2ครับแล้วกด enter โปรแกรมจะคำนวณครับแล้ววางหน้าต่าง3บานนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันครับระยะห่างเท่ากันครับเซนเตอร์เซนเตอร์ครับ2เมตร50 2เมตร50นี่คือหลักการนะครับอ่ะดูอีกทีครับไม่ยากเลยคลิก1 2 M move จับตรงนี้กด Ctrl 1ที copy คลิกวางกด dy หรือหารแล้วตามด้วย2 enter เปลี่ยนใจอย่าหาร3กดหาร3 enterเปลี่ยนจะหาร4หาร4 enter กลับมาครับหาร2พอเพราะว่าเยอะเกินไปไม่ดีนะครับเปลืองด้วยก็ไม่สวยด้วยนะครับอ่ะกดสเปซบ้างหนึ่งทีเสร็จครับตรงนี้เรียกว่าการ copy array นะคือถ้า AutoCAD เนี่ยเขาเรียก array นะถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อเนื่องนะแต่ SketchUp เนี่ยมันมี internal กับ external ด้วยการหารลงตัวเนี่ยเขาเรียก internal ก็คือเรามีระยะต้นกับระยะปลายแล้วให้โปรแกรมมันคำนวณให้ว่าแต่ละอันต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันมีอีกวิธีนึงเขาเรียกการคูณนะครับเป็นการแบบเพิ่มจำนวนแบบต่อเนื่องนะครับอ่ะลองดูในกรณีนี้ครับถ้าเราอยากคูณต่อเนื่องครับดูตัวอย่างเช่นผมคลิก2ทีแล้วผมก็ copy ตัวนี้ไปวางตรงนี้ครับตรงนี้นะแล้วผมต้องการอีก2ตัวผมจะกด x นะครับ x นะครับ x นะ x คือจำนวนคูณครับขอคูณ2ตัวครับแล้ว enter แบบนี้นะครับคือการคูณเข้าใจไหมครับนั้นการเลือกว่าจะเอาคูณหรือจะหารเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ในกรณีหน้าต่างเนี่ยถ้าเราคูณเนี่ยเราก็งงละเพราะว่าระยะไม่ได้ก็เป็นตัวหารครับคลิก2ทีครับจับคอนโทรลวางกดหาร2 enter ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะนะครับอันนี้จะสอนทริคให้เลยนะทุกคนเอาไปต่อยอดนะครับนะมันง่ายๆก็จริงนะแต่มันมีหลักการอยู่นะครับต่อไปครับต่อไปครับเราต้องการหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งนะครับและหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่ง

เหมือนกันอ่ะเออถ้าเหมือนกันเนี่ยเราจะไปทำได้ยังไงครับให้เหมือนถ้าทำใหม่เสียเวลาใช่ไหมครับคือผมบอกทีมงานเสมอนะในบริษัทของอาจารย์นะ copying is good นะครับ copy คนอื่นดีที่สุดทำอะไรที่เราทำมาแล้วอย่าไปทำซ้ำครับ copy อันเก่ามาใช้ดีที่สุดนะครับในกรณีก็เหมือนกันครับเราทำหน้าต่างมาแล้วอ่ะฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราต้องการจะ copy ทำยังไงครับมาดูกันนะแล้ว copy ต่อเนื่องด้วยนะโอ้โหเอาละเริ่มแรกเลยนะครับเรามี2ฝั่งใช่ไหมเทคนิคนะครับเราต้องใช้เครื่องมือช่วยอีกตัวนึงครับที่ต้องเปิดครับเรียกว่าสไตล์ครับวิธีการเปิดสไตล์ครับเปิดอย่างนี้ครับให้เราคลิกขวาที่แท็บทูบาร์นะจากนั้นนะครับติ๊กคำสั่งที่เรียกว่าสไตล์ครับสไตล์ STYLES ครับสไตล์ปึ๊บมันจะเรียกคำสั่งตรงนี้ขึ้นมาครับเรียกว่าสไตล์นะครับโอเคในสไตล์นี้นะครับมันจะเหมือนกับแคททีดีอ่ะออโต้แคททีดีอ่ะมันจะปรับโหมดเรียก wireframe monochrome hidden line นะครับหรือพวกนี้ได้หรือ x-ray mode ได้นะครับเอาละในกรณีนี้ครับเราอยากมองแบบทะลุครับเรากดไปที่คำสไตล์ที่เรียกว่าตรงนี้ครับเรียกว่า x-ray ครับเมื่อกด x-ray แล้วนะครับมันจะเหมือนกับการยิงกล้อง x-ray ลงไปนะครับทำให้เราเห็นทะลุปูโป่งในบ้านหมดเลยครับเห็นไหมครับโหมดนี้เขาเรียก x-ray นะแต่จริงๆมันมีอีกโหมดนึงนะปิด x-ray ก่อนนะครับมีอีกโหมดนึงเรียกว่า back edge ครับตัวนี้ back edge นี่คือการมองเส้นป่าด้านหลังอย่างเงี้ยเขาเรียก back edge นะครับในกรณีนี้เราไม่ใช้นะไอ้ตัวนี้บอกงานเครื่องกลนะครับเราปิด back edge ให้เปิด x-ray mode จากนั้นนะครับดูขั้นตอนนะครับไม่ยากนะครับ step ที่1ครับคลิก2ทีเลือก face กับขอบชิปค้างไว้เพื่อ multiple select double click ครับ1 2 1 2เห็นไหมครับทุกคนนี่คือการ multiple select นะครับในการเลือกนะครับบนสกรับนะครับดูอีกทีนะ1 2เพื่อเลือกเฟซกับขอบชิปค้างไว้เพื่อ multiple select จากนั้นกด1 2แล้วก็1 2นะครับจากนั้นนะครับเราจะออกคำสั่ง copy หน้าต่าง3บานนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งครับออกคำสั่ง mmove แล้วก็ copy ครับ control 1ทีนะครับจำได้ไหมครับล็อกแกนทำยังไงซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินในกรณีนี้คือแกนแดงครับกดคีย์บอร์ดไปทางซ้ายเขียวขวาแดงทางขวาครับจากนั้นก็ลากกลับไปครับไปแปะข้างหลังเลยครับเพราะว่าเอ็กซเรย์แล้วเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วปั๊บเขาให้กดสเปซบาร์หนึ่งทีเสร็จครับนะผมไม่ต้องรีพีทนะเพราะว่าลองเล่นกันเองนะครับไม่ยากนะครับจากนั้นปิดเอ็กซเรย์โหมดนะครับเราก็ได้หน้าต่างครับมาอีกฝั่งหนึ่งในตำแหน่งที่พอดีเป๊ะเลยนะครับเอ็กซเรย์โหมดมาตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่แน่นอนครับมันต้องกลับหน้าด้วยใช่ไหมเพราะว่า ID มัน back face ถูกไหมจำได้ไหมครับที่บอกแล้วใน surface modeling นะหน้าเทาเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับให้เราคลิกขวาครับจากนั้นออกคำสั่ง revert face นะครับคลิกขวา revert face คลิกขวาแล้วก็ revert face นะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับง่ายมากครับนะจากนั้นครับ f offset double clickคือมัน5เซนไปแล้วไงนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเลยครับชีวิตดีครับดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกครับจากนั้นกดสเปซบาร์1ทีเสร็จครับจากนั้นกดพีพุทพูครับดับเบิ้ลคลิกครับอุ้ยลืมไปว่าระยะของมันเนี่ยคือถ้าเราจำไม่ได้นะว่าก่อนหน้านี้มันพุทพูเท่าไหร่ครับในกรณีนี้สังเกตว่าผมไปพุทพูเกิน5เซนมาแล้วเกิดขึ้นได้เสมอครับนะภาพแบบนี้ครับแล้วก็อันดูแค่กดตัวแรกเท่านั้นนะครับดันเข้าไปก่อนครับ5เซนนะครับจากนั้นมาดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกคือการทำแบบมัลติเพิลพุทพูเนี่ยมันจะเอาค่าสุดท้ายนะครับคือถ้าเราจำค่าสุดท้ายไม่ได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะทำตัวแรกก่อนนะแล้วก็ทำใหม่ครับมัลติเพิลต่อนะครับนะเอาละครับก็เสร็จแล้วครับเอาแค่นี้พอสำหรับขั้นเบสิกครับเราก็ได้ทรงนะครับบ้านทรงนอร์ดิกขึ้นมาแล้วครับนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาไม่นานนะครับในการสร้างบ้านหลังนี้ครับนะครับก็ได้ทรงแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับแหมมันจืดชืดเหลือเกินนะมันไม่มีสีสันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับคือการใส่สีนะครับให้กับโมเดลครับนะครับวิธีการก็ง่ายมากครับไม่มีซับซ้อนเลยครับเอานะกด B bucket นะครับนี่เลยถังสีครับช็อตคัทเลยตัว B bucket ครับถังสีครับเนี่ยกดปุ๊บนะครับเนี่ย B bucket นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับจากนั้นมาครับจากนั้นมาครับเมื่อกด B bucket แล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นนะหน้าต่างเรียกว่า default tray ปกติแล้วเนี่ย default tray เนี่ยนะครับมันอาจจะ

ปิดอยู่ครับปิดตรงนี้นะครับการเปิดเนี่ยเปิดยังไงไปที่ Windows Default Tray Show Tray เข้าใจไหมครับทุกคน Windows Default Tray Show Tray ปิดอีกทีครับนี่ Windows Default Tray นะครับ Show Tray นะครับอ่ะโอเคจากนั้นมันปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม Auto Hide คือถ้าเรากด Auto Hide ครับเราเอาเมาส์ออกมาปุ๊บมันจะปิดเอาเมาส์ชี้ครับมันจะเปิดปกติผมไม่ค่อยชอบนะผมไม่เอาออโต้ไฮนะไม่เอานะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะมีเครื่องมือครับอยู่ให้เราเลือกครับเราขยายได้ครับหดได้แต่แนะนำว่าควรหดไว้นะครับและตรงนี้มีคำสั่งที่เรียกว่า material material เนี่ยมันคืออันเดียวกันครับกับตัว bucket นี่แหละเข้าใจไหมครับอันเดียวกันเลยคือถ้าเราทาสีนะครับเรากด bucket นะครับ paint bucket หรือตัว b นะหรือกด material ก็ได้ครับนะครับไม่ยากเลยนะครับ material อ่ะโอเคในกรณีนี้ครับเรากดตัว bปุ๊บมันก็จะกดคำสั่ง material นะครับขึ้นมานะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราเลือกดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกวัสดุเลยครับต้องการอะไรครับในขั้นเบสิกนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะเลือกเอาราคาก่อนนะครับกดไปที่ roofing นะ roofing แล้วตอนนี้ครับมันจะมีกระเบื้องให้เราเลือกเห็นไหมถ้าดูหน้าจอนะตอนนี้เราก็เลือกกระเบื้องที่ต้องการครับเอาอะไรดีล่ะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับมันไม่มีกระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนียนะหรือไม่มีกระเบื้องพวกไอรอนอะไรพวกนี้นะครับนะรอนคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแอดวานซ์ยังไงเราสามารถจะทำเท็กเจอร์เองได้คือจริงๆอ่ะเราสามารถจะอิมพอร์ตวัสดุมาแล้วก็ทำเท็กเจอร์เองได้แต่เวอร์ชันนี้นะครับปัจจุบันนี้เราพื้นฐานเราเอาของที่มีอยู่ก่อนดีฟอลต์ก่อนนะครับอ่ะเราก็เอามาตรงนี้เทอ่ะตอนนี้เราได้หลังคาละเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใจก็ทาสีใหม่ครับอ่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับนะครับเปลี่ยนใจตัวนี้เทได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคจากนั้นมาครับเรามาใส่กระจกดีกว่าครับไปที่ glass and mirror ครับ glass แปลว่าแก้ว mirror คือกระจกครับ glass G L A S S นะ and mirror นะครับก็เลือกตัวทึบหน่อยครับตัวนี้นี่ mirror 01เทครับคลิกที่ผิวนะคลิกที่ผิวผิวผิวผิวผิวนะครับคลิกคลิกคลิกเราจะไม่เอาตัวโป่งแสงนะเพราะว่าในบ้านเราไม่ได้เขียนละเอียดครับไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าเลยนะครับมันเห็นในบ้านไม่ได้นะนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้มันเห็นในบ้านครับระวังให้ดีนะไม่ได้นะเอาตัวนี้ครับเทเข้าไปเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ครับจากนั้นนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นฉาบลอฟนะครับก็เราก็เอาคล้ายๆกับเป็นปูนเปื่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มาเลือกตรงในส่วนที่เป็นตัว brick and cladding นะ brick ก็คืออิฐแล้วก็พวก siding นะคือพวกวัสดุปิดผิวครับแล้วก็มาเลือกแล้วแต่เราจะเลือกนะเอาตัวนี้กันนะครับอ่ะก็ปูนเปื่อยไปเลยครับนะดิบๆไปเลยอ่ะคือทุกคนอาจจะต้องการไม่เหมือนกันนะความต้องการของแต่ละคนนะครับชอบสีไม่เหมือนกันนะครับก็เอาเองตัดสบายนะครับคือผนังล็อบนี่แพงเหมือนกันนะฉาบล็อบเนี่ยครับอ่ะโอเคเสร็จต่อไปครับตัวผนังฝั่งนี้เราจะปิดด้วยไม้ตกแต่งนะครับเราอาจจะเอาไม้ตรงนี้ก็ได้ครับ modern siding ตรงนี้ครับแล้วก็ทาเข้าไปนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะอีกนิดนึงกระเบื้องด้านหน้าครับของบ้านเนี่ยก็เอาสวยๆหน่อยนะเอาเป็น marble ไหมหินอ่อนก็ไปที่ tile ครับกระเบื้อง tile แล้วก็เลือกหินอ่อนครับ marble นะเอาตัวสีเทาดีกว่าแล้วก็เทครับเทที่เฟสเลยนะนะครับประตูเอาเป็นไม้เอาเป็น wood นะ wood wood ครับ

ครับจริงๆอ่ะ YouTube มีสอนเยอะนะดูคลิปนี้จบนะครับหรือดูซีรีส์จบก็ไปกันได้ทุกคนอ่ะโอเคปาดไม้ได้แล้วนะครับต่อไปครับต่อไปทุกคนครับต่อไปครับเราจะมานะครับรู้หลักการทาสีนะครับให้มากขึ้นนะครับมันมีทริคอยู่นะครับเอาละเรามาเริ่มทีละตัวครับถ้าเราอยากทาสีทั้งหมดพร้อมกันทำยังไงยกตัวอย่างเช่นหลังคาครับหลังคาตัวเนี้ยมันมี2ฝั่งถ้าผมต้องการเปลี่ยนหลังคาครับผมก็เอาหลังคามาใหม่รูฟฟิ้งใหม่มานะจากนั้นผมก็เลือกหลังคามาเทแล้วก็เทสังเกตไหมครับว่าผมต้องเท2ครั้งแน่นอนถ้าผมมีหลังคา100หลังผมต้องคลิกถึง100ครั้งครับเชื่อไหมว่าแม้แต่วิดีโอ YouTube เนี่ยสอนผิดนะครับบางคนคลิก100ครั้งนะครับบางทีลบบางทีแบบลบจอหมดนะก็คลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับโอ้โหบอกเลยเสียเวลามากครับนั่นคือการผิดนะครับณวันนี้นะครับมันมีคำสั่งรัดอยู่แล้วนะครับถ้าเรามี50เฟสถ้าเราทาทีละอันความหมายคือทา50ครั้งใช่ไหมครับไม่ต้องนะครับดูนะคำสั่งคือให้เราเลือกแมททีเรียลที่ต้องการครับแล้วเทลงไปในจุดเดิมนะครับที่มีสีอยู่แล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็เทลงไปครับแค่นี้แหละครับมันจะทาสีทั้งตึกเลยครับถ้ามีตึกแบบสูง100ชั้นเนี่ยกระจกทั้งหมดจะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งตึกเลยนะครับแทนที่เราคิดทีละครั้งไม่เอานะครับนะเรียกอาจารย์ป้อมต้องเร็วนะความไวของปีศาจนะครับอ่ะในนั้นเองนะครับเราก็เปลี่ยนได้ครับในกรณีนี้เราอยากเปลี่ยนอะไรครับมาดูตรงนี้เลยครับเฟรมอลูมิเนียมครับโอ้โหมันเป็นสีขาวที่ไม่มีสีใช่ไหมครับอยากใส่ใช่ไหมถ้าเราคิดทีละตัวครับผมว่ามีประมาณสัก20เฟสนะซึ่งเสียเวลามากเราก็ไปเลือกครับคัลเลอร์เนมนะคัลเลอร์ก็ได้คัลเลอร์จากนั้นเลือกเป็นเฟรมอลูมิเนียมสีชาก็ได้สีเทาก็ได้จากนั้นในขณะทานะครับให้เรากดชิปค้างไว้แล้วก็เทมันจะทำเฟรมนะครับทั้งหมดครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยครับจากเวลา5นาทีเหลือแค่10วินาทีเองนะครับนั้นเองระวังให้ดีตรงนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับพยายามใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเอาละนะครับนี่คือหลักการนะอย่าลืมชิปค้างทุกครั้งนะครับในการเปลี่ยนสีที่เหมือนกันเราดูอีกทีก็ได้หลายคนอาจจะงงอยู่เอาลองเปลี่ยนเฟรมอลูมิเนียมเป็นสีเหลืองนะครับสมมติเจ้าของบ้านเขาเป็นชอบคนมีสีสันนะเราต้องปลูกเลยตามใจผู้อยู่นะครับเขาบอกไม่ชอบแบบนี้อ่ะชิปค้างไว้แล้วก็เทเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้นะครับอ่ะแต่พอดีอาจารย์ป้อมไม่ชอบแบบนี้นะเอาสีนี้แล้วกันนะครับชอบแบบทึมๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเมื่อได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วแต่ด้านล่างครับงานเข้าเลยเพราะด้านล่างเนี่ยมันอะไรครับมันไม่มีสีด้วยใช่ไหมครับเราต้องการเอาล้างสีตรงนี้ออกเพราะว่าตรงนี้ไม่ควรจะมีสีใช่ไหมนะครับดังนั้นเองนะครับวิธีการล้างสีในสุดาบครับทำยังไงอยู่ตรงนี้ครับคลิกปุ่มนี้ครับ set material นะครับ to paint with to default โอ้โหอ่านยาวเสียเวลาเอาเป็นว่าคือการล้างสีแล้วกันภาษาบ้านๆครับกดตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ครับล้างสีเรียบร้อยครับสีหมดแล้วดูทีนะกดตรงนี้ครับกดล้างสีเห็นไหมครับคือไม่มีการลบสีนะมีแต่การทาสีที่ไม่มีสีลงไปแทนเข้าใจไหมครับทุกคนต่อมาครับสุดท้ายครับถ้าล้างสีแล้วแต่อยากได้สีคืนทำไงคือตอนนี้เราต้องการสีตัวนี้ล็อฟตัวนี้มาแปะตรงนี้แล้วเราก็จำไม่ได้แล้วไอ้สีนี้มันอยู่ไหนโค้ดสีอะไรคือพูดถึงคอนโด100ชั้นสมมตินะมันมีโค้ดสีอยู่50สีอะแล้วเราจำไม่ได้ครับว่าโค้ดนี่คือโค้ดสีอะไรไม่ต้องจำครับเราดูดได้คำสั่งดูดอยู่ตรงนี้ครับดูดนะดูดมาเทนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับตัวดูดยาหยดตาครับเขาเรียก sample paint กดตรงนี้นะดูดเทเรียบร้อยครับอ่ะเช่นอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยากจะเปลี่ยน b bucket ถังสีนะ b bucket ก่อนดูดเทเข้าใจไหมครับทุกคนแต่มันมีช็อตคัทอีกอันนึงครับที่ง่ายกว่าครับกด alternate ค้างไว้ ALT ครับคือการดูดครับดูนะกด B bucket alternate ค้างไว้ดูดกระจกเทเข้าใจไหมครับจริงๆช็อตคัทธรรมดาแค่แหละไม่มีอะไรมาก sample paint คือ alternate นะครับทาสีทั้งหมดพร้อมกันคือชิปค้างไว้และตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับเฟสทั้งหมดนะครับมีสีแล้วแล้วก็คืนความสวยงามให้กับโมเดลแล้วครับตอนนี้ล็อฟนะครับของเราก็ใส่ลงไปแล้วทั้งบ้านนะครับผนังก็มาแล้วกระเบื้องหนามูลราคามาแล้วกระจกมาแล้วและ

นะครับบ้านนอนดิบของเราก็ถือว่าเสร็จแล้วครับตามนี้ครับโอ้โหนะก็กินมานะครับนะหลายบทนะครับครึ่งทางนะครับทุกคนก็เริ่มแล้วนะนี่คือบ้านนะครับใครที่ไม่เคยคิดตัวเองสร้างได้นะครับตอนนี้ตามอาจารย์ป้อมมาก็ใกล้แล้วนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วนี่คือธรรมดานะครับเดี๋ยวครบ10บททุกคนจะสร้างโครงหลังคาเหล็กได้จริงนะครับรวมถึงผนังหน้าต่างของจริงนะต้องบอกไว้ก่อนว่าหลักสูตรของเรานี้ไม่ได้จบแค่คอนเซปต์แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าดูกันจบเลยนะครับจะสร้างทั้งหลังนะครับเหล็กจริงอาเสจริงหมดนะครับนะครับเอาละตอนนี้นะครับเราถึงเวลาแล้วต้องการพรีเซนต์งานครับทุกคนแหมเขียนโมเดลมาแล้วอย่างสวยเนี่ยถ้าปิดการขายไม่ได้เนี่ยก็ไร้ประโยชน์ครับนะดังนั้นเองเนี่ยเราต้องปิดการขายละตอนนี้เราจะนำเสนอไอเดียครับนะกับเจ้านายหรือลูกพี่หรือเพื่อนหรือแฟนก็ได้เอาออกแบบบ้านเองเนี่ยครับทำให้เข้าใจทำยังไงนะครับทำให้เข้าใจว่าเราออกแบบนี้นะครับการนำเสนอนะครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือสร้างภาพนิ่งสวยงามนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นวิดีโอครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ลูกค้ารออยู่บอกพี่ป้อมส่งภาพมาให้ดูใน LINE หน่อยดิในกรณีนี้จะส่งใน LINE นะครับอ่ะเราก็ต้องทำภาพเป็น JPEG นะครับหรือ PNG ก็ได้ครับวิธีการคือแบบนี้ครับให้เราปิดแกนก่อนครับview นะครับแล้วก็ปิด axis นะครับนะ axis นะครับview axis แล้วก็ผู้ชายคนนี้ครับเราทำยังไงดีเราจะเอาไปวางบนบ้านนะนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านจับที่ขานะเอ็มมูฟที่ขานะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านตรงนี้กดสเปซบาร์หนึ่งทีครับอ่ะไปอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วนะครับเอาละจากนั้นมานะครับในกรณีครับเราอยากได้เงาไหมที่อยากได้เงาครับให้เราไปที่คำสั่ง default tray ตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า shadow อยู่คลิกที่ shadow ครับเนี่ย shadow เนี่ยครับ shadow จากนั้นนะครับมันจะมีตัวนี้ครับเรียกว่าการกด show high shadow ครับกดจิ๊บมันก็จะมีเงาครับขึ้นมาซึ่งเราสามารถปรับเวลาได้ครับนี่ครับกี่โมงครับเลือกอะไรครับเนี่ยคลิกไปเรื่อยครับพิมพ์ก็ได้นะตรงนี้หรือเอาเดือนก็ได้ครับเดือนอะไรมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับอ่ะเอามั่วไปละเวลาเอาเน้นความสวยงามตรงนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วแต่เราครับเลือกเองอ่ะตรงนี้ผมโอเคตรงนี้ละนะครับก็เป็นเดือน9วันที่13เดือน9เวลา 9:42 นาทีนะครับแล้ว time zone คือ UTC นะครับนะบวก7นะครับขีด7นะครับตอนนี้ถ้าเรามองออกไปเห็นว่ามีหมอกควันอยู่อ่ะถ้าต้องการเติมหมอกครับเราก็ต้องเปิดหมอกซึ่งปกติแล้ว default tray เนี่ยไม่มีหมอกนะไม่มีครับตอนนี้ไม่มี fog นะครับอ่ะปิดไปก่อนปิดได้นะถ้าไม่มีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็ไปเปิดได้ปกติ fog จะไม่มีนะให้ไปที่คำสั่งครับ window นะ default tray ตรงนี้คือนี่คือ default tray เราก็มาที่ fog ครับเนี่ย fog เนี่ย fogนะครับ FOG นะ Fox นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นมานะครับเรากดตรงนี้ครับ Display Fox แล้วเราก็เลื่อนครับความใกล้ไกลครับเนี่ยอันนี้คือความหนาด้านนี้คือความหนาด้านนี้คือความใกล้ความไกลครับแล้วก็เลื่อนอย่างเงี้ยครับเลื่อนไปนี่ครับจะได้ภาพสวยงามแบบนี้อันนี้คือความคือมองจัดก็ไม่ดีนะมันหน้าหนาวประมาณนี้โอเคครับฉากหลังสวยละโอ้โหอย่างนี้แหละครับเนี่ยอย่างนี้น่าสนใจประมาณนี้ภาพนิ่งครับโอเคต่อไปครับเราปรับมุมกล้องได้การปรับเนี่ยให้เรากดคำสั่งคือตัว Z จากนั้นนะครับจะบีบองศากล้องนะครับปกติแล้วกล้องจะอยู่ที่35องศาถ้าเราต้องการให้มันวายกว่านี้ครับเราก็ให้มันเป็นสัก45แล้ว Enter กล้องก็จะดูแบบนี่ครับอย่างนี้ขึ้นตอนนี้อยู่ที่ความอาร์ตของแต่ละคนนะต้องการปรับยังไงก็ปรับเองครับอ่ะอาจจะป้อมเอาที่45นะครับนะแล้วก็ประมาณนี้เอา default ดีกว่า35ดีกว่านะครับ field of view นะประมาณนี้ครับเมื่อได้แล้วครับออกคำสั่งครับ file export จำไม่ดีครับ file export นะจะได้ไปที่ 2D graphic ครับ 2D graphicนะครับ 2D ก็คือภาพ 2D นะครับอ่ะจากนั้นมาครับแล้วก็เลือกตำแหน่งครับบ้านใหม่จากนั้นนะครับเรามาที่บ้านใหม่ก็คือไฟล์ของเรานะครับภาพของเรานะแล้วก็เลือกไฟล์ JPEG ครับ

จากนั้นกดออปชันติ๊กคำว่า use view size ออกไปครับก็คือไม่เราจะไม่ใช้หน้าจอนะเพราะหน้าจอและความละเอียดต่ำให้เราติ๊กออกไปนะแล้วเราก็ใส่เองเลยครับline scale multiplier เอาเท่าไหร่ดีเราต้องจูนเองนะมันเป็นน้ำหนักเส้นเอาเริ่มสัก2ไปไงเอา2ก่อนก็ได้ครับนะครับไอ้ตัวนี้นะครับต้องติ๊กไว้นะถ้าต้องการจัดหนักนะครับติ๊กไว้นะให้มันละเอียดนะฮะจัดเลยนะ better quality นะเอาแบบสุดๆไปเลยอันนี้ก็ติ๊กไว้นะครับนะมันลดรอยอยากได้นะครับลองเล่นเองจูนเองนะครับเลือกตามนี้ครับ888 2กดโอเคแล้วกด export ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราก็จะได้นะครับภาพออกมาแล้วครับนะบ้านใหม่นี่ครับเป็นภาพออกมานะครับนั่นเองเนี่ยจบแล้วครับแล้วก็ส่งไปทุกมุมเลยให้เขาดูนะโอเคแต่แค่นี้ธรรมดาไปครับบอกก็ดีพี่เฮ้ยพี่ผมภาพไม่เอาละผมส่งวิดีโอให้เลยพี่เอาไปทำต่อโอ้โหครับทำได้ครับเริ่มกันเลยครับวิดีโอทำยังไงครับมันมีคำสั่งเริ่มแรกเลยต้องสร้างซีนก่อนนะเราเป็นผู้กำกับครับต้องมีฉากก่อนต้องมีซีนก่อนนะครับเอาละเราก็ไปครับที่ซีนครับตรงนี้ใน default tray นะจะมีคำสั่งซีนครับซีนแปลว่าฉากนะครับซีนโอเคซีนแปลว่าฉากนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากดซีนเข้ามาแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ไม่ต้องอะไรมากนะครับเริ่มแรกเลยนึกถึงว่าหนังเรื่องนี้จะเปิดตัวที่มุมอะไรสมมติเราต้องการเปิดตัวที่ bird eye view แล้วก็ปรับตรงนี้ครับให้เป็นมุมด้านบนอย่างนี้ให้เหมือนนกมองเข้ามาครับอย่างนี้เราเลือกเองได้นะครับเริ่มแรกเป็น bird eye view เมื่อเราเลือกมุมมองเปิดกล้องแล้วเรากดบวกครับแล้วกด create scene เลยนะอย่าสนใจนะครับในขั้นพื้นฐานนะครับนะตรงนี้อธิบายจะยากให้เรากด create เลยครับเอาละฉากที่1มาละฉากที่1คือ bird eye view มองลงมาจากเป็นนกครับจากนั้นมาหมุนลงมามองด้านหน้าเป็นฉากที่2กดบวกครับจากนั้นเอียงไปด้านนี่ครับอันนี้ฉากที่3กดบวกครับจากนั้นเอียงมาด้านหลังครับอันนี้ฉากที่4เอียงมาด้านข้างครับฉากที่5และสุดท้ายครับเอียงกลับมาด้านหน้าอีกครั้งนึงครับนะครับก็เป็นฉากที่6ครับเรียบร้อยครับ6ฉากนะครับ6ฉากเอาละครับเมื่อได้แล้วนะครับถ้าเรากดไปดูนี่ครับซีน1ซีน2ซีน3ซีน4ซีน5ซีน6เนี่ยเวลาของมันจะเร็วเกินไปครับเวลาของมันจะเร็วเกินไปดังนั้นนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็มาปรับเวลาครับเอาปากกามาจดเลยนะตรงนี้มันอยู่ลึกนะครับไปที่คำสั่งนะครับ view นะครับ animation คือการ์ตูนนี่แหละ animation ครับ view animation จากนั้นกดนะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่า setting นะครับ view animation setting ครับจากนั้นนะครับเราปรับเลยครับตรงนี้นะให้มันหมุน4แล้วก็หยุด2ก็คือให้มันสลับแต่ละฉากครับ4วิแล้วก็หยุด2วิหมุน4หยุด2หมุน4หยุด2ประมาณนี้ครับหลักการของเราโอเคครับปิดเลยลองดูครับซีน1ซีน2ซีน3เห็นไหมครับมันช้าลงนะครับซีน4ซีน5โอเคได้แล้วครับแต่ถ้าเราคิดว่าซีนไหนมันไม่เวิร์คครับเราก็มาที่ซีน4อย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเราก็ลองบิดมุมใหม่ครับแล้วก็กดคลิกขวาที่ซีนนั้นนะครับแล้วกดอัปเดตได้ครับเข้าใจไหมครับซีน2ไม่ครับปรับสไตล์ที่ต้องการเสร็จแล้วเราก็ส่งออกครับจบแล้วครับไปที่ไฟล์นะโอ้โหจะปิดจอบแล้วนะครับ export คราวนี้ไม่ไป 2D graphic ครับไม่เอาละเพราะว่า 2D graphic คือภาพนิ่งใช่ไหมไปที่ animation ครับ 2D graphic ไม่เอานะไปที่ animation ครับ export animation จากนั้นตั้งชื่อเลยครับวิดีโอครับบ้านใหม่ครับแล้วก็เลือกครับ type วิดีโอครับเป็น MP4 นะจากนั้นครับไปที่ออปชันครับและตอนนี้ครับเลือกเลยครับนะเลือกเลยครับเราเลือก Full HD จริงๆเลือก 4K ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับแล้วก็จากนั้นเลือก Line Scale ครับเอา1นะครับเอาไปเลย1ไปเลยครับ Frame Rate ครับเท่าไหร่ดีนะครับ Frame Rate เยอะก็นานนะเอา30ครับไม่เป็นไรจัดดักเลยครับทั้งหมดเลยครับนะสบายเลยครับ

คัญครับ loop to start คืออะไรให้วิดีโอวนลูปครับถ้าต้องการให้วิดีโอวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ใช้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคโอเคครับกดโอเคแล้วก็กด export ครับจากนั้นรอเวลาครับตอนนี้รออยู่2นาทีนะครับอ่ะรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะวาร์ปมาเลยนะครับก็ให้เสร็จเลยแล้วกันครับอ่ะโอเคครับเราวาร์ปกลับมาเลยตอนนี้เสร็จแล้วครับมาดูผลงานดูนะครับคือเทคโนโลยีนะครับนะสตีฟจ็อบส์นะครับบอกว่าความแตกต่างระหว่างนะครับผู้นำและผู้ตามนะครับคือเทคโนโลยีเอาไว้ง่ายครับเราไปตัดไม้อย่างเงี้ยบางคนถือขวานไปบางคนถือเลื่อยไฟฟ้าไปสุดท้ายคนถือขวานก็ต้องแพ้อยู่ดีเหมือนกันครับน้องๆทุกคนครับติดอาวุธของตัวเองนะครับด้วยโปรแกรมสกิลอัพนะบอกได้เลยนะครับทำมากินได้จริงนะครับเดี๋ยวมาต่อกันบทต่อไปแค่นี้คือน้ำจิ้มนะนี่หลายคนบอกคือฮานี่คือแบบว่านี่คือตัวหลักไม่ใช่นะนี่คือน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวมาต่อเลยนะมีอะไรเยอะนะครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อม

ด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลั่นของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแส 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรงที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่

ำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวด

ให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้ารถเชื่อมขจัดแสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะFor English or other language.
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนะครับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับใน EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่4นะครับสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจาก EP ที่3ที่ผ่านมานะครับที่เราทําการเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นส่วนของแฟนคอยูนิตไปแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นักเรียนจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit บ้างนะในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit เราสามารถติดตั้งได้2ลักษณะนะครับนะก็คือการใช้ขารองนะครับก็คือการติดตั้งแบบวางพื้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นการติดตั้งแบบขาแฝนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งจะใช้การติดตั้งแบบขารองหรือว่าแบบวางพื้นหรือว่าแบบขาแฝนนะครับเราก็ต้องดูลักษณะของพื้นที่งานครูจะมาสอนในส่วนของการติดตั้งแบบวางพื้นนะครับโดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับก็คือเป็นอย่างนะครับเป็นขารองนะครับเพื่อรับน้ําหนักของชุด Condensing Unit นะครับประกอบด้วย4ขานะครับนะในการติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับนักเรียนนะเราก็ทําการติดตั้งโดยการขันน็อตแล้วก็นําไปติดตั้งกับตัวขาของชุด Condensing Unit นะครับนะเราก็มาทํากันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับนะก็เข้าสู่การติดตั้งกันเลยนะครับในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit นะจะมีขาที่ทําหน้าที่ในการรับนะครับก็คือขาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจํานวน4ตําแหน่งนะครับให้นักเรียนทําการติดตั้งขารองนะครับนะโดยการยกในส่วนของชุดเป็นชุด Condensing Unit นะครับขึ้นมาแล้วก็ใส่ขาใส่แหวนเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันให้เรียบร้อยนะครับให้นักเรียนทําการติดตั้งทั้ง4ขานะครับใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อนักเรียนทําการติดตั้งในส่วนของขารองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการจัดวางในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับในส่วนของการจัดวางชุด Condensing Unit เนี่ยในส่วนของระยะความห่างจากกำแพงนะครับจะต้องมีระยะ10-15 เซนนะครับนะเพราะฉะนั้นในการทําไมถึงต้องมีระยะห่างนะครับเพราะในส่วนของการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นนะครับในส่วนของชุด Condensing Unit เนี่ยจะต้องมีการระบายความร้อนออกนะครับถ้าเราติดตั้งในถ้าเราติดตั้งชุด Condensing Unit เนี่ยชิดกําแพงมากเกินไปนะครับการโปรอากาศที่อยู่รอบนอกนะครับก็จะทําให้การโปรอากาศไม่ดีพอนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งงานรางครอบท่อเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับนะเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับที่เราได้เรียนรู้ไปตั้งแต่ EP แรกๆนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อคือชุดนี้นะครับนะเราก็ทำการติดตั้งเข้ากับชุดแฟนคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับตามตำแหน่งหรือระยะที่เราทำการติดตั้งไว้นะครับนะในการติดตั้งนะครับเราต้องกำหนดในส่วนของระยะแล้วก็รูปแบบของการติดตั้งนะครับนะก่อนอื่นก็เตรียมเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นตอนในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราก็สังเกตดูนะครับในส่วนของการติดตั้งเราต้องรู้ในส่วนของระยะและตำแหน่งในการจัดวางนะครับทําการวัดในส่วนของระยะของรางครอบท่อนะครับว่าเราต้องการใช้ระยะเท่าไหร่นะครับแล้วทําการวัดลงมานะครับเมื่อเรารู้ระยะแล้วนะครับเราก็มาทําการตัดในส่วนของรางครอบท่อนะครับนะในส่วนของรางครอบท่อนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับเมื่อเราแกะออกมาเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของรางที่เป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนรางด้านหน้าและก็รางด้านหลังนะครับมันจะมีระยะความลึกที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนสังเกตได้เลยนะครับมันจะมีระยะความลึกที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในส่วนของระยะความลึกที่มากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรางหลังนะครับก็ทําการตัดตามระยะที่เราได้วัดไว้นะครับเมื่อกี้ที่เราทําการวัดไว้ระยะเท่าไหร่เราก็ตัดมานะครับ

ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของระยะของรางครอบท่อแล้วนะครับที่จะนําไปติดตั้งที่ชุดที่เราจะทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชุดด้านหน้ายังไม่ต้องใช้เราก็เก็บไปก่อนนะครับส่วนด้านหน้าส่วนด้านหลังเราก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเราก็วางตําแหน่งไปที่จุดเดิมนะครับที่เราทําการวัดมานะครับนะในส่วนของการติดตั้งสิ่งสําคัญคือระดับน้ํานะครับให้เราใช้ระดับน้ำเนี่ยทำการบล็อกระยะด้วยนะครับให้ได้ระดับนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งโดยการขันน็อตเข้าไปนะครับ

เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของสายในส่วนของรางครอบท่อนะครับเราก็จะต้องติดตั้งตัวจบนะครับตัวจบของรางนะครับเพื่อให้รางตรงนี้เกิดตำหนิให้น้อยที่สุดนะครับตั้งตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะวัดระยะในส่วนของงานยานะครับเราจะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับว่าเราต้องใช้ระยะของงานท่อน้ํายาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นชุดเป็นคอยูนิตนะครับที่มีระยะของงานท่อน้ํายาอยู่แล้วนะครับนะเราก็วัดมาในการวัดเนี่ยให้มีระยะเผื่อเหลือประขาดสักหน่อยนะครับวัดมานะครับว่าเราต้องใช้เท่าไหร่ระยะของงานท่อนะครับจะต้องมีระยะความยาวมาถึงชุด condensing unit นะครับนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชุด condensing unit มีระยะความสูงเท่าไหร่นะครับก็ให้เปิดในส่วนของด้านข้างนะครับของชุด condensing unit นะครับในการติดตั้งระบบงานท่อน้ำยานะครับเมื่อเราเปิดด้านข้างออกมานะครับขันประตูแค่ตัวเดียวนะครับมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วก็เปิดเราจะทําการเดินท่อน้ํายานะครับจากชุดเป็นคอยูนิตนะครับคือชุดนี้นะครับแล้วมาเชื่อมต่อกับชุดคอนเดนเซนยูนิตนะครับที่เซอร์วิสวาล์วชุดนี้นะครับโดยท่อที่ใช้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับแต่ตอนนี้แอร์ขนาด12,000 BTU ของตัวนี้จะใช้ท่อขนาด1/4แล้วก็3/8นะครับในการเดินท่อใช้เดินท่อน้ํายานะครับก็จะเป็นท่อสองไซส์นี้นะครับที่จะใช้ในการเดินระบบสานทำความเย็นนะครับในส่วนของการเดินท่อนะครับนะลักษณะของท่อที่ใช้นะครับเราสามารถใช้งานได้สองลักษณะตามที่ครูสอนมาใช่ไหมครับถ้าเราใช้แบบท่อสําเร็จหรืออาจจะเป็นท่อที่มีขายในท้องตลาดอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้เรามาเตรียมเครื่องมือกันเลยนะครับในส่วนของงานท่อนะครับ

เครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อมีอะไรนักเรียนทราบไหมครับเครื่องมือตัดท่อก็คือยังจําชื่อได้ไหมครับมันคืออะไรนะครับไอ้ตัวนี้คือคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ตัดท่อนะครับนะอันต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้อันต่อไปมีอะไรอีกนะครับเรามาดูกันนะครับนะอุปกรณ์ที่ใช้อันต่อไปก็คือจําได้ไหมครับนักเรียนจําได้ไหมครับตัวนี้คืออะไรนะชุดทำแฟร์นะครับนะแล้วก็เครื่องมืออื่นนะครับนะที่ใช้ในการทํางานนะครับ

ในส่วนของงานท่อสั่นทำความเย็นนะครับเราจะทำการติดตั้งจากชุดแฟนคอยล์มาถึงชุด Condensing Unit นะครับเมื่อกี้เราได้ทำการวัดระยะแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทำการติดตั้งงานท่อนะครับในส่วนของงานท่อถ้าเป็นท่อม้วนลักษณะนี้นะครับให้เราทำการคลี่นะครับโดยตั้งไปที่พื้นนะครับแล้วกดนะครับนะแล้วก็ทำการคลี่งานท่อไปนะครับพยายามดัดท่อให้ตรงนะครับถ้าท่อเกิดการบิดงอนะครับก็เราก็มาดัดให้มันตรงนะครับเมื่อตรงเสร็จเราจะได้ในส่วนของงานท่อนะครับที่เราจะนําไปใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นท่อขนาด3:8นะครับในส่วนของอุปกรณ์ดัดงอนะครับก็จะเราจะใช้ในส่วนของเบนเดอร์นะครับนี้คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดงอท่อนะครับก็คือเบนเดอร์นะครับระยะที่เราใช้นะครับเราจะใช้ระยะประมาณ1.30 เมตรนะครับในการทำงานนะครับก็ใช้คัตเตอร์ในการใช้คัตเตอร์นะครับก็นำมาใช้ในการตัดนะการใช้งานนะครับก็หมุนในส่วนของด้ามนะครับมันจะกดในส่วนของใบมีดนี่ลงมานะครับแล้วก็กดแค่พอตึงมือนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนเมื่อเกิดการหลวมก็เราก็ปรับระยะเข้าไปนะครับให้มันตัดไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนมันขาดอันนี้ก็จะขาดแล้วนะครับนะหลังจากนั้นนะท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของท่ออีกเส้นหนึ่งเราก็มาตัดเพราะว่าระยะของงานท่อทั้งสองเส้นเนี่ยมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับเท่าๆกันเราคลี่ท่อออกมา

ในส่วนของท่อทั้งสองเส้นนะครับถ้าเราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อเมื่อทําการตัดแล้วเราจะต้องพันด้วยผ้าเทปนะครับเพื่อป้องกันพวกเศษขยะต่างๆที่จะเข้าไปในงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อในการทํางานจะต้องมีความสะอาดนะครับจะต้องไม่มีพวกเศษขยะหรือฝุ่นละอองเข้าไปด้านในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้ระยะของงานท่อตามที่เราวัดมาแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของการดัดงอท่อเนี่ยเราจะดัดงอท่อในส่วนของท่อสานทำความเย็นนะครับให้มาเข้าที่จุดเซอร์วิสวาล์วเพราะฉะนั้นในส่วนขององศาของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยจะมีองศาของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้ครูก็จะวัดองศาได้อยู่ประมาณ75องศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะทําการดัดงอท่อนะครับเพื่อให้สามารถเข้ากับชุดเซอร์วิสวาล์วชุดนี้ให้ได้นะครับโดยอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดงอท่อนะครับก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์นะที่เราจะใช้งานนะครับนะเบนเดอร์ที่เราใช้งานก็ต้องควบคู่ไปกับงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อและเบนเดอร์เนี่ยจะต้องเป็นขนาดที่เหมือนกันนะครับนะมาสู่ขั้นตอนการดัดงอเลยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการวัดระยะนะครับระยะห่างจากขอบผนังนะครับออกมานะครับที่ในส่วนของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยตกประมาณ30เซนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อนะครับให้เราวัดองศาวัดระยะเข้าไปนะครับประมาณ30เซนนะครับนะแล้วทําการดัดงอท่อทํามุมประมาณ75องศาหรือตามลักษณะของหน้างานนะครับนะเมื่อเราวัดได้เราก็มาร์กไว้นะครับนะแล้วนําเบนเดอร์นะครับมาทําการดัดงอ

ครับครูก็จะดัดงอเบนเดอร์มาตามองศาที่ครูวัดมานะครับอยู่ประมาณ75 องศานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลองนําไปทาบกับตัวงานดูนะครับว่ามันมีระยะที่ได้ไหมนะครับก็จะมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้นะครับ75 องศานะครับในส่วนของท่ออีกเส้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดัดงอ75 องศาเช่นเดียวกันแต่เบนเดอร์ที่ใช้ก็ต้องใช้ควบคู่กับตัวงานนะครับก็ทำการวัดระยะเข้ามานะครับประมาณ30 เซนนะครับ30 เซนแล้วก็ทำการมาร์กจุดนะครับมาร์กโดยรอบนะครับแล้วก็ทำการดักงอ

ตอนนี้ครูก็จะได้ในส่วนของงานท่อนะครับจำนวน2 เส้นนะครับที่ทําการดัดงอจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนําท่อ2 เส้นนี้ไปประกอบเข้ากับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตและก็ชุดเป็นคอยยูนิตนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเราจะต้องทําการทําแฟร์นะครับในส่วนของงานท่อนะครับโดยในส่วนของการทําแฟร์งานท่อเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับในการทําแฟร์ก็คือชุดทําแฟร์นะครับชุดทําแฟร์ก็คือชุดนี้นะครับคือชุดนี้นะครับที่จะใช้ในการทําแฟร์นะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อเรานําอุปกรณ์นําเครื่องมือมาเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อได้เลยนะครับนะในส่วนของการติดตั้งเราจะเลือกการติดตั้งทําแฟร์ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับอยู่ที่ระยะความเขาเรียกว่าเขาก็อยู่ตามระยะของงานนะครับถ้าเราจะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อด้านบนก่อนนะครับระยะของงานองศาต่างๆนะครับก็ให้ได้ระยะที่สมบูรณ์นะครับนายเราวัดตามระยะตามขนาดนะครับตัวนี้จะเป็นท่อด้านไฮเพชเชอร์นะครับระยะที่ใช้งานก็มีประมาณแค่นี้นะครับเมื่อเราได้ระยะแล้วเราก็ทําการตัดระยะทําการตัดตามระยะที่เราทําการกําหนดมานะครับเมื่อเราทำแฟร์เสร็จนะครับก็ให้เราทำการริมเมอร์นะครับในส่วนของงานท่อด้วยนะครับเพื่อทำการลบคมนะครับในส่วนของริมเมอร์นะครับทำการลบคมในแล้วก็ลบคมนอกของงานท่อนะครับเพื่อให้งานท่อเกิดความสะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการทำแฟร์นะครับในส่วนของการทำแฟร์นะครับท่อขนาด1/4เนี่ยนะครับหัวแฟร์นะครับที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับหัวแฟร์ขนาด1/4นะครับนะเราก็ใส่หัวแฟร์เข้าไปนะครับแล้วนําชุดทําแฟร์มาทําการทําแฟร์เพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อนะในส่วนของการทําแฟร์นะครับนะในส่วนของงานท่อเราจะต้องทําการติดตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแฟร์เนี่ยระยะของงานท่อที่โผล่ขึ้นมามันต้องมีระยะนะครับนะเข้าไปที่ตําแหน่งของงานท่อขนาด1/4นะครับตำแหน่งของงานท่อเราสังเกตเห็นว่าปลายท่อจะต้องมีความสูงประมาณ2 มิลนะครับหรือประมาณถ้าช่างโดยทั่วไปเขาจะใช้เหรียญ 5นะครับเหรียญ 5 บาทนะครับมารองนะครับนะเพื่อความสูงประมาณตกประมาณ2 มิลนะครับรองความสูงนะครับแล้วก็ทําการทําแฟร์เข้าไปนะล็อกในส่วนของงานท่อเมื่อล็อกท่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการขันเพื่อทําแฟร์นะครับนะขันไปเรื่อยๆนะครับจนมันมีระยะฟรีนะครับตอนนี้ก็

ขนาด3:4ไอ้3:8นะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับนะเมื่อกี้องศาที่เราวัดเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทาบแล้วก็ดูระยะนะครับของงานท่อว่าเราจะต้องตัดองศาเท่าไหร่นะครับโดยประมาณนะครับตัดแล้วก็ดิมเมอร์เหมือนเดิมครับลบคมแล้วก็ทำแฟร์ท่อขนาด3:8นะครับก็ใช้เครื่องมือเช่นเดิมนะครับคือในส่วนเครื่องมือที่เป็นชุดวานแฟร์นะครับตั้งระยะความสูงประมาณ2 มิลนะครับหลังจากนั้นก็ทำการล็อกแล้วก็ทำการขันแฟนะครับตอนนี้เราก็ได้หัวแฟนะครับตามที่เราทำตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ระยะของเมื่อเราทําการทําแฟร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําไปสู่การติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับด้านนี้เราจะนําไปติดตั้งเข้ากับชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเราก็ทําการปลดในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตนะครับที่เข้ามานะครับลองใช้เครื่องมือในการปลดครับก็คือจะใช้ประแจเลื่อนแล้วก็คีมล็อกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของท่อนะครับทั้ง2 เส้นทั้งท่อขนาด1:4และ1:8และ3:8นะครับนะเข้าด้วยกันนะครับในการติดตั้งนะครับก็เอาหัวแฟร์ที่เราทํานะครับไปประกบเข้ากับในส่วนของแฟร์นัทนะครับแล้วเลื่อนแฟร์นัทขึ้นไปนะครับแล้วก็ขันนะ

ในการขันแปรนะครับจะต้องย้ำนะด้วยประแจเลื่อนนะครับนะให้แข็งแรงนะครับเราต้องขันให้แข็งแรงเพราะในส่วนของระดับของสารทำความเย็นนะครับจะมีค่าเพชเชอร์หรือค่าความดันอากาศค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเราจะต้องขันให้แน่น

โอเคให้แน่นพอสมควรนะครับให้แน่นให้แข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารทำความเย็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการขันแปรในส่วนของตัวชุดชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับแต่อย่าลืมนะครับในส่วนของท่อสารทําความเย็นนะครับจะต้องใส่อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนความร้อนนะครับก็คืออินซูเลชันตัวนี้นะครับเข้าไปตามขนาดตามไซส์ของงานท่อนะครับใส่การเข้าไป

และทำการตัดตามระยะนะครับที่กำหนดนะครับนะตัดในส่วนของอินซูเลชันที่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็ปลดในส่วนของหัวแฟร์นะครับที่อยู่ที่ชุด condensing unit นะครับออกนะครับเพื่อทำการทำแฟร์ที่ condensing unit เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลดได้ทั้งสองตัวนะครับทีนี้ในส่วน

ของงานท่อนะครับเราจะเห็นว่างานท่อเนี่ยมันมีระยะยาวใช่ไหมครับทีนี้เราต้องมากําหนดระยะเพื่อตัดในส่วนของการทําแฟนะครับให้ตั้งระยะของหัวแฟตามลักษณะของงานตามระยะของงานนะครับแล้วก็ทําการตัดในส่วนของงานท่อน้ํายาที่มีระยะยาวเกินไปนะครับโดยใช้คัตเตอร์นะครับมาตัดหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับทําการริมเมอร์นะครับริมเมอร์ในส่วนของงานท่อเพื่อลบคมนะครับริมเมอร์ทั้งในทั้งนอกนะครับหลังจากนั้นให้ทําการทําแฟในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับหัวแฟตามขนาดตามไซส์ของท่อเอาชุดทําแฟมาใส่นะครับข้อควรคำนึงข้อควรระวังนะครับนักเรียนชอบลืมนะครับมาถึงทําแฟแต่ลืมใส่หัวแฟนะครับก็คือน็อตตัวขันตัวนี้ต้องระวัดระวังกันนะการลืมนะครับถ้าเราลืมเมื่อเวลาเราตัดไปเนี่ยก็เกิดการระยะที่ผิดพลาด

ตั้งระยะเหมือนเดิมนะครับประมาณ2 มิลนะครับให้ท่อทองแดงโผล่ขึ้นมาจากขอบประมาณ2 มิลนะครับแล้วทำการลบ

เวลาขันให้แน่นนะครับต้องสองตัวนะครับตอนนี้เราก็จะเสร็จในส่วนของชุดท่อด้านโลเพชเชอร์นะครับท่อทางด้านความดันต่ำนะครับขั้นตอนต่อไปก็มาติดตั้งในด้านของท่อแรงดันสูงนะครับด้านไฮเพชเชอร์แล้วทำการติดตั้งด้านบนนะครับชุดเป็นคอยนะครับเป็นคอยยูนิตก่อนนะครับแล้วก็ทำการล็อกนะครับ

ครับก็ใส่ดิมเมอร์ทำดิมเมอร์ก่อนนะครับแล้วใส่หัวแฟเข้าไปนะครับแล้วก็ทำแฟท่ออีกไซส์หนึ่งนะครับก็คือขนาด1:4

ให้มีความสูงเหมือนเดิมนะครับประมาณ2 มิลนะครับความสูงของตัวปลายท่อนะครับประมาณ2 มิลแล้วก็ขันให้แน่น

นี้ก็ใส่เข้าไปนะครับตามตำแหน่งเดิมนะครับตามทิศทางนะครับขันเข้าไปล็อกแฟให้แข็งแรง

ตอนนี้เราก็จะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบท่อน้ําทิ้งนะครับก็คือต้นนะครับคือระบบท่อน้ําทิ้งนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับที่ส่วนของ condensing unit เนี่ยนะครับเวลาติดตั้งเสร็จนะครับระยะตำแหน่งที่เราจัดวางนะครับถ้าเกิดไม่สมดุลนะครับเราก็ทําการจัดวางให้เรียบร้อยให้ได้ระยะตำแหน่งที่ต้องการนะครับจัดงานท่อให้เรียบร้อยยังอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของท่อน้ําทิ้งนะครับในส่วนของท่อน้ําทิ้งเนี่ยเราก็ใช้ท่อในส่วนของงานเครื่องปรับอากาศนะครับวัดระยะของงานท่อน้ําทิ้งนะครับตามระยะที่เราจะใช้งานนะครับเมื่อได้ระยะแล้วก็นํามาตัดท่อน้ําทิ้งนะครับ

นําไปสวมกับปลายของเครื่องปรับอากาศนะครับปลายของงานท่อนําทิ้งของเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วจัดวางนะครับและจัดวางงานท่อนะครับในการจัดวางนะครับงานท่อน้ําทิ้งจะต้องอยู่ด้านในสุดนะครับงานท่อน้ําทิ้งอยู่ด้านหลังนะครับตามด้วยระบบงานท่อน้ํายานะครับแล้วชุดพวกนี้ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของท่อฉนวนความร้อนนะครับนํามาห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะแล้วเสร็จในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับและส่วนในส่วนของงานท่อน้ําทิ้งนะครับถ้าเกิดให้ความสวยงามหน่อยนะครับเราจะใช้เทปพันท่อนะครับในส่วนของระยะที่ไม่มีรางครอบท่อนะครับชุดนี้นะครับเราจะใช้เทปพันท่อนะครับมาพันนะครับแต่ตอนนี้ยังพันไม่ได้นะครับนักเรียนเพราะว่าในส่วนของงานท่อเสร็จยังเหลืองานอะไรครับในส่วนของงานไฟฟ้านะครับเราจะต้องเดินสายในส่วนของระบบงานไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งนะครับครับสำหรับ EP 4สำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงไปอีกแล้วนะครับในส่วนของการเรียนรู้นะครับในส่วนของ EP 4ที่ครูได้สอนนักเรียนไปนะครับเราเรียนรู้ในส่วนของการเดินท่อน้ํายานะครับและการเดินท่อน้ําทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับใน EP ถัดไปก็คือ EP ที่5เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการทําสุญญากาศนะการเวกคัมระบบนะครับ

และการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับระบบเครื่องปรับอากาศครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว Lทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่า

0: เรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1นาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเรามาเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้นกันต่อเลยนะคะครูนัทยิ่งยงครูสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนตอนที่4การวิเคราะห์รายการค้ากันต่อเลยนะคะจำกันได้ไหมคราวที่แล้ววิเคราะห์รายการค้ากันไปแล้วนะคะอ่ะเนื้อหาคราวที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปเนี่ยมีรูปแบบการค้ารายการค้าการตั้งชื่อบัญชีหลักในการวิเคราะห์รายการค้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเนื้อหาในข้อที่5กันค่ะการวิเคราะห์การรายการค้าในรูปของงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะแล้วก็อีก1ข้อค่ะการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชีคู่2ข้อที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้นะคะที่เราเรียนไปเนี่ยเรียนบอกรูปแบบรายการค้ากันได้หรือยังนะคะลักษณะอธิบายลักษณะของรายการค้าได้ไหมนะคะการตั้งชื่อบัญชีครูสอนไปแล้วว่าตั้งชื่อบัญชีวิธีการตั้งเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนอธิบายได้แล้วนะคะข้อที่4ค่ะอธิบายหลักในการวิเคราะห์รายการค้าได้นะคะนะคะวันนี้นะคะจุดประสงค์ข้อที่5ที่เราจะต้องเรียนกันนะคะอธิบายการวิเคราะห์รายการค้าในรูปของงบแสดงฐานะทางการเงินได้นะคะเรียนแล้วนะคะต้องอธิบายให้ได้นะคะข้อที่6ค่ะอธิบายการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ได้วันนี้เรียนกัน2ข้อนะคะครูขอทบทวนการตั้งชื่อบัญชีก่อนนะคะว่าการตั้งชื่อบัญชีเนี่ยจะต้องตั้งให้สั้นกระทัดรัดแล้วก็ได้ใจความนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทสินทรัพย์ประเภทหนี้สินประเภทส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะจำให้ได้นะคะถ้าใครจำไม่ได้นะคะจดใหม่แดงได้เลยนะคะจดให้ทันนะคะเตรียมปากกาดินสอยังลบไม้บรรทัดเตรียมไว้เลยนะวันนี้นะคะหลักในการวิเคราะห์รายการค้ารายการค้าที่เกิดขึ้นเมื่อวิเคราะห์แล้วการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนั้นจะต้องทำให้สมการบัญชีเป็นจริงเสมอวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันเป็นจริงหรือไม่นะคะสมการบัญชีค่ะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของค่ะก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันนะคะนักเรียนหลัก5ข้อนักเรียนต้องจำให้ได้เลยนะคะข้อที่1นะคะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มข้อที่2นะคะสินทรัพย์ลดส่วนของเจ้าของลดข้อที่3ค่ะสินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่มสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลดข้อที่4สินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มข้อที่5ค่ะสินทรัพย์ลดหนี้สินลดจำหลักให้ได้นะคะเราจะได้วิเคราะห์ได้คล่องขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันที่การวิเคราะห์รายการค้าในงบแสดงฐานะทางการเงินนะวันที่3มีนาเนี่ยเป็นรายการค้านายวิทยาเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน 32,000 บาทนะคะจำได้ไหมเราวิเคราะห์กันอย่างไรคะตั้งชื่อบัญชีเลยนะคะชื่อแรกคือชื่อเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ตรงไหนคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์วิเคราะห์สิคะสินทรัพย์เพิ่มไหมสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่มนะคะต่อไปค่ะชื่อบัญชีอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรคะนายวิทยาเจ้าของกิจการชื่อบัญชีทุนค่ะทุนนายวิทยาค่ะนายวิทยาอยู่ในประเภททุนนายวิทยาอยู่ในประเภทส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะต่อไปค่ะอันนี้วิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะมาพิสูจน์กันค่ะว่าที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยถูกตัดสมการไหมมาแล้วค่ะเงินสดนะคะอยู่ในประเภทสินทรัพย์ทุนนายวิทยาอยู่ในประเภทของส่วนของเจ้าของค่ะสินทรัพย์เพิ่ม 32,000 หนี้สินไม่มียังไม่กระทบอะไรนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่ม 32,000 บวก0ลบ0อะไรเนี่ย32บวก0ลบ0แล้วทำไมต้องมี3ตัวนี้ลองมาดูตรงนี้เห็นไหมคะชื่อบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของมี3ส่วนส่วนที่1การลงทุนนะคะทุนบวกตัวที่2คือรายได้ส่วนตัวที่3คือค่าใช้จ่ายค่ะนักเรียนจะต้องเอาไปลบนะคะเรามาดูกันว่า

ลบ32,000คือทุนบวก0 0คือรายได้ลบ0คือค่าใช้จ่ายค่ะเก็ทหรือยังคะทันไหมนักเรียนทันไหมคะค่อยๆดูไปนะคะบัญชีไม่ยากเลยนะคะอยากเรียนมากเลยค่ะอันนี้ค่ะต่อไปค่ะวันที่5มีนาค่ะเป็นรายการค้านะคะซื้ออุปกรณ์ในการซ่อม 30,000 บาทจากร้านไลลาอุ๊ยชื่อร้านไลลาเหมือนตัวละครอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเรามาวิเคราะห์กันนะคะชื่อแรกคือชื่ออุปกรณ์ในการซ่อมอุปกรณ์ในการซ่อมอยู่ในประเภทสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์เป็นไงคะนักเรียนคะสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่ม 30,000 ค่ะยังค่ะยังไม่หมดอะไรอีกคะชื่อบัญชีอะไรอีกเป็นเงินเชื่อร้านไลลาค่ะตั้งชื่อสิคะชื่อบัญชีเงินเชื่อร้านไลลาได้ไหมไม่ได้นะคะนักเรียนไม่ได้เลยนะคะมันไม่ใช่ชื่อบัญชีชื่อที่ถูกต้องคือเจ้าหนี้ร้านไลลาค่ะเห็นไหมคะเจ้าหนี้ร้านไลลาเพิ่มหรือลดคะนักเรียนหาเพิ่มหรือลดเพิ่มค่ะต่อไปพิสูจน์กันค่ะสมการเป็นบัญชีเป็นจริงไหมฝั่งสินทรัพย์ค่ะอุปกรณ์ในการซ่อมฝั่งหนี้สินเจ้าหนี้ไลลาค่ะสินทรัพย์เพิ่ม 30,000 หนี้สินเพิ่ม 30,000 ค่ะสมการบัญชีเป็นจริงค่ะ2ด้านเท่ากันเป็นไงคะทันไหมคะเริ่มสมการบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องพิสูจน์ว่าที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะวันที่9ค่ะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อจากร้านผิงผิงค่ะ16,000ใส่ป้านอยู่ไหนคะใส่ป้านมาวิเคราะห์หน่อยค่ะใส่ป้านใส่ป้านว่าไงคะวิเคราะห์สิชื่อแรกชื่ออะไรใส่ป้านได้ยินไหมคะมาแล้วค่ะสินทรัพย์เพิ่มนะคะวัสดุสำนักงาน 16,000 ค่ะต่อไปค่ะเป็นเงินเชื่อจากร้านผิงผิงค่ะตั้งชื่อสิคะชื่อบัญชีตั้งชื่อสินึกออกไหมคะเป็นเงินเชื่อจากร้านผิงผิงค่ะชื่ออะไรคะเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้ร้านผิงผิงค่ะเจ้าหนี้อยู่ในประเภทของหนี้สินนะคะเราจะวิเคราะห์ได้ว่าหนี้สินเพิ่มค่ะต่อไปนะคะพิสูจน์กันว่าที่เราวิเคราะห์นั้นถูกต้องตามหลักสมการไหมคะวัสดุสำนักงานเพิ่มหรือลดคะเพิ่มไหมเพิ่มค่ะมาแล้วค่ะเพิ่ม 16,000 ค่ะเจ้าหนี้เพิ่ม 16,000 ค่ะ2ด้านเท่ากันไหมคะนักเรียนคะเท่าไหมเท่าค่ะเห็นไหมบัญชีไม่ยากค่ะอยากเรียนเด็กบัญชีน่ารักนะคะต่อไปค่ะวันที่15มีนาค่ะรายการค้าของวันที่15รับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสด 25,000 บาทค่ะวิเคราะห์สิคะใส่ป้านวิเคราะห์ให้หน่อยค่ะใส่ป้านมาไหมห้ามหลับนะใส่ป้านมาแล้วค่ะวิเคราะห์อะไรนะใส่ป้านบอกว่าสินทรัพย์เพิ่มแล้วอะไรล่ะคะสินทรัพย์เพิ่มเนี่ยชื่อบัญชีเงินสดค่ะมาแล้วค่ะเงินสดเป็นไงคะเพิ่มค่ะเงินสดเพิ่มนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มคือรายได้ค่าบริการค่ะไปพิสูจน์กันค่ะสมการบัญชีค่ะสินทรัพย์เพิ่มเงินสดเพิ่ม 25,000 บาทค่ะหนี้สินตั้งสูงไว้ไม่กระทบนะคะ0ตัวแรกคือทุนบวก 25,000 25,000 คือรายได้ค่าบริการค่ะเท่ากันไหมคะ2ด้านเท่ากันไหมเท่ากันแล้วนะคะตามหลักสมการค่ะต่อไปค่ะวันที่18มีนากิจการจ่ายค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดเป็นไงคะอันดับแรกตั้งชื่อบัญชีก่อนเลยชื่ออะไรคะชื่อเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะเพิ่มหรือลดคะเศษป้านตอบในค่าเพิ่มหรือลดสินทรัพย์ลดค่ะเพราะว่ากิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปนะคะแล้วส่วนของเจ้าของล่ะคะลดหรือเพิ่มลดค่ะลดนะคะส่วนของเจ้าของลดคือค่าโทรศัพท์กิจการมีค่าใช้จ่ายนะคะทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงไปพิสูจน์กันค่ะมาแล้วค่ะสินทรัพย์เงินสดลดหรือเพิ่มคะลดหรือเพิ่มลดค่ะทีนี้ส่วนของเจ้าของนะคะศูนย์ตัวแรก

ทุนศูนย์ตัวที่2อะไรคะรายได้ศูนย์ตัวที่3ค่าใช้จ่ายค่ะเห็นไหมลบ 4,000 นะคะ2ด้านเท่ากันหรือยังคะเท่าไม่เท่าเท่าไม่เท่าเท่ากันนะคะติดลบเหมือนกันค่ะวันนี้ตอนนี้เรามาดูกันงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะบรรทัดแรกบอกชื่อร้านบรรทัดที่2บอกงบแสดงฐานะทางการเงินบรรทัดที่3บอกวันที่นะคะส่วนนี้เขาเรียกว่าหัวงบนะคะต้องใส่ให้ครบนะคะรายละเอียดมีอะไรบ้างในงบแสดงฐานะทางการเงินมีฝั่งสินทรัพย์มีฝั่งหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของค่ะ2ฝั่งเหมือนสมการไหมคะเหมือนเมื่อกี้ไหมสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะเราจะใช้หลักตรงนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็มาทำในงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะดูสิวันที่3นะคะนายวิทยาเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน 32,000 บาทสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดนะคะอะไรเพิ่มอีกคะนักเรียนเรียนมา12รอบครึ่งแล้วนะคะอีกครึ่งรอบอันนี้นะคะรอบที่12อะไรเพิ่มคะส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะทุนนายวิทยาเรามาดูซิเราจะทำงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะบรรทัดแรกคือร้านในของนายวิทยานะคะมีงบแสดงเขียนว่างบแสดงฐานะทางการเงินแล้ววันที่ทำงบคือวันที่31นะคะสินทรัพย์คือเงินสดเห็นชื่อบัญชีไหมคะเงินสด 32,000 บาทเอามาใส่ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 32,000 ฝั่งสินทรัพย์จบแล้วนะคะมาดูฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะทุนนายวิทยา 32,000 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 32,000 เท่ากันไหมคะ2ด้านเท่ากันแล้วนะคะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะคิดตามนะคะคิดตามแล้วก็เขียนตามนะคะสงสัยเราย้อนกลับมาดูได้นะคะวันที่4มีนาคมนายวิทยาเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน 15,000 บาทอุปกรณ์สำนักงานอีก 25,000 บาทมาลงทุนค่ะวิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงคะอันนี้รอบนี้จะรอบที่13แล้วนะคะกิจการนำเงินสดมาลงทุนเป็นไงคะเงินสดเงินสดเพิ่มค่ะเงินสดอยู่ในอันไหนคะประเภทสินทรัพย์ค่ะง่ายจังเลยเรียนแล้วเข้าใจชอบๆค่ะอะไรอย่างนี้นะคะสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดยังไม่หมดค่ะอะไรอีกอะไรอีกคะอะไรอีกอุปกรณ์สำนักงานไงคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มคือทุนนายวิทยา 40,000 สินทรัพย์เพิ่ม 15,000 บวก 25,000 นะคะส่วนของเจ้าของเพิ่ม 40,000 ค่ะมาดูงบแสดงฐานะทางการเงินกันมาแล้วค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยตัวสีแดงๆไปดูฝั่งสินทรัพย์ก่อนเลยค่ะเงินสดของเดิมมีอยู่ 32,000 นำมาลงทุนเพิ่มบวก 15,000 ค่ะ32,000 บวก 15,000 เท่าไหร่คะ 47,000 เห็นอุปกรณ์สำนักงานไหมคะอุปกรณ์สำนักงานมีเท่าไหร่คะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เท่าไหร่คะ 25,000 อุปกรณ์ชื่อบัญชีอยู่ในประเภทของสินทรัพย์มาใส่เพิ่มไว้ใส่ป้านรวมเลขให้ครูสิคะใส่ป้าน 47,000 บวก 25,000 ได้เท่าไหร่คะใส่ป้านตื่นค่ะตื่นได้แล้วนะคะ72,000 ค่ะมาดูฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะทุนนายวิทยาค่ะของเดิมมีอยู่ 32,000 มาลงทุนเพิ่มอีก 40,000 รวมเป็นเท่าไหร่คะ 32,000 บวก 40,000 ได้ 72,000 ค่ะหมดแล้วไม่มีรายการอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วรวมเลยค่ะรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 72,000สองด้านเท่ากันไหมคะด้านสินทรัพย์ 72,000 นะคะด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 72,000 ค่ะเท่ากันทั้งสองด้านแล้วเป็นไงคะทันไหมคะนักเรียนทันนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะเริ่ม

เริ่มที่จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มต้องคิดให้มากๆขึ้นนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆคิดตามไปทีละสเต็ปนะคะมันจะไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะวันที่15ค่ะรับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสด 25,000 บาทค่ะวิเคราะห์ค่ะสายป่านอยู่ไหนคะสายป่านมาวิเคราะห์เลยค่ะตื่นค่ะตื่นมาแล้วนะคะตื่นแล้วนะคะวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรคะสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดค่ะอะไรเพิ่มอีกคะถ้ากิจการมีรายได้ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มหรือลดคะเพิ่มค่ะอันนี้รอบที่21นะคะที่เราวิเคราะห์กันรายได้นะคะรายได้เพิ่มค่ะต่อไปค่ะงบแสดงฐานะทางการเงินคิดตามสิคะนักเรียนลองคิดก่อนสินักเรียนจะคิดเหมือนครูไหมนะคะมาแล้วค่ะมาดูฝั่งของสินทรัพย์ก่อนนะสินทรัพย์เดิมเรามีเงินสดอยู่ 47,000 ค่ะบวกเพิ่มอีก 25,000 เพราะว่ากิจการมีรายได้เกิดขึ้น 47,000 บวก 25,000 ได้ 72,000 ค่ะได้ยอด 72,000 แล้วนะคะอุปกรณ์สำนักงานคงไว้ค่ะเท่าเดิมนะคะไม่กระทบรวมยอดเลยค่ะฝั่งสินทรัพย์เงินสด 72,000 บวกกับอุปกรณ์สำนักงานเท่าไหร่คะ 25,000 ค่ะรวมทั้งสิ้น 97,000 ค่ะหนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะ 72,000 บวกเท่าไหร่นะบวก 25,000 ได้ 97,000 นะคะรวม2ด้านเท่ากันไหมคะสายป่านเท่ากันไหมคะเห็นไหมคะสายป่านได้แล้วนะคะทีนี้ต่อไปค่ะโอ้อยากเรียนจริงเลยอยากเรียนบัญชีง่ายๆนะคะวันนี้ค่อยๆ คิดนะคะไม่ต้องรีบนะคะเราจะไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ20มีนาค่ะกิจการจ่ายค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดเงินสดทำไมคะเงินสดลดหรือเพิ่มลดค่ะเงินสดลดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ลดนะคะเงินสดลดไป 4,200 ค่ะอะไรอีกคะอันนี้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายมานะคะอันนี้รอบที่18ค่ะ18อันนี้จะเป็นรอบที่19และวิเคราะห์กันมา18รอบแล้วนะคะได้หรือยังคะเรามาดูกันส่วนของเจ้าของรถค่ะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่ะค่าโทรศัพท์ค่ะ 4,200 เราไปดูงบแสดงฐานะทางการเงินกันใครคิดได้ใครคิดว่าตัวเองทำได้ลองใส่ตัวเลขในงบแสดงฐานะทางการเงินเลยค่ะจำให้ได้นะคะเงินสดกับค่าโทรศัพท์นะคะฝั่งสินทรัพย์เป็นเงินสดฝั่งส่วนของเจ้าของนะคะค่าโทรศัพท์นะมาแล้วค่ะเงินสดของเดิมมี 72,000 เงินเห็นตัวเลขสีแดงๆนะคะ 72,000 ลบกับค่าใช้จ่าย 4,200 ค่ะเงินสด 4,200เหลือยอด 67,800 ค่ะอุปกรณ์สำนักงานเหลือเท่าเดิมถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่กระทบกับอะไรเลยนะคะโอเคค่ะอุปกรณ์สำนักงาน 25,000 บวกกับ 67,800 รวมทั้งสิ้นค่ะรวมเท่าไหร่กันเนี่ยรวมทั้งสิ้น 92,800 ค่ะจบแล้วค่ะจบฝั่งสินทรัพย์และฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะทุนมีอยู่ 97,000 ลบ 4,200 ลบค่าใช้จ่ายทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง 97,000 ลบ 4,200 เหลือ 92,800 เป็นไงคะ2ด้านเท่ากันไหมเท่ากันนะคะเรียนจดให้ละเอียดนะคะมีตัวเลขสีแดงๆนักเรียนใส่แว่นเขียนวิธีทำไว้เวลานักเรียนทำนักเรียนจะได้จำได้นะคะว่าตัวเลขตรงนี้มาจากไหนนะคะสองด้านเท่ากันแล้วนะคะคิดทันไหมคะนักเรียนคิดทันไหมคิดทันนะคะ

นายวิทยาค่ะถอนเงินสดจากกิจการไปใช้ส่วนตัวตั้งชื่อเลยค่ะชื่อแรกคือชื่อเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของของอะไรคะนักเรียนโอ้โหมันง่ายมากนะคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะลดสินทรัพย์ลดเพราะว่านายวิทยาถอนเงินไปไงคะอะไรอีกอะไรลดอีกส่วนของเจ้าของค่ะลดลง 10,000 บาทชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะมาแล้วค่ะฝากทรัพย์นะคะของเดิมมีอยู่ 67,800 ลบ 10,000 เพราะว่ามันกระทบกับเงินสดนะคะถอนเงินจากกิจการออกไปกระทบเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะ67,800 ลบ 10,000 เหลือเท่าไหร่คะ 57,800 อุปกรณ์สำนักงานเท่าเดิมค่ะ 25,000 รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้นใส่ป้านสินทรัพย์ได้เท่าไหร่คะใส่ป้าน 20,000 ได้เท่าไหร่คะ 82,800 ค่ะ 82,800 นะคะฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะทุนนายวิทยาค่ะ 92,800 นะคะของเดิมมีเท่านี้ตั้งไว้ลบ 10,000 ทุนนายวิทยาเพิ่มหรือลดคะลดค่ะลดนะคะลดลง 10,000 ค่ะทุนนายวิทยาเหลือ 82,800 โอ้ยง่ายเลยค่ะเท่ากันแล้วค่ะนักเรียน2ด้านเท่ากันแล้วนะคะสินทรัพย์ 82,800 หนี้สินและส่วนของเจ้าของก็ 82,800 เท่ากันแล้วค่ะค่ะต่อไปค่ะวันที่23ค่ะซื้ออุปกรณ์สำนักงานเป็นเงินเชื่อจากร้านน้ำหยดค่ะซื้อ 20,000 ค่ะวิเคราะห์สิคะอะไรเพิ่มคะนักเรียนอะไรเพิ่มอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้นค่ะอุปกรณ์อยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะสินทรัพย์เพิ่มคืออุปกรณ์สำนักงานค่ะเห็นไหมคะชื่อบัญชีคือชื่ออุปกรณ์สำนักงานนะคะจำไว้ว่าถ้ามีรายการค้าเกิดขึ้นนักเรียนต้องจำให้ได้จำชื่อบัญชีให้ได้เป็นอันดับแรกนะคะมันเป็นสิ่งแรกที่นักเรียนจะเอาไปวิเคราะห์เอาไปบันทึกบัญชีไปทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปค่ะเป็นเงินเชื่อจากร้านน้ำหยดชื่อบัญชีร้านน้ำหยดได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนไม่ได้เลยจริงๆนะคะต้องตั้งชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้ร้านน้ำหยดค่ะเพิ่มหรือลดคะหนี้สินเพิ่มไหมเพิ่มไหมคะเพิ่มค่ะเพิ่มมาแล้วค่ะหนี้สินเพิ่มค่ะเจ้าหนี้ร้านน้ำหยดค่ะ 20,000 นะคะต่อไปทำงบแสดงฐานะทางการเงินเราวิเคราะห์ได้อย่างนี้แล้วหน้าตางบแสดงฐานะทางการเงินต่อไปจะเป็นอย่างไรอะไรจะเพิ่มอะไรจะลดหรือเราวิเคราะห์แล้วเพิ่มเรามาดูซิเพิ่มอย่างไรแล้วก็เพิ่มตรงไหนนะมาเลยมาแล้วค่ะมาแล้วเงินสดไม่มีตัวสีแดงแล้วโอเคอยู่เฉยๆนะคะเงินสดตั้งไว้อย่างเดิมค่ะเห็นแล้วสีแดงๆค่ะเรียนเห็นแล้วค่ะ 25,000 ค่ะ 25,000 บวก 20,000 ฮะ 20,000 20,000 มาจากไหนคะเมื่อกี้นี้ไงเมื่อกี้นี้อุปกรณ์สำนักงานเพิ่ม 20,000 เป็นไงคะเอามาเพิ่มตรงนี้ของเดิมมีอยู่ 25,000 บวกอีก 20,000 รวมเป็น 45,000 ค่ะใส่ป้านบวกเลขให้หน่อยค่ะ 57,800 บวก 45,000 ได้เท่าไหร่คะใส่ป้านอ่ะกดมาแล้วค่ะรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 102,800 ค่ะฝั่งสินทรัพย์รวมเสร็จแล้วพักไว้นะคะไปต่อกันที่อีกด้านนึงเลยค่ะเฮ้ยเจ้าร้านน้ำหยดค่ะเพิ่มขึ้น 20,000 เราจะเอาเจ้าหนี้ไว้บรรทัดบนนะคะเรียนเห็นหัวนะคะหัวงบไหมเห็นตรงนี้ไหมคะหนี้สินและส่วนของเจ้าของมันขึ้นชื่อว่าหนี้สิน
และส่วนของเจ้าของเราต้องเอาเจ้าหนี้ขึ้นก่อนค่ะ

้าหนี้ล้านน้ำหยดค่ะ 20,000 เห็นไหมคะมาเพิ่มตรงนี้อ่ะต่อไปค่ะทุนนายวิทยาไม่มีอะไรกระทบค่ะวางไว้ตรงนั้นเลยอ่ะใส่ปานบวกเลขสิคะใส่ปาน 20,000 บวก 82,800 ได้เท่าไหร่คะใส่ปานกดเลยมาแล้วค่ะคำตอบมาแล้ว 102,800 สองด้านเท่ากันไหมคะด้านสินทรัพย์ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของเท่าไหมคะเท่ากันเท่ากันนะคะเป็นไงคะเรียนบัญชีไม่ยากเลยนะคะเท่ากันแล้วดีใจจังเลยเท่ากันนะคะอ้าว25มีนาค่ะจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ร้านน้ำหยดเป็นเงินสด 14,000 วิเคราะห์สิคะจ่ายชำระหนี้จ่ายค่ะจ่ายเราจะวิเคราะห์ว่าอะไรนะจะจ่ายอ่ะวิเคราะห์ว่าอะไรคะจ่ายตั้งชื่อชื่อเงินสดเพราะว่าเงินสดจ่ายชำระหนี้เอาเงินสดไปจ่ายชำระหนี้จ่ายชำระหนี้นะคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ลดหรือเพิ่มคะนักเรียนลดหรือเพิ่มเงินสดลดหรือเพิ่มลดค่ะลดเงินสดลดลงอะไรอีกคะหนี้ลดไหมคะเมื่อวานยืมตังค์เพื่อน15บาทค่ะจ่ายหนี้เพื่อนไปเรียบร้อยละหนี้หมดเห็นไหมคะหนี้สินรถเจ้าหนี้ร้านน้ำหยดนะคะเราต้องใส่ชื่อเจ้าหนี้ด้วยเจ้าหนี้มีหลายคนมากเลยถ้าเราไม่ใส่ชื่อเราจะไม่รู้เลยว่าเจ้าหนี้คนนี้ชื่ออะไรนะคะถ้าเราใส่ชื่อนะคะต่อไปเวลาเราจ่ายชำระหนี้จะได้จ่ายได้ถูกร้านนะคะมันมีหลายร้านฝั่งสินทรัพย์ค่ะเห็นตัวสีแดงๆตรงเงินสดไหมคะกระทบเงินสดค่ะเงินสดของเดิมมีอยู่ 57,800 ลบกับ14,000เพราะจ่ายเอาเงินสดเนี่ยจ่ายชำระหนี้ไปนะคะเงินสดก็จะเหลือที่ 43,800 นะคะอุปกรณ์สำนักงาน 45,000 เท่าเดิมค่ะรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะใส่ปานตอบค่ะใส่ปานรวมให้คู่หน่อยค่ะใส่ปาน 43,800 บวก 45,000 ได้เท่าไหร่คะใส่ปานจิ๊กมาแล้วนะคะใส่ปานบวกเรียบร้อยแล้วค่ะ 88,800 อันนี้ครูสอนการอ่านเลขด้วยนะคะ 88,800 นะคะเป็นนักบัญชีต้องอ่านตัวเลขได้นะคะต่อไปค่ะฝั่งสินทรัพย์จบแล้วไปฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของกันค่ะเจ้าหนี้ร้านน้ำหยดของเดิมมี 20,000 นะคะจ่ายชำระหนี้ไป 14,000 เจ้าหนี้ร้านน้ำหยดก็จะต้องลดหรือเพิ่มคะนักเรียนคะลดค่ะลดลดลงไป 14,000 เหลือ 6,000 หนี้ร้านน้ำหยดเหลือ 6,000 นะคะทุนในวิทยาจะไม่กระทบอะไรเลยนะคะเหลือที่เท่าเดิมคือ 82,800 นะคะรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของอ่านเลขสิคะสายป้านอ่านตัวเลขหน่อยค่ะใส่ป้านมองค่ะมอง 88,800 ค่ะสองด้านเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมเท่ากันนะคะวันที่30ค่ะจ่ายค่าเช่าร้านค่ากิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปนะคะทำให้เงินสดลดส่วนของเจ้าของลดชื่อบัญชีคือชื่อเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เป็นไงคะเพิ่มลดสินทรัพย์ลดค่ะสินทรัพย์ลดนะคะเงินสดต่อไปค่ะค่าเช่าร้านจ่ายค่าเช่าร้านตั้งชื่อบัญชีจ่ายค่าเช่าร้านได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องตั้งชื่อว่าค่าเช่าร้านค่ะสั้นกระทัดรัดแล้วก็ได้ใจความไงคะค่าเช่าร้านค่ะ 8,000 ต่อไปค่ะงบแสดงฐานะทางการเงินหน้าตาจะเป็นยังไงอู้มาแล้วค่ะเงินสดใส่ปั่นอยู่ไหนบวกเลขสิคะเงินสด 43,800 ลบ 8,000 เหลือ
35,800 ค่ะอุปกรณ์สำนักงานมีเท่าเดิมไม่กระทบอะไรนักเรียนตั้งไว้เลยค่ะ 45,000 35,800 บวก 45,000 รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 88,000 นักเรียนอ่านตัวเลขตามเลยนะคะ 88,000 นะคะฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะเจ้าหนี้ร้านน้ำหยด 6,000 ไม่กระทบอะไรเรียนตั้งไว้เสร็จแล้วทุนนายวิทยามากระทบตรงนี้ค่ะกระทบตรงสีแดงๆตรงนี้ 82,800 ลบ 8,000 ทุนนายวิทยาเป็นไงคะเพิ่มหรือลดคะทุนนายวิทยาลดลงค่ะลดลงไป 8,000 เหลือ 74,800 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งสิ้น 88,000 ค่ะอ่านตัวเลขสิคะ88,000 ยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากโอ้โหวันนี้เรียนแล้วง่ายมากนะคะค่อยๆคิดกันไปนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆจดนะอ้าววันที่31ค่ะจ่ายเงินเดือนเหมือนเมื่อกี้เลยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเงินสดก็ต้องลดนะคะส่วนของเจ้าของลดหรือเพิ่มลดค่ะเรามาดูงบกันนะคะนึกออกไหมลองนักเรียนลองเขียนใส่ของนักเรียนสิคะเป็นยังไงมาแล้วค่ะเงินสด 35,800 ลบ 8,000 ลบ 9,800 ค่ะเหลือเท่าไหร่คะ 35,800 ลบ 9,800 ได้ยอด 26,000 ค่ะอุปกรณ์สำนักงาน 45,000 ตั้งไว้บวกกันค่ะ 26,000 บวก 45,000รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 72,000 นะคะฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะเจ้าหนี้ตั้งไว้ทุนนายวิทยา 40,000 ขอโทษค่ะทุนนายวิทยา 74,800 ลบ 9,800 ทุนนายวิทยาจะเหลือ 65,000 นะคะ 6,000 บวก 65,000รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของสิ้น 71,000 ค่ะ2ด้านเท่ากันไหม2ด้านเท่ากันค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องเลยอันนี้ขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะจุดประสงค์ตัวสุดท้ายเลยการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักบัญชีคู่ค่ะมีคำว่าเดบิตนะคะมีคำว่าเครดิตมันเป็นยังไงเนี่ยเดบิตเครดิตเด็กบัญชีจะต้องรู้จักเดบิตเครดิตมีคนเมื่อก่อนถ้าไม่เรียนบัญชีจะมีคนรู้รอเรียนว่าเดบิตเครดิตเดบิตเครดิตแต่นักเรียนพอได้มาเรียนแล้วรู้ละเดบิตคืออะไรเครดิตคืออะไรนะคะเดบิตดูปากนักชานนะคะเดบิตเรามาดูกันว่าเดบิตคืออะไรนะคะด้านเดบิตให้ลงรายการที่วิเคราะห์แล้วว่าสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะหนี้สินลดจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตส่วนของเจ้าของรถจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตส่วนของเจ้าของรถก็จะมีค่าใช้จ่ายถอนใช้ส่วนตัวนะคะด้านเดบิตไปแล้วต่อไปค่ะด้านเครดิตค่ะดูปากนะจ๊ะนะคะเครดิตค่ะด้านเครดิตนะคะให้ลงรายการที่วิเคราะห์แล้วว่าสินทรัพย์ลดเราวิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์ลดเราจะต้องบันทึกบัญชีด้านเครดิตหนี้สินเพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเครดิตส่วนของเจ้าของเพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเครดิตนะคะกรณีมีการลงทุนเพิ่มนะคะมีการรับรายได้นะคะจะบันทึกบัญชีด้านเครดิตเราไปดูหน้าตากันเป็นยังไงเนาะวิริยานำเงินสด20,000 บาทมาลงทุนนะคะเห็นไหมผลการวิเคราะห์อะไรกันคะอันดับแรกต้องตั้งชื่อให้ได้ก่อนพอตั้งชื่อเสร็จแล้วเราวิเคราะห์ว่ามันอยู่ในประเภทของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของเราจะถึงไปบันทึกบัญชีได้ดูสิคะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตชื่อบัญชีเงินสดครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบนึงนะคะวิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มในวงเล็บสีแดงนะคะเขาเรียกว่าด้านเดบิตนะคะชื่อบัญชีคือชื่อเงินสด
เราวิเคราะห์ได้ว่าส่วนของเจ้าของ

พิ่มนะคะมันจะอยู่ด้านเครดิตชื่อบัญชีทุนนางริยานะคะอุ้ยมีเส้นด้วยมีเส้นมาให้ดูนะคะต่อไปค่ะการบันทึกบัญชีด้านเดบิตชิดเส้นนะคะเงินสด 200,000 บาทนะคะต่อไปค่ะด้านเครดิตทุนนางวิริยา 200,000 บาทเห็นไหมคะเดบิตชิดเส้นเดบิตจะต้องชิดเส้นเครดิตจะเยื้องจากเดบิตประมาณ2เซนติเมตรการบันทึกบัญชีนะคะครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบนะคะด้านการบันทึกบัญชีเดบิตเงินสด 200,000 บาทเครดิตทุนนางวีระยา 200,000 บาทค่ะอันนี้คือการอ่านบัญชีนักเรียนคะเริ่มที่บันทึกบัญชีแล้วนะคะเริ่มที่การบันทึกบัญชีแล้วได้ไหมคะวิเคราะห์เสร็จไปบันทึกบัญชีนะคะต่อไปเลยค่ะใส่ปานตื่นนะคะใส่ปานเราจะมาบันทึกบัญชีกันแล้วนะคะเครื่องคิดเลขพร้อมนะคะพรับพร้อมเลยนะคะปากกาไม้บรรทัดโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ไว้คิดเลขค่ะวิเคราะห์อะไรกันคะค่ะจ่ายค่าเช่าร้าน 2,500 เป็น 2,500 บาทเป็นเงินสดค่ะวิเคราะห์มาค่ะมาแล้วค่ะสินทรัพย์ลดเงินสดสินทรัพย์ลดด้านเครดิตชื่อบัญชีว่าเงินสดต่อไปค่ะชื่อบัญชีอีกชื่อหนึ่งจ่ายค่าเช่าร้านตั้งชื่อว่าค่าเช่าร้านได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ตั้งชื่อบัญชีว่าขอโทษนะคะตั้งชื่อบัญชีว่าจ่ายค่าเช่าร้านได้ไหมไม่ค่ะไม่ได้เลยนะคะชื่อค่าเช่าร้านค่ะส่วนของเจ้าของรถด้านเดบิตชื่อบัญชีว่าค่าเช่าร้านค่ะโอ้ยเซ็นมาแล้วค่ะเซ็นมาบันทึกบัญชีสิคะและเรียนดูนะสินทรัพย์ลดอยู่ด้านเครดิตส่วนของเจ้าของรถอยู่ด้านเดบิตเราต้องเอาด้านเดบิตขึ้นก่อนค่ะดูเดบิตชิดเส้นค่ะเห็นไหมคะด้านไหนที่อยู่ทางด้านเดบิตจะต้องบันทึกบัญชีก่อนเลยต่อไปค่ะเยื้อง2เซนค่ะบันทึกบัญชีเงินสดชื่อบัญชีเงินสดอ่านสิคะการบันทึกบัญชีเดบิตค่าเช่าร้าน 2,500 เครดิตเงินสด 2,500 นะคะอันนี้การอ่านพอบันทึกบัญชีเสร็จแล้วครูจะสอนให้นักเรียนอ่านด้วยนะคะจะได้ค่อยๆจำไปนะคะได้ไหมคะได้ไหมจดทันไหมคะต่อไปค่ะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินสด 1,500 บาทผลการวิเคราะห์ว่าอย่างไรคะวัสดุสำนักงานเป็นไงคะวัสดุสำนักงานเพิ่มค่ะเรามาอ่านกันสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตชื่อบัญชีว่าวัสดุสำนักงานค่ะต่อไปค่ะซื้อเป็นเงินสดเงินสดลดแน่นอนค่ะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตวัสดุสำนักงานสินทรัพย์อีกอย่างลดนะคะคือเงินสดอยู่ด้านไหนคะเครดิตสินทรัพย์อีกอย่างลดนะคะด้านเครดิตชื่อบัญชีว่าเงินสดว้ายเส้นมาแล้วค่ะบันทึกบัญชีอะไรขึ้นก่อนคะเดบิตหรือเครดิตขึ้นก่อนเดบิตขึ้นก่อนนะคะมาแล้วค่ะเดบิตชีดเลยค่ะชีดเส้นเลยต่อไปค่ะเงินสดมาแล้วค่ะอ่านค่ะเวลาเราบันทึกบัญชีเสร็จแล้วเราจะต้องอ่านด้วยนะคะจะได้ทบทวนความจำเราได้นะคะเดบิตวัสดุสำนักงาน 1,500 บาทเครดิตเงินสด 1,500 บาทอ่านได้ไหมคะอ่านได้นะคะค่อยๆอ่านไปนะคะค่อยๆ คิดนะคะง่ายๆนะคะอุ้ยวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะเรียนแล้วมีความสุขนะคะเก่งดีมีสุขเรียนแล้วต้องมีความสุขในการเรียนนะคะไม่ต้องเครียดนะคะเครียดแล้วเดี๋ยวไม่สวยนะคะนักเรียนค่ะต่อไปค่ะผลการวิเคราะห์อะไรกันคะนะคะนางวริยาถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 2,000 บาทนะคะตั้งชื่อเลยค่ะชื่อแรกเงินสดค่ะเงินสดมาอีกแล้วค่ะจำได้แล้วค่ะเงินสดรถนะคะเงินสดรถอยู่ด้านเครดิตค่ะต่อไปค่ะส่วนของเจ้าของรถอยู่ด้านเดบิตชื่อบัญชีว่า
ถอนใช้ส่วนตัวค่ะจำได้ไหมคะจำได้ไหมชื่อบัญชีจำได้เนาะเส้นมาแล้วค่ะเส้นบันทึกบัญชีกันเลยค่ะอันไหนขึ้นก่อนคะเอาเดบิตหรือเครดิตขึ้นก่อนอันไหนคะใครได้แล้วเขียนเลยค่ะเขียนเสร็จหรือยังเดบิตเจอแล้วเดบิตมาแล้วค่ะถอนใช้ส่วนตัวอยู่ด้านเดบิตค่ะชิดเส้นค่ะจำไว้นะคะด้านเดบิตจะต้องบันทึกก่อนแล้วก็จะต้องชิดเส้นต่อไปค่ะเครดิตเงินสดค่ะอ่านค่ะอ่านเวลาเราบันทึกเสร็จแล้วอ่านทบทวนไปเลยเดบิตถอนใช้ส่วนตัว 2,000 บาทเครดิตเงินสด 2,000 ค่ะง่ายมากนะคะค่อยๆตามนะคะซื้อรถยนต์เป็นเงินเชื่อจากร้านบุ๋มบิ๋มค่ะโอ้เจ้านี่ร้านบุ๋มบิ๋มน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะชื่ออะไรเนี่ยน่ารักจังเลยบุ๋มบิ๋มซื้อรถยนต์ตั้งชื่อซื้อรถยนต์ได้ไหมคะซื้อรถยนต์ไม่ได้นะคะนักเรียนเรียนต้องตั้งว่าชื่อบัญชีว่าเงินสดชื่อบัญชีอะไรคะซื้อรถยนต์ชื่อรถยนต์ค่ะชื่อบัญชีรถยนต์รถยนต์อยู่ในประเภทของอะไรคะรถยนต์มาแล้วค่ะรถยนต์อยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์เป็นไงคะเพิ่มหรือลดใส่บ้านสินทรัพย์เพิ่มหรือลดอยู่ไหนใส่บ้านสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตรถยนต์ค่ะต่อไปค่ะอะไรเพิ่มคะบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มอะไรเนี่ยซื้อเป็นเงินเชื่อจากร้านบุ๋มบิ๋มอะไรคะนักเรียนเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มค่ะเจ้าหนี้อยู่ในประเภทของหนี้สินนะคะหนี้สินเพิ่มด้านเครดิตชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มไปบันทึกบัญชีกันเลยค่ะนั่นแหละค่ะรถยนต์ค่ะเดบิตรถยนต์นะคะเดบิตชิดเส้นนะคะเยื้อง2เส้นนะคะบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มค่ะอ่านสิคะบันทึกเสร็จแล้วอ่านเดบิตรถยนต์ 150,000 บาทเครดิตเจ้าหนี้บุ๋มบิ๋มนะคะ 150,000 บาทเป็นไงคะเริ่มบันทึกได้ยังเริ่มจำได้ยังเดบิตชิดเส้นจำได้ไหมคะเดบิตชิดเส้นห่าง2เส้นบันทึกด้านเครดิตนะคะทีนี้เรารู้แล้วเราเป็นเด็กบัญชีใครเซลเราจะจำได้แล้วว่าเดบิตเครดิตคืออะไรนะคะเริ่มที่จะรู้แล้วเริ่มที่จะสัมผัสได้แล้วเดบิตค่ะเครดิตนะคะต่อไปค่ะจ่ายชำระหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นี้ถึงเวลาต้องจ่ายชำระหนี้แล้วได้เลยไปวิเคราะห์กันค่ะจ่ายชำระหนี้คำว่าจ่ายชำระหนี้นะคะตั้งชื่อเลยค่ะจ่ายชำระหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มทั้งหมดเป็นเงินสดตั้งชื่อกันเลยค่ะตั้งได้ยังมาแล้วค่ะสินทรัพย์ลดด้านเครดิตชื่อบัญชีเงินสดค่ะอีกชื่อนึงชื่ออะไรคะบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มชื่ออะไรคะหนี้สินลดด้านเดบิตชื่อบัญชีเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มค่ะสังเกตสิคะเราวิเคราะห์ว่าหนี้สินลดด้านเดบิตเราจะต้องเอาด้านเดบิตขึ้นก่อนอ่ะเขียนสิคะนักเรียนเขียนเลยเขียนเลยสิคะบันทึกเดบิตเขียนหรือยังมาแล้วค่ะเดบิตเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มโอ้โหถูกต้องเลยค่ะบางคนบันทึกถูกนะคะเก่งมากถ้าเราบันทึกถูกนะคะประทับใจมากเด็กบัญชีนะคะทำบัญชีลงตัวนี่โอ้โหเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์นะคะมีความสุขที่สุดเลยฉันบันทึกบัญชีถูกบวกเลขถูกรวมยอดถูกนะคะเท่ากันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดนะคะต่อไปค่ะเครดิตเงินสดค่ะอ่านสิคะบันทึกเสร็จแล้วอ่านเดบิตเจ้าหนี้ร้านบุ๋มบิ๋มเครดิตเงินสด 150,000 บาทค่ะอันนี้อ่านแล้วนะคะอ่านได้แล้วนะต่อไปค่ะ21กู้เงินจากธนาคารนะคะจำนวน 80,000 บาทนะคะกู้เงินจากธนาคาร1ปีเนี่ยก็คือหมายความว่าต้องจ่ายชำระหนี้ให้หมดภายใน1ปีนะคะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตเงินสดค่ะไปกู้เงินมาไงคะเงินกิจการนะคะได้เงินมาค่ะทำให้เงินสดในกิจการเพิ่มค่ะอะไรเพิ่มด้วยคะหนี้สินเพิ่มไหมเพิ่มค่ะประเภทของหนี้สินเพิ่มชื่อว่าอะไรคะ
ชื่อบัญชีกู้เงินได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้

ชื่ออะไรคะชื่อเงินกู้ธนาคารค่ะหนี้สินเพิ่มด้านอะไรคะดูปากนักศึกษานะเครดิตค่ะหนี้สินเพิ่มด้านเครดิตค่ะอ่ะไปวิเคราะห์กันวิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะมาบันทึกบัญชีกันเดบิตเงินสดเครดิตเงินกู้ธนาคารอ่านค่ะเดบิตเงินสดเครดิตเงินกู้ธนาคารค่ะไปค่ะต่อไปค่ะ22ค่ะให้บริการลูกค้านะคะชื่อน้ำมนต์ค่ะยังหนูน้ำมนต์เนี่ยยังไม่ได้ให้เงินกิจการค่ะให้บริการไปแล้วได้ค่ะได้ไม่เป็นไรนะคะเราก็วิเคราะห์จากรายการค้าของวันที่22เลยว่าสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตลูกหนี้น้ำมนต์เห็นไหมคะยังไม่ได้ให้เงินกิจการก็ไม่เป็นไรค่ะเราบันทึกได้เราวิเคราะห์ได้นะคะอ่ะส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะเครดิตรายได้ค่าบริการค่ะอ้าวไปบันทึกบัญชีกันค่ะเดบิตลูกหนี้น้ำมนต์เครดิตรายได้ค่าบริการค่ะอ่านค่ะอ่านเดบิตลูกหนี้น้ำมนต์เครดิตรายได้ค่าบริการบันทึกเสร็จแล้วอ่านตามนะคะนักเรียนจะจำได้เลยรับชำระหนี้จากลูกหนี้น้ำมนต์หนูน้ำมนต์เอาเงินมาชำระแล้วนะคะเอาวิเคราะห์ซิสินทรัพย์เพิ่มเงินสดค่ะน้ำมนต์เอาเงินมาให้กิจการและเอามาชำระหนี้และสินทรัพย์ลดคือลูกหนี้น้ำมนต์เอาเงินมาให้เราละเป็นอันวันหมดกันละเรียบร้อยละเดบิตเงินสดนะคะเครดิตลูกหนี้น้ำมนต์ค่ะเป็นไงยากไหมคะเรียนบัญชีไม่ยากเลยนะคะง่ายมากนะคะเรียนแล้วมีความสุขที่สุดเลยนะคะตั้งใจเรียนนะคะเราจะมีความสุขกับการเรียนนะคะไม่ต้องเครียดบอกแล้วไงคะเครียดแล้วไม่สวยนะคะนักเรียนให้บริการลูกค้าวันที่2เนี่ยครูจะย้อนให้ดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับวันที่25ดูนะคะ22ให้บริการลูกค้า25น้ำมนต์นำเงินมาชำระเห็นลูกศรมั้ยคะมีลูกศรด้วยค่ะนักเรียนเห็นมั้ยคะลูกหนี้เพิ่มอยู่ด้านเดบิตลูกหนี้ลดอยู่ด้านเครดิตค่ะยากมั้ยไม่ยากนะคะเห็นมั้ยมีลูกศรด้วยนะคะนักเรียนจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ26ค่ะรับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสดวิเคราะห์สิคะวิเคราะห์ว่าอะไรอะไรเพิ่มคะเงินสดเห็นเงินสดแล้วเงินสดเพิ่มแน่นอนอ้าวสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตชื่อบัญชีว่าเงินสดค่ะต่อไปอะไรอีกคะนักเรียนให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะชื่อบัญชีว่าอะไรคะรายได้ค่าบริการค่ะส่วนของเจ้าของเพิ่มด้านเครดิตชื่อบัญชีรายได้ค่าบริการค่ะบันทึกบัญชีค่ะเดบิตเงินสด 17,000 เครดิตรายได้ค่าบริการ 17,000 โอ้ยง่ายนะคะทันกันไหมคะถูกไหมคะบันทึกถูกไหมเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าบริการบันทึกได้นะค่ะต่อไปค่ะจ่ายค่าโฆษณาเป็นเงินสดค่ะโอ้ยมาวิเคราะห์เลยค่ะวิเคราะห์เลยค่ะสินทรัพย์ลดค่ะเงินสดลดนะคะอยู่ด้านเครดิตค่ะส่วนของเจ้าของรถอยู่ด้านเดบิตดูเลยเครดิตกับเดบิตอะไรขึ้นก่อนเดบิตชิดสิ้นเดบิตจะต้องขึ้นก่อนค่ะเดบิตค่าโฆษณาเครดิตเงินสดเดบิตชิดเส้นนะคะเครดิตเยื้อง2เซนค่ะอ่านสิคะเดบิตค่าโฆษณาเครดิตเงินสดอ่านได้นะคะ31ค่ะรายการสุดท้ายนะคะ31จ่ายเงินเดือน 10,000 บาทเป็นเงินสดค่ะกิจการแต่ค่าใช้จ่ายออกไปทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะคะสินทรัพย์ลดด้านเครดิตนะคะชื่อบัญชีว่าเงินสดส่วนของเจ้าของรถอยู่ด้านไหนคะ

ด้านเดบิตค่ะใส่ชื่อบัญชีว่าเงินเดือนค่ะบันทึกบัญชีค่ะเดบิตกับเครดิตเดบิตจะต้องขึ้นก่อนนะคะเดบิตชิดเส้นค่ะชื่อบัญชีเงินเดือนนะคะเครดิตมาแล้วค่ะเดบิตเงินเดือนเครดิตเงินสดค่ะว้าวเดบิตเดบิตเครดิตอ่ะสรุปนะคะเห็นไหมดูปากนะชานะคะเดบิตเครดิตนะคะวันนี้เรียนวิเคราะห์อะไรกันคะและเดบิตเครดิตนะคะรู้จักแล้วนะคะอ่ะเป็นไงคะวิเคราะห์ได้ไหมคะวิเคราะห์แล้วบันทึกบัญชีได้ไหมดูที่สรุปนะคะบันทึกบัญชีด้านเดบิตเนี่ยสินทรัพย์เพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะอย่างเช่นวิเคราะห์แล้วว่าเงินสดเพิ่มเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะหนี้สินลดนะคะเห็นไหมคะเจ้าหนี้บุ๋มบิ๋มจำได้ไหมคะเจ้าหนี้บุ๋มบิ๋มลดจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะถ้าหนี้ลดนะคะเดบิตส่วนของเจ้าของรถนะคะจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปเมื่อกี้นี่นะคะจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายบันทึกค่าใช้จ่ายลดบันทึกด้านเดบิตนะคะส่วนด้านเครดิตนะคะสินทรัพย์ลดจะบันทึกบัญชีด้านเครดิตนะคะเงินสดลดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายค่าโฆษณานะคะทำให้อะไรคะจ่ายเงินสดออกไปทำให้สินทรัพย์ลดสินทรัพย์ลดบันทึกบัญชีด้านเครดิตนะคะอย่างเช่นเครดิตเงินสดอยู่ในประเภทสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ลดนะคะทีนี้ฝั่งของหนี้สินนะคะหนี้สินเพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตขอโทษค่ะหนี้สินเพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเครดิตนะคะจำได้ไหมคะหนี้สินนะคะชื่อบัญชีของหนี้สินก็อย่างเช่นเจ้าหนี้นะคะไปกู้เงินธนาคารมาหนี้สินเพิ่มด้านเครดิตนะคะส่วนของเจ้าของค่ะเพิ่มอย่างเช่นนำเงินสดมาลงทุนนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มหรือกิจการมีรายได้เข้ามานะคะทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะเครดิตรายได้ค่าบริการนะคะอย่างที่นักเรียนบันทึกไปเมื่อตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเครดิตรายได้ค่าบริการนะคะเห็นไหมเครดิตเพิ่มนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มนะกิจการมีรายได้ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มกิจการมีค่าใช้จ่ายทำให้ส่วนของเจ้าของรถค่ะเป็นไงกันบ้างคะเรียนบัญชีกันวันนี้นะคะพอที่จะบันทึกบัญชีได้ทำงบแสดงฐานะทางการเงินได้นะคะจำสมการบัญชีได้นะคะบัญชีไม่ยากเลยนะคะแล้วที่สอนกันมาเรื่องการวิเคราะห์รายการค้านักเรียนต้องจำให้ได้นะคะตั้งชื่อบัญชีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็วิเคราะห์ว่าอยู่ในประเภทของอะไรนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็จะบันทึกบัญชีได้วิเคราะห์ได้บันทึกได้สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้าแล้วก็บันทึกการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญา

0: ากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้กัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูอุดมหิรัญพันธ์วันนี้มาพร้อมครูพัชรินทร์กรุณาครูสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับสำหรับในภาคเรียนนี้นะครับเราได้นำรายวิชางานเนวมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการผลิตลมอัดนะครับทำให้นักเรียนได้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตลมอัดแล้วก็เลือกใช้ปั๊มลมให้เหมาะกับการใช้งานเมื่อได้ลมอัดมาแล้วเราสามารถใช้ได้เลยไหมครับแน่นอนนะครับเรายังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพลมอัดนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอนักเรียนในเรื่องหน่วยที่การปรับปรุงคุณภาพลมอัดครับนักเรียนครับหน่วยสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ระบายความร้อนซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพขั้นตอนแรกนะครับหลังจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์กรองลมอัดนะครับหลังจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้การกำจัดความชื้นและสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่นักเรียนคุ้นเคยมากก็คือชุดบริการลมอัดครับนะครับก่อนทำการเรียนนะครับอยากให้นักเรียนได้พิสูจน์ตัวเองก็ว่าก่อนที่จะเรียนเนี่ยนักเรียนมีความรู้เรื่องนี้มากน้อยเพียงใดโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่4นะครับเรื่องการปรับปรุงคุณภาพลมอัดวิธีการเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบสมาร์ทโฟนนะครับขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนจอตรงนี้นะครับนะครับเมื่อสแกนแล้วนักเรียนก็จะพบกับข้อสอบซึ่งเป็นการวัดความรู้ก่อนเรียนของนักเรียนนะครับลองสแกนนะครับและลองทำใช้เวลาสักเล็กน้อยหนึ่งนะครับเอาละครับคงจะสมควรแก่เวลาในการทำแบบทดสอบนะครับก่อนเรียนแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับอันดับแรก
1: หลังจากศึกษาบทเรียนที่จบแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้ 1. บอกเหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้ถูกต้อง 2. บอกชื่อของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้ถูกต้อง 3. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้ถูกต้อง 4. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดชนิดต่างๆได้ถูกต้อง 5.บอกสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดชนิดต่างๆได้ถูกต้องกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลัก
0: ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับครูต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่สนับสนุนสื่อสำหรับในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูจุดประสงค์ข้อแรกนะครับบอกเหตุผลนะครับบอกเหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพลมอัดนั่นหมายความว่านักเรียนจะรู้ความหมายว่าทำไมเราต้องปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้หลังจากนั้น อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนสามารถบอกได้แล้วก็แต่ละตัวมีหน้าที่อย่างไรและที่สำคัญอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยนะครับมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับและรวมถึงสิ่งที่ต้องเรียนในระบบเนวมาติกก็คือสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดแบบต่างๆมีว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์นี่แหละคือสิ่งที่เราเน้นย้ำว่านักเรียนควรจะมีการบันทึกจดจำเอาไว้เนื่องจากในเรื่องหลังๆนะครับในหน่วยการเรียนท้ายๆมีการต่อวงจรเราจะว่าด้วยเรื่องของสัญลักษณ์เป็นจำนวนมากนะครับต่อไปมาดูบทนำครับ
1: คลิกเลือกปุ่มการปรับปรุงคุณภาพลมอัดเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพลมอัดให้พร้อมก่อนนำไปใช้งานซึ่งปกติลมอัดมักจะมีละอองน้ำความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆปะปนอยู่ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับท่อข้อต่อวาล์วและกระบอกสูบซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายในให้เกิดความเสียหายหรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลงแบ่งออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1อุปกรณ์ระบายความร้อนหรือ

0: after cooler ส่วนที่2อุปกรณ์กรองอากาศหลักหรือ mainline filter ส่วนที่3อุปกรณ์กำจัดความชื้นหรือ air dryer ส่วนที่4อุปกรณ์ชุดบริการหรือ service unit ซึ่งรายละเอียดของแต่ละส่วนผู้เรียนจะศึกษาได้จากบทเรียนนี้กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลัก
1: นักเรียนครับนักเรียนมาดูนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เราไม่ควรให้มีในลมอัดก่อนนำลมอัดไปใช้งานนะครับเขาบอกว่าการปรับปรุงคุณภาพลมอัดก็คือการเตรียมลมอัดให้มีความพร้อมนะครับก่อนนำไปใช้งานซึ่งสิ่งที่อยู่ในลมอัดนะครับหลังจากผลิตลมอัดแล้วปรากฏว่าอาจจะมีละอองน้ำนักเรียนรู้จักละอองน้ำไหมครับละอองน้ำนะครับละอองน้ำละอองน้ำก็คือหยดน้ำเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเช่นหลังฝนตกใหม่ๆนักเรียนครับหลังฝนตกใหม่ๆหลังฝนตกใหม่ๆเนี่ยในอากาศเนี่ยจะมีละอองน้ำอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเมื่อมีลมพัดไปพัดมาละอองน้ำก็จะล่องลอยไปตามลมเมื่อเราทำการนะครับอัดอากาศด้วยเครื่องอัดลมละอองน้ำก็จะเข้าไปอยู่กับลมด้วยนะครับต่อไปฝุ่นละอองนะครับฝุ่นละอองนักเรียนคงทราบดีฝุ่นละอองก็คืออาจจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเมื่ออัดอากาศก็จะรวมไปกับลมอัดเช่นเดียวกันและสุดท้ายนะครับไอน้ำหรือความชื้นตัวนี้สำคัญครับไอน้ำหรือความชื้นคือน้ำที่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกับอากาศนะครับตัวไอ้น้ำหรือความชื้นเนี่ยนะครับถ้าไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวเขาเรียกละอองน้ำแต่เมื่อไหร่ที่น้ำกับอากาศรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่านี่คือน้ำนะครับเขาเรียกว่าไอ้น้ำหรือความชื้นตัวนี้ตัวสำคัญที่ต้องมีวิธีที่กำจัดที่ค่อนข้างยากนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นในระบบเหมือนกันซึ่งทุกตัวถ้าเล็ดลอดเข้าไปสู่ระบบนิวเมติกได้มันจะทำให้พวกข้อต่อท่อทางอุปกรณ์เกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเหล่านี้ตัวแรกเรียกว่า after cooler ด้านนี้นะครับ after cooler ตัวนี้จะทำหน้าที่ลดอุณหภูมินะครับตัวที่2 mainline filterตัวนี้จะทำหน้าที่กรองนะครับตัวที่3เรียกว่า air dryer ตัวนี้จะทำหน้าที่กำจัดความชื้นออกจากระบบและตัวสุดท้าย service unit นะครับก็คือตัวที่ดูแลลมอัดก่อนสู่วงจรนิวเมติกนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ระบายความร้อนตัวแรกครับ
0: การศึกษาอุปกรณ์ระบายความร้อนหรือ after cooler เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิของลมอัดให้ต่ำลงเพื่อให้ไอน้ำภายในลมอัดเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือ 1. ชนิดใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน 2. ชนิดใช้น้ำหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: ครับตัวแรกเรียกว่านะครับafter cooler หรือว่าอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับแน่นอนในการอัดลมนะครับโดยเครื่องอัดลมอากาศจากที่เคยอยู่ภายนอกมีการขยายตัวตามปกติเมื่อมีการอัดนะครับเครื่องอัดลมจะทำการบีบอากาศเมื่อบีบอากาศจะเกิดความร้อนนะครับจะเกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนแน่นอนตัวแรกที่จะต้องทำในการปรับปรุงคุณภาพลมก็คือการลดอุณหภูมิหรือความร้อนเพื่อให้อากาศเนี่ยมีปริมาตรที่ลดลงและเพื่อให้ไอ้น้ำหรือละอองน้ำเนี่ยนะครับทำการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำซึ่งอุปกรณ์ระบายความร้อนเนี่ยปัจจุบันนี้นิยมใช้เอาเป็น2แบบคือแบบใช้ลมเป่าระบายความร้อนกับแบบใช้น้ำหล่อเย็นระบายความร้อนแบบแรกแบบใช้ลมเป่าครับนักเรียนแบบใช้ลมเป่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับระบบนิวติกที่มีขนาดเล็กนะครับที่ใช้ปริมาณลมอัดไม่มากนักนะครับส่วนแบบที่สองแบบใช้น้ำหล่อเย็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบที่ใช้ในระบบนิวติกที่มีปริมาณลมค่อนข้างมากต้องการปริมาณลมใน

0: ในแต่ละนาทีเนี่ยหรือต้องการอัตราการไหลในแต่ละนาทีค่อนข้างมากก็จะใช้นิยมใช้แบบที่2ครับทั้งลองแบบมีการทำงานอย่างไรมีส่วนประกอบยังไงมาดูแบบแรกกันก่อนครับ
1: อุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
0: ะครับเรามาดูตัวแรกก่อนครับอุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดใช้ลมเป่าระบายความร้อนนะครับนักเรียนดูสัญลักษณ์ให้ดีนะครับบันทึกเอาไว้เลยนะครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับนักเรียนบันทึกไว้เลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดใช้ลมเป่าซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆ ก็คือพัดลมครับเมื่อใช้ลมเป่าต้องมีพัดลมแน่นอนนะครับมีเทอร์โมมิเตอร์ไว้คอยเช็คอุณหภูมิของอากาศนะครับมีครีบระบายความร้อนครีบตัวนี้เป็นตัวช่วยการกระจายความร้อนของอากาศได้ดีนะครับถ้ามีครีบความร้อนจะส่งถ่ายออกมาที่ครีบและเป็นการลดอุณหภูมิได้ดีและสุดท้ายลมนะครับลมที่ต้องการระบายจะวิ่งหรือจะไหลไปในท่อลมอัดนะครับก็จะมีท่อลมอัดต่อไปเรามาดูการทำงานครับ
1: การทำงานการระบายความร้อนแบบนี้จะให้ลมอัดที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านในท่อซึ่งมีครีบติดตั้งอยู่ภายนอกช่วยระบายความร้อนโดยความร้อนจากลมอัดจะส่งผ่านท่อไปยังครีบจากนั้นพัดลมที่ติดตั้งอยู่ด้านนอกจะช่วยเป่าเพื่อช่วยระบายความร้อนจากครีบให้เย็นเร็วยิ่งขึ้นไอ้น้ำในลมอัดจะเกิดการกลั่นตัวไหลรวมกันระบายไปที่อุปกรณ์ดักน้ำกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: เราดูในสื่อเลยนะครับเราดูในสื่อภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับเราดูในสื่อเราพบว่าอากาศหรือลมร้อนเข้าเนี่ยจะเข้าด้านบนนะครับลักษณะของลมร้อนจะให้สัญลักษณ์ก็คือสีแดงนะครับเมื่ออากาศไหลวนเข้าไปในท่ออากาศโดยมีพัดลมนะครับเป่าท่อนะครับอากาศที่อยู่ในท่อจะส่งถ่ายความร้อนมายังครีบและใช้พัดลมเป็นตัวเป่าเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศหลังจากนั้นอากาศที่เย็นก็จะส่งต่อออกไปใช้งานส่วนไอ้น้ำหรือน้ำที่จะเกิดขึ้นจากการกันตัวก็จะถูกเก็บและระบายทิ้งด้านล่างนี่คือการทำงานของแบบแรกครับต่อไปเรามาดูแบบที่2นะครับแบบชนิดใช้น้ำรอเย็นเพื่อระบายความร้อน
1: คลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดใช้น้ำรอเย็นเพื่อระบายความร้อนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการทำงานการระบายความร้อนแบบจะให้ลมอัดที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านท่อที่มีท่อน้ำอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งความร้อนจากลมอัดจะถ่ายเทสู่น้ำเพื่อระบายความร้อนกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นักเรียนครับมาดูอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับชนิดใช้น้ำหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนนะครับแบบนี้บอกแล้วนิยมใช้กับระบบเนมาติกที่มีความต้องการใช้ลมอัดเป็นจำนวนมากนะครับนี่คือสัญลักษณ์ครับนี่คือสัญลักษณ์นักเรียนบันทึกไว้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูการทำงานหรือส่วนประกอบนะครับเอาส่วนประกอบก่อนส่วนประกอบของแบบนี้ก็จะมีนะครับท่อนะครับจะมีท่อน้ำเย็นนะครับท่อน้ำเย็นเพราะระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยครับต้องมีท่อน้ำเย็นแล้วก็จะมีห้องสำหรับให้ลมร้อนเข้าแล้วก็มีช่องทางสำหรับให้ลมร้อนเข้าลมร้อนลมเย็นออกแล้วก็มีอุปกรณ์ระบายน้ำนะครับการทำงานดูในสไลด์ครับการทำงานดูในสไลด์นะครับสักนิดหนึ่งนะครับในการทำงานเราจะพบว่านะครับน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นจะไหลเข้าไปในท่อทางน้ำนะครับนะจะไหลเข้าไปในท่อทางน้ำและปะทะกับลมร้อนที่เข้าไปนะครับปะทะลมร้อนที่เข้าไปทำให้เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับเมื่อแลกเปลี่ยนความร้อนเสร็จอากาศเมื่อทำการแลกเปลี่ยนความร้อนเสร็จมันจะมีอุณหภูมิลดลงนะครับก็เป็น

0: ลมอัดที่มีความเย็นหลังจากนั้นจึงออกไปใช้งานส่วนการกันตัวนะครับเมื่อไหร่ที่มีการกันตัวเป็นหยดน้ำก็จะมีอุปกรณ์ระบายน้ำเป็นตัวคอยระบายน้ำทิ้งนะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับตัวที่2ครับอุปกรณ์กรองลมอัดหลักครับ
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์กรองลมอัดหลักหรือเมนไลน์ฟิลเตอร์เป็นตัวกรองลมหลักของระบบซึ่งมีขนาดใหญ่ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองต่างๆรวมถึงไอน้ำออกจากลมอัดตัวกรองลมอัดที่ดีควรมีการสูญเสียความดันน้อยและมีประสิทธิภาพในการดักกรองฝุ่นกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ครับอุปกรณ์กรองลมอัดหลักหรือเมนไลน์ฟิลเตอร์นะครับมีสัญลักษณ์ดังในรูปนะครับก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเส้นประเส้นประนี้ก็คือเปรียบเสมือนไส้กรองนะครับเปรียบเสมือนไส้กรองในการกรองลมอัดนะครับเมนไลน์ฟิลเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์กรองซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่เนื่องจากระบบนิวเมติกเป็นระบบที่มีการใช้ลมนะครับที่มีขนาดแตกต่างกันตัวเมนไลน์ฟิลเตอร์ต้องเป็นกรองลมทั้งระบบดังนั้นต้องขนาดของตัวกรองจะต้องมีขนาดใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เมนไลน์ฟิลเตอร์จะมีตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้นะครับถ้ามีตัวเดียวประสิทธิภาพก็อยู่ระดับหนึ่งถ้ามีหลายตัวประสิทธิภาพของเมนไลน์ฟิลเตอร์หรือในการกรองก็จะเพิ่มระดับความสามารถในการกรองลมอัดมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับอุปกรณ์กรองลมอัดมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ
1: ส่วนประกอบกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ส่วนประกอบของอุปกรณ์กรองลมอัดนะครับก็จะมีตัวเรือนตัวสำคัญสุดคือไส้กรองลมอัดครับตัวนู้นเลยสำคัญสุดไส้กรองลมอัดแล้วก็มีช่องสำหรับมองนะครับช่องกระจกสำหรับมองระดับน้ำแล้วก็มีช่องระบายน้ำทิ้งนะครับมีการทำงานอย่างดูต่อเลยครับว่าตัวนี้มีการทำงานอย่างไรครับ
1: การทำงานเมื่อลมอัดไหลเข้าไปในอุปกรณ์กรองลมอัดหลักโดยผ่านไส้กรองเพื่อกรองเอาฝุ่นละอองและความชื้นที่อยู่ภายในโดยลมอัดที่สะอาดจะไหลออกเพื่อนำไปใช้งานต่อไปกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ครับเรามาดูการทำงานสักนิดหนึ่งนะครับลมอัดจะไหลเข้านะครับตามลูกศรเลยนะครับแต่สิ่งที่เรายังมองไม่เห็นตอนนี้ก็คือลมอัดที่เข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาในลักษณะของการหมุนวนนะครับไม่ได้เข้าตรงๆเหมือนในรูปลูกศรเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านแผ่นเอียงช่วยในการหมุนวนพอมันหมุนวนก็แสดงว่ามันจะสลัดเอาฝุ่นละอองให้ตกลงมาสู่ด้านล่างโดยอัตโนมัติฝุ่นละอองเนี่ยมันเป็นลักษณะของสิ่งเจือปนที่ลักษณะเป็นของแข็งก็จะตกลงมาด้านล่างส่วนไอน้ำนะครับหรือละอองน้ำนะครับไอน้ำหรือละอองน้ำก็จะถูกไส้กรองเป็นตัวกักเอาไว้นะครับเนื่องจากไส้กรองลมอัดตัวนี้นะครับจะมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดมากดังนั้นมันสามารถจะดักฝุ่นละอองเล็กๆและนะครับละอองน้ำที่รวมมากับลมอัดได้นะครับนี่คือการทำงานของนะครับอุปกรณ์กรองลมอัดหลักครับต่อไปครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์กำจัดความชื้นหรือแอร์ดรายเออร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดความชื้นในลมอัดภายหลังจากผ่านอุปกรณ์ระบายความร้อนมาแล้วแต่เนื่องจากการระบายความร้อนไม่สามารถกำจัดความชื้นหรือไอน้ำได้หมดจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กำจัดความชื้นซึ่งสามารถแบ่งออกได้3ประเภทดังนี้ 1. อุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยความเย็น 2. อุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยสารดูดความชื้น 3. อุปกรณ์กำจัดความชื้นแบบใช้พื้นผิวเป็นรูพรุนกรุณาคลิกที่ปุ่ม nextเพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: นักเรียนครับเรามาดูอุปกรณ์กำจัดความชื้นนะครับจากสไลด์นักเรียนเห็นว่าลมอัดนะครับผ่านตัวแรกก็คือ after cooler ตัวนี้จะลด จะลดอุณหภูมิของลมอัดหลังจากนั้นลมอัดจะผ่านเมลไลน์ฟิลเตอร์เป็นตัวกรองและมาเข้าสู่แอร์ไดเออร์แอร์ไดเออร์ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์กำจัดความชื้นนะครับตัวนี้เราถือว่าเป็นตัวหลักนะครับที่จะกำจัด

0: นะครับเพราะเราอย่างที่เราทราบว่าอากาศสามารถอุ้มหรือซับไอ้น้ำเอาไว้ได้นะครับซับไว้ได้อย่างบทที่1เนี่ยเรากล่าวกันมาแล้วนะครับเราจะทำยังไงให้ไอ้น้ำออกจากอากาศก็จะต้องมาผ่านแอร์ไดเออร์ตัวนี้นะครับแอร์ไดเออร์ตัวนี้นะครับมันจะสามารถทำการนะครับกำจัดความชื้นหรือไอ้น้ำออกได้ซึ่งมีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับนะวิธีแรกนะครับวิธีที่2และวิธีที่3เรามาดูว่าแต่ละวิธีมีการทำงานอย่างไรครับขอดูวิธีที่1หน่อยครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยความเย็นการทำงานเป็นการกำจัดความชื้นโดยใช้หลักการทำความเย็นโดยลมอัดที่มีอุณหภูมิสูงจะไหลผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อนทำให้อุณหภูมิบางส่วนจะถูกถ่ายเทออกจากนั้นลมอัดจะไหลผ่านห้องทำความเย็นเพื่อทำให้อุณหภูมิลดลงเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำไหลไปยังอุปกรณ์ดักน้ำลมอัดซึ่งแห้งและเย็นจะถูกส่งไปใช้งาน
0: นะครับเรามาดูส่วนประกอบครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยความเย็นนะครับด้วยความเย็น
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนะครับเรามาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างมันมีเครื่องทำความเย็นครับนักเรียนมีเครื่องทำความเย็นมีห้องทำความเย็นนะครับนี่หลักๆมี2ตัวมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับนะครับมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งถ้าเรามองระบบนี้เราก็จะพบว่ามันจะมีระบบปรับอากาศนะครับมันจะมีระบบปรับอากาศเกิดขึ้นมานะครับ1ระบบนะครับก็คือระบบแอร์หรือปรับอากาศนั่นเองหลังจากนั้นนะครับรู้ลักษณะท่อทางแล้วก็เหมือนว่าเอาท่อทางเนี่ยนะครับเอาท่อทางอากาศเนี่ยเข้าไปในห้องทำความเย็นส่วนวิธีการทำงานอย่างไรนะครับเรามาดูการทำงานกันครับ

0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเป็นการกำจัดความชื้นด้วยวิธีให้ลมอัดไหลผ่านผงช็อกหรือแมกนีเซียมคลอไรด์ลิเธียมคลอไรด์หรือแคลเซียมคลอไรด์ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยที่ความชื้นหรือไอน้ำจะรวมตัวกับผงช็อกเป็นสารละลายและตกลงด้านล่างลมอัดแห้งจะไหลผ่านขึ้นด้านบนกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ครับเรามาดูอุปกรณ์กำจัดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นซึ่งเป็นแบบที่2ครับนักเรียนครับนะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับของอุปกรณ์กำจัดความชื้นนะครับเรามาดูนะครับสารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนี้นะครับเป็นสารประเภทผงช็อกแมกนีเซียมคลอไรด์ลิเธียมคลอไรด์หรือตระกูลแคลเซียมคลอไรด์นะครับบรรจุลงในภาชนะนะครับสารดูดความชื้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะปล่อยให้ลมอัดเนี่ยที่มีความชื้นเนี่ยไหลหรือผ่านผงช็อกหรือสารต่างๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสารต่างๆผ่านผงช็อกนะครับสัมผัสกับผงช็อกผงช็อกพวกนี้จะดูดความชื้นกับอากาศจากอากาศนะครับจะดูดความชื้นเก็บไว้ในตัวมันเองนะครับเก็บไว้ในตัวมันเองและอากาศที่ไม่มีความชื้นจะส่งต่อออกไปทีนี้นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อนำอากาศมารวมตัวกับผงช็อกแน่นอนมันจะมีความฟุ้งกระจายนะครับดังนั้นก่อนอากาศจะถูกส่งไปใช้งานก็จะจำเป็นจะต้องมีการกรองผงช็อกออกก่อนนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้งานสารดูดอุปกรณ์กำจัดความชื้นแบบนี้นะครับโดยใช้สารดูดความชื้นแบบนี้นะครับไม่เป็นที่นิยมใช้นะครับไม่เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเมื่อนำลมอัดที่มีความชื้นผ่านผงช็อกก็จะ

0: เก็บความชื้นเอาไว้เก็บความชื้นเอาไว้เรื่อยๆนะครับเก็บจนผงช็อกเกิดการอิ่มตัวคำว่าอิ่มตัวก็คือไม่สามารถรับความชื้นไว้ได้อีกแล้วเมื่อรับความชื้นไม่ได้อีกแล้วเราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนครับก็คือเปิดเอาผงช็อกเดิมออกและนำชุดใหม่เข้าไปแทนแต่สังเกตว่าการเปลี่ยนก็เกิดความยุ่งยากนะครับการเปลี่ยนก็เกิดความยุ่งยากนะครับการดูแลก็ต้องหมั่นคอยดูแลนะครับเนื่องจากความชื้นของอากาศในแต่ละช่วงแต่ละฤดูแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องดูแลเป็นพิเศษแต่ข้อดีมันก็มีเหมือนกันครับแบบนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นนะครับก็จะมีราคาที่ถูกกว่าแน่นอนนะครับและขั้นตอนของมันก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างแบบแรกก็คือแบบใช้ความเย็นเนี่ยมันต้องมีระบบปรับอากาศใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะมีระบบที่ต้องคอยดูแลแต่ถ้าแบบนี้คือผู้ดูแลมีหน้าที่เปลี่ยนผงช็อกและให้มันรันสามารถทำงานไปได้นะครับต่อไปเรามาดูแบบต่อไปครับเป็นอุปกรณ์กำจัดความชื้นแบบต่อไปครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์กำจัดความชื้นแบบใช้พื้นผิวเป็นรูพรุนการทำงานเป็นการกำจัดความชื้นโดยวิธีให้ลมอัดไหลผ่านวัสดุที่มีพื้นผิวเป็นรูพรุนเช่นเม็ดซิลิก้าเจลหรืออลูมิน่าซึ่งทำหน้าที่ดักจับความชื้นและจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำโดยที่อุปกรณ์นี้จะมีกับดักความชื้นอยู่2ใบใช้งานทีละใบจนกระทั่งเกิดการอิ่มตัวและจึงใช้งานถังใหม่ส่วนถังเก่าจะผ่านวิธีการไล่ความชื้นโดยการให้ความร้อนทำให้วัสดุที่มีรูพรุนคายความชื้นออกจนอยู่ในสภาพการใช้งานกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นักเรียนครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์กำจัดความชื้นแบบที่3นะครับเป็นตัวเลือกแบบที่3ก็คือแบบใช้พื้นผิวเป็นรูพรุนนะครับนักเรียนเห็นว่ามันจะมีถังสำหรับใส่อุปกรณ์กำจัดความชื้นอยู่2ถังนั่นคือคอลัมน์1คอลัมน์2นะครับเวลาเม็ดหรืออุปกรณ์ที่ใส่ก็คือเช่นเม็ดซิลิก้าเจลอลูมิน่าเม็ดเจลพวกนี้ถ้านึกไม่ออกนักเรียนครับให้นักเรียนนึกถึงสารกำจัดความชื้นที่อยู่ในถุงขนมอยู่ในข้าวเกียบต่างๆอยู่ในถุงขนมอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาติดมาเพื่อให้ดูดความชื้นออกจากซองหรือจากกล่องอาหารพวกนั้นนะครับพวกนี้นักเรียนถ้าแกะออกมานักเรียนทานได้ไหมครับแน่นอนนักเรียนทานไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพอมันโดนน้ำมันจะขยายตัวถ้าเรียนทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับแต่สารพวกนี้นะครับมันจะเป็นสารเม็ดใสๆนะครับเม็ดใสๆนะครับเมื่อนำมาใส่ในถังคอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่2นะครับมันก็จะทำงานเวลามันทำงานมันจะทำงานทีละชุดนะครับอย่างในสไลด์เนี่ยเป็นการทำงานในคอลัมน์ที่1ส่วนคอลัมน์ที่2เป็นการเซอร์วิสหรือการดูแลตัวเองนะครับมันสามารถที่จะเอาความชื้นออกจากตัวเองได้เรามาดูการทำงานครับเรามาดูการทำงานความชื้นจะไหลผ่านวาล์วนะครับเข้าไปในคอลัมน์ที่1ครับนี่เข้าไปในคอลัมน์ที่1หลังเมื่อขึ้นไปข้างบนสุดก็จะลงมาการลงมาความชื้นอากาศกับความชื้นจะไหลผ่านเม็ดซิลิก้าเจลนะครับเม็ดซิลิก้าเจลแล้วไหลลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ท่อตรงกลางนะครับและไหลออกมาแล้วเอาไปใช้งานนี่คืออากาศที่แห้งแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอากาศที่แห้งแล้วอยู่ตรงนี้อากาศส่วนหนึ่งนะครับจะไหลเข้าคอลัมน์ที่2นะครับไหลเข้าคอลัมน์ที่2แล้วไหลขึ้นไปเพื่อทำการไล่เอาความชื้นที่มีอยู่ในคอลัมน์ที่2เนี่ยซึ่งมันเป็นน้ำเป็นอะไรที่ปะปนอยู่นะครับไหลออกทางช่องระบายนี่คือการทำงานใช้คอลัมน์ที่1เป็นตัวนะครับกำจัดความชื้นคอลัมน์ที่2ดูแลตัวเองหรือสวิตตัวเองในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันนะครับเมื่อเราทำการเลื่อนวาล์ว

0: ความชื้นนะครับก็จะมาเข้านะครับคอลัมน์ที่2ซึ่งเป็นคอลัมน์2เป็นคอลัมน์สำหรับทำการกำจัดความชื้นนะครับก็จะไหลเข้าผ่านเม็ดสารความชื้นแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาไหลลงมาอากาศส่วนหนึ่งเป็นอากาศที่กำจัดความชื้นแล้วก็เรียกอากาศแห้งก็จะส่งถ่ายออกไปนะครับก็จะส่งถ่ายออกไปนะครับส่วนหนึ่งก็จะไหลเข้าไปเพื่อนะครับกำจัดความชื้นหรือกำจัดนะครับน้ำออกจากคอลัมน์ที่หนึ่งน้ำที่ถูกกำจัดก็จะไหลระบายทิ้งทางช่องระบายนะครับได้เห็นว่าการกำจัดความชื้นแบบนี้นะครับการกำจัดความชื้นแบบนี้นะครับมันจะสลับกันได้จาก1ไป2แล้วกลับมา1แล้วก็ไป2นะครับมันมีข้อดีของมันอยู่ซึ่งไม่เหมือนกับแบบเมื่อกี้ที่ใช้ผงช็อคเราต้องถอดหรือเอาทิ้งแต่ถ้าแบบนี้มันจะเซอร์วิสตัวเองสลับไปสลับมาได้ถึงแม้ว่าแบบนี้มันจะมีข้อดีเยอะกว่าแบบนะครับใช้สารกำจัดความชื้นนะครับแต่พวกอุปกรณ์นะครับเม็ดซิลิก้าเจลอลูมิเนียมพวกนี้มันก็มีอายุการใช้งานครับนักเรียนครับใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็มีการเสื่อมสภาพสารเคมีทุกตัวครับเสื่อมสภาพเมื่อเสื่อมสภาพเราก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันเมื่อเปลี่ยนมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเลยที่ครูที่บอกว่าแบบแรกแบบใช้นะครับสารเอาความเย็นเนี่ยแบบเนี้ยเป็นที่นิยมมากที่สุดส่วนแบบที่2ที่3เนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับแบบนี้ในการที่จะนิยมใช้นะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ชุดบริการลมอัดครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาชุดบริการลมอัดหรือ Service Unit เป็นอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดอีกครั้งหนึ่งก่อนนำลมอัดนี้ไปใช้งานกับอุปกรณ์ทำงานในระบบ Pneumatics แบ่งออกได้3ส่วนดังนี้1อุปกรณ์กรองหรือฟิลเตอร์2อุปกรณ์ควบคุมความดันหรือ Pressure Regulator 3อุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นหรือ Lubricatorกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: นักเรียนครับเราย้อนมาดูนะครับชุดบริการลมอัดกันสักนิดหนึ่งนะครับชุดบริการลมอัดหรือ service unit นะครับตัวนี้คือตัวนี้นะครับนักเรียนมีพบหรือใช้กันมากในปัจจุบันนะครับซึ่งเราคิดว่าในระบบหรือระบบลมจะมีตัวนี้อยู่เกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ลมอัดในบ้านเรือนต่างๆก็จะต้องมีตัวนี้นะครับการใช้ลมอัดในสถานประกอบการขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางต่างๆก็จะมีตัวสวิตช์ยูนิตคอยควบคุมนะครับคอยควบคุมทีนี้เรามาดูว่าในระบบลมอัดมันเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราเท้าความไว้ว่าลมอัดที่ผลิตได้ออกจากถังลมผ่าน after cooler ลดอุณหภูมิผ่านเมลายฟิลเตอร์สำหรับกรองผ่านแอร์ไดเออร์สำหรับกำจัดความชื้นตอนนี้ครูคิดว่าระบบทำให้ลมอัดเนี่ยเป็นลมอัดที่พร้อมสำหรับการใช้งานและอย่างที่กล่าวไปเมื่อในสัปดาห์ที่แล้วลมอัดที่พร้อมใช้งานจะส่งต่อไปยังท่อนะครับท่อทางระบบนิวมาติกซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้แล้วว่าท่อทางนิวมาติกต่ออย่างไรเวลาเดินต้องมีลาดเอียง 1-2% จำได้ไหมครับนักเรียนครับจำได้นะครับลาดเอียง 1-2% ของความยาวเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลไปส่วนที่ต่ำที่สุดเวลาลมใช้งานให้เอาจากด้านบนครับเพราะด้านล่างน้ำมันเป็นที่สำหรับน้ำไหลถ้าเอาจากด้านล่างน้ำไปด้วยนั้นมันต้องเอาจากด้านบนจำได้ไหมครับน่าจะจำได้นะครับและด้านล่างของท่อที่นำไปใช้งานต้องมีตัวระบายน้ำทิ้งหรือว่าออโตเมติกเดนจำได้นะครับ3หลักในการเดินท่อทางสัปดาห์ที่แล้วครูทวนให้นิดนึงนะครับนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจดังนั้นในการเอาลมไปใช้งานนักเรียนสังเกตนะครับจะไม่ได้เอาตำแหน่งต่ำสุดแต่จะเอาตำแหน่งสูงขึ้นมาจากระดับต่ำสุดสักนิดนึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ ก่อนจะนำลมอัดไปใช้งานต้องผ่านตัวนี้ก็คือตัว Service Unit ตัวนี้ถ้าเราเห็นมันจะมีเหมือนหน่วยที่1 2 3ก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับแต่มันมีหน้าที่การทำงานอยู่4หน้าที่เมื่อผ่านตัวนี้จึงเอาลมอัดเนี่ยไปใช้งานในระบบนิวเมติกได้ผ่านวาล์วควบคุมผ่านกระบอกสูบต่างๆได้นะครับตัว Service Unit นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีหน่วยที่1ตัวกรองนะครับดักน้ำนะครับตัวควบคุมและตัวผสมน้ำมันหล่อลื่นนี่คือภาพของจริงนะครับนี่คือภาพของจริงนี่คือภาพลายเส้นนะครับและด้านบนคือสัญลักษณ์ของแต่ละตัวครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นักเรียนบันทึกไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าในการเขียนวงจรต่างๆมันต้องเขียนด้วยสัญลักษณ์เนื่องจากอุปกรณ์นิวเมติกเนี่ยมีบริษัทผู้ผลิตมากมายนะครับมากมายหลายบริษัทด้วยกันหน้าตาของอุปกรณ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่การทำงานมันจะเหมือนกันดังนั้นหน้าตาอุปกรณ์ไม่เหมือนการทำงานเหมือนเราก็วาดด้วยของเราเวลาเราเขียนวงจรเราจะไปวาดรูปก็คงไม่ได้เราก็ใช้สัญลักษณ์ในการเขียนนะครับเรามาดูว่าตัวแรกมีการทำงานอย่างไรครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ตัวแรกคืออุปกรณ์กรองนะครับนักเรียน
1: อุปกรณ์กรองหรือฟิลเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองและแยกน้ำออกจากลมอัดทำให้ลมอัดมีความสะอาดก่อนนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น2 ส่วนคืออุปกรณ์กรองอากาศหรือแอร์ฟิลเตอร์อุปกรณ์แยกน้ำหรือวอเตอร์เซปเรเตอร์กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ครับเรามาดูตัวแรกครับก็คืออุปกรณ์กรองคือฟิลเตอร์ตัวแรกหมายความว่าตัวที่อยู่ลำดับหนึ่งเมื่อลมอัดเข้ามาจะเจอตัวที่หนึ่งก็คือตัวแรกครับเรียกว่าอุปกรณ์กรองหรือฟิลเตอร์นี่คือสัญลักษณ์ครับนักเรียนถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนบอกว่าสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างบนเป็นเส้นปาดลงมาเป็นเส้นปาดลงมาก็คือเป็นตัวกรองด้านล่างเป็นผิวระดับน้ำก็แสดงว่าตัวนี้กรองและแยกน้ำแสดงว่าตัวนี้มีหน้าที่2 อย่างก็คือกรองและแยกน้ำนะครับตามสัญลักษณ์นะครับกรองและแยกน้ำตัวนี้มีส่วนประกอบอย่างไรบ้างเรามาดูส่วนประกอบครับ
1: ส่วนประกอบ
0: นะครับส่วนประกอบของตัวนี้นะคร
1: ับ กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: จะมีส่วนสำคัญก็คือไส้กรองเลยครับหรือตัวกรองอากาศครับไส้กรองมีจานรับมีตัวกระจายอากาศมีถ้วยรองมีเปลือกนอกแล้วก็วาล์วระบายน้ำนะครับทำไมต้องมีเปลือกนอกบางคนถามว่าทำไมมันมีเปลือก2ชั้นเปลือกข้างในจะเป็นกระจกครับนักเรียนครับเป็นถ้วยกระจกอย่างในรูปนะครับเปลือกนอกจะช่วยป้องกันการกระแทกนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับด้วยเปลือกนอกก็เป็นโลหะส่วนวาล์วระบายน้ำอย่างที่กล่าวก็คือจะใช้สำหรับในการระบายน้ำทิ้งนะครับตัวกระจายอากาศตัวนี้พอดีภาพนี้เป็นภาพตัดครับนักเรียนครับมันเป็นภาพตัดก็เลยมองเห็นแค่เหมือนกับครีบสองข้างแต่ความจริงมันเป็นครีบที่วางเอียงไว้รอบๆนะครับเป็นวงกลมเลยนะครับนักเรียนภาพตัดก็เลยมองเห็นแค่หัวมันสองด้านแต่ถ้าของจริงมันจะเป็นครีบเอียงรอบตัวเองเพื่อให้อากาศเกิดการหมุนวนนะครับแล้วก็มีจานรับนะครับคอยบังคับให้สิ่งสกปรกเนี่ยลงสู่ด้านล่างนะครับเรามาดูการทำงานครับนักเรียนครับ
1: การทำงานลมอัดที่ไหลเข้ามาจะผ่านแผ่นบังคับทิศทางการไหลทำให้ลมอัดเกิดการไหลวนและเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ละอองน้ำและสิ่งสกปรกต่างๆจะไปปะทะกับผนังลูกถ้วยและตกลงสู่ด้านล่างหลังจากนั้นลมอัดจะผ่านไส้กรองซึ่งจะกรองฝุ่นละอองต่างๆส่วนน้ำที่ถูกสะสมอยู่ตรงส่วนล่างของลูกถ้วยจะต้องถูกถ่ายออกเมื่อน้ำมีระดับสูงขึ้นดังนี้ใช้มือหมุน หรือ manual drain เมื่อมีปริมาณน้ำมากขึ้นเราจะทำการหมุนมือหมุนเพื่อการระบายน้ำออกระบายน้ำอัตโนมัติหรือ automatic drain เมื่อปริมาณน้ำมากจะทำให้ลูกลอยเลื่อนขึ้นก้านยกลิ้นเปิดทำให้ลมผ่านไปดันลิ้นเลื่อนของวาล์วทำให้น้ำในกระป๋องแก้วระบายออกมาเกรงาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ครับเรามาย้อนดูการทำงานสักนิดนึงครับนะครับในการทำงานของอุปกรณ์กรองนะครับลมอัดที่ผ่านเข้ามานะครับจะโดนครีบครับบังคับให้เกิดการหมุนวนเวลามันเกิดการหมุนวนอากาศเกิดการหมุนวนสิ่งสกปรกที่เป็นของแข็งจะหมุนวนและกระทบกับผิวด้านข้างและจะตกล่างนะครับอุปกรณ์ฝุ่นละอองที่ติดมากับอากาศจะไหลผ่านไส้กรองนะครับไส้กรองสีส้มๆนะครับไหลผ่านไส้กรองและจะโดนไส้กรองกักเอาไว้ด้านนอกนะครับกักไว้ด้านนอกอากาศซึ่งผ่านการกรองแล้วก็จะถูกส่งเข้าไปและออกไปใช้งานนะครับนี่คือหลักการทำงานทีนี้เรามาดูว่าเมื่อน้ำตกลงสู่ด้านล่างหรือสิ่งสกปรกตกลงสู่ด้านล่างนะครับตกสู่ด้านล่างเรามีวิธีการระบายน้ำอยู่กี่แบบอะไรบ้างแบบแรกนะครับก็คือแบบใช้มือหมุนก็คือใช้มือครับนักเรียนใช้มือหมุนออกเหมือนเราเปิดวาล์วน้ำทั่วไปหมุนน้ำไหลหมดเราก็ปิดกลับเหมือนเดิมนะครับแบบที่สองก็คือแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติก็คือแบบที่มีลูกลอยเป็นตัวเปิดปิดดังนั้นตัวมันเองจะมีลูกลอยมีกระป๋องแก้วมีท่อลมมีลิ้นปิดเปิดมีก้านยกนะครับมีวาล์วมีซีนมีรูระบายน้ำนะครับมีรูระบายน้ำทิ้งต่างๆเหล่านี้อยู่แบบนี้คือแบบอัตโนมัติทีนี้แบบนี้นะครับมันการมีการทำงานอย่างไรเมื่อระดับน้ำถึงที่กำหนดลูกลอยก็จะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นเปิดลิ้นเปิดครับพอเปิดลิ้นเปิดปุ๊บน้ำก็จะไหลออกสู่ข้างนอกนะครับลักษณะนี้เมื่อน้ำไหลสูงออกสู่ข้างนอกระดับลูกลอยก็จะลดต่ำลงมันก็จะปิดครับนะครับสองแบบนี้แบบไหนดีแบบไหนนักเรียนคิดว่าแบบไหนดีครับนะครับแบบแรกต้องเสียเวลามาคอยเปิดแบบที่สองเปิดเองแต่ยังมีแต่นักเรียนครับแบบที่สองเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เกิดการติดขัดเมื่อไหร่ระบบไม่ทำงานน้ำก็จะเต็มไปหมดและอาจจะเข้าสู่ระบบได้นั้นเราต้องหมั่นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องหมั่นดูแลนะครับมาดูแบบที่3ครับนะครับนะแบบที่นะครับแบบนี้นะครับนะครับเขาจะมี2ตัวด้วยกันก็คือใช้มือหมุนกับอัตโนมัตินะครับร่วมกันนะครับต่อไปมาดูตัวต่อไปครับอุปกรณ์ควบคุมความดันครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์ควบคุมความดันแบบมีรูระบายลมทิ้งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รักษาความดันด้านออกไปใช้งานให้มีค่าคงที่อยู่เสมอกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบ
0: เรามาดูอุปกรณ์ควบคุมความดันหรือ pressure regulator นะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: บันทึกไว้นะครับนักเรียนครับเพราะว่าตัวควบคุมความดันเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปนักเรียนจะเจออีกนะครับอีกหลายๆตัวที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้จะมีตัวเรือนนะครับเป็นตัวเรือนหลักแน่นอนเมื่อมันควบคุมความดันมันต้องมีเกจวัดความดันมีสปริงเป็นตัวควบคุมความดันมีแผ่นไดอะแฟรมนะครับมีลิ้นวาล์วมีสปริงปรับความดันและมีสกรูปรับความดันนะครับนี่คือส่วนประกอบหลักของมันนะครับเรามาดูการทำงานสภาพแรกเลยนะครับสภาพที่ไม่ได้ปรับความดันว่ามันเป็นอย่างไร
1: สภาพที่ยังไม่ได้ปรับค่าของความดันสภาพ

0: ปกติเมื่อยังไม่ปรับค่าของความดันลิ้นวาล์วจะปิดกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
1: ะครับสภาพที่ยังไม่ปรับความดันทุกอย่างปิดหมดเลยนะครับทุกอย่างปิดหมดเลยความแข็งของสปริงจะเป็นตัวปิดวาล์วเอาไว้นะครับความดันนักเรียนเห็นว่าความดัน8บาร์ไม่สามารถผ่านไปได้เลยดังนั้นเกรดจะขึ้น0บาร์นะครับแผ่นไดอะแฟมก็จะไม่ทำงานนะครับต่อไปเรามาดูสภาพที่ปรับค่าความดันว่ามันมีการทำงานอย่างไร

0: สภาพที่ปรับค่าของความดันสเต็ป 1เมื่อปรับค่าของสปริงแรงจากสปริงจะดันให้ลิ้นวาล์วเปิดลมจาก P1ไหลผ่านช่องทางเล็กระหว่างตัวเรือนกับลิ้นวาล์วมาด้าน P2ความดันลมด้าน P2จะกระทำกับแผ่นไดอะแฟรมและแหวนทำให้เกิดแรงขึ้นบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนสเต็ป 2เมื่อความดันลมด้าน P2 ค่อยๆเพิ่มขึ้นจะทำให้แรงที่เกิดขึ้นที่แผ่นไดอะแฟรมและแหวนเพิ่มขึ้นตามเมื่อแรงเพิ่มขึ้นจนมากกว่าแรงของสปริงแผ่นไดอะแฟรมแหวนและลิ้นวาล์วจะเคลื่อนที่ลงจนซีลของลิ้นวาล์วปิดช่องทางการไหลของลมความดันลมด้าน P2 ก็จะมีค่าเท่ากับค่าของแรงสปริงที่เราปรับค่าถ้าแรงของสปริงมากจะได้ความดันสูงถ้าแรงของสปริงน้อยจะได้ความดันต่ำสเต็ป 3เมื่อต้องการลดค่าของความดันด้าน P2 กระทำโดยปรับลดค่าของแรงสปริงแรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนก็จะมากกว่าแรงของสปริงทำให้แผ่นไดอะแฟรมและแหวนเคลื่อนที่ลงเปิดช่องทางลมรูเจาะบนแหวนลมด้าน P2 จะระบายออกทำให้ความดันด้าน P2 ลดลงสเต็ป 4เมื่อความดันด้าน P2 ลดลงจนแรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนลดลงจนน้อยกว่าแรงของสปริงสปริงจะดันแผ่นไดอะแฟรมและแหวนเคลื่อนที่จนกดบ่าที่ลิ้นวาล์วทำให้ช่องทางระบายลมปิดก็จะได้ค่าของความดันตามการปรับลดที่แรงของสปริงสเต็ป 5เมื่อมีการส่งลมด้าน P2 ไปใช้งานความดันด้าน P2 จะลดลงแรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนจะลดลงด้วยสปริงจะผลักแผ่นไดอะแฟรมและแหวนเคลื่อนที่ขึ้นทำให้ลิ้นวาล์วเปิดช่องทางการไหลของลมทำให้ลมจาก P1 ไหลออก P2 ไปใช้งานโดยความดันจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการไหลของลมช่องทางระหว่างตัวเรือนกับลิ้นวาล์วจะแคบลงเมื่อลดความดันตามการปรับของสปริงสเต็ป 6เมื่อความดัน P1 ลดลงความดัน P2 จะลดลงด้วยทำให้แรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนน้อยกว่าแรงของสปริงสปริงจะดันลิ้นของวาล์วเคลื่อนที่ขึ้นช่องทางของลมระหว่างตัวเรือนกับลิ้นวาล์วกว้างขึ้นทำให้ความดัน P2 เพิ่มขึ้นมีผลทำให้แรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนเพิ่มขึ้นจนเท่ากับแรงของสปริงเกิดความสมดุลลิ้นวาล์วก็จะหยุดการเคลื่อนที่สเต็ป 7เมื่อความดัน P1 เพิ่มขึ้นความดัน P2 จะเพิ่มขึ้นด้วยทำให้แรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนมากกว่าแรงดันของสปริงแผ่นไดอะแฟรมและแหวนจะเคลื่อนที่ลงทำให้ลิ้นวาล์วเคลื่อนที่ลงด้วยมีผลทำให้ช่องทางของลมระหว่างตัวเรือนกับลิ้นวาล์วแคบลงทำให้ความดัน P2 ลดลงมีผลทำให้แรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนลดลงจนเท่ากับแรงของสปริงเกิดความสมดุลลิ้นวาล์วก็จะหยุดการเคลื่อนที่สเต็ป 8เมื่อหยุดการส่งลมไปใช้งานความดันของลมด้าน P2 จะเพิ่มขึ้นทำให้แรงบนแผ่นไดอะแฟรมและแหวนเพิ่มขึ้นมากกว่าแรงของสปริงแผ่นไดอะแฟรมและแหวนจะเคลื่อนที่ลงทำให้ลิ้นวาล์วเคลื่อนที่ลงปิดช่องทางการไหลของลมจาก P1 ไปยัง P2 กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนครับนั่นคือเป็นการทำงาน8ขั้นตอนของอุปกรณ์ควบคุมความดันนะครับตอนนี้ชุดบริการลมอัดตัวที่1มี2หน้าที่นะครับจำได้ไหมครับก็คือกรองและดักน้ำตัวที่2เพิ่มอีก1หน้าที่ก็คือควบคุมความดัน

0: ต่อไปเรามาดูตัวที่3นะครับตัวที่3เป็นตัว
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ขออภัยครับจ่ายน้ำมันหล่อลื่นนะครับตัวที่3
1: อุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นหรือลูบริเคเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผสมละอองน้ำมันเข้าในระบบเพื่อช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นชิ้นส่วนเคลื่อนที่กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบ
0: นะครับเรามาดูส่วนประกอบของอุปกรณ์ส่งจ่ายลมอัดนะครับหมายเลข1นะครับก็คือวาล์วกันกลับของลมนะครับวาล์วกันกลับก็คือป้องกันลมกลับย้อนกลับนะครับตัวที่2ก็คือช่องทางการไหลของน้ำมันนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจะใช้น้ำมันไปหล่อลื่นอุปกรณ์นิวเมติกในระบบนะครับตัวที่3เป็นท่อน้ำมันนะครับตัวที่4เป็นวาล์วกันกลับของน้ำมันแสดงว่าน้ำมันก็จะมีวาล์วกันกลับทำไมน้ำมันต้องมีวาล์วกันกลับเนื่องจากเมื่อน้ำมันไหลขึ้นมาแล้วก็จะค้างอยู่ในท่อทางนะครับเมื่อทำการหยุดลมน้ำมันจะค้างอยู่แต่เมื่อทำการปล่อยลมอีกครั้งหนึ่งจะได้มีน้ำมันใช้อย่างทันท่วงทีนะครับจะไม่มีเวลาหรือจะไม่ต้องรอให้น้ำมันค่อยๆขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีตัวนี้วาล์วกันกลับตัวที่5เป็นท่อทางน้ำมันนะครับซึ่งจุ่มอยู่ในถ้วยน้ำมันนะครับตัวที่6จะเป็นช่องทางสำหรับมองหยดน้ำมันนะครับอุปกรณ์ตัวหยดน้ำมันลักษณะก็คือจะเป็นคอนะครับจะเป็นคอแล้วก็จะมีการหยดของน้ำมันนะครับตัวที่7จะเป็นลิ้นปรับขนาดปริมาณของน้ำมันว่าเราจะให้น้ำมันเนี่ยเข้าไปสู่ระบบมากหรือน้อยนะครับมากหรือน้อยก็คือจะมีสกรูปรับตัวที่7ตัวที่8เราจะมีช่องทางการไหลออกของลมและน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวที่9ก็มีช่องทางการไหลออกของลมและน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูการทำงานครับนักเรียนครับ
1: การทำงานลมไหลเข้าช่องทาง A ผ่านช่องทางแคบที่ปลายชิ้นส่วนหมายเลข2ไหลลงมาตามท่อผ่านช่องทาง8และไหลออกช่องทาง B ไปใช้งานเนื่องจากลมผ่านช่องทางแคบทำให้ลมไหลได้ไม่ทันความดันของลมช่องทาง A สูงขึ้นทำให้ลิ้นวาล์ว1เปิดลมจะไหลผ่านลิ้นวาล์ว1ออกช่องทาง B ไปใช้งานลมที่อยู่ภายในอุปกรณ์ด้านล่างจะไหลผ่านช่องทางแคบที่ชิ้นส่วนหมายเลข7ขึ้นไปยังห้องด้านบน6ทำให้ความดันในห้องด้านบน6มีความดันต่ำกว่าห้องด้านล่างน้ำมันจะไหลตามท่อ5ผ่านวาล์วกันกลับ4ไหลเข้าท่อ3หยดออกที่ปลายท่อ3ลงมาที่รูเจาะส่วนหมายเลข2ซึ่งเป็นช่องแคบความดันของห้องด้านบนจะผลักให้น้ำมันไหลผ่านช่องทางแคบด้วยความเร็วสูงออกมาปะทะกับลมที่ไหลมาจากช่องทาง A ทำให้น้ำมันเป็นละอองไหลผ่านช่องทาง8ผสมกับลมออกไปใช้งานโดยน้ำมันบางส่วนจะไหลผ่านช่องทาง9ด้วยกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ครับนักเรียนนั่นนะครับเป็นการทำงานของอุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นนะครับแต่ปัจจุบันอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนักนะครับเนื่องจากการส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นเข้าสู่ระบบเมื่อน้ำมันไปรวมอยู่ในอุปกรณ์นิวเมติกก็จะเกิดเป็นตะกอนตะกรันนะครับทำให้ระบบนิวเมติกเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่ไม่สะดวกนะครับดังนั้นมีหลายๆบริษัทก็จะเลิกใช้ตัวนี้แต่ก็ยังมีอีกหลายๆงานที่จำเป็นยังต้องใช้อยู่เช่นเดียวกันนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับคิดว่าคงจะจุใจนักเรียนมากเลยนะครับตั้งแต่อุปกรณ์ตัวแรกเลยยันตัวสุดท้ายนะครับชุดบริการลมอัดเนี่ยนะครับก็ขอให้นักเรียนไปลองสำรวจที่ว่าระบบเนื้อมติกหรือระบบลมที่บ้านนักเรียนสถานประกอบการหรือสำนักหรือสถานประกอบการในเขตพื้นที่ของนักเรียนเนี่ยมีอุปกรณ์พวกนี้บ้างหรือไม่ถ้าไม่มีแนะนำนะครับแนะนำเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์เนื้อมติกต่างๆนะครับนักเรียนครับหลังจากนักเรียนศึกษาจบแล้วให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกสักนิดหนึ่งนะครับเอาความรู้ทั้งหมด

ประมวลผลมานะครับแล้วก็ตอบคำถามในแบบฝึกหัดทดสอบหลังเรียนนะครับนะครับโดยให้นักเรียนใช้โทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟนสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนจอหน้าตอนนี้เพื่อทำแบบทดสอบนะครับหรือถ้านักเรียนยังไม่พร้อมอยากจะทบทวนเพิ่มเติมนะครับก็อนุญาตให้ทำหลังจากนี้ได้หลังจากจบรายการนี้ได้นะครับนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็สามารถติดต่อครูดมหิรัญพันธ์นะครับวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลนะครับผ่านช่องทางเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรืออีเมลนะครับแล้วก็ติดต่อครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกช่างยนต์เหมือนกันนะครับวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลตามช่องทางนี้นะครับนักเรียนครับนะครับสำหรับหน่วยที่4การปรับปรุงคุณภาพลมอัดก็น่าจะขอจบลงเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรามีนัดกันนะครับเรามีนัดกันเริ่มเข้าสู่อุปกรณ์ทำงานเป็นหน่วยที่5นะครับก็หวังว่านักเรียนและท่านผู้ชมที่สนใจมาติดตามชมนะครับแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาอีกครั้งหนึ่งที่เอื้ออำนวยสื่อให้เราได้ใช้ในการสอนนักเรียนและท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สดีค่ะนักเรียนครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วที่เราได้พบกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาของหน่วยที่4เนาะเราก็ต้องมาทบทวนความรู้เดิมก่อนบทที่3ชื่อเรื่องอะไรจำได้ไหมคะจำกันได้ไหมคะเรื่องขององค์ประกอบของการท่องเที่ยวถูกไหมคะซึ่งก็แบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกเราก็จะต้องมองภาพกว้างก่อนคือองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยวของเราตัวองค์ประกอบที่ครูเลือกมาใช้กับพวกเราเนี่ยก็คือ1เรื่องของนักท่อง

0: เที่ยว2
1: ทร
0: ัพยากรการท่องเที่ยว3
1: ธุรก
0: ิจการท่องเที่ยวค่ะและ4
1: การตลาด
0: การท่องเที่ยวนะคะส่วนองค์ประกอบหรือว่าปัจจัยที่เราใช้ 5A เข้ามาจับในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างคะจำได้ไหม
2: ม
0: ี
2: ส
0: ิ่งดึงดูดใจภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ
2: attraction
0: 2ค่ะ
1: ก
0: ิจกรรมคือ activity 3ค่ะ
1: ความสามารถในการเข้าถึง
0: ความสามารถในการเข้าถึงนะคะ
1: accessibility
0: ค่ะ4ค่ะ
1: ส
0: ิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ใช่ความนะบางคนภาษาอังกฤษค่ะ
1: amenity
0: นะคะสุดท้ายค่ะที่พักคือaccommodation ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งๆๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทที่4เลยนะคะบทที่4ก็จะเป็นเรื่องของประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะสาระการเรียนรู้ของเราจะมีด้วยกัน3หัวข้อใหญ่นะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามจุดประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์นะของการท่องเที่ยวและ3นะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่นนะคะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยก็ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของการท่องเที่ยวค่ะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนั้นบอกลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวได้บอกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวได้อธิบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอื่นได้นะคะส่วนสมรรถนะของการเรียนรู้ก็นักเรียนจะต้องสามารถจำแนกประเภทการท่องเที่ยวสุขภาพได้ค่ะเป็นรูปภาพบรรยากาศนะคะภาพตัวอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในภาพนี้จะสื่อความหมายว่าอะไรเป็นกิจกรรมมีหนูเห็นอะไรบ้างภาพการแสดงมีนักท่องเที่ยวนั่งชมการแสดงใช่ไหมคะมีกิจกรรมอยู่บนเวทีในขณะเดียวกันลานของการนั่งก็อยู่ในบรรยากาศที่เป็นยังไงคะดูสะอาดตาแล้วก็ดูสบายๆใช่ไหมคะไม่ได้เคร่งเครียดอะไรแล้วก็ที่นั่งก็ไม่ได้แออัดอะไรมากเกินไปถูกไหมคะทุกอย่างต้องเป็นองค์ประกอบเป็นบรรยากาศในเรื่องของการที่จะสนับสนุนและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่เรานำมานำเสนอให้นะก็จะต้องเน้นในเรื่องของความสนุกสนานเพลิดเพลินดูแล้วรู้สึกว่ามีความสุขนะคะมันก็จะส่งผลเข้าไปที่จิตใจและก็สุขภาพร่างกายอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะแสดงออกมาก็ให้เป็นในสิ่งที่มีความสุขมาดูเนื้อหาก่อนนะคะทบทวนนิดนึงประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพย้ำกันอีกครั้งสิคะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นหมายถึงอะไรจำได้ไหมซึ่งความหมายของเขาจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางออกไปจากที่ไหนคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่พำนักของเราเองถูกไหมคะแล้วในระหว่างของการเดินทางนั้นเนี่ยอาจจะมีการเข้าไปชมธรรมชาติวัฒนธรรมร่วมกันผสมผสานกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการแบ่งเวลาเพื่อมาทำอะไรคะรักษาสุขภาพดูแลบำบัดตัวเองใช่ไหมคะเขาถึงได้กล่าวไว้ว่าการเป็นการพักผ่อนควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวทีนี้มาดูนะคะ3หัวข้อใหญ่เมื่อสักครู่นี้สามารถแตกย่อยได้ยังไงนะหัวข้อแรกเลยนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยแบ่งตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยว ของประเทศไทยเองเนี่ยเขาแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะแบ่งเป็น3ระดับระดับแรกเนี่ยมองที่การท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เรียกว่ามีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังต้องการให้สุขภาพของตัวเองนั้นดียิ่งขึ้นไปอีกนะที่2คือการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยวอยู่ซึ่งจะอยู่ในที่ฟื้นฟูนะคะความหมายของคำว่าฟื้นฟูคืออะไรแต่ความได้ว่ายังไงแค่ไหนมีใครจะช่วยอธิบายได้บ้างคะมีไหมคืออะไรเอ่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการรักษาตัวมาแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมีอาการหนักหรือเบาเจ็บป่วยหรืออะไรมาก็แล้วแต่นะคะได้รับการรักษาตัวแล้วล่ะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงที่หมออาจจะต้องติดตามดูแลผลนะคะหรือว่ามีการต้องช่วยเข้าไปในสู่เรื่องของการกายภาพบำบัดด้วยเช่นกันนะคะประเภทของข้อ3นะคะการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคของนักท่องเที่ยวเองกลุ่มนี้ชัดเจนว่ามาเพื่อรับการรักษาโรคแต่ในระหว่างที่การที่เดินทางมารับการรักษาโรคเนี่ยเราลองนึกถึงบริบทหรือว่าธรรมชาติของกิจกรรมเหล่านี้การที่จะติดต่อขอนัดพบแพทย์แล้วก็โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางหรือว่าแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเราต้องใช้เวลาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่บางแห่งอ่ะหรือว่าแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเราที่เราพำนักอยู่ตรงนั้นเราก็จำเป็นจะต้องแสวงหาแล้วก็มีการเดินทางนะคะเมื่อมีการตัดสินใจที่จะเดินทางแล้วสิ่งที่เรามองตามมาคืออะไรไปถึงปุ๊บไปพบแพทย์ปุ๊บได้ตรวจเลยไหมแล้ววิธีการหรือขั้นตอนของการตรวจเนี่ยมันยาวนานหรือเปล่าต้องตรวจต้องเช็คต้องกี่ครั้งมันถึงจะจบทีนี้ถามว่าเราในฐานะที่คนเป็นโรคอาจจะไม่ใช่โรคร้ายแรงติดต่ออะไรอาจจะมีอาการเล็กน้อยแต่เรากังวลกลัวที่จะเป็นมากขึ้นหรือว่าเกิดอาการเรื้อรังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนต่อว่าถ้ามาแล้วเนี่ยต้องคุยให้ชัดเจนถูกไหมคะว่ามาแล้วต้องอยู่กี่วันอยู่กี่ครั้งแล้วสถานที่ตรงนั้นข้อมูลอื่นๆที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนจะมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิอากาศของประเทศนั้นๆใช่ไหมคะหรือว่าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขามีอะไรหรือไม่มีอะไรสิ่งที่เราต้องเตรียมมาสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็ต้องศึกษาก่อนเพราะว่าแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการมารับการรักษาโรคเนี่ยหนึ่งเรื่องของที่พักเรื่องของการเดินทางแล้วก็อะไรที่จะตามมาอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีเช่นกันนะคะทีนี้มาดูประเภทใหญ่ๆข้อที่สองกันนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยแบ่งตามวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวก็แบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆซึ่งเราก็จะรู้จักแล้วก็จะชินกับกลุ่มนี้มากที่สุดนะคะเราเรียกว่า1 นะคะการท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพนะ2การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่ลึกลงไปอีกนะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เราแบ่งเป็น3เป็นลักษณะตามลักษณะสุขภาพของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยแบ่งเป็น3ระดับนะคะระดับแรกเลยคือนักท่องเที่ยวที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้เวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องมีกิจกรรมที่ผ่อนคลายในระหว่างนั้นทำยังไงเขาก็จะต้องเลือกโปรแกรมพิจารณาโปรแกรมที่ทำให้สุขภาพเขาเนี่ยยังคงดีอยู่ใช่ไหมคะกิจกรรมที่เขาจะทำได้มีอะไรบ้างคะอย่างเช่นการนั่งสมาธิใช่ไหมคะการฝึกโยคะการฝึกไทยเก๊กเดี๋ยวถามก่อนนะคะกิจกรรมทั้ง3ข้อนี้มันคล้ายกันมากเลยถูกไหมคะลึกๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของเขาช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะอย่างการนั่งสมาธิช่วยเรื่องอะไรจิตใจสงบถ้าเกิดว่าก็คือการหยุดคิดในเรื่องทุกเรื่องการหยุดเมื่อหยุดคิดก็หมายถึงการหยุดใช้สมองเพราะฉะนั้นภาวะความเครียดก็ไม่เกิดกล้ามเนื้อก็ไม่เครียดไม่ตึงเกินไปใช่ไหมคะก็อยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่ามีการผ่อนคลายขึ้นนะส่วนในเรื่องของการฝึกโยคะกับไทเก๊กล่ะคะเป็นเรื่องของการทรงตัวหรือการคลายช่วยคลายกล้ามเนื้อในเรื่องของการช่วยยืดเส้นยืดสายใช่ไหมคะการยืดเส้นยืดสายเนี่ยก็ บางคนเนี่ยเรียกว่าถ้าไม่ชอบในเรื่องของการนวดเพราะ

บางทีการนวดเนี่ยเวลาถูกจับถูกบีบเส้นหรือว่าจับกล้ามเนื้อมันอาจจะมีอาการเจ็บปวดระบมได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ใช้วิธีในเรื่องของการนวดแต่ว่าเลือกที่จะฝึกโยคะแล้วก็ไทเก็กแทนนะคะก็มีเรื่องของการยืดเส้นยืดสายเนี่ยประกอบด้วยเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของการอาบน้ำแร่หรือว่าการทำสปาล่ะคะกิจกรรมน่าจะเป็นแบบไหนคะอันดับแรกเลยก็ต้องไปหาพื้นที่ที่มีแหล่งที่มีน้ำแร่อยู่ใช่ไหมถึงจะได้ทำกิจกรรมตัวนี้ได้นะคะเมื่อมองหาแหล่งน้ำแร่เจอแล้วเราก็ต้องไปดูข้อมูลก่อนใช่ไหมว่าในนั้นเขามีกิจกรรมให้เราทำอะไรได้บ้างทำได้มากน้อยแค่ไหนใช้เวลานานแค่ไหนหรือตัวเราเองเนี่ยก่อนที่จะไปใช้บริการตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างใช่ไหมคะเมื่อกี้พูดถึงการนวดแผนโบราณใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วหลักๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของการนวดรักษาหรือว่านวดผ่อนคลายนะคะแต่ว่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าเขาสุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของการนวดผ่อนคลายซะมากกว่านะคะในการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนในเรื่องของการรับประทานสมุนไพรนะคะสมุนไพรในที่นี้ก็จะต้องเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่างๆที่เข้ากับเขาเรียกว่าธาตุของคนที่ต้องการที่จะทานตรงนั้นมากกว่าแล้วก็สมุนไพรที่เลือกมาให้ทานเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการทั้งประกอบทั้งปรุงไม่ว่าจะเป็นทานสุกหรือว่าทานแบบดิบสดๆอย่างเงี้ยนะคะนะก็ให้เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพล่ะคะนึกออกไหมคะว่าต้องทานอะไรแบบไหนยังไงอาหารที่เราหนูเคยได้ยินคำว่าอาหารคลีนไหมคะแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยจะมีอะไรมั่งอาหารที่มีไขมันน้อยใช่ไหมคะมีผักมีไฟเบอร์มีวิตามินนะมีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ทำให้สุขภาพดีทำให้เมื่อทานแล้วรู้สึกว่าผิวพรรณเปล่งปลั่งว่างั้นนะสวยใสจากข้างในนั่นแหละค่ะนะอีกอันนึงก็คือพักผ่อนในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ต้องเป็นที่ที่สามารถที่จะใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ด้วยจะยิ่งดีมากนะคะนะเป็นภาพนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างกิจกรรมต่างๆที่ครูเลือกหามาเพื่อนำเสนอนะคะเป็นตัวอย่างให้พวกเราข้อ2ค่ะการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระยะฟื้นฟูนะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในระยะฟื้นฟูนะคะก็จะต้องการอากาศที่บริสุทธิ์นะแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เป็นธรรมชาตินอกจากนั้นก็จะต้องการที่จะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะออกกำลังกายเบาๆได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงขึ้นอย่างบางทีอย่างเช่นพวกทำกายภาพบำบัดใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆนะบางทีเราเคยได้ยินไหมคะอย่างทั้งไม่ว่าจะเป็นคนในชาติของเราเองหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยจะมีอาการกล้ามเนื้อติดไหล่ติดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมารักษาการรักษาที่เขาเลือกเนี่ยจะไม่เลือกในเรื่องของการผ่าตัดแต่จะเลือกในเรื่องของการนวดคลายนะคะให้เส้นให้เขาเรียกว่าพังผืดที่เกาะอยู่เนี่ยแตกตัวแล้วก็การนวดแบบนี้มันไม่ใช่ว่าแค่ครั้งเดียวแล้วหายเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเลือกมาใช้บริการเนี่ยเขาจะต้องศึกษาข้อมูลด้วยนะคะและอีกอย่างนึงเขาในกลุ่มเนี้ยบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะเดินทางมาคนเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพิจารณาต่อต้องคิดต่อวางแผนต่อว่าถ้ามาแล้วมีค่าใช้จ่ายมีกิจกรรมอะไรบ้างคุ้มหรือเปล่าที่มานะคะสามค่ะการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อรับการรักษาโรคเลยบางคนยอมที่จะเสียเงินค่าใช้จ่ายยกเป็นครอบครัวมาอยู่เพราะว่าอะไรคะต้องการกำลังใจต้องการคนดูแลแล้วก็สิ่งอื่นๆอีกสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกนอกจากการที่จะซื้อตั๋วเครื่องบิน

านั่งมาเช่าห้องพักแล้วเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์หรือว่ายานพาหนะอื่นๆเสริมไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเห็นไหมว่าเม็ดเงินหรือว่าค่าตอบแทนหรือรายได้ที่จะเข้ามาในเรื่องพวกนี้มันสูงมากใช่ไหมคะเรานึกเรามองง่ายๆเปรียบเทียบกับบ้านเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีบ้านอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นณตรงนั้นบริเวณใกล้ๆโรงพยาบาลเนี้ยเราจะต้องไปเสียค่าที่พักแล้วก็มีค่าว่าจ้างรถว่าจ้างยานพาหนะจ้างคนเฝ้าอีกถูกไหมคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือค่าตอบแทนคือรายได้หรือว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาสู่ประเทศของเราหรือแม้กระทั่งเราเองที่เป็นคนไทยเนี่ยถ้าเราไม่ได้รักษาที่บ้านเกิดตัวเองเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะทีนี้สิ่งที่แฝงตามมาก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเลือกเที่ยวเนี่ยเขาจะเลือกแบบไหนคะต้องเลือกท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามาเพื่อรักษาตัวถามว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเลือกที่จะรักษาท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเลือกในลักษณะที่ซ้ำเติมสุขภาพตัวเองให้แย่ลงหรือว่าเลือกในสิ่งที่ทำให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นต้องเลือกให้ตัวเองดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่แฝงมากับการท่องเที่ยวค่ะตัวอย่างของการเดินทางเข้ามารับการรักษาทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมองในสองส่วนทั้งคนในประเทศเราเองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในทวีปอื่นๆที่เขาตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามารับการรักษาที่เราเหตุผลปัจจัยก็มีหลากหลายอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกกว่าที่บ้านของเขาเองหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือตัวแพทย์เนี่ยค่ะตัวหมอตัวอาจจะมี1คน2คนไม่เพียงพอหรือว่ามันจำเป็นจะต้องใช้เป็นทีมในการทำการผ่าตัดทำศัลยกรรมต่างๆเนี่ยค่ะนะคะก็มีเพียงของบ้านเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงแพทย์เฉพาะทางอย่างเงี้ยนะก็เลยตัดสินใจเลือกเข้ามายกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการมาทำฟันถูกไหมการทำทันตกรรมนะคะการเปลี่ยนสะโพกการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อหัวเข่านะแล้วก็ในเรื่องของการผ่าตัดเพื่อเสริมความงามทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการหรือการจัดในการนำเที่ยวโปรแกรมทัวร์ต่างๆนะคะที่รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรคะความเป็นมืออาชีพความเป็นนักเชี่ยวชาญของแพทย์นั้นๆมากๆเพราะว่ามันคืออะไรถึงชีวิตหมายถึงความปลอดภัยของเขาแล้วก็ชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเขาเกิดความไว้วางใจกับเราแล้วเนี่ยชื่อเสียงตามมาเงินทองตามมารายได้เข้าประเทศตามมาไม่หยุดนะคะถึงแม้ว่าตัวพวกเราเองตัวนักเรียนเองเนี่ยมานั่งเรียนอยู่ตรงนี้ณวันนี้เอาหนูเป็นแค่นักเรียนหนูจะมีโอกาสได้ไปพาลูกทัวร์มารักษาเหรอคะก็ไม่แน่นะคะถ้าวันข้างหน้าอนาคตเราพร้อมแล้วเรารู้จักมีคนในวงการที่แน่ๆคือณตอนนี้เราต้องหาข้อมูลเหล่านี้เอาไว้นะคะโรงพยาบาลในอุบลตรงไหนดีใช่ไหมคะแนวโน้มที่เขาจะกำลังสร้างขึ้นกำลังพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ลองมองดูประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้ถ้าเขาไม่พูดไม่สื่อสารออกมาเราทราบไหมว่าเป็นเพื่อนบ้านใครเคยไปที่โรงพยาบาลมั่งโรงพยาบาลของเอกชนก็ได้อะในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยเคยไปมีนักท่องเที่ยวจากไหนมาบ้างคะมีกลุ่มบ้านใกล้ๆเราก็ประเทศลาวใช่ไหมคะมีกัมพูชาบางทีบางครั้งเนี่ยเดินสวนทางกันไม่ได้เดินสวนทางในห้างนะอ๋อไม่ขอโทษไม่ได้เดินสวนทางกันในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเดินสวนทางกันในห้างสรรพสินค้าก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นคนไทยแต่พอเขาพูดออกมาแล้วปุ๊บก็พอได้ทราบในเรื่องของการออกเสียงถูกไหมคะเสียงในการสื่อสารในการแต่งกายการแต่งกายแทบจะดูไม่ได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการใช้สำเนียงใช้ภาษาเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นชาวต่างชาติเราก็มาวิเคราะห์ได้ว่าเขามาเนี่ยเขาจะมาเที่ยวสมมุตินะห้างบ้านเราก็เล็กๆใช่ไหมคะจะมาแค่นั้นหรือถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปสอบถามไปสัมภาษณ์หรือไปดูข้อมูลเบื้องย้อนหลังของเขาเขาอาจจะมาในรูปของการรักษาตัวด้วยนะคะแล้วก็เคยมันมีข้อมูลจากโรงพยาบาลเนาะว่ามีผู้หญิงที่มาเข้ามาทำการคลอดลูกโดยรับการผ่าตัดทางฝั่งของโรงพยาบาลในอุบลเนี่ยเยอะมากนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการรักษาเบื้องต้นเช่นกันนะคะเพราะว่าอาการของคนที่ผ่าตัดคลอดลูกเนี่ยก็บางครั้งก็น่าเป็นห่วงเช่นกันนะคะเมื่อกี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความงามของเราสู้ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ไหมประเทศในเอเชียสู้ได้เหมือนกัน

พราะว่าเรามั่นใจว่าเรามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะแล้วก็เรื่องของราคาเป็นยังไงคะเป็นที่ที่เป็นราคาที่สามารถแตะได้นะครูพยายามเลือกรูปภาพที่ดูไม่น่ากลัวจนเกินไปนะคะจริงๆ

คนที่เขาใช้บริการถือว่ามีความสุขนะคะในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวก็แบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะคือการท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะกิจกรรมที่นิยมที่จะส่งเสริมสุขภาพก็มีในเรื่องของการอาบน้ำแร่หรือว่าน้ำพุร้อนใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนมีการรับรองมีการยืนยันว่าคุณสามารถที่จะลงไปใช้พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็รับรองในเรื่องของความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการควบคุมอุณหภูมิของน้ำใช่ไหมคะการนวดแผนไทยการนวดแผนไทยก็แบบราชสำนักแบบเฉลยศักดิ์นะคะการอบสมุนไพรวารีบำบัดกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลงไปผ่อนคลายหรือว่าบำบัดตัวเองนะคะในน้ำเนาะอาจจะอยู่ในความดูแลของชาญด้วยนะคะที่เขาต้องดูแลนะแล้วก็เรื่องของการบริการสุคนธบำบัดนะคะเรื่องของการใช้กลิ่นเข้ามาเพื่อกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนสะดวกในเรื่องของการใช้กลิ่นอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะแพ้กลิ่นของสารเคมีอย่างการบูนใช่ไหมคะอย่างครูคนหนึ่งที่แพ้นะคะถ้าสูดเยอะๆแล้วจะรู้สึกว่าจะแสบท้องทันทีเราก็จะเปลี่ยนไปหาเป็นตัวสมุนไพรธรรมชาติเองนะคะแล้วก็สูดกลิ่นเข้าไปทำให้รู้สึกสดชื่นนะในส่วนของการออกกำลังกายแล้วก็การเล่นกีฬาก็ช่วยได้นะคะการควบคุมน้ำหนักตัวนะการควบคุมน้ำหนักตัวในที่นี้ก็ตีความได้หลายอย่างทำกิจกรรมได้หลายอย่างในเรื่องของอาหารในเรื่องของการออกกำลังกายนานาชนิดนะคะแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรรวมการฝึกปฏิบัติสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยการนั่งสมาธินอกจากทำให้ภาวะความตึงเครียดไม่เกิดแล้วเนี่ยยังทำให้จิตใจสงบด้วยแล้วการขยับตัวน้อยเนี่ยเป็นการใช้พลังงานน้อยก็จะทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหิวเร็วนะคะบางคนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอิ่มบุญไปเลยก็มีใช่ไหมคะเรียกว่าหรือมันจะมีกฎข้อบังคับไปในตัวถ้าเกิดว่าเราเข้าคอร์สถึงขั้นถ้าเรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีการช่วยลดน้ำหนักไปในตัวได้เช่นกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปตรงในคอร์สของการปฏิบัติธรรมก็จะมีกฎระเบียบแล้วก็มีเรื่องข้อเวลาข้อจำกัดในเรื่องของการตื่นนอนในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าทานได้กี่มื้อใช่ไหมคะให้ทานในช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคนที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาเข้ามาแฝงอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะในเรื่องของการใช้ยารักษาโรคจากสมุนไพรเป็นภาพตัวอย่างที่หามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดการใช้การอบสมุนไพรนะคะการนุ่งกระโจมการอบด้วยกระโจมนะคะหรือว่าการใช้กลิ่นสมุนไพรกลิ่นจากธรรมชาตินะคะบำบัดแล้วก็วารีบำบัดนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของคุณแม่ที่ท้องอยู่แล้วก็ต้องการให้กล้ามเนื้อมันขยายตัวก่อนที่จะคลอดเป็นการเตรียมการก่อนคลอดหรือว่าหลังคลอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีกิจกรรมตรงนี้อยู่ก็มีผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณพยาบาลนะคะคุณมาคอยดูแลให้คำแนะนำนะคะต่อไปการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ได้นะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ medical health healing tourism และ medical tourism นะก็เป็นเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือการตรวจร่างกายนะคะบางครั้งเนี่ยคำว่าการตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะตรวจมาจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนในบ้านของเราในประเทศของเรามาแล้วล่ะเบื้องต้นแต่เราก็ยังสงสัยหรือว่าเอ๊ะมันยังไม่ชัดเจนต้องหาที่ที่เหมาะสมที่ที่เชี่ยวชาญมากกว่านี้ที่เขามีความเชี่ยวชาญมีชื่อเสียงในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตัดสินใจว่าจะมาตรวจมาขอรับการตรวจร่างกายในบางโรคในบางคนเนี่ยตรวจครั้งแรกไม่พบครั้งที่2ไม่พบครั้งที่3ไม่พบก็จะต้องทำการหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นการวางแผนในการพำนักการเดินทางก็ตามมาด้วยถูกไหมคะแล้วก็ในนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทำทันตกรรมหรือว่าทำรักษาสุขภาพฟันการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าการผ่าตัดเสริมความ

0: ความงามแล้วก็เรื่องของการแปลงเพศกว่าจะมาถึงขั้นตอนของการแปลงเพศได้ไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปฉันมีเงินเท่านี้นะฉันต้องการจะแปลงเพศคุณจะทำให้ฉันได้ไหมมันไม่ใช่มันมีกระบวนการใหญ่มากมายทางกฎหมายตามมาด้วยและโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางไปทำสัญญกรรมแปลงเพศที่ต่างประเทศก็มีความซับซ้อนมีความละเอียดมากขึ้นนะคะเราในฐานะที่เป็นนักสาขาท่องเที่ยวเนาะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากการเป็นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก่อนนะคะแล้วก็เมื่อมีประสบการณ์ก็ผลักดันตัวเองเข้าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในการท่องเที่ยวก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาความรู้ในเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกันนะคะครูก็พยายามหารูปภาพที่สบายตาที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถามว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายที่มันเป็นเกี่ยวกับโรคหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถามว่าน่ามองไหมก็ไม่เท่าไหร่ไม่น่ามองเลยถูกไหมคะมันเป็นอะไรที่หดหู่ใจเพราะฉะนั้นพยายามหารูปภาพประกอบให้มันดูสบายตาที่สุดนะคะแล้วก็ให้พิจารณารูปภาพนี้นะคะนักท่องเที่ยวมารับการรักษาถูกไหมคะอยู่ในช่วงของการบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องมีคนดูแลอาจจะเป็นมาจ้างคนของเราหรืออาจจะเป็นผู้ติดตามมาจากบ้านของเขาเองก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการวางแผนเรื่องของการพักอาศัยการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นจะสังเกตจะเห็นได้ว่าในโรงพยาบาลหลายๆแห่งนะคะเขาเริ่มมีการปรับปรุงพัฒนานอกจากจะให้บริการในเรื่องของการรักษาสุขภาพแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของที่พักด้วยเพื่อรองรับลูกค้าหรือว่าผู้ที่มารับการรักษาจากเขาอ่ะนะคะให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะต่อไปนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่นนะการท่องเที่ยวอื่นมีอะไรบ้างการท่องเที่ยวเชิงสปาและสุขภาพเราก็ใช้คำว่าอะไรคะ spa and health tourism นะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามใช้คำว่า health and wellness tourism นะคะในความหมายของ wellness เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคุ้นชินมากขึ้นนะคะมันหมายถึงการดูแลสุขภาพที่ดีให้แข็งแรงสมบูรณ์จากที่ดีอยู่แล้วเป็นยังไงคะให้ดีขึ้นไปอีกให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรการอยู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนนานขึ้นถูกไหมบางคนยิ่งมองในตัวเองมองในเรื่องของครอบครัวความผูกพันเราก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีสุขภาพดีไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายไปไหนก็ได้ไปทานอะไรก็ได้ทานอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เที่ยวไปก็แบบมีความสุขมีความสบายใจนะคะไม่ได้ว่าไม่มีใครอยากไปแบบหอบโรคภัยไข้เจ็บติดตัวไปด้วยถูกไหมคะเสียเงินแล้วก็ยังเจ็บตัวอีกแล้วก็ยังมีภาวะเสี่ยงติดเชื้ออีกถูกไหมคะแล้วก็ยังมาเสี่ยงว่าหลังจากผ่าตัดแล้วจะหายไหมใช่ไหมคะจะต้องมามีการปรับแก้ไขอะไรหรือเปล่าหลายๆอย่างทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายในใบงานที่4นะคะเมื่อเราศึกษาความรู้ในบทที่4เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้สู่แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันศึกษาแล้วก็อภิปรายตามรายละเอียดในหน่วยการเรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยศึกษาบริบทแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองอีกครั้งนึงแล้วก็นำไปสู่ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะลองมาดูรูปภาพนะคะที่ครูทำไว้นะสร้างเอาไว้เนี่ยบริบทสีม่วงเนี่ยนะคะกลมกลมสีม่วงเนี่ยครูจะพิมพ์ข้อความไว้ว่าอะไรคะบริบทชุมชนตนเองนั่นหมายความว่ามันเป็นข้อมูลเดิมตั้งแต่บทที่1ที่พวกเราได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าชุมชนเรานั้นเป็นอะไรมีที่ตั้งอะไรมีทรัพยากรอะไรและมีสิ่งดึงดูดใจอะไรบ้างแล้วก็ในหลักขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเราก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วถูกไหมคะเราก็มาโยงมาที่บทที่4ครั้งหนึ่งว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะจะเข้ากับการส่งเสริมเพื่อรักษาสุขภาพได้ไหมมีอะไรที่เป็นกิจกรรมดึงดูดในชุมชนของเราหรือจะเข้าสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้ไหมหรือว่าสามารถที่จะเป็นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรคได้หรือไม่นะคะแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งวงกลมสีเขียวนะคะจะเข้าสู่การส่งเสริมการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยวได้หรือไม่นะคะในชุมชนของเรานะหรือจะเป็นแค่รับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาบำบัดรักษาสุขภาพเท่านั้นให้เราลองวิเคราะห์ค่ะกิจกรรมในชุมชนทำอะไรได้บ้างฝึกสมาธิได้ไหมอย่างของใครนะของเอ็มม่าของเอ็มม่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวห้วยม่วงใช่ไหมคะจะเป็นที่สำหรับออกกำลังกายอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปสู่ตรงไหนออกกำลังกายได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าแค่บำบัดเนี่ยนะของเราน่าจะเป็นในเรื่องของอะไรนะอาหารใช่ไหมการทานอาหารมีอาหารสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพพวกอาหารคลีนเนี่ยผักปลอดสารอินทรีย์ของหนูเป็นที่ไหนนะคะ
1: เป็นที่เกี่ยวกับบรรยากาศในการรักษาจิตใจ
0: ชุมชน
1: ชุมชน
0: ของแหล่งท่องเที่ยวของเราอ่ะคืออะไร
1: เป็นทุ่งนา
0: ทุ่งนาโอเคมันจะเข้าตรงไหนตรงส่งเสริมสุขภาพได้ไหมมีอะไรมั่งกิจกรรมที่ทำ
2: กิจกรรมที่ทำแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก
0: ็ออกกำลังกายนี่เหมาะกับส่งเสริมสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วถูกไหมสามารถที่จะไปออกกำลังกายแล้วทำอะไรอย่างอื่นได้อีกลองพิจารณาดูมีที่พักไหมถ้าเกิดว่าเขาต้องการไปฟื้นฟูหมายถึงหลังการรักษาการผ่าตัดอย่างเงี้ยมีที่พักให้เขาหรือเปล่าถ้ามีก็ใส่ลงไปบ้านตาติดมีที่พักหรือเปล่าน
1: อ
0: กจากดอกไม้แล้วมีอะไรอีกมั่ง
1: มันจะเป็นคาเฟ่ไว้แบบเป็นศูนย์ธรรมชาติตามที่
0: ศูนย์ธรรมชาติเหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มแบบไหนส่งเสริมสุขภาพที่ดีอยู่แล้วหรือว่ามาฟื้นฟูมาบำบัดได้
1: น่าจะได
0: ้แล้วมีที่พักให้เขาป่ะถ้าเขาไปค้างอ้าวถ้างั้นก็เขียนลงไปสามารถเป็นได้ทั้ง2แบบ3แบบก็ว่ากันไปของหนูล่ะคะของหนูแหล่งท่องเที่ยวที่ไหน
1: ท
0: ุ่
1: งดอกปอเท
0: ื
1: อง
0: ทุ่งดอกปอเทืองมีที่พักให้ไหมมีอาหารไหมร้านอาหารมีอะไรอีก
1: ม
0: ีแค่นี้ถ้างั้นเหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มแบบไหนเอ่ยส่งเสริมสุขภาพให้ดีหรือว่ามาฟื้นฟูมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าฟื้นฟูหมายถึงว่าคุณต้องมีที่พักให้เขามีใช่ไหมคะที่พักเพื่อเขาจะได้มารับอากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมของเราอยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: วัด
0: เสนาวงใช่ไหมเป็นสถานที่สำหรับ
3: การปฏิบัติธรรม
0: การฝึกสมาธิปฏิบัติภาวนาแล้วในบริเวณแถวนั้นมีที่พักให้ไหมมีธุรกิจอาหารให้ไหม
3: มีร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
0: โอเค
3: ร้านอาหารและบริการ
0: ที่พักมีด้วยใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นก็ลองเขียนลงไปว่านอกจากที่มาเนี่ยจะมาเป็นแบบนักท่องเที่ยวสุขภาพดีแล้วเนี่ยถ้ามาฟื้นฟูได้เปล่าถ้ามาถ้าได้ก็เขียนลงไปเลยหลายๆมารักษาโรคได้ไหมในวัดมีหมอยาหมอโบราณมีไหมที่ใช้สมุนไพรใช้อะไรโอเคก็เขียนไปในเรื่องของมารักษาโรคโดยวิธีการใช้สมุนไพรอย่างเงี้ยหนูก็เขียนเข้าไปของตัวเล็กที่ไหนเอ่ยตัวเล็กที่ไหนจ๊ะแหล่งท่องเที่ยว
2: การบำบัดส่งเสริมสุขภาพ
0: การบำบัด
2: มันบอกว่าการบำบัดรักษาสุขภาพ
0: การบำบัดก็อย่างเช่นวารีบำบัดหรือว่าอะไรที่เป็นกลิ่นอะถ้าคนที่แพ้สารเคมีใช่ไหมอาจจะไปล้างไปบดไปดีท็อกออกอะไปกินพวกอาหารเหมือนเมื่อวานอะปั่นน้ำสมุนไพรล้างพิษอ่ะแบบนั้นก็ได้หรือว่าพวกกล้ามเนื้อมีปัญหานวดรักษาอย่างเงี้ยนะเราก็สร้างเพิ่มขึ้นมาว่าเรามีเครื่องดื่มที่สำหรับขับล้างพิษนะเป็นน้ำปั่นผักก็ได้อีกได
2: ้
0: ก็เป็นสมุนไพรท้องถิ่นด้วยใช่ป่ะการดื่มอ่ะการรับประทานอาหารนั่นแหละตื่นตื่นออกซิเจนบอกช่วงเวลาด้วยได้ไหมบรรยายเข้าไปเพิ่มว่าต้องไปช่วงไหนแนะนำช่วงเวลาที่จะไปเช้าหรือว่าเย็น

0: ผู้สังเกตเห็นเพื่อนหลายๆคนเริ่มเขียนเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานมากเพราะอะไรคะเพราะว่าเรามีข้อมูลเดิมอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วแค่เรามาจัดรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยให้มันเข้าไปกับใบงานของเรานั่นเองนะคะครูสังเกตเห็นว่าเพื่อนเราหลายๆคนเริ่มที่จะเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก2คนมาพูดนำเสนอชุมชนของตัวเองนะคะให้เพื่อนฟังก่อนขอเลือกศิรินธรเลยเชิญค่ะ
1: เรียนคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดในบริบทชุมชนของตัวเองนะคะ1นะคะเพื่อรักษาสุขภาพนะคะก็คือการนวดเพื่อผ่อนคลายค่ะและการนวดนะคะจะทำให้ผ่อนคลายไปอีกในรูปแบบนึงนะคะและทำให้ตัวสบายตัวขึ้นค่ะ2นะคะก็คือการฟื้นฟูสุขภาพนะคะมีควรมีอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะและมีผู้คนไม่มากจนเกินไปนะคะและมีสถานที่เหมาะแก่การบำบัดฟื้นฟูค่ะ3นะคะเพื่อรักษาโรคค่ะเป็นการนวดเช่นกันค่ะเป็นการนวดที่เป็นการคลายเส้นและทำให้ร่างกายมีความผ่อนคลายมากขึ้นค่ะต่อมานะคะเป็นการส่งเสริมสุขภาพค่ะก็คือยกตัวอย่างมานะคะก็คือสวนสาธารณะศรีวนาลัยค่ะการออกกำลังกายในตอนเช้าและเย็นในของทุกๆวันค่ะมีเครื่องเล่นให้เล่นและมีการวิ่งได้ค่ะต่อมานะคะก็คือการบำบัดรักษาค่ะการบำบัดรักษานะคะก็ควรเป็นการทานอาหารและต้องมีไขมันน้อยนะคะหรือไม่ก็เป็นการทานอาหารคลีนค่ะและมีการออกกำลังกายเบาๆในทุกๆวันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวครูถามก่อนเดี๋ยวครูขอถามเสริมให้เพื่อนนิดนึงนะคะหนูของชุมชนที่หนูเลือกมาคืออะไรคะ
1: ชุมชนบ้านหนองปลาปากค่ะ
0: บ้านหนองปลาปากทีนี้กิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยเพื่อนบอกว่าเป็นกิจกรรมในลักษณะของการรับประทานอาหารคลีนการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นในสวนสาธารณะใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการนวดนั่นคือเป็นกิจกรรมในชุมชนของเพื่อนที่เขาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ที่มาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่สุขภาพดีหรือว่ามาเพื่อกับทำการฟื้นฟูหรือมาเพื่อรักษาโรคนะคะสามารถรองรับได้แล้วก็ทำการทำกิจกรรมอย่างที่เพื่อนบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเรามาฟังคนที่สองพูดต่อเลยนะคะเชิญค่ะ
2: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวจิรัสยาขอสุวันนี้จะมานำเสนอบริบทชุมชนของบ้านพุทธมงคลนะคะการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายที่สวนสาธารณะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วค่ะ2นะคะเพื่อรักษาสุขภาพนะคะสามารถรักษาสุขภาพได้ด้วยการปั่นจักรยานชมหมู่บ้านนะคะสำหรับท่านที่สุขภาพดีอยู่แล้วค่ะต่อมานะคะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพค่ะสามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารสมุนไพรของทางชาวบ้านนะคะเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการทำให้สุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะเพื่อรักษาโรคค่ะการใช้ยาสมุนไพรโบราณมาช่วยบรรเทาอาการต่างๆค่ะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมาบำบัดรักษาโรคโดยตรงนะคะเช่นการรักษาโรคงูสวัสดิ์และก็คางทูมค่ะต่อมานะคะการบำบัดสุขภาพค่ะจะทำการบำบัดด้วยการนวดแผนไทยโบราณทำให้สุขภาพแข็งแรงดียิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวครูขอถามเพิ่มนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ได้ยินเพื่อนบอกว่ามีการรักษางูสวัสดิ์ด้วยใช้วิธีไหนรักษาคะ
2: วิธีหมอภูมิปัญญาชาวบ้านค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ที่หมู่บ้านพุทธมนต์ของเราเนี่ยมีหมอที่เราเรียกว่าหมอปราดหรือว่าหมอเป่าใช่ไหม
2: ใช้
0: ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมาช่วยในการรักษาซึ่งโรคที่ช่วยรักษาให้กับคนที่ไปตรงนั้นเนี่ยก็คือโรค
2: งูสวัสดิ์แล้วก็คางทูม
0: คนที่เคยเป็นงูสวัสดิ์หรือว่าเมียเป็นคางทูมมาก่อนนะคะแล้วก็ ได้ผล
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คือหายนั่นเองใช่ไหมคะก็เลยเป็นความเชื่อเนาะนี่คือข้อดีของชุมชนที่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเลือกที่จะไปท่องเที่ยวในชุมชนตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปในลักษณะของการรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการทำอะไรนะปั่นจักรยาน
2: ปั่นจักรยานค่ะ
0: หรือถ้าเกิดว่ารักษาแล้วต้องการไปบำบัดฟื้นฟูเนี่ยไปทำอะไรได้บ้าง
2: ก็ไปรับประทาน
0: อาหารสมุนไพร
2: โดยชาวบ
0: ้
2: าน
0: ที่ชาวบ้านเขาปลูกประกอบแล้วก็ปรุงเองด้วยตัวเองนะคะแล้วการที่3ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไปรักษาโรคในบางชนิดนะที่มันไม่ได้ว่าเป็นอะไรที่ร้ายแรงเกินไปถ้าไม่ต้องการที่จะรับการผ่าตัดก็สามารถจะไปหาคุณหมอที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนของเพื่อนได้นะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาสำคัญสำคัญของในบทที่4กันเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยชื่อเรื่องในบทนี้คืออะไรคะเรื่องของประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช่ไหมคะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งไว้ว่ามี3ประเภทหรือ3รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทแรกการท่องเที่ยวอะไรคะที่แบ่งตามลักษณะสุขภาพของนักท่องเที่ยวก็แบ่งได้เป็น3ระดับระดับแรกคือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะ2ล่ะคะระดับที่2
3: อย
0: ู่ในระยะฟื้นฟูระดับที่3
3: มาเพื่อรับการรักษาโรค
0: มาเพื่อรับการรักษาโรคนะคะต่อไปประเภทที่2ค่ะการแบ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามวัตถุประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวก็แบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันสองประเภทด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างคะประเภทแรกหนึ่ง
3: การท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพ
0: การท่องเที่ยวเชิงการส่งเสริมสุขภาพและสอง
3: การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ
0: การท่องเที่ยวเชิงการบำบัดรักษาสุขภาพนะคะประเภทที่สามค่ะการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกับท่องเที่ยวอื่นถูกไหมคะมีกี่แบบคะ
3: ส
0: องแบบใหญ่ๆจริงๆแล้วถามว่าสามารถที่จะดัดแปลงไปเป็นแบบอื่นๆได้อีกไหมก็ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์หรือว่านักท่องเที่ยวในแจ้งความประสงค์มานะคะแต่แบบแรกที่ยกตัวอย่างเอาไว้เนี่ยค่ะสองแบบแรกที่ยกตัวอย่างไว้คือ1การท่องเที่ยวเชิงอะไรคะ
3: สปาและสุขภาพ
0: เชิงสปาและสุขภาพ2ค่ะ
3: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม
0: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบวกด้วยความงามเที่ยวแล้วต้องสวยด้วยใช่ไหมคะสุขภาพดีด้วยถือว่ามาออกจากบ้านทีคุ้มเลยใช่ไหมคะก็สุดท้ายฝากเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มนิดนึงไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรอยู่ในบทบาทไหนก็แล้วแต่นะคะให้คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรกเรื่องของผลประโยชน์สิ่งที่ได้รับที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเรื่องของสุขภาพนั้นสำคัญที่สุดหาซื้อไม่ได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกเข้าไปอีกนะว่ามีที่ไหนอย่างไร
4: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
5: เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
6: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
7: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยนะมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ย ตรงที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้
5: พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
7: ใช่ครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
8: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
7: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่คุณเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไกล่เกลี่ยมั้ยกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาจะได้ไกล่เกลี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกล่เกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: ได้ครับผมผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกล่เกลี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
8: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
7: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
9: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
8: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
5: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
7: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
5: ้ค่ะ
8: การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
5: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
7: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
5: ฟรีตลอด
8: ไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
7: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยนะไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่น ถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกลเกี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกลเกี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
5: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
7: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
9: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
10: สวัสดีค่ะ
11: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
12: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
13: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
14: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำ ป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
10: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารสำหรับในวันนี้นะครับเราจะเป็นการถนอมอาหารจากเนื้อปลานะครับซึ่งวันนี้เราจะนำมาทำเป็นปลานินหยองนะครับซึ่งนะครับปลานินหยองนะครับเราได้เนื้อปลานะครับจากที่เราได้ชำแหละเนื้อปลานะครับแยกชิ้นส่วนมาแล้วนะครับเราก็จะนำในส่วนของเนื้อปลานะครับมาทำการแปรรูปนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือปลาหยองนะครับในส่วนประกอบนะครับและขั้นตอนการทำนะครับมีดังนี้นะครับเริ่มตั้งแต่นะครับส่วนผสมนะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อปลานะครับเนื้อปลานิลที่เราชำแหละมาแล้วนะครับในส่วนของเนื้อปลานะครับเราชำแหละมาแล้วนะครับเราจะชั่ง

น้ำหนักนะครับแล้วก็ทําการล้างให้สะอาดนะครับชั่งน้ําหนักตามอัตราส่วนผสมนะครับในชามก็จะอยู่ที่น้ําหนัก1กิโลกรัมนะครับส่วนผสมเครื่องปรุงรสนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับ50กรัมนะครับน้ําตาลทรายนะครับ50กรัมนะครับเกลือ5กรัมนะครับนะครับแล้วก็เครื่องเทศนะครับคือพริกไทยป่นนะครับ4กรัมนะครับและซีอิ๊วดำนะครับเพื่ อตกแต่งสีนะครับให้มีสีเหลืองสวยนะครับซีอิ๊วดำเราใช้ที่4กรัมครับนะครับสำหรับขั้นตอนในการทำปลาหยองนะครับเราจะนำเนื้อปลานะครับไปนึ่งให้สุกนะครับการนึ่งเนื้อปลานะครับก็ใช้ไฟปานกลางนะครับโดยที่เราตั้งเตาไว้ก่อนนะครับจะต้องตั้งเตานะครับให้มีไอความร้อนก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่เนื้อปลาลงไปนะครับตอนนี้นะครับหม้อของเรานะครับอุ่นไว้แล้วนะครับน้ำร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนึ่งนะครับ

เดี๋ยวเราต้องใส่ถุงมือจิบด้วยนะครับนะครับนำเนื้อปลานะครับมาเรียงนะครับในซึ้งนึ่งนะครับก็เรียงลงไปทีละชิ้นนะครับ

นะครับในการนึ่งเนื้อปลานะครับถ้าหากว่าน้ํายังไม่ร้อนนะครับเรานําเนื้อปลานะครับไปนึ่งพร้อมกับขั้นตอนของการต้มน้ําพร้อมกันเลยนะครับเนื้อปลาของเรานะครับอาจจะมีกลิ่นคาวได้นะครับเนื่องจากว่าน้ํายังไม่ร้อนนะครับก็ทําการปิดฝาเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนํามานึ่งให้สุกนะครับปรับไฟให้ร้อนนะครับไฟปานกลางนะครับครับเราก็จะนึ่งเนื้อปลาให้สุกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15ถึง20นาทีนะครับเนื้อปลาของเราก็จะสุกเสมอทุกชิ้นเลยครับหลังจากที่เราใช้เวลานะครับในการนึ่งเนื้อปลาให้สุกนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าเนื้อปลาของเรานะครับสุกดีหรือยังนะครับนะครับกำลังร้อนนะครับเนื้อปลานะครับที่สุกแล้วนะครับเราก็จะสังเกตดูสีนะครับของเนื้อปลานะครับว่าเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับก็นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้ช้อนนะครับในการนะครับช้อนลงไปตักดูนะครับถ้าหากว่าเนื้อปลายุ่ยแล้วนะครับก็นะครับแปลว่าเนื้อปลาของเรานะครับสุกดีนะครับก็ใช้ช้อนนะครับนะครับตักดูนะครับโอเคนะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็เริ่มสุกดีแล้วนะครับก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับไม่เกิน2นาทีนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้แน่นอนนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราเตรียมน้ำนะครับเตรียมหม้อนะครับแล้วก็เปิดไฟไว้นะครับสำหรับในการนึ่งถ้าเราเปิด

ไฟตั้งไฟไว้ก่อนนะครับมีไอความร้อนนะครับเวลาเราเอาเนื้อปลาไปนึ่งในขณะที่น้ําร้อนอยู่นะครับก็จะช่วยให้เนื้อปลาของเรานะครับสุกเร็วนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับนักเรียนนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับที่จะเอาไปใช้เทคนิควิธีการนะครับในการนึ่งปลาให้สุกดีนะครับแล้วก็นะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับหลังจากที่นะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็สุกดีแล้วนะครับเราจะยกนะครับซึ้งนึ่งนะครับลงมาแล้วก็เราจะเอาเนื้อปลานะครับออกมาพักไว้เป็นพออุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปครับปิดเตาก่อนนะครับนะครับเราจะได้เนื้อปลานะครับที่เหลืองสวยนะครับหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะตักออกมาใส่ในภาชนะนะครับพักทิ้งไว้ให้พออุ่นหน่อยนะครับแล้วเราก็จะมาทำการยีนะครับให้ฟูนะครับ

นะครับเนื้อปลานะครับที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือทำจากปลานิลนะครับที่เราได้จากการแร่แยกชิ้นส่วนของเนื้อปลานะครับขนาดของเนื้อปลานะครับจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับเราชำแหละเนื้อปลาออกมานะครับว่าเราใช้ปลาขนาดไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะครับก็ตามขนาดของตัวปลานะครับที่เราชำแหละแยกชิ้นส่วนออกมานะครับ

นะครับเราก็จะได้เนื้อปลานะครับที่พร้อมที่จะยีนะครับแล้วก็นะครับอาจจะใช้ช้อนนะครับหรือว่าใช้มือเรานะครับขยำนะครับให้เนื้อปลาแตกแล้วก็ร่วนฟูนะครับทุกชิ้นเลยนะครับถ้าหากว่ามีเนื้ มีก้างนะครับติดมาพร้อมกับเนื้อปลาก็ต้องคัดแยกออกนะครับนะครับในการทำปลาหยองนะครับนอกจากเราจะใช้เนื้อปลานิลแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะนำเนื้อปลาชนิดอื่นนะครับมาทำในลักษณะคล้ายๆขั้นตอนของการทำปลานิลหยองก็ได้นะครับอาจจะเลือกเนื้อปลาที่ก้างน้อยนะครับหรือเป็นเนื้อปลาที่ติดมันน้อยนะครับก็หาได้ตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกนะครับปลาช่อนนะครับปลาทับทิมนะครับหรือเนื้อปลาอื่นๆนะครับเราก็สามารถมาทำเป็นปลาหยองแล้วก็นำมานึ่งให้สุกก็จะเป็นลักษณะเนื้อปลานะครับเหลืองสวยนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลานิลนะครับเนื้อปลาช่อนนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เลี้ยงอยู่ในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะครับและนะครับในการนำปลานิลนะครับมาทำเป็นปลาหยองนะครับปลานิลนะครับก็จะต้นทุน

ในการทำนะครับก็จะถูกกว่าเนื้อปลาชนิดอื่นๆแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับเพราะนั้นนะครับก็จะแนะนำนะครับถ้าหากว่านะครับในท้องถิ่นในชุมชนของเรานะครับมีปลาเยอะนะครับซึ่งไปขายตามท้องตลาดในลักษณะของปลาสดที่จำหน่ายไม่หมดหรือว่าเนื้อปลานะครับไม่สดนะครับผู้บริโภคนะครับไม่ซื้อไปประกอบรับประทานเราก็นำปลานะครับมาแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วนำเนื้อปลานะครับมาทำเป็นปลาหยองก็จะได้อีก1ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็จะเป็นการถนอมอาหารนะครับเก็บไว้ได้นานอีก1วิธีนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยีนะครับให้ร่วนให้ฟูนะครับก่อนที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปครับนะครับใช้มือของเรานะครับยีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับนะครับในการทำปลาหยองนะครับคล้ายๆกับการทำหมูหยองนะครับก็เป็นวิธีการกรรมวิธีนะครับหลักการเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่เป็นตัวเนื้อสัตว์แค่นั้นเองนะครับเราก็นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมาทำให้เกิดมูลค่านะครับกับตัวปลานะครับสร้างรายได้นะครับให้กับที่เราจะไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับนะครับก็นะครับเราก็ขยำไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่านะครับเราจะใช้ช้อนนะครับบี้ลงไปนะครับก็ได้นะครับใช้มือก็ได้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการนะครับโขลกก็ได้นะครับใช้ครกโขลกให้ละเอียดก็ได้นะครับ

ในการนึ่งเนื้อปลานะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปรุงก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลาสดๆนะครับไม่มีส่วนผสมของเครื่องปรุงนะครับที่ผสมรวมกับเนื้อปลานะครับเนื้อปลาของเราก็จะมีรสชาติหวานนะครับตามธรรมชาติของเนื้อปลานะครับนะครับเราเริ่มที่จะได้เนื้อปลาที่ฟูแล้วนะครับนะครับก็ใช้มือของเรานะครับนวดขยำได้เลยนะครับ

นะครับในการนวดขยำเนื้อปลาให้ฟูนะครับในส่วนของเนื้อปลานิลนะครับค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับเนื่องจากเนื้อเยื่อของปลานิลนะครับเส้นใยของเนื้อปลานะครับไม่หยาบเหนียวนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อปลาชนิดอื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเส้นใยกล้ามเนื้อของเนื้อปลานะครับถ้าเราไม่ถนัดในการใช้มือนะครับในการขยำให้ร่วนฟูนะครับเราก็ใช้ช้อนนะครับกดช่วยนะครับหรือว่านะครับนำไปโขลกด้วยครกก็ได้นะครับโอเคนะครับเราจะได้เนื้อปลาที่นะครับพร้อมนะครับที่จะนำไปทำในขั้นตอนของในการทำปลาหยองนะครับขั้นตอนต่อไปครับครับนี่คือลักษณะของเนื้อปลานะครับที่พร้อมที่จะนำไปคั่วในกระทะนะครับเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนในการคั่วปลาหยองนะครับว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากที่เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับเริ่มจากที่เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับไปเคี่ยวให้ละลายก่อนนะครับในกระทะนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำเครื่องปรุงรสนะครับมาเคี่ยวนะครับในกระทะให้ละลายก่อนแล้วเราถึงจะนำเนื้อปลานะครับลงไปคั่วนะครับเริ่มจากนะครับเครื่องปรุงรสนะครับเราจะนำส่วนผสมนะครับที่เป็นของแห้งลงไปในกระทะก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับนะครับตามด้วยเกลือนะครับพริกไทยป่นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้ส่วนผสมของแห้งนะครับเข้ากันในกระทะนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ของเหลวนะครับเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวนะครับซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนะครับจะช่วยในการตกแต่งสีนะครับของปลาหยองของเราให้ออกมาเป็นสีเหลืองสวยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการสีของปลาหยองนะครับมีลักษณะเป็นสีเข้มนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนปริมาณของซีอิ๊วดำได้นะครับและสุดท้ายนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเทลงไปเลยนะครับโอเคนะครับครับในส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับน้ำตาลทรายเกลือนะครับพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับหากว่านักเรียนนะครับอยากจะเพิ่มหรือปรุงอัตราส่วนผสมนะครับเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับขึ้นอยู่กับตำรับนะครับหรือขึ้นอยู่ในกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำปลาหยองของเรานะครับเนื่องจากว่านะครับในการใช้เครื่องปรุงเหล่านี้นะครับก็จะไม่ได้เน้นเครื่องเทศพวกเครื่องพะโล้ให้มีกลิ่นหอมมากนักนะครับเนื่องจากว่านะครับเราจะนำเนื้อปลาหยองตรงนี้นะครับไปแปรรูปนะครับแล้วก็พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับซึ่งนะครับรสชาตินะครับอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสามารถที่จะรับประทานกับข้าวได้เลยนะครับเราจะนำปลาหยองนะครับไปต่อยอดนะครับแล้วก็ประกอบให้เป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องปรุงนะครับสำหรับในการทำปลาหยองนะครับเมื่อเรานำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมารวมอยู่ในกระทะแล้วนะครับเราจะคนนะครับแล้วก็เปิดไฟเคี่ยวใ
น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่เนื้อปลาลงไปในกระทะนะครับเปิดไฟเบานะครับนะครับนะครับในการเคี่ยวส่วนผสมให้ละลายนะครับเราจะนะครับเราจะทําให้แค่ส่วนผสมละลายเท่านั้นนะครับไม่ต้องเคี่ยวให้ข้นเหนียวจนเกินไปนะครับมันจะทําให้ส่วนผสมเครื่องปรุงของเรานะครับข้นเหนียวเกินไปนะครับแล้วก็จะมารวมกับส่วนผสมนะครับในเนื้อปลานะครับมันก็จะข้นหนืดมากไปนะครับส่วนผสมของเราก็จะไม่เข้าเนื้อนะครับอย่างทั่วถึงนะครับนะครับในการใช้กระทะนะครับในการทำปลาหยองนะครับที่นักเรียนเห็นปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือภาชนะกระทะนะครับที่ทำมาจากทองเหลืองนะครับหรือที่เราเรียกว่ากระทะทองเหลืองนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำปลาหยองนะครับเราสามารถที่จะ

เป็นภาชนะเหล็กก็ได้นะครับอาจจะมีลักษณะเป็นก้นลึกนะครับเป็นหม้อก็สามารถทําได้นะครับแต่เป็นที่นิยมก็คือมีกระทะเหล็กนะครับแล้วก็กระทะทองเหลืองนะครับสาเหตุที่ครูนะครับได้เลือกนํากระทะทองเหลืองเข้ามาใช้เนื่องจากว่ากระทะทองเหลืองนะครับจะช่วยในการกระจายความร้อนนะครับได้ดีกว่ากระทะเหล็กตามบ้านเรานะครับและที่สําคัญกระทะทองเหลืองนะครับก็นะครับนอกจากจะกระจายความร้อนได้ทั่วถึงแล้วนะครับยังทําให้นะครับวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการสัมผัสกับกระทะนะครับไม่แห้งไม่ติดกระทะนะครับก็จะทําความสะอาดได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้สีผลิตภัณฑ์สวยงามนะครับแต่นะครับข้อเสียของกระทะทองเหลืองนะครับสำหรับต้นทุนนะครับพูดในเรื่องของต้นทุนการซื้อนะครับก็จะราคาแพงมากกว่ากระทะเหล็กตามบ้านเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับตามความต้องการและความเหมาะสมของเรานั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะทําได้ทุกกระทะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทะเหล็กกระทะทองเหลืองนะครับนะครับส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงนะครับก็ละลายในกระทะแล้วนะครับก็ปิดไฟไว้ก่อนนะครับนี้เราจะเติมเนื้อปลาลงไปนะครับนะครับเราจะใส่เนื้อปลาลงไปทั้งหมดเลยนะครับ

นะครับก็เก็บเนื้อปลานะครับให้ได้เยอะๆนะครับตรงนี้โอเคนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการคั่วนะครับเนื้อปลาให้เข้ากับเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ใช้ไฟเบานะครับในการคั่วนะครับก็จะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ระดับไฟของเรานะครับจะต้องเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็คั่วนานนะครับอย่างน้อย40นาทีนะครับหรือสังเกตดูจากเนื้อปลาของเรานะครับเหลืองฟูนะครับแล้วก็มีสีเหลืองน้ำตาลนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของการทำปลาหยองเดี๋ยวเรามาดูในกระทะกันต่อนะครับนำส่วนผสมนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันกับเนื้อปลานะครับนะครับก็เป็นลักษณะของการคั่วนะครับเป็นการคั่วนะครับครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไฟเบานะครับตั้งไฟอ่อนนะครับโอเคนะครับนะครับหลักการในการทำปลาหยองนะครับในเรื่องของการวิธีนะครับหลักในการทำปลาหยองนะครับในเรื่องวิธีการของการแปรรูปอาหารนะครับเราจะใช้กรรมวิธีการใช้ความร้อนนะครับเพื่อละเหยน้ำออกนะครับจากเนื้อปลาความชื้นต่างๆนะครับก็จะทำให้เนื้อปลานะครับร่วนฟูนะครับก็เป็นหลักการละเหยน้ำออกนะครับ

นะครับเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อปลาของเรานะครับจะร่วนฟูนะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับนักเรียนในขั้นตอนตรงนี้ต้องใจเย็นพอสมควรนะครับในการคั่วนะครับในการใช้ไม้พายในการคั่วนะครับเราก็จะคนนะครับให้เนื้อปลานะครับกระจายให้ทั่วกระทะนะครับเพื่อเป็นการกระจายความร้อนนะครับและให้ความร้อนได้ทั่วถึงทุกชิ้นของเนื้อปลานะครับก็จะทำให้การคั่วของเรานะครับเป็นปลาหย่องได้เร็วมากขึ้นนะครับครับนะครับสำหรับเนื้อปลาของเราที่เราคั่วแล้วนะครับก็จะมีลักษณะร่วนฟูหยองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลาในการคั่วนะครับปลาให้หยองนะครับต้องนักเรียนนะครับที่ทำนะครับจะต้องมีความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ไฟอ่อนนะครับในการคั่วปลาให้หยองนะครับตรงนี้ก็ผ่านมา30นาทีนะครับจะได้เนื้อปลานะครับที่ร่วนฟูขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเราใช้ไฟแรงนะครับเราทำแล้วเราใจร้อนเร่งไฟให้แรงนะครับก็อาจจะทำให้ปลาของเรานะครับไม่หยองไม่ฟูมากนะครับแล้วก็จะทำให้กระทะไหม้ด้วยนะครับตรงนี้นักเรียนนะครับต้องใช้ไฟอ่อนนะครับไฟเบานะครับเดี๋ยวเราคั่วไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหยองขึ้นมานิดนึงนะครับลักษณะเส้นหยองขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็ต้องคั่วคนต่อไปนะครับนะครับสำหรับในการทำปลาหยองนะครับหลักการนะครับง่ายๆนะครับก็คือการละเหยน้ำออกจากเนื้อปลาโดยใช้ความร้อนนะครับละเหยน้ำกลายเป็นไอนะครับจนเหลือแต่เส้นใยของเนื้อปลานะครับมีความชื้นลดลงนะครับก็จะทำให้เนื้อปลาของเราฟูนะครับที่เราเรียกว่าปลาหยองนั่นเองนะครับส่วนผสมนะครับที่ใช้ในการทำปลาหยองนะครับก็ขึ้นอยู่กับตำรับนะครับของแต่ละคนนะครับโดยสูตรตรงนี้นะครับจะมีส่วนผสมในการทำปลาหยองนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับซึ่งนะครับส่วนผสมของเรานะครับจะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องเทศนะครับนะครับส่วนผสมที่เราใช้นะครับนักเรียนครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับมีเกลือป่นนะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับมีซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับส่วนผสม5อย่างด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนครับนะครับเราก็นะครับคนให้ทั่วด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับได้สัมผัสกับตัวชิ้นเนื้อปลานะครับจะทำให้เนื้อปลาของเรานะครับร่วนนะครับแล้วก็ฟูได้ดีนะครับครับหลังจากที่เราคั่วนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ปลานะครับเป็นปลาหยองแล้วนะครับผ่านเวลามานะครับก็ประมาณ50นาทีนะครับตอนนี้นะครับปลาหยองของเรานะครับเริ่มฟูขึ้นมาดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วต่อไปอีกสัก5นาทีนะครับเพื่อให้ได้เนื้อปลาที่ฟูแล้วก็ลักษณะเป็นปลาหยองนะครับได้สวยงามนะครับสีของปลาหยองนะครับก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับน้ำตาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าเราต้องการปลาหยองนะครับที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มซีอิ๊วดำนะครับเติมเพื่อปรับสีให้เข้มมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ในส่วนของครูนะครับ
ใช้ซีอิ๊วดำปริมาณ4กรัมนะครับก็ทำให้สีของปลาหยองหน้ารับประทานนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟูขึ้นมาดีแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้าสนใจที่จะทำปลาหยองนะครับถ้าหากว่าในวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับอยู่ตามบ้านเรานะครับปลานะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาหยองได้นะครับทดแทนปลานิลก็ได้หรือในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมีปลานิลอยู่แล้วนะครับที่เราเพาะเลี้ยงนะครับถ้าหากว่ามีปริมาณเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะคิดนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นวันนี้ครับเอามาทำเป็นปลาหยองก็ได้นะครับหรือแม้แต่นะครับปลาทะเลนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาหยองก็ได้นะครับจะเป็นปลาทูนะครับจะเป็นปลาสบะซึ่งปลาสบะให้เนื้อเยอะอยู่แล้วนะครับเอามาทำเป็นปลาหยองนะครับก็ได้ปริมาณเนื้อปลาที่ได้เยอะนะครับแล้วก็ฟูดีด้วยเช่นกันนะครับนะครับตอนนี้นะครับปลาหยองของเรานะครับฟูสวยมากเลยนะครับนะมีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับก็คือพริกไทยป่นนั่นเองนะครับกลิ่นหอมของซีอิ๊วนะครับกลิ่นหอมของซอสนะครับก็ได้ส่วนผสมที่ลงตัวนะครับนะครับในการคั่วปลาหยองนะครับนักเรียนจะต้องใช้ไม้พายนะครับขูดกระทะทุกครั้งนะครับที่เราทำการคนคั่วนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อปลานะครับแห้งติดกับกระทะนะครับเราจะต้องขูดด้วยนะครับนะครับที่สำคัญนะครับต้องปรับไฟให้เป็นไฟอ่อนนะครับไฟเบานะครับในการทำปลาหยองนะครับต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ระยะเวลาในการใช้ความร้อนนะครับระเหยน้ำกลายเป็นไอนะครับก็จะเหลือความชื้นน้อยนะครับลักษณะเนื้อปลาก็จะเห็นเป็นปลาหยองนะครับ

นะครับตอนนี้นะครับเราได้ปลาหยองนะครับที่ขึ้นฟูได้อย่างสวยงามนะครับก็เป็นปลาหยองแล้วนะครับก็ทําการปิดเตานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราคนนะครับแล้วก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นนะครับเมื่อนักเรียนครับข้อแนะนำนะครับในการทำปลาหยองเมื่อนะครับปลาของเราขึ้นฟูดีแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้พายของเรานะครับคนคั่วนะครับให้บ่อยนักมากนักนะครับไม่ต้องคนนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้เนื้อปลาที่ฟูแล้วนะครับเนื้อปลาของเราถ้ามีความกรอบนะครับก็จะเป็นปลาป่นนะครับก็จะไม่ฟูเป็นปลาหยองที่สวยงามนะครับอันนั้นเราก็จะไม่คนแล้วนะครับเราก็จะตักออกจากกระทะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับ

นะครับนักเรียนต้องดูก้างปลาด้วยนะครับถ้าหากว่ามีก้างปลาติดมากับปลาหยองนะครับเราก็เก็บออกได้เลยนะครับ

นะครับนะครับเราก็จะได้ปลาหยองนะครับที่ทำมาจากปลานิลนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะครับแนะนำนะครับในการทำปลาหยองนะครับสามารถที่จะนำปลาชนิดอย่างอื่นนะครับเข้ามาทำทดแทนจากปลานิลนะครับก็ได้นะครับหรือถ้าที่บ้านนักเรียนนะครับเลี้ยงปลานิลเยอะอยู่แล้วนะครับอยากจะสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมนะครับเราก็นำเนื้อปลานะครับที่ได้จากการชำแหละการแล่นะครับแยกชิ้นส่วนออกมาได้เฉพาะเนื้อปลานะครับเราเอามาทำเป็นปลาหยองครับรับรองว่านะครับปลาหยองที่ได้นะครับจะสามารถทดแทนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับบริโภคเนื้อปลาเป็นหลักทดแทนเนื้อสัตว์ทดแทนจากเนื้อหมูนะครับทดแทนจากเนื้อไก่ที่มาทำเป็นลักษณะหมูหยองไก่หยองนะครับวันนี้นะครับเราเอาเนื้อปลามาทำเป็นปลาหยองนะครับในส่วนนะครับเมื่อเราทำเป็นปลาหยองเสร็จแล้วนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเราจะนำปลาหยองนะครับมาปรุงเป็นน้ำพริกนรกปลาหยองส่วนกรรมวิธีและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับนักเรียนติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับ

เราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: ลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: มาหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช่
1: งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: ไซทามสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
7: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
7: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: ไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

เชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบ

ชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมแอบ

ี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเครื่องมือทางกายภาพซึ่งมีชื่อว่าเครื่องมือการให้การรักษานะครับด้วยคลื่นสั้นนะครับนะภาษาอังกฤษก็คือช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับเครื่องมือประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดอาการปวดอาการเจ็บนะครับซึ่งจะรักษากับผิวหนังนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับนะที่เราคุยกันมาแรกๆนะเครื่องแรกๆจะเล็กๆนะฮะเป็นจุดๆเป็นบริเวณแคบๆนะครับแต่ว่าตัวช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะเป็นตัวที่สามารถที่จะให้การบำบัดนะครับด้วยคลื่นสั้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับนะเช่นหลังเช่นเอวนะครับเช่นตะโพกนะครับที่มีความหนาหรือว่าเนื้อเยื่อใหญ่ๆนะครับปกติแล้วไอ้ช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับที่เราอาจจะเคยได้มีความรู้มานะครับว่ามันเป็นคลื่นแบบไหนนะครับนะความถี่ที่ใช้ในเครื่องช็อตเวฟตัวนี้จะมีอยู่หลายๆความถี่นะครับเช่น 13.56 เมกะเฮิรตซ์ 27.12 แล้วก็40นะครับแต่ว่าที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือที่เราใช้กันอยู่คือ 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งความถี่ขนาดนี้จะเป็นความถี่ค่อนข้างที่มีความยาวขึ้นค่อนข้างสั้นนะครับมีผลการรบกวนนะครับของอุปกรณ์พวกสื่อสารต่างๆนะครับน้อยเพราะว่าความถี่จะอยู่ห่างนะครับสำหรับเครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะให้การรักษาที่มีลักษณะค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็รุนแรงกว่าเครื่องที่เรามานะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ถ้าบอกเป็นวัตต์แล้วเป็นระดับหลักร้อยวัตต์นะไอ้เครื่องที่ผ่านมาเล็กๆนะครับก็3วัตต์5วัตต์นะครับแต่ว่านี้เป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับรูปร่างหน้าตานะครับก็เป็นจะเป็นรูปแบบในภาพนะครับนะก็จะมีประกอบไปด้วยมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็มีแพดเดิลนะฮะเขาวางต่ำนะอยู่ข้างล่างมองตัวนี้นะครับนะพัดเดลตัวนี้ก็จะมีเป็นอิเล็กโทรดนะอิเล็กโทรดอยู่2ตัวนะครับนะที่จะส่งคลื่นนะครับจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการครบวงจรแล้วก็มีการไหลของคลื่นออกไปนะครับนี่เรามาดูกันว่าไอ้คลื่นช็อตเวฟนะครับที่ใช้ในเครื่องไดเทอร์มี่นะครับจะมีกี่แบบนะครับนะโดยทั่วไปแล้วที่นิยมใช้อยู่นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับอันแรกเป็นแบบ Inductive Applicator นะครับซึ่งใช้ Inductive Coil นะครับผลของการส่งคลื่นตัวนี้จะมีลักษณะเป็นแบบสนามแม่เหล็กนะสนามแม่เหล็กที่พุ่งออกมาจากตัวอิเล็กโทรดนะครับนะแบบที่2เป็นแบบ Capacitive นะครับ Applicator นะครับจะเป็นการเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะครับนะอันนี้จะเป็นตัวเหนี่ยวนำที่อิเล็กโทรดทำจากหรือว่าออกแบบมาด้วยจากไอตัวคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับนะแล้วก็สองแบบนี้ต่างกันก็คือถ้าเป็นแบบสนามแม่เหล็กนะครับจะใช้กับพวกที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนที่เป็นคาปาซิตีฟนะครับจะใช้กับในเรื่องของไขมันแล้วก็เส้นเอ็นข้อต่อและกระดูกนะครับเพราะว่าผลของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีผลในเรื่องของความร้อนนะครับกับเนื้อเยื่อที่ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะคือเนื้อเยื่อที่แห้งนะครับก็ได้แก่กล้ามเนื้อส่วนกับแคปซิตีฟนั้นนะครับจะมีผลกับในเรื่องของเนื้อเยื่อที่มีส่วนผสมที่มีส่วนของทั้งเยอะนะครับเช่นไขมันเส้นเอ็นข้อต่อและกระดูกพวกนี้จะมีน้ำหล่อตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คลื่นเข้าไปนะครับเมื่อโดนกับพวกของเหลวที่เป็นน้ำนะครับของเหลวจะทำปฏิกิริยาจะทำให้เกิดความร้อนนะครับนะแล้วก็ช่วยบำบัดนะครับกล้ามเนื้อนะครับที่มีอาการเจ็บปวดหรือว่ามีการฉีกขาดนะครับให้มันมีสภาพดีขึ้นนะครับส่วนที่จะบำบัดนะครับนะส่วนที่จะบำบัดเครื่องพวกนี้นะครับจะใช้บริเวณที่มีขนาดใหญ่เช่นหลังอย่างที่บอกนะครับนะแล้วก็ผู้ป่วยที่เปลี่ยนข้อเทียมที่ใช้บนซีเมนต์นะครับหรือว่าเมทรอยนะครับแล้วก็เมดิคอลเกรดนะครับหรือไฮเดซิตี้ซึ่งประกอบพวกนี้พวกอุปกรณ์ที่เป็นข้อขาเทียมนะฮะเขาจะทำจากพวกเป็นนันที่ไม่ใช่เป็นโลหะนะครับนะเครื่องพวกนี้จะมีผลในกรณีถ้าเป็นโลหะเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะอินดิวนะครับกับโลหะทำให้เกิดความร้อนสูงนะครับข้อห้ามที่
ไม่ควรใช้นะครับก็คือบริเวณโลหะที่มีการฝังอยู่ตามแผ่นอยู่ภายในร่างกายนะครับเช่นพลิกเพลทคลิปหรือว่าหลังจากการผ่าตัดที่ใส่เพลทใส่คลิปอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือว่าไอตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีผลต่อโลหะนะครับนะทำให้เกิดอินดิววนเกิดอะดีเคอเรนต์นะครับในโลหะทำให้เกิดกระแสไหลวนทำให้เกิดความร้อนเหมือนกับเราใช้ไอตัวที่เป็นคลื่นไมโครเวฟนะคล้ายๆกันถ้าไมโครเวฟเนี่ยไปผ่านพวกของเหลวในน้ำมันก็จะเกิดทำเกิดความร้อนนะครับผู้ป่วยที่ใส่ cardiac pacemaker stimulator นะครับเพราะอันนี้จะทำให้จังหวะในการเต้นของหัวใจผิดพลาดนะครับตัวที่เป็น cardiac pacemaker แล้วก็ stimulator ตัวนี้เป็นตัวที่ควบคุมนะผู้ป่วยในอาการที่เขาต้องบังคับหัวใจให้เต้นเป็นจังหวะนะครับนะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนนะครับอาจจะมีอาการของการเต้นของหัวใจผิดไปนะครับเช่นช้านะครับไม่คงที่นะครับนะเราใส่เพสเมกเกอร์นะครับเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้คุมนะครับการเต้นจะมีลักษณะเป็นเครื่องเล็กๆนะเหมือนเซาเบลอะนะฮะติดอยู่ตรงใส่กระเป๋าเอวนะครับแล้วก็มีตัวเข้าไปแปะที่ตรงบริเวณหัวใจนะครับ2จุดนะครับแล้วก็เวลาใช้งานมันก็จะกระตุ้นหัวใจให้กระปุ๊บกระปุ๊บนะฮะเป็นจังหวะนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่จะเอามาทำช็อตเวฟแต่จะมีนั้นห้ามนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อในเรื่องของเครื่องที่ส่งผ่านแล้วหัวใจเต้นผิดไปเลยมีนะครับมีผลนะครับแล้วสตรีนะครับที่มีประจำเดือนนะครับหรือมีครรภ์ตัวนี้ก็ห้ามใช้นะครับนะเพราะว่าสตรีที่มีครรภ์มีประจำเดือนเนี่ยข้างในมันจะเหมือนเป็นน้ำค่ำน้ำเยอะพอน้ำเยอะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีความร้อนสูงนะครับเด็กที่ในเด็กบริเวณกระดูกที่มีการเจริญเติบโตคือเด็กเล็กนะครับเด็กอ่อนนะครับที่กระดูกยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็คนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับสายตานะครับก็ห้ามใช้นะครับระหว่างการใช้งานนะครับก็จะต้องมีการถอดเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับในที่นี้เน้นในเรื่องของพวกที่เป็นโลหะนะโลหะที่ติดอยู่เช่นเข็มกลัดก็ดีนะครับหรือว่าเข็มอะไรต่างๆที่เป็นโลหะนะครับติดพวกกระดุมที่เป็นโลหะก็ดีนะครับก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วเอาเครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับเข้าไปให้การบำบัดนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ที่เป็นบริเวณสะโพกนะครับเวลาใช้งานนะครับมันจะร้อนแรงมากนะในกล้ามเนื้อเพราะว่าเครื่องนี้กำลังมันสูงนะครับอีกตัวนึงก็เป็นตัวที่เราเรียกว่าไมโครเวฟนะครับไดเทอร์มี่นะครับตัวนี้ให้ผลในการรักษาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวไมโครเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ให้พลังงานแม่เหล็กนะครับมีความถี่สูงนะครับสูงถึง2 กิกะเฮิรตซ์นะครับไอ้ตัวแรกนี่มีแค่เมกะเฮิรตซ์นะอันนี้เป็นกิกะเฮิรตซ์นะครับมันก็เหมือนกับคลื่นไมโครเวฟที่เหมือนกับเตาไฟฟ้าไอ้เตาไมโครเวฟที่ใช้ในบ้านเรานะนะครับมันจะมีความถี่สูงนะครับแล้วก็หลักการทำงานก็จะเหมือนกันนะครับก็มีตัวส่งคลื่นนะครับออกมาที่ตรงปากหอนนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ไปยังกล้ามเนื้อที่เราจะรักษานะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมีระบบที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับความร้อนลึกก็น้อยนะครับปัจจุบันจะใช้นี่ก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่นะครับส่วนมากเขาจะใช้ในตัวที่เป็นสนามไฟฟ้ากับแมกเนติกที่เป็นช็อตเวฟตามข้อ 2.1 และ 2.2 นะเป็นส่วนใหญ่นะครับและโดยเฉพาะไอ้ที่เป็นสนามไฟฟ้าจะใช้มากกว่าที่เป็นสนามแม่เหล็กนะครับเพราะว่ามันให้ผลได้ดีกว่านะครับหน้าตาของตัวไมโครเวฟไดเทอร์มี่ก็เป็นอย่างนี้เนาะไอ้เจ้าหัวส่งที่อยู่บนด้านบนตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับหัวส่งในเตาไมโครเวฟนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับเอาสัญญาณที่มีความถี่สูงนะครับเข้าไปที่ตัวฮอนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะกระจายคลื่นอุลตราโซนิกคลื่นช็อตเวฟนะครับออกมานะครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับที่เขาใช้กันอยู่เขามีอะไรบ้างนะครับช็อตเวฟที่ใช้อยู่ช็อตเวฟที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาล นะเวลาเราไปโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยเวลาที่เขาเอาเครื่องมาให้เรานะครับรายละเอียดของเครื่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะไปเจอว่าอันที่หนึ่ง
เครื่องช็อตเวฟที่ใช้เป็นเครื่องกำเนิดคลื่นสั้นนะครับแล้วก็ทำงานไม่ต้องพูดถึงมันทำงานแบบนี้อยู่แล้วความถี่อยู่ที่ 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้จะเป็นทั่วไปเลยนะครับอันที่2สามารถปรับความถี่ในการใช้งานได้ตั้งแต่50ถึง150เฮิรตซ์นะครับคำว่าสามารถปรับเลือกความถี่นะใช้งานในช่วง50ถึง1500เฮิรตซ์นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราปล่อยขึ้นนะครับมันช็อตเวฟนะครับเข้าผู้ป่วยนะครับมันจะมีเหมือนกับเมื่อวานบอกว่าคลื่นพาช่วงหนึ่งนะครับคลื่นที่เป็นปรับไอ้เขาเรียกเป็นช่วงหรือว่าเป็นจังหวะอันนึงนะครับมี2 อย่างนะครับเพราะนั้น 4.2 หมายถึงจังหวะนะครับที่จะปล่อยคลื่นออกไปภายใน50ถึง1500เฮิรตซ์นะครับก็จะมีความยาวคลื่นตัวนี้เข้าไปมอดนะครับหรือว่าเข้าไปแทรกอยู่อีกระบบหนึ่งนะครับเพราะเวลาออกไปมันก็จะเป็นช่วงๆนะครับนะการปล่อย2ได้แบบ2รูปคลื่นแบบต่อเนื่องแล้วแบบเป็นช่วงนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือแบบ continuous หรือแบบ pulse นะครับนะถ้าเราไปเจอเราก็จะได้ยินคำว่า2คำนี้นะครับนะโดยแบบต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้พลังงานได้ถึง200วัตต์เยอะมากนะเห็นไหมเยอะมากนะครับนะแต่ที่แบบเป็นช่วงนะครับให้พลังงานได้10กับ400นะครับทำไมมันถึงเป็น400ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราตั้งเป็นเพาส์มันไม่ได้ออกต่อเนื่องความร้อนมันจะไม่เยอะ อย่างเร็วนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เป็นเพาส์มันก็เป็นลูกเพาส์นะฮะเป็นเพาส์ออกไปนะครับเพราะนั้นกำลังวัด

ที่พีคเพาส์มันก็จะได้สูงนะครับเพราะว่าอัตราความร้อนที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อนะครับมันก็ไม่ร้อนมากเกินไปนั้นเขาก็เลยทำให้มันมีออกมาสูงนะครับอันที่5นะครับสามารถต่อกับอินดักทีฟได้2ช่องอินดักทีฟก็หมายถึงว่าการส่งผ่านนี้เราใช้เป็นแบบแมกเนติกนะฮะคือสนามแม่เหล็กนะครับเราก็จะใช้อินดักทีฟนะฮะแล้วก็อันนี้เขาก็มี2ช่องนะครับสามารถปรับแขนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันทั่วๆไปอยู่แล้วแขนมันก็สามารถที่จะพลิกไปโยกไปโยกมาได้มีการควบคุมด้วยการกดปุ่มแบบสัมผัสอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเครื่องที่เขาต้องการมีปุ่มปรับกำลังคลื่นนะครับไฟฟ้าที่ทำการรักษาได้ไม่น้อยกว่า4ระดับและมีการแจ้งเตือนนะครับนะก็อันนี้การปรับคลื่นไฟฟ้า4ระดับนะครับก็อาจจะมากกว่านี้นะไม่ใช่4เป๊ะบางทีเขาอาจจะมี10ระดับเพราะว่ามีเป็นเซเลคเตอร์เร่ง1 2 3นะกำลังที่จะออกไปนะครับในการให้การบำบัดนะครับมีเสียงเตือนมีสัญญาณเสียงเตือนนะครับเตือนอะไรอันที่1เตือนในเรื่องของหมดเวลานะครับพอหมดเวลาปุ๊บก็มีสัญญาณเตือนอันที่2เตือนเมื่อพาวเวอร์ที่จ่ายให้กับผู้ป่วยนะครับได้วัดตามที่เราตั้งนะครับเพราะปกติพวกเนี้ยเวลาที่มันใช้งานนะพอเริ่มสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยยังไม่เกิดความร้อนนะครับนะแล้ววัตต์มันจะค่อยๆขึ้นนะครับพอวัตต์ขึ้นตามที่เราตั้งปั๊บมันก็จะมีไฟขึ้นที่ตรงเครื่องบนเครื่องนะเสร็จแล้วระดับเวลาที่เราตั้งไว้มันก็จะเริ่มเดินนะครับนะมันก็จะมีปี๊ดหนึ่งนะครับพอเสร็จหมดเวลามันก็จะดับนะครับนะอันนี้ไม่เป็นไรผลิตภัณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยก็คือมาตรฐานไอที่ว่าสายกาวเท่าไหร่นะครับมีการรั่วเท่าไหร่นะครับก็เป็นไปตาม IEC 601-1 601-1 ก็คือความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าจะต้องมีตรงนี้นะครับนะแล้วเราจะเห็นอีกอันนึงก็คือรูปคนนะเป็นเครื่องลักษณะที่ใช้ระดับ BF นะครับใน type BF type BF ก็คือใช้ที่กับคนแล้วก็เป็น folding gown นะครับนะตัวอุปกรณ์ประกอบมันก็จะมียูนิตก็คือตัวเครื่องแล้วก็ holding arm ก็คือแขนที่รับนะครับ capacitive application ขนาด130มิลลิเมตรอันนี้เป็นตัวอิเล็กโทรดนะที่ส่งคลื่นมีขนาดไดมิเตอร์เป็นแบบวงกลมนะครับแล้วก็ AC power นะฮะอันนี้รูปร่างนะครับเครื่องตะกี้ที่บอกว่ามันมีปุ่มปรับนะครับอันนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวดูอันชัดๆหน่อยอันนี้เป็นตัวอิเล็กโทรดนะครับสำหรับปล่อยคลื่นออกมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการวางอิเล็กโทรดนะครับเราวางสองฝั่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่จะให้การบำบัดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเวลาที่ส่งคลื่นปั๊บมันก็จะมีสนามแม่เหล็กนะครับที่จะวิ่งไปเนื้อเยื่อนะครับเวลาที่มันผ่านเนื้อเยื่อปั๊บมันจะเกิดการบิดตัวนะครับของสนามแม่เหล็กภายในนะครับมันช่วยปรับโมเลกุลของเนื้อเยื่อนะครับให้มีการเรียงที่ถูกต้องนะครับนะอันนี้เป็นการใช้โดยผ่านตรงบริเวณตะโพกนะครับก็เวลาที่ส่งคลื่นมาปั๊บนะครับมันก็จะมีคลื่นเข้ามาทำให้มีการรักษานะครับกล้ามเนื้อภายในส่วนที่รักษานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ตรงบริเวณหน้าอกของเรานะครับมีการปวดเคล็ดขัดยอกหรือว่าตรงด้านหลังนะสะบักด้านหลังนะที่มีการอาการปวดนะครับเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้นะครับประกบนะต้องใช้2อันประกบแล้วก็ต้องอยู่ในแนวเดียวกันด้วยเพราะว่าคลื่นสนามไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะครับนะถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เป็นซากสนามไฟฟ้าจะเป็นตัวกลมๆแบนๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสนามแบบมันก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะมันจะหนากว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราไปเจอในโรงพยาบาลจะใช้เป็นแบบเรียกตรวจเป็นแบบคาปาซิเตอร์นะครับเป็นตัวคาปาซิเตอร์ที่ใช้นะครับจานกลมๆมันก็มีอีกแบบนะที่เป็นแบบเนี้ยเป็นฝาคล้ายๆฝาพับนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกตรวจ2อันเช่นเดียวกันแต่ว่าใช้มันเดียวแล้วก็มันจะมีเหมือนตรงนี้มันสะดวกในการใช้งานนะครับไม่ต้องไปปรับ อย่างละข้างนะอันนี้อันเดียวปั๊บไปประกบด้านหลังนะครับนะแล้วก็ตรงส่วนที่จะปวดนั้นทางเดินของสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กมันก็จะวนจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับนะอันนี้

ใช้กับในเรื่องของรักษาตรงผิวตื้นหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราประกบสองข้างอย่างตะกี้เนี่ยลึกคือทั้งหน้านะทั้งกล้ามเนื้อเลยนะตั้งแต่อีกด้านไปอีกด้านนึงแต่ถ้าแบบนี้ก็บริเวณที่ส่วนที่จะปวดก็คือบริเวณที่ครอบไว้นะครับอันนี้ก็จะไม่ลึกเท่าไหร่ในกรณีที่เราใช้กับส่วนอันนี้ก็ไม่ลึกนะเราจะใช้ตัวที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้แยกกันอันนี้มีที่จับที่ปรับนะครับเราก็จะแยกส่วนที่ปวดอยู่บริเวณด้านหลังของผู้ที่มารับการบำบัดนะครับนะวันนั้นคลื่นก็จะส่งผ่านจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ผิวหนังของผู้ป่วยนะครับลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานของเครื่องนะอันนี้มีภาพมีวงจรอันนี้เป็น equivalent circuit อันหนึ่งนะคร่าวๆนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของตัวสร้างแรงดันและความถี่ที่เข้าไปอิเล็กโตรดนะครับจะอาศัยนะครับในการที่เราจ่ายไฟเข้ามาในเครื่องนะครับนะในเครื่องก็จะมีหม้อแปลงนะครับไฟนะครับแล้วก็มีตัวออสซิเลตนะครับของคลื่นความถี่นะครับนะจากนั้นก็จะเป็นการเข้าวงจรรีโซแนนซ์ก็คือตรงนี้นะครับกับปรับรีโซแนนซ์นะครับให้มีความถี่สูงแล้วก็มีแรงดันที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับแล้วก็จะผ่านเข้าไปยังอิเล็กโทรดนะครับอันนี้เข้าไปที่คนนะครับนะเพราะนั้นคนกับตัวนี้จะสัมพันธ์กันเพราะว่ามันจะมีความเป็นมีค่าไอ้มีทำเป็นรีโซแนนซ์กันด้วยอีกชุดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นเครื่องตัวนี้ก็จะพยายามจูนนะครับรีโซแนนซ์ในเครื่องก็พยายามจูนความถี่ให้ได้นะครับแล้ว power ออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปสัมผัสกับคนเนี่ยนะครับมันจะมีแทงจูนนะครับอยู่ในเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็พยายามจูนวัดกับจูนความถี่นะครับให้ถูกต้องนะครับเวลาจูนปั๊บเนี่ยวัดมันก็จะตามจะได้ตามที่ตั้งไว้พอถึงตามที่ตั้งไว้ปั๊บเนี่ยระบบวงจรของเวลาก็จะเริ่มนับนะครับนะว่าตอนนี้คนที่บำบัดที่กำลังอย่าง50วัตต์นะ50วัตต์แล้วนะครับเริ่มจับเวลาเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่ยังวัดยังไม่ได้กับผู้ป่วยนะครับก็ความร้อนที่ขนาดตรงนั้นนะครับก็ยังไม่เท่ากับตามที่เราเซตไว้นะครับนะเพราะนั้นเขาก็จะดูในเรื่องของวัตต์นะครับพอวัตต์ได้ปั๊บความร้อนก็น่าจะได้ตามที่ตั้งไว้เวลาก็จะเริ่มบอกว่าบำบัดแล้วนะครับนะฮะอันนี้เป็นเครื่องสมัยนู้นๆน่ะแรกๆนะเขาทำกันในความคิดก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัววงจรรีโซแนนซ์นะครับของเครื่องนะครับแล้วออกไปก็จะมีจูนนิ่งอินดิเคเตอร์นะครับมันก็จะจูนมิเตอร์ก็จะขึ้นตึ๊ดๆๆๆนะครับพอถึงระดับที่มันโอเคแล้วมันก็จะหยุดเพราะว่ามันมีตัวควบคุมอยู่นะครับนะแล้วเวลาก็จะนับนะครับนะอันนี้เป็นวงจรคร่าวๆนะครับนะอันนี้ส่วนที่เราเห็นว่าเวลาที่คลื่นมันลงไปปั๊บนะฮะส่วนที่วางเป็นแพดเดิลหรือว่าเป็นอิเล็กโทรดวางขนานนะครับกับผิวหนังนะครับมันเราก็จะได้ค่าของสนามไฟฟ้านะครับไม่ลึกมากนะคือผิวตัวนี้มันจะแรงที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆบางลงไปนะครับอันนี้จะเป็นทิศทางของสนามไฟฟ้าแต่อันเนี้ยเป็นหัวที่เป็นแบบเป็นคอนดักตีฟนะครับเป็นคอนดักตีฟนะครับหัวตัวเนี้ยก็จะหัวถ้าหัวคอนดักตีฟนี่จะมีข้างเดียวนะครับจะมีข้างเดียวนะครับก็จะมีสายเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอิเลเมนต์นะครับของการทำให้เกิดคลื่นก็เป็นคอยทางด้านไฟฟ้านะครับเข้ามานะแล้วเสร็จแล้วพอปล่อยปั๊บนะครับมันก็จะปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กออกไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ไปรักษาผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กออกมาก็คือตรงนี้ก็เป็นนะครับมันก็จะปล่อยออกมานะครับแล้วก็ไปรักษาส่วนที่ต้องการบำบัดทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าคลื่นหรือว่าไอตัวที่เป็นลักษณะของเครื่องช็อตเวฟนะครับนะมันมีการทำงานนะครับที่แยกแบ่งต่างๆนะครับย่อยๆนะครับดังนี้นะครับคลื่นของไดทามีหรือสนามไอตัวช็อตเวฟตัวนี้นะครับนะมันก็จะเป็นเครื่องที่ให้นะครับความถี่สูงนะครับแล้วก็เป็นอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับฟิลก็คือพลังงานสนามแม่เหล็กนะครับนะก็ใช้ในการบำบัดนะครับเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อของผู้ป่วยนะครับนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ

ความร้อนที่เกิดนะครับเกิดโดยเป็นความต้านทานของเนื้อเยื่อของเรานะครับที่ทำไปเกิดเป็นค่าความต้านทานขึ้นนะครับเมื่อเกิดค่าความต้านทานขึ้นนะครับมันก็ทำให้เกิดฮีทนะครับถ้าเราคำนวณดูในเรื่องของสูตรแล้วก็คือว่าฮีทที่เกิดขึ้นก็คือเท่ากับIR นะครับนะถ้าเกิดว่ามีความต้านทานนะครับกระแสที่เข้าไปมันก็จะทำให้มีความร้อนนะครับนะอีกอันก็คือว่า also use

ไม่เกิดความร้อนเอฟเฟกต์กับไอ้ข้างเคียงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าคุณสมบัติก็คือว่ามันไม่มันนัดคอมแพติเบิลกับproducing ของ muscle นะครับอันนี้เดี๋ยวมันมีคำแปลไม่มีคำแปลเพราะเนื่องจากว่าเวฟเรนจ์มันสั้นนะครับมันก็เลยไม่มีผลนะครับต่อการเหมือนกับไอการซึมซับหรือว่าการดูดซึมของเนื้อเยื่อนะครับในเรื่องของคลื่นตัวนี้ลงไปนะครับเพราะเนื่องจากขึ้นความถี่สั้นนะครับแล้วก็ไม่ไปรบกวนนะครับกับระบบของเครื่องมืออื่นๆนะครับในที่อยู่ข้างเคียงส่วนในเรื่องของฟิสิกอลลอจิกเอฟเฟกต์นะครับในเรื่องของความร้อนในนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับค่าความร้อนนะครับนะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้หรืออุณหภูมิที่ในเนื้อเยื่อนะครับมันก็จะมีการเพิ่มความร้อนขึ้นได้เวลาที่ส่งขึ้นออกไปนะครับนะแล้วก็มันช่วยเพิ่มนะครับการไหลเวียนของโลหิตภายในนะครับในเส้นเลือดนะครับในกรณีที่เราเวฟลงไปนะครับเราต้องการที่จะให้เส้นเลือดนั้นมีความดันหรือว่าการโฟลว์ที่ดีนะครับเราก็จะเยช็อตเวฟลงไปนะครับนะอันนี้ทำให้เกิดการไหลเวียนนะครับของเลือดน้ำเหลืองแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในอวัยวะนะครับได้ดีมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ตัวนี้มันมีแปรอยู่นิดนึงดูที่แปรนะครับช่วยในฐานนะครับช่วยในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกายภาพทางเนื้อเยื่อนะครับอันนี้เรามาใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดเนื่องจากว่าเวลามันทำงานแล้วมันจะกึบกึบมันจะอะไรนิดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่แปลมาจาก6-7ข้อตะกี้นะครับนะก็คือมีอุณหภูมิที่เนื้อเยื่อนะครับช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะครับช่วยในการไหลเวียนของน้ำเหลืองนะครับก็เพิ่มการเผาผลาญในระบบนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อบางทีเนื้อเยื่อที่เราปวดเมื่อยนะครับมันจะมีโมเลกุลของเนื้อเยื่อนั้นกับเฟดหรือว่ากลับไปกลับมาไม่เรียงกันนะครับก็ช่วยทำให้นะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่มีการเกร็งการรีบการตีบอะไรตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้ขยายนะครับแต่ยังไงมันก็รู้สึกเจ็บบ้างอ่ะเวลาที่เราใช้เพราะว่ามันมีคลื่นออกมาแรงนะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยเวลาที่เราใช้งานที่เราช็อตเวฟออกไปนะครับนะค่าความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นในตัวผู้ป่วยนะครับกับความร้อนที่คำนวณได้จากในเครื่องที่คำนวณออกไปนะครับอาจจะไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำนะครับนะเพราะนั้นเพราะเนื่องจากว่าฮีทเนี่ยเท่ากับกระแสนะครับคูณด้วยกระแสยกกำลัง2 power นะกระแสกำลัง2คูณด้วยค่าความต้านทานนะครับนะเพราะนั้นไอ้โดสที่ออกไปนะครับไม่สามารถที่จะวัดได้อย่างแม่นยำบนเครื่องนะครับเพราะบางเครื่องเนี่ยนะครับเขามีอินดิเคเตอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างในกรณีถ้าเราตั้งไว้ที่100วัตต์นะครับนะเวลาที่เราเริ่มสตาร์ทเครื่องปั๊บมันจะค่อยๆ10 20 30% ไปเรื่อยจนถึง100พอถึง100ปุ๊บนะฮะนั่นก็คือว่าpower ที่เราให้การรักษากับผู้ป่วยนะครับเท่ากับ power ที่เราตั้งนะครับนะอันนี้เวลามันก็จะเริ่มทำงานจับเวลาเพราะว่าเราบอกว่าเราจะรักษาบำบัดผู้ป่วยนะครับด้วยกำลัง100วัตต์นะครับเพราะนั้นถ้ากำลังวัตต์ยังไม่ถึง100เครื่องยังไม่จับเวลานะครับพอถึง100ปุ๊บเครื่องก็จะเดินเวลาแล้วก็หยุดนะครับในจังหวะที่เสร็จสิ้นการบำบัดนะครับเพาของเครื่องช็อตเวฟนะครับที่ใช้ในการรักษานะครับหรือว่าบำบัดกล้ามเนื้อผู้ป่วยนะครับนะมันก็จะมีลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับการให้ผลในรักษานะครับนะในเรื่องของบาดแผลนะครับก็จะช่วยสมานะครับที่เกี่ยวกับการสลับขั้วของเซลล์ที่เสียหายก็คือว่าภายในร่างกายเนี่ยเวลาที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีโมเลกุลหรือว่ามันมีเซลล์นะครับที่อยู่ไม่เป็นระเบียบนะฮะมันก็จะสลับมันจะกลับให้นะครับนะการสูญเสียของเซลล์ข้างในนะครับในกรณีที่เซลล์กล้ามเนื้อนะครับเกิดหายเกิดขาดไปเนี่ยอะไรนะครับมันก็จะช่วยนะครับเพิ่มเซลล์ให้ภายในนะครับนะมีการสูญเสียของการสูญเสียของการแพร่กระจายนะครับเพราะนั้นเวลาที่ขึ้นลงไปปุ๊บมันแพร่กระจายไปในกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะถูกแอบซอบแล้วก็สูญเสียเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็การสูญเสียสามารถ

สามารถปฏิบัติในปฏิรูปการปฏิรูปใหม่นะครับก็คือเมื่อมีความสูญเสียของของคลื่นของตัวกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะพยายามที่จะสร้างแล้วก็เสริมใหม่นะครับนะฮะแล้วก็มีการทำการแก้ไขความผิดของเซลล์ที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะครับนะมันก็คือช่วยให้เพราะนั้นเวลาที่เราทำเพาส์นะครับปกติแล้วเนี่ยคลื่นที่ไปเข้าผู้ป่วยเนี่ยถ้ามีความถี่อย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดการรักษาอย่างเต็มรูปแบบนะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเติมเพาส์เข้าไปที่คลื่นไมโครเวฟตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยเร่งช่วยปรับช่วยขยับนะเหมือนกับว่าเราไปกระตุ้นนะฮะคือไอ้ตัวที่เป็นเพาส์ก็คือจังหวะในการกระตุ้นนะครับของเซลล์ต่างๆนะครับเพราะนั้นเวลาเหมือนกับเราตำน้ำพริกก็ได้นะครับถ้าเราตำหนักๆแล้วอัดไว้มันก็ไม่ค่อยเกิดอะไรคือไม่ก็แหลกทีนึงนะครับหรือว่าก็ถ้ากดลงไปมันก็แบนอีกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนเราตอกเสาเข็มนะครับมันก็จะทำให้มันมีแรงกระตุ้นแรงกระตุกนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกับเรามีคลื่นที่จะรักษาแล้วแต่ว่าเราพยายามบังคับคลื่นนะครับให้ไปเป็นลักษณะเป็นกระแทกป๊อกป๊อกหรือว่าอะไรที่มันทำให้มีการตื่นตัวเร็วขึ้นนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะเครื่องใช้วัดไดนามิกนะครับเป็นคลื่นความถี่วิทยุนะครับนะทาง FCC นะครับก็จะบังคับไว้ว่าในกรณีที่ใช้นะครับก็จะต้องใช้ได้ไม่เกิน3ความถี่นะครับก็คือเป็น 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ 13.56 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็40นะครับไอ้ส่วนทั้งหลังก็เป็นความยาวคลื่นนะก็จะใช้3ย่านตรงนี้ครับนะฮะเพราะนั้นเวลาสเปคที่เห็นตะกี้เท่าไหร่ 27.12 นะครับก็จะเป็นไฟบังคับในตัวช็อตเวฟมีอะไรบ้างนะครับในเครื่องนะครับอันที่1นะครับในตัวช็อตเวฟก็จะมีในเรื่องของวงจรจ่ายไฟนะครับวงจรจ่ายไฟสำหรับที่จะสร้างนะครับเรดิโอฟรีเควนซีนะครับก็เรดิโอฟรีเควนซีตัวนี้ได้มาจากการทำการออสซิเลเตอร์นะครับนะเพราะนั้นเรดิโอฟรีเควนซีตัวย่อคือ RFO นะครับย่อมาจาก Radio Frequency Oscillator นะครับนะไอ้เจ้า RFO ตัวนี้นะครับก็ยังprovide นะครับในเรื่องของการ stable ของ deep free oscillator นะครับนะที่จะให้ความถี่มันก็ยังต้องรักษาความถี่ให้คงที่ด้วยนะครับเพราะนั้นในตรงนี้นะครับมันก็จะต้องนอกจากว่ามันจะเจเนเรตความถี่แล้วนะครับRFO มันจะต้องได้ความถี่ที่ของที่ก็คือถ้าเราใช้ก็ 27.12 นะครับเมกะเฮิรตซ์นะครับมันก็จะต้องรักษาระดับนะฮะอันที่3เป็น power amplifier generate นะครับอันนี้ก็หลังจากที่มัน generate ไฟออกมาแล้วนะครับด้วยการ oscillator นะครับมันก็จะต้องมีตัวขยายนะขยายกระแสนะครับหรือขยาย power นะครับให้สูงขึ้นเพื่อที่จะไปขับอิเล็กโทรดนะครับให้ส่งสนามแม่เหล็กนะครับหรือให้ทำสนามไฟฟ้านะครับให้มีกำลังแรงๆนะครับนะจากนั้น เมื่อคลื่นออกไปนะครับก็จะต้องมีoutput resonance tankนะครับเพื่อที่จะจูนให้ผู้ป่วยนะครับได้รับกำลังงานที่เต็มที่นะครับคำว่าเต็มที่หรือว่าสูงนี้ก็สูงเท่ากับที่เราตั้งไว้นะครับนะอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการให้ผู้ป่วยนะครับ100วัตต์นะครับพอเวลาเราปล่อยคลื่นเข้าไปปั๊บเครื่องมันก็จะจูนนะมันรีโซแนนซ์นะครับรีโซแนนซ์พาวเวอร์นะครับให้ได้เต็มตามวัตต์ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ก็เลยต้องมีตัวแทงค์จูนสำหรับที่จะจูนพาวเวอร์นะครับให้มันคงให้มันได้กับผู้ป่วยนะครับนะอันนี้เป็นเหมือนหน้าตาเครื่องอย่างที่บอกนะครับนะบนหน้าปัดเครื่องตัวนี้ก็จะมีปุ่มอย่างนี้นะครับนะอันที่1พาวเวอร์สวิตช์ธรรมดาปกติอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็จะเป็นไทม์เมอร์นะครับเวลาที่เราใช้งานเราก็จะเปิดสวิตช์แล้วเราก็ตั้งวัตต์แล้วเสร็จแล้วก็จะปรับไทม์เมอร์นะครับนะแล้วก็ตัว C ตัวนี้ก็เป็นมอนิเตอร์นะครับสำหรับที่จะดูไอ้ตัว power นะครับที่ออกไปนะครับผู้ป่วยนะครับเวลาเราปล่อยนะครับคลื่นออกไปนะครับเข็มนี้ก็จะค่อยๆตีขึ้นนะครับ D นี่ก็จะเป็น output density นะครับตัวนี้นะเวลาที่เราต้องการปรับให้เป็นแม็กซิมัมนะครับของตัวปรับครับเพราะนั้นเวลาปรับเท่าไหร่ปุ๊บไอ้ตัวแทงก์ก็จะจูนให้ได้ตามวัตต์ที่เราปรับนะครับ E ก็เป็นTurning Control นะครับสำหรับที่จะทำให้ RFO นั้นทำงานนะครับว่าจูนให้มีความ

ความถี่ที่ถูกต้องนะครับนะมันก็เลยมีอุปกรณ์ที่สำหรับที่จะได้ตามนี้นะครับนะช็อตเวฟไดนามิกยูนิตมันยังมันก็จะมีอยู่ว่า power output นะครับควรที่จะมีกำลังนะครับเพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่ออุณหภูมินะครับนะก็ประมาณว่าในกรณีที่ต้องอุณหภูมิสูงขึ้นภายในนะเป็น 40-45 องศาเซลเซียสนะครับนะกำลังวัตต์ที่ต้องใช้ก็คือประมาณ 80-120 วัตต์นะครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็ประมาณนะไม่เป๊ะเพราะว่ามันก็ความแม่นมันไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับนะก็เป็นอันนี้นะครับส่วนในเรื่องอันที่2ก็เป็นควรที่จะ access นะครับใน AAR Spatial Subband นะครับ Rate Energy นะครับrate ของ energy ก็จะซับความซึมซับนะฮะของตัวกำลังงานนะครับต่อพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาใส่เข้าไปนะครับเพราะนั้นพื้นที่ของที่เราจะรักษานะครับถ้ามีความระยะห่างหรือว่าแคบนะครับมันก็จะมีผลนะครับต่อการซึมซับนะฮะของไอตัว SAR ตัวนี้นะครับนะฮะก็จะทำให้ผลของมันก็คือขยับไปขยับมาถ้ากว้างหน่อยมันก็จะนานหน่อยกว่ามันจะวัดได้นะครับถ้าแคบมันก็เร็วขึ้นนะครับระบบของ SWD นะครับหรือว่าเป็นไอการปรับนะครับความไอของยูนิตนะครับนะก็เครื่องมันจะมี2 ส่วนที่เป็นแมนนวลนะครับกับส่วนที่เป็นอัตโนมัติจูนนิ่งเทิร์นนิ่งนะครับนะถ้าเป็นอัตโนมัติปั๊บมันก็จะบึ๊ดไปเลยแต่ถ้าเป็นแมนนวลก็จะมีปุ่มปรับข้างหน้านะครับปรับให้พยายามให้วัดได้เต็มที่นะครับเวลาปรับมันก็เหมือนกับจูนนิ่งแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้จูนนิ่งเราก็ใช้เป็นตัวอัตโนมัตินะครับมันก็จะปรับไอ้รีโซแนนซ์นะครับให้พาวเวอร์มันได้นะครับนะแมนนวลนี้ก็สามารถปรับได้นะครับประมาณเอาพุทนะสามารถปรับได้ 30-40% แล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลให้จนถึงแม็กซิมัมพาวเวอร์นะครับนะแล้วเวลาปรับแล้วนะครับก็เวลาปรับลง adjust down to partition tolerance above ประมาณ 50% ก็สามารถปรับลงได้ 50% นะครับถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่า 50% นะครับก็ระบบ resonance มันอาจจะไม่ทำงานนะครับนะฮะก็คือว่า resonance มันทำงานอยู่ที่ตรงพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดไปแล้วปั๊บต้องปรับเองนะฮะบางเครื่องนะครับ general สามารถใช้ได้2 อย่างนะครับเครื่องสามารถชัดเวฟไดนามิกเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งอย่างที่เป็นอินเตอร์คอลก็คือแบบสนามแม่เหล็กแบบสนามแม่เหล็กอีกแบบก็เป็นสนามไฟฟ้านะครับมีได้2 อย่างถ้าเป็นแบบแมกเนติกนะครับก็เราก็ใช้อินดักทีฟอิเล็กโทรดนะครับถ้าเป็นอิเล็กทริคอลนะครับเราก็ใช้เป็นคาปาซิเตอร์โปรบนะครับนะก็จะมี2 อย่างนะครับมาเรโชก็ขึ้นอยู่กับทั้ง2 อย่างนะครับนะในกรณีที่เป็น SWD unit นะครับที่ใช้ความถี่ 13.56 MHz นะครับมันก็จะมีความแข็งหรือว่าความแรงนะครับของแมกเนติกที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าเราใช้ที่ 27.12 นะครับนะก็จะเป็น MHz นะครับ SWD unit ที่ใช้ 27.12 นะครับก็จะเป็นสนามไฟฟ้าที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนความถี่ต่ำเราก็จะใช้เป็นแมกเนติกอันไหนที่ใช้ความถี่สูงขึ้นนะครับเราก็จะใช้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับนะที่จะทำให้ฟิลของไอ้คลื่นที่ส่งไปนะครับมีความเข้มมีความแรงที่ต้องการนะครับตัวอิเล็กโทรดนะครับที่ใช้นะครับเห็นไหมมันจะมีคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรดกับอิเล็กเตอร์อิเล็กโทรดนะมี2 ตัวถ้าตัวนี้ก็เป็นสนามไฟฟ้านี่ก็เป็นสนามแม่เหล็กนะครับนะขึ้นอยู่กับเราเลือกในการรักษานะครับ อย่างตัวนี้นะครับเป็นคาปาซิเตอร์นะครับอิเล็กโทรดนะครับเป็นอิเล็กโทรดที่เราใช้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะ create นะครับอิเล็กทริคอลฟิลนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับนะก็คือว่าตัวแพดเดิลนะครับที่เป็น2 อันนี้นะครับนะมันก็จะส่งประจุแล้วทำให้เกิดคลื่นสนามไฟฟ้านะครับบริเวณของไอตัวอิเล็กโทรดทั้ง2นะครับนะก็จะทำให้มันออกคลื่นได้ดีมันก็จะไปเรียงตัวโมเลกุลของตัวเนื้อเยื่อนะครับให้หรือว่าไปบำบัดนะครับเนื้อเยื่อให้มันดีขึ้นนะครับในกรณีของคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรดนะครับมันก็ยังมี

จากว่ามันมีตรงนี้แล้วนะครับฟิลที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของสนามไฟฟ้ามากกว่าบริเวณตรงริมนะฮะจะเห็นว่าตรงกลางนี่มันจะมีลูกศรเนี่ยค่อนข้างหนาทึบนะฮะเพราะนั้นในตรงนี้ก็จะบอกว่าเวลาที่เรารักษาก็ต้องพยายามเอาอวัยวะหรือส่วนที่จะรักษานะครับนะอย่างที่เราดูในรูปใช่ไหมฮะแบบเนี้ยหน้าอกกับหลังด้านหลังนะให้มันตรงกันนะครับอย่าไปให้มันเบี้ยวนะครับมันจะทำให้สนามไฟฟ้านะครับที่ออกไปนะครับอาจจะไม่แรงพอนะครับเครื่องก็จะจูนใหญ่เลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าผู้ป่วยจะต้องอยู่ระหว่างริกโตดภายในตรงนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าตรงไหนมันเข้มก็ต้องเอาตรงนั้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยตรงกลางแล้วส่วนที่จะรักษานะครับด้วยการช็อตเวฟนะครับต้องอยู่ตรงกลางของอิเล็กโตรดด้วยนะครับทีนี้ผลของอิเล็กทริกฟิลด์นะครับที่มีต่อเนื้อเยื่อนะครับนะเดี๋ยวดูคำแปลดีกว่าอันนี้มีอันหนึ่งในเนื้อเยื่อที่มีความต้านทานนะครับมันก็จะมีผลนะครับถ้าเนื้อเยื่อที่มีความต้านทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการไหลนะครับก็คือไม่ถึงว่าสามารถที่จะรักษาเนื้อเยื่อที่มันบริเวณที่มันหนาๆนะครับแล้วก็กว้างๆนะครับได้นะครับนะอันที่สองนะครับก็กระแสที่ไหลในกระแสที่ไหลในอิเล็กโตรดนะครับก็จะมีมากเช่นเดียวกันเพราะว่ามันสามารถที่จะรับกระแสได้เยอะนะครับนะแล้วก็เนื้อเยื่อไขมันนะครับก็จะมีผลต่อการไหลของเครื่องช็อตเวฟที่เป็นแบบคาปาซิเตอร์เพราะว่าเมื่อแรกๆเราก็บอกแล้วว่าเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีผลต่อน้ำไขมันนะครับแล้วก็พวกเส้นเลือดอะไรต่างๆนะครับมันก็จะได้ตรงนี้นะครับนะเพราะนั้นถ้าไขมันอยู่ในสนามไฟฟ้านะครับมันจะทำให้เกิดความร้อนเนื่องจากว่าสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็ทั่วไปแล้วกับขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุนะครับก็จะมีขนาดที่ต้องคือใส่ให้มันตรงกันนั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นส่วนของคาปาซิเตอร์อิเล็กโตรดนะครับใน Air Space Fed นะครับตรงนี้เป็นก้านที่มือสำหรับปรับนะครับให้มันแนบกับตัวที่จะให้การบำบัดส่วนตัวนี้เป็นสายเคเบิลของสายไฟที่เข้ามาในอิเลเมนต์ของตัวอิเล็กโตรดนะครับนะก็เวลาใช้งานเขาก็จะมีระยะของเขานะครับนะก็two metal plate นะครับ surround นะครับ by ซิกาดก็คือตัวนี้กับตัวข้างหลังนะครับจะมีอีกตัวนะครับนะแล้วก็สามารถ can be moved 3 cm within guard นะครับก็คือตัวนี้นะครับห่างจากสกินนะครับหรือห่างจากผิวหนังนะครับอยู่ที่ประมาณ3เซนแต่ว่าไอตัวอิเล็กโตรดตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันมีความหนาระหว่างตัวแผ่นคาปาซิเตอร์นะครับกับตัวผิวของเนี้ยประมาณ3เซนอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็โปรดิวผลิตในเรื่องของความถี่สูงนะครับซึ่งเป็นการทำออสซิเลชันของกระแสนะครับอยู่ในระบบเครื่องนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เหมือนกับเราส่งผ่านจ่ายมากเกินไปนะฮะมันเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าในกรณีที่เราจ่ายมากๆนะครับเราปล่อยพลังงานหรือว่าความร้อนไปมากๆนะครับอาจจะทำให้เกิดการ low position ก็คือ low potential นะครับกำลังการสูญเสียนะครับมันก็มีมากนะครับเพราะนั้นวัตต์มันก็จะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเวลาที่ใช้งานแล้วมันต้องมีเวลาตัดนะครับแล้วก็ไม่ควรให้แผ่นตรงนี้มีความร้อนออกมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็น air space อันหนึ่งนะครับที่เวลาวางตะกี้ที่ในทฤษฎีนะวางแล้วก็แผ่นอยู่ข้างล่างเห็นไหมตอนนี้เวลาที่เราวางอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้น area ที่ในการที่จะบำบัดก็อยู่ระหว่างแผ่น plate นะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวของตัว short wave นะครับ academy นะครับนะที่เราได้มีการรู้คร่าวๆนะครับนะ เรื่องว่าใช้ความถี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อิเล็กโตรดเป็นแบบไหนนะครับนะแล้วก็ผลของการรักษาอิเล็กโตรดแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะครับนะก็พวกเราคงเข้าใจนะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ได้เห็นรูปเห็นแบบอะไรต่ออะไรนี้ก็เครื่องไม่ได้เอามาเครื่องโรงพยาบาลใช้กันเต็มเหยียดเลยโอ้โหไม่ว่างเลยนะ
นะครับแต่ว่าพอเห็นรูปนี้ก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับว่าไอ้ตัวเครื่องจริงๆนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ส่งขึ้นคนป่วยอยู่ตรงนี้นะครับนะมีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับ

0: ก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป้สีโป้เป็นวัสดุรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป้พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป้หรือเกลียงโป้ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
0: ้ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบ ยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความงามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
2: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
3: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวคือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับ อีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็น

0: ข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงในรายวิชา Craft Material and Hardware ในส่วนของ Non-Metallic Material ตอนนี้เรามาถึงวัสดุอีกอันหนึ่งก็คือพลาสติกครับพลาสติกเป็นวัสดุที่อยู่ในกลุ่มของพอลิเมอร์วัสดุกลุ่มพอลิเมอร์ก็คือมันสามารถจะมีความยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยครับก็ไม่เชิงเหมือนกับยางยางนี่เป็นพอลิเมอร์เต็มรูปแบบยืดแล้วก็หดได้แต่ว่าพลาสติกเนี่ยมันก็สามารถยืดก็คือว่ามีการเฟล็กซิเบิลได้เล็กน้อยนะครับบางแบบเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าให้มันมีความยืดหยุ่นได้บ้างเรามาดูในเครื่องบินกันในภาพนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะคือใสนะพลาสติกจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใสอาจจะทึบขุ่นแต่ว่าในเครื่องบินเราตั้งใจว่าเราจะลดน้ำหนักให้มากที่สุดบริเวณใดก็ตามเนี่ยที่เราต้องการความใสหรือว่าโปร่งแสงครับเราก็ใช้พลาสติกแทนทั้งสิ้นพลาสติกเลยนำมาใช้กับวินชิลก็คือกระจกเราแปลว่ากระจกมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันทำมาจากพลาสติกแต่เราไปที่เข้าใจกันนะครับกระจกด้านหน้าของเครื่องบินทำมาจากพลาสติกฟังดูก็จะแปลกๆหน่อยนะแต่เราเข้าใจหน้าต่างด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับก็เราก็จะต้องใช้เป็นวัสดุที่ใสจะได้มองเห็นนะครับเป็นพลาสติกและอุปกรณ์ภายในต่างๆ

ดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นเบาะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำนะครับเป็นลักเกจคอมพาร์ตเมนต์ด้านบนแล้วก็เป็นฝ้าเพดานต่างๆพวกนี้จะมีส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกอยู่ค่อนข้างมากส่วนหนึ่งทำมาจากคอมโพสิตแมทีเรียลด้วยบางทีเราเรียกว่า reinforced fiber plastic ซึ่งมันคือพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีเนื้อข้างในมีเป็นคอร์แมทีเรียลด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยตรงนี้มันมีการแตกหักชำรุดพลาสติกมีข้อเสียหนึ่งเลยก็คือถ้ามันเริ่มร้าวเกิดจากอะไรก็ตามเกิดจากแรงกระแทกเกิดจากการรับน้ำหนักที่มากเกินไปครับหรือว่าเกิดจากอายุการใช้งานของมันที่เริ่มนานขึ้นไปเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแตกร้าวเริ่มมาก่อนมันจะไม่หักเป็นชิ้นเลยกระจกด้านหน้าของเครื่องบินเนี่ยบางทีมันเกิดการร้าวได้ครับเขาเรียกว่า crashing ก็คือมันเจอความร้อนเครื่องบินจอดอยู่ข้างนอกบ่อยๆคือตากแดดนะครับมันก็ทำให้มีผลเสียจากความร้อนก็เกิดรอยร้าวเล็กๆขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยทีนี้ถ้ามันมีรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงไหนก็ตามมันจะเริ่มค่อยๆร้าวมากขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆตรงนี้คือข้อเสียเราจะต้องสังเกตแล้วก็ตรวจสอบแล้วเราจะต้องรีบแก้ไขเราจะใช้กาวติดเราจะใช้การแก้ไขอื่นๆอย่างเช่น stop drill หรือว่าเป็นใช้น้ำยาประสานใดๆเราก็ต้องรีบทำเพื่อหยุดการแตกร้าวตรงนี้ครับทีนี้พลาสติกเนี่ยมันแบ่งประเภทออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆเขาเรียกว่า thermo settingกับ thermoplastic คือ thermosetting plastic เนี่ยก็คือแบบหนึ่ง thermo ก็คือความร้อน setting ก็คือความร้อนเนี่ยไปทำให้พลาสติกเนี่ยมันคงตัวคงรูปได้ส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมีแบบใสๆแล้วก็มีการเรียกชื่อว่า plexiglass จริงๆแล้วมันก็คือ thermoplastic ชนิดหนึ่งนะเขาผลิตออกมาเนี่ยเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับทำมาเพื่อเอาไว้ตัดใช้ตามความต้องการทีนี้เวลาเรานำมาใช้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เป็นแผ่นเรียบอย่างเดียวอย่างเช่นกระจกด้านข้างนะครับนะก็คือเราอาจจะต้องทำให้มันโค้งงอไปตามรูปทรงวินชิลด้านหน้าของเครื่องบินเราก็จะใช้ความร้อนครับช่วยจะเป็นแอร์กันฮีทกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นฮอตบาร์สก็คือจุ่มไปในของเหลวที่มีความร้อนเหมือนเอาไปต้มอะครับเขาเรียกว่าฮอตบาร์สแล้วก็ไม่ร้อนมากนะครับไม่ถึงกับทำให้ละลายเราก็จะค่อยๆดัดขึ้นรูปถ้าเรามีโมหรือว่าเรามีจิกเรารู้ว่ารูปทรงเนี่ยเราต้องการจะเป็นยังไงเราก็พยายามดัดให้มันเข้ารูปเราสามารถให้ความร้อนได้หลายครั้งครับกับเทอร์โมพลาสติกนะครับแต่ถ้ามากเกินไปความเป็นเขาเรียกว่าอิลาสโตเมอร์หรือว่าความยืดหยุ่นของเขาจะเสียไปก็จะสูญเสียความแข็งแรงหรือสเตรนท์ด้วยเหมือนกันส่วนเทอร์โมเซตติ้งนี้ไม่ได้เลยอุปกรณ์ที่ได้ผลิตออกมาแล้วครั้งเดียวถ้าได้รับความร้อนเกินกว่าที่มันจะทนได้ถ้ามันละลายนะครับสูญเสียความแข็งแรงทั้งหมดเลยแต่ว่า thermosetting plastic ตรงนี้เนี่ยได้ถูกผสมมีส่วนผสมออกมาให้ทนทานต่อความร้อนได้ในระดับสูงๆมากๆก็มีดังนั้นแล้วก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันครับข้อดีของพลาสติกก็คือน้ำหนักเบาเทียบกับกระจกเทียบกับกลาสครับคือมีความใสแบบเดียวกันดังนั้นกระจกเครื่องบินทั้งหมดเลยเราจะไม่มีเป็นกลาสเลยจะเป็นพลาสติกทั้งสิ้นเพราะเราต้องการความเบาข้อดีอันนึงก็คือถ้าเกิดการกระแทกหรือว่า impact load ขึ้นมาเนี่ยมันจะยังไม่แตกได้ทันทีนะครับถ้าเป็นกระจกเนี่ยโอกาสแตกทันทีแตกร้าวทั้งบานเนี่ยจะมีได้ในทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลาสติกอย่างเช่นเป็นวินชิลด้านหน้าโอกาสนี้เกิดบ่อยๆนะครับก็คือว่าเครื่องบินเนี่ย

ไปแล้วก็บินชนนกคือนกก็บินอยู่เครื่องบินก็บินด้วยก็ชนกันบ่อยๆครับแล้วก็กระจกด้านหน้าเนี่ยก็จะร้าวคือกระจกที่เป็นพลาสติกดังนั้นแล้วจะใช้เป็นแก้วไม่ได้เลยนี่คือข้อดีครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือว่ามันจะมีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นฝุ่นเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรนะครับเราก็แค่ทำความสะอาดเท่านั้นเองแต่ทีนี้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องระบบไฟฟ้าของเครื่องบินนะเราก็ต้องมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าทิ้งเราจะต้องมีการกราวไม่ว่าเป็นกระจกหรือเป็นพลาสติกเองก็ดีตรงนี้และพลาสติกก็นิ่มกว่าคือตัวมันมีความแข็งแรงสามารถรับโหลดได้เพียงแค่ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถจะเป็นตัวโหลดแบริ่งคือรับโหลดได้มากเท่าไหร่แต่ว่ากระจกที่เป็นกลาสเนี่ยจะมีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งถ้าเกิดนำไปติดตั้งนะครับตัวกระจกแก้วเนี่ยสามารถจะเป็นพื้นที่รับน้ำหนักรับความดันได้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีกว่าที่แข็งกว่านั่นเองแต่ในเครื่องบินเราต้องการความเบาเพราะฉะนั้นจึงมีแต่พลาสติกครับชนิดของเคลียร์พลาสติกไม่ใช่ว่าเราจะนำพลาสติกชนิดใดๆก็ได้นะครับนำมาใช้กับเครื่องบินเมื่อเวลาเกิดการซ่อมการเปลี่ยนขึ้นมาโดยปกติแล้วการเปลี่ยนหน้าต่างหรือด้านหน้ากระจกด้านหน้าวินชิลด์นะฮะมันเป็นเรื่องปกติของเครื่องบินครับเพราะว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเครซิ่งคือมันเป็นฝ้าความใสเนี่ยเสียไปเนื่องจากความร้อนเนื่องจากจอดอยู่บนพื้นนี่แหละครับทีนี้การเปลี่ยนก็ต้องทราบความหนาแล้วก็ทราบสเปคของมันด้วยก็คือแบบเดิมเนี่ยเป็นยังไงมันจะมีวิธีการอยู่ครับว่าพลาสติกนะครับชนิดใดที่มีความหนาแล้วก็มีความสามารถในการทนความร้อนได้ดีกว่ามันจะมีแบบปกติคือสแตนดาร์ดอะคริลิกแล้วก็เครสนะฮะเครสรีสิสแตนต์ก็คือตัวมันจะยากที่จะขึ้นเป็นลายเป็นลายงาเป็นฝ้าแบบดังที่เห็นในรูปภาพนี้นะครับแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่มันยังไม่แตกนะครับมันเพียงแค่เป็นรอยในเนื้อของพลาสติกและมี heat resistant acrylic acrylic ก็คือพลาสติกอย่างหนึ่งทีนี้การเปลี่ยนครับเราก็จะต้องใช้วัสดุที่มีการรับรองมันจะมีmilitary spec อยู่ครับก็คือใช้ในกิจการการทหารแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือเซลลูโลสอะซิเตตพลาสติกครับพวกนี้ก็จะใสแล้วก็จะโค้งงอได้ในระดับหนึ่งการทำงานกับพลาสติกไม่ต่างกับการใช้อุปกรณ์กับโลหะและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นแฮนด์ทูลเนี่ยใช้ได้อย่างเช่นเลื่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พลาสติกที่เรานำมาfabricate หรือว่านำมาผ่านกระบวนการมันก็จะต้องมีการตัดให้เล็กลงทำให้สั้นลงให้มันพร้อมที่จะใช้งานได้ตามพื้นที่ที่ต้องการเราก็จะใช้อุปกรณ์เดียวกันได้แต่ก็จะมีวิธีการนะครับนะวิธีการอย่างเช่นการเจาะคือพลาสติกมีความนิ่มกว่าโลหะมากเลยต้องใช้ดอกสว่านที่มีปลายแหลมสำหรับพลาสติกแล้วก็มีความเร็วของรอบการเจาะที่มากกว่าแล้วก็สามารถจะใช้คูลแลนต์หรือว่าสารหล่อเย็นนะได้เช่นเดียวกันเพื่อลดการแตกการร้าวขณะที่เจาะเพราะมันมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็พลาสติกอาจจะละลายก็ได้ถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วของรอบมากเกินไปอย่างเช่นพวกใช้แบนด์ซอลหรือเทเบิลซอลเนี่ยก็คือการใช้เลื่อยที่สร้างความร้อนได้เนี่ยถ้าเร็วเกินไปเนี่ยพลาสติกไหม้ได้เลยนะครับ
เราก็อาจจะใช้ไม้ช่วยประกบกับพลาสติกก่อนลดการเกิดการขีดข่วนด้วยก็คือเหมือนกับประกบเอาไว้แล้วก็เราก็ตัดนะครับเราก็เลื่อยหรือเราก็เจาะได้ฟอร์มมิ่งครับบางทีเราอาจจะพยายามทำให้มันมีความโค้งเพื่อเข้าลูกเพราะมันแบนเรียบมาก่อนเราก็ต้องนำมาค่อยๆดัดใช้ความร้อนใช้ฮีทกันที่เราใช้มากที่สุดก็คือเราเอาไปเข้าเตาอบเลยครับจะมีเหมือนกับโอเว่นเตาอบแล้วก็เราใช้วิธีการแวคัมก็คือดูดทำให้มีความโค้งเกิดขึ้นทีนี้ซีเมนติ้งก็คือการติดการประกอบการใช้กาวนั่นเองก็แล้วแต่วัสดุนะครับว่าพลาสติกนี่มันเป็นพลาสติกแบบไหนจะมีกาวอยู่หลายแบบที่เหมาะกับการยึดติดเพราะมันจะละลายพลาสติกส่วนหนึ่งไปเหมือนกับการเชื่อมโลหะเลยมันจะเข้าไปละลายแล้วก็ประสานเป็นเนื้อเดียวกันจนมีความใสเนี่ยเราก็แทบจะมองไม่เห็นมองไม่ออกเลยครับการ annealing anneal เนี่ยจะไม่เหมือนกับการ anneal โลหะโลหะจะใช้อุณหภูมิสูงมากๆพอสมควรซึ่งไม่ถึงกับการหลอมละลายพลาสติกก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอุณหภูมิจะน้อยกว่ามากจะเพียงพอแค่ทำให้พลาสติกมีการรู้สึกว่ามีอุณหภูมิเกิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็หยุดตรงนั้นก็คือโซกก็คือให้อุณหภูมิมันเราใช้เตาอบครับแล้วค่อยๆลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆในอุณหภูมิห้องคือเราต้องการให้มันแข็งตัวนะครับให้มันมีความแข็งมากขึ้นเพิ่มสตริงมากขึ้นหลังจากที่เรานำไปฟอร์มแล้วหรือว่าเราผ่านกระบวนการการเจาะอะไรเรียบร้อยเรามาแอนนิลได้ครับได้เช่นเดียวกันกับโลหะการบำรุงรักษาครับไม่ยากเลยพลาสติกใช้น้ำเท่านั้นน้ำเปล่าๆนี่แหละครับอาจจะผสมเป็นสบู่หรือว่าเป็นแชมพูอันนั้นก็พอจะใช้ได้นะครับแต่ข้อเสียก็มีก็คือถ้าเราล้างไม่หมดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะติดเป็นคราบมันก็ไม่สะอาดเราก็จะต้องล้างด้วยน้ำเปล่านะครับนี่คือคำแนะนำจากผู้ผลิตเครื่องบินในแต่ละบริษัทเลยเขาแนะนำว่าให้ใช้น้ำเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมีแบบออยล์หรือว่าเป็นหยดเป็นน้ำมันนะครับต้องรีบเช็ดออกก่อนใช้คำว่าเช็ดนะครับเช็ดด้วยกระดาษหรือผ้าแล้วก็สามารถจะใช้สารละลายที่เป็นส่วนผสมของเนปธาก็คือคล้ายๆกับสารละเหยนะครับก็สามารถจะนำมาเช็ดบริเวณนั้นก่อนแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าเช่นเดียวกันถ้าเกิดมีสีติดอยู่เราต้องการจะลอกสีออกก็ได้นะครับเราจะนิยมใช้โซเวนต์ก็คือใช้สารละลายนี่แหละค่อยๆละลายออกนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการแซนบลาสเพราะว่าจะทำให้พลาสติกที่ใสอยู่มันก็ขุ่นได้ตรงนี้มาถึงตรงแครกรีแพร์ครับก็คือการสต็อปดริลเมื่อกี้นี้ผมกล่าวไปนิดนึงว่าถ้ามันเริ่มร้าวพลาสติกที่ใดก็ตามเริ่มร้าวแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยๆจะด้วยสาเหตุความร้อนด้วยสาเหตุอายุของมันเองหรือว่าเกิดการกระแทกเกิดขึ้นเริ่มที่ใดก็ตามจะเริ่มร้าวไปเรื่อยๆจนกระทั่งแตกออกมาเป็นชิ้นเลยดังนั้นแล้ววิธีการก็คือเราต้องเจาะครับเจาะรูเขาเรียกว่า stop drill เจาะรูธรรมดานี่แหละครับสว่านเจาะแต่ก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยเพราะว่าบางทีเจาะแล้วก็แตกมากขึ้นไปอีกนะครับสามารถจะใช้งานต่อไปได้ระดับหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งครับสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนนะครับวิธีการซ่อมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีแพทชิ่งก็คือการนำเอาชิ้นพลาสติกอีกชิ้นหนึ่งมาแปะทับเลยครับแต่เราต้องทำสต็อปดริลก่อนมันต้องไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนชิ้นกระจกชิ้นนี้จะเป็นวินชิลก็ดีหรือว่าจะเป็นกระจกด้านข้างก็ดีจะต้อง
ไปดูในคู่มือครับคู่มือการซ่อมเขาก็จะแจ้งไว้ว่าถ้าเป็นจุดที่มันอันตรายก็คือโอกาสที่จะแตกสูงมากก็คือจะร้าวไปเรื่อยๆแม้ว่าเจาะรูแล้วก็ตามเขาก็จะแนะนำให้เปลี่ยนทันทีถัดมาจะเป็นเรื่องของฟาบริกครับฟาบริกก็คือผ้านั่นเองหรือว่าใยที่ทอมาเป็นผืนผมยกตัวอย่างเครื่องบินที่อยู่ในกลุ่มอัลตร้าไลท์ครับตามชื่อเลยครับอัลตร้าอัลตร้าก็คือมากๆเลยก็คือเบามากๆนะครับนะก็เราแปลกันว่าเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบาแล้วเบาขึ้นไปอีกพิเศษอีกตามภาพนี้นะครับเป็นภาพของเครื่องบินประเภทนี้เป็นเครื่องบินใช้เพื่อการกีฬาเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาท้าทายในภาพนี้ครับเครื่องบินทั้ง2แบบนี้นะครับใช้ผ้าครับเป็นวัสดุหลักในการหุ้มปีกแล้วก็มีพื้นที่ปีกด้านบนเนี่ยด้านเดียวเองเครื่องบินทางซ้ายมือนี่มีผ้าคลุมด้านบนอย่างเดียวด้านล่างของปีกไม่มีครับทางด้านขวานี่จะดีขึ้นกว่าเล็กน้อยเพราะว่าพื้นที่ข้างล่างของปีกจะมีผ้าอยู่ด้วยดังนั้นก็จะลักษณะก็จะเหมือนปีกของเครื่องบินที่ใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสิ่งที่ผมจะแจ้งก็คือเครื่องบินนี้น้ำหนักไม่ถึง100กิโลกรัมเขาพยายามทำให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ความเร็วก็ต่ำมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่ใช้ก็ใช้ประมาณ 30-40 แรงม้าก็เพียงพอแล้วบางรุ่นบางแบบสามารถนั่งได้ถึง2คนแต่ความเร็วก็ต่ำมากนะครับอยู่ที่แค่ราวๆ45ไม่เกิน50ไมล์ต่อชั่วโมงครับเครื่องบินพวกนี้จะมีโครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมทูบแต่ว่ามีอีกหลายบริษัทครับได้สร้างขึ้นมาจากไม้ด้วยและสร้างขึ้นมาจากสตีลหรือโครมโมลิบดีนัมสตีลเป็นฟอรัสเมทีเรียลใช้วิธีการเชื่อมจะมีน้ำหนักเบาแต่ก็ยังเบาสู้อลูมิเนียมอะลอยที่ใช้วิธีการยิงรีเวทกับกัสเซ็ตอลูมิเนียมอะลอยทูบพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เชื่อมนะครับจะเชื่อมไม่ได้เพราะว่ายากที่จะตรวจสอบว่ารอยเชื่อมเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ในอลูมิเนียมแต่ว่าในเหล็กในสตีลเนี่ยได้ครับทำได้เครื่องบินถัดมาตัวอย่างอยู่ในกลุ่มของ STOL ครับ STOL ก็คือ Short Take Off and Landing เครื่องบินพวกนี้จะใช้ระยะในการวิ่งขึ้นหรือ Take Off สั้นมากในการ Landing ยิ่งสั้นไปอีกเครื่องบินพวกนี้เป็นเครื่องบินที่ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือทางซ้ายเนี่ยก็คือเพื่อการกีฬาเช่นเดียวกันน้ำหนักรวมจริงๆเครื่องบินตัวเปล่าก็มีประมาณแค่300กิโลกรัมเท่านั้นเองเพราะว่าโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นผ้าทั้งหมดไม่มีเป็นอลูมิเนียมอลอยเลยแต่ว่าบางรุ่นครับเครื่องบินเริ่มบินเร็วขึ้นครับเริ่มมีความเร็วถึงเกิน100ไมล์เพอร์อาวร์แล้วเพื่อเป็นการป้องกันปีกที่หุ้มด้วยผ้าจะเกิดความเสียหายทางด้านหน้าครับ leading edge อาจจะใช้เป็นอลูมิเนียมอลลอยเป็นแผ่นชีทปิดเอาไว้เพื่อป้องกันฮะป้องกันนกด้วยแต่ที่เหลือเนี่ยลำตัว fuselage แล้วก็หางแล้วก็ control surface ทั้งหมดทำด้วยผ้าครับหุ้มอยู่บนโครงสร้างเป็นสตีลครับสำหรับตัวทางซ้ายนะครับทางขวานี่เป็นไม้เป็นรุ่นที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ย40ปีที่แล้ววันนี้ก็ยังคงใช้งานอยู่เครื่องบิ
ครื่องบินทางขวาเนี่ยไปเพื่อคับเนี่ยเป็น

ครื่องบินที่มีสปาปีกทำด้วยไม้นะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้าทั้งหมดเช่นเดียวกันลำตัวก็เป็นผ้าทั้งหมดแล้วก็ทำความเร็วได้ดีถัดมาเป็นอยู่ในระดับแอโรเบติกเครื่องบินที่มีความเร็วสูงและสามารถจะบินผ่านแผลงครับ

เป็นเครื่องบินที่ไม่มีข้อจำกัดในท่าทางการบินส่วนใหญ่เครื่องบินพวกนี้ก็จะใช้ในการโชว์ครับแล้วก็คือการโปรโมทหรือว่าการบินเพื่อแสดงperformance ของเครื่องบินแล้วก็เครื่องยนต์นั้นๆรวมถึงตัวของนักบินเองด้วยทางซ้ายมือเครื่องบินลำนี้มีสปาเป็นไม้และเป็นไม้ชิ้นเดียวด้วยครับสร้างขึ้นมาไม่สามารถถอดปีกแล้วก็นำมาประกอบกันได้เพราะว่าปีกซ้ายกับปีกขวาเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันเพราะเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้รับโหลดได้มากเพราะว่าเครื่องบินประเภทนี้สามารถจะบินกลับหัวหงายท้องได้ดังนั้นจะต้องสร้างสปามาแข็งเป็นพิเศษทีนี้ยังสร้างด้วยไม้แสดงว่าจะต้องมีความพิเศษแตกต่างจากวัสดุอื่นอย่างแน่นอนก็ที่ผมได้กล่าวไปว่ามันไม้มันมีความยืดหยุ่นได้ดีแต่ว่ารุ่นใหม่ๆที่ทางผู้ผลิตออกมาก็มีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์เป็นสปาหรือว่าเป็นชิ้นส่วนอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องบินชนิดนี้เอาไว้แข่งต้องการความเร็วต้องการความเบาดังนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เบาขึ้นคอมโพสิตแมทเทอเรียลเบากว่าครับเบากว่าไม้อย่างแน่นอนใบพัดพวกนี้ก็ยังเป็นคอมโพสิตแมทเทอเรียลก่อนหน้านี้เป็นไม้เช่นเดียวกันไม่ใช่โลหะครับเพราะว่าต้องการความเบานั่นเองลำตัวทั้งหมดของเครื่องบินลำนี้ก็เป็นผ้าครับบุด้วยผ้าทั้งหมดทางด้านขวามือเป็นลักษณะแตกต่างกันก็คือเป็นแบบไฮวิงปีกอยู่ด้านบนครับก็เป็นเครื่องบินจัดอยู่ในกลุ่มแอโรเบติกเหมือนกันสามารถบอกได้เลยครับอ่านชื่อเราก็ทราบทันทีเพราะว่าเขาใช้ชื่อกลับหลังกันเครื่องบินลำนี้ก็สร้างด้วยผ้าเหมือนกันใช้โครงสร้างหลักก็ยังคงเป็นไม้แล้วก็สปาก็เป็นไม้ริปแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆเป็นไม้ทั้งสิ้นส่วนลำตัวมีการใช้โครมโมลิบดีนัมอลลอยนะครับเป็นทรัสแอนด์เฟรมก็คือเป็นเหล็กที่เป็นท่อแล้วมาเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปทรงแล้วก็บุด้วยผ้าทั้งหมดการบุด้วยผ้าให้เป็นรูปทรงฟิวสลาดหรือลำตัวเนี่ยจะลดแดกครับทำให้เครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอากาศได้เร็วขึ้นโดยจำเป็นต้องปิดทั้งหมดให้ดีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเรามาดูภาพเพิ่มเติมกันนิดนึงว่าลักษณะเวลาถอดออกมาจากเครื่องบินแล้วนะครับภาพทางซ้ายมือเนี่ยก็เป็นเครื่องบินเป็นไฮวิงแบบหนึ่งปีกทำด้วยผ้าทั้งหมดเราพอจะสังเกตได้ว่าผ้ามีความตึงครับแล้วก็มีร่องรอยของริปเป็นช่วงๆไปตรงนี้แหละครับความตึงที่ว่านี้ถ้าเกิดว่าเครื่องบินจอดอยู่ในที่ร้อนเนี่ยผ้าเนี่ยตึงมากเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีการฉีกขาดหรือว่ามีตรงไหนที่ชำรุดบ้างทางด้านขวามือสุดครับภาพนี้เป็น control surface ซึ่งทำด้วยโครงสร้างข้างในเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็หุ้มด้วยผ้าสำหรับลำนี้นะครับไม่น่าใช่เป็นไม้เรามาดูข้อดีอีกอันนึงครับฟาบริกราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุอื่นเช่นอลูมิเนียมอลลอยซึ่งเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับถ้าเราสร้างเครื่องบินด้วยชีทเมทัลมันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่น้ำหนักมันมากกว่าและราคาก็สูงกว่ามากนะครับดังนั้นแฟบริกเองเนี่ยสามารถจะซ่อมง่ายนะครับ ease of repair แล้วก็ installation ตอนนี้ผ้าที่ผลิตออกมาผมกล้าพูดได้ว่าน่าจะเกือบ 100% แล้วล่ะครับจะเป็นซินเทติกเพราะว่ามันมีความคงทนถ้าดูแลรักษาดีๆ durability ก็คือความคงทนของมันเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปีเลยครับถ้าเกิดว่ามีการดูแลในเรื่องของการเก็บเอาไว้ให้ดีแล้วก็

ซ่อมบำรุงนะครับตรวจสอบให้ดีน้ำหนักรวมเบาแน่นอนแล้วก็วิธีการติดตั้งวิธีการซ่อมแซมไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรเลยครับแต่เราจำเป็นจะต้องพูดถึงออร์แกนิกแฟบริกกันก่อนออร์แกนิกก็คือตามธรรมชาตินั่นเองตรงนี้เราย้อนไปถึงไรท์ไฟเออร์เลยเขาใช้ออร์แกนิกแฟบริกแน่นอนนะฮะทำมาจากใยธรรมชาตินะครับเป็นคอตตอนแล้วก็ไลเนนนะครับคือผ้าคอตตอนผ้าลินินอะไรอย่างนี้สิ่งที่สำคัญก็คือเทนไซสตรีงจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเวลาติดตั้งไปแล้วการตรวจสอบเราต้องทดสอบครับตัวเลขนี่คือ 70% จะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเอาไว้ทดสอบความสมบูรณ์ของผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าออร์แกนิกหรือว่าจะเป็นผ้าซินเทติกอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะกดไปที่ผ้าครับแล้วสามารถวัดว่าแรงกดที่กดลงไปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าปกติแล้วควรจะมีค่าอยู่80เราตรวจพบมาเนี่ยถ้าเกิดว่าต่ำกว่า56พาวนะครับ per inch ก็คือประมาณ 70% ต้องเปลี่ยนครับแสดงว่าผ้าเนี่ยมันเริ่มมีความยืดอยู่มันยืดมันไม่สามารถจะคงสภาพคงตัวอยู่ได้ถ้าเกิดอยู่บนปีกความหมายก็คือการสร้างaerodynamic effect ก็จะด้อยลงไป performance ก็จะด้อยลงไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าเครื่องบินอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการรั่วการค่อยๆขาดหรือว่าค่อยๆปริออกของผ้าเนี่ยที่อยู่ในระหว่างการบินก็จะเกิดอันตรายได้แน่นอน thread count ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความหนาของผ้าวัดต่อความยาว1นิ้วนะครับประมาณ80 thread per inch เราสามารถจะชั่งน้ำหนักได้ด้วยนะครับน้ำหนักก็คือ1ยาร์ดก็คือหลาครับ1ตารางหลานี่มีน้ำหนักประมาณ4ออนซ์หรือว่า135กรัมต่อตารางเมตร intermediate grade เมื่อกี้เป็น A grade ครับ intermediate ก็จะเป็นเกรดอีกอันนึงที่ใช้กับเครื่องบินที่มีความเร็วเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ tensile strength เนี่ยมีตัวเลขอันหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับ thread count อีกนะครับขึ้นอยู่กับความหนาผมยกตัวอย่างขึ้นมาตัวหนึ่งว่าถ้ามีตัวเลขใดแล้วก็ตามนะครับก็จำเป็นที่ต้องตรวจสอบให้ค่าของ tensile strength เนี่ยความตึงให้อยู่ในไม่ต่ำกว่า 70% ของค่าที่มีอยู่เรามาพูดกันถึงเรื่อง synthetic fabric ว่าตัวมันเนี่ยเป็นสารเคมีเป็นแมนเมดเป็นสิ่งสังเคราะห์ขึ้นมาข้อดีของมันเลยก็คือแม้ว่ามันจะมีความต้านทานอัลตราไวโอเลตได้แต่มันก็ต้านทานได้ในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับออร์แกนิกแล้วออร์แกนิกแฟบริกเนี่ยการต้านทานอัลตราไวโอเลตแทบจะไม่มีเลยต้องทำสีอย่างเดียวเท่านั้นต้องเคลือบเอาไว้ครับแล้วก็ต้องเป็นสีที่สะท้อนความร้อนสะท้อนอัลตราไวโอเลตด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซินเทติกจะมีส่วนผสมของสารที่ช่วยต่อต้านการเกิด degradable ก็คือมันผุกร่อนก็จะมีตัวนี้ครับแล้วก็ไม่ขึ้นราด้วยถ้าเปียกน้ำมีความชื้นไมโครออร์แกนิซึมก็จะไม่มีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือโพลีเอสเตอร์แฟบริกแล้วก็ไฟเบอร์กลาสโพลีเอสเตอร์เป็นใยที่ได้ทอออกมายืดและหดได้ด้วยความร้อนใช้เตารีดครับรีดทีนี้ตัวมันยืดได้เล็กน้อยมียี่ห้อครับยี่ห้อยอสติดโพลีไฟเบอร์หรือว่าเซโคไนท์เป็นที่นิยมกันมากส่วนไฟเบอร์กลาสนี่เป็นผ้าชนิดหนึ่งอีกเหมือนกันที่ทอมาจากเส้นใยไฟเบอร์ก็มีการผลิตคนละแบบกันกับโพลีเอสเตอร์ครับก็คือเส้นใยที่ใหญ่กว่าหนากว่าเส้นใยไฟเบอร์กลาสดีมากเนื่องจากมันมีความเหนียวต้านทานเรื่องของสารเคมีเรื่องของพวกโซลเวนต์พวกน้ำมันเชื้อเพลิงหรืออะไรได้ดีกว่า

ทีนี้วิธีการติดตั้งผ้าพวกนี้จะไม่มีความเหนียบไม่เหมือนสติกเกอร์มันเป็นผ้าปกติเราก็จำเป็นต้องมีกาวนะครับก็คือเป็นโดปติดมาด้วยก็คือเราทาไปแล้วน้ำยาตัวนี้จะไปทำให้ผ้าเนี่ยติดกับชิ้นส่วนอื่นๆได้แต่ว่าการใช้ผ้าแบบนั้นเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า surface tape surface tape นี่จะมีความเหนียวอยู่ในตัวมันเหมือนเทปกาวครับแต่มันเป็นผ้าและเป็นผ้าที่ได้รับการรับรองว่าใช้ในเครื่องบินได้ทีนี้ reinforced tape เนี่ยก็คือตามชื่อของมันนะครับเพื่อช่วยให้เพิ่มความแข็งแรงหรือว่าลดการเกิดการตึงหรือเพิ่มความหนาบริเวณนั้นเพราะว่าในตัวอย่างในภาพนี้ครับจะเป็นขอบที่อาจจะมีโอกาสจะเกิดสัมผัสกับสิ่งอื่นๆมันก็จะเกิดการสึกหรอแวร์เอาแล้วก็บางทีก็จะขาดเราก็สามารถเพิ่มเติมได้โดยใช้วิธีการติด surface tape เพิ่มขึ้นให้บริเวณนั้นมันหนาขึ้น surface tape สามารถใช้ซ่อมได้ด้วยครับเวลามีส่วนใดก็ตามที่เริ่มดูแล้วเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วไม่น่าจะดีเท่าไหร่เราสามารถใช้ surface tape เนี่ยเหมือนกับไปแปะนะครับเพื่อลดการลุกลามของจุดชำรุดตรงนั้นได้สามารถช่วยในเรื่องของ streamline surface irregularity คือบริเวณที่เวลาผ้าผืนใหญ่เอาไปหุ้มแล้วเนี่ยมันยังไม่มีความโค้งไม่มีความตึงมากพอเราใช้ surface tape ไปแปะไปช่วยเพิ่มได้ Edge are sealed by heat in pink color ก็คือว่ามันจะมีเตารีดช่วยแปะติดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับความร้อนเนี่ยกาวเนี่ยจะติดแน่นยิ่งขึ้นเป็น synthetic material แน่นอนแล้วมีความหนา1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วครับมีม้วนหนึ่งก็ยาวประมาณ100หลาครับทีนี้มีอีกแบบหนึ่งเป็น reinforcing tape reinforcing tape จะไม่มีกาวครับจะไม่เหนียวเหมือนผ้าที่เป็นม้วนเท่านั้นเองที่ตัดมาให้ตามความกว้างที่ต้องการเอาไว้รองบริเวณที่มีการสัมผัสอย่างเช่นผ้าบนปีกนะครับตามภาพเนี่ยผ้านี่ขึงไปบนปีกแล้วก็ปูไปบนริบนะพอจะมองเห็นนะครับเพราะว่าผ้าเป็นสีขาวแล้วก็ใสมีริบอยู่ตรงนั้นเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงบริเวณนั้นเราก็ติด reinforcing tape เพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งครับเราก็จะมีความหนาของผ้าตรงนี้ได้เนื่องจากเวลาเราปูผ้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราใช้น้ำยาประสานสารเคมีมันแห้งแล้วเนี่ยเรายังคงต้องใช้เชือกครับผูกครับ lacing cord ก็คือจะต้องมีการผูกยึดโยงบางจุดเพื่อไม่ให้ผ้ามันเลื่อนขยับไปมาได้แล้วก็ช่วยในการกระจายแรงกดเกิดจากอากาศต่อมาเป็นได้ที่ไว้เย็บเวลาผ้ามาเป็นผืนครับจะมีอีกวิธีการหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถจะเย็บออกเป็นเย็บมาเป็นถุงครับเหมือนกับเราใส่ถุงเท้าครับตรงนี้นะครับเรียกว่าวิงเนี่ยเป็นซ็อกก็คือเหมือนเราสวมถุงเท้าเลยถ้าเรามีจักเย็บผ้าซึ่งจำเป็นต้องเป็นจักที่เป็นใช้ในอุตสาหกรรมนะครับก็จะเย็บเป็นถุงแล้วก็ใส่เข้าไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเองจะทำมาให้เวลามีการเปลี่ยนผิวของปีกเครื่องบินเราก็จะซื้อมาทั้งชิ้นแล้วเราก็มาสวมใส่เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีบางจุดที่เราจำเป็นจะต้องซ่อมนะครับถ้าเราถอดออกมาได้เนี่ยพวกนี้จะถอดออกมาได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราสวมเข้าไปแล้วก็ผูกทีนี้เทรดที่ว่าก็คือได้ที่เย็บเอาไว้ซ่อมนะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือได้ที่ใช้กับเครื่องเป็นจักรเย็บผ้าแล้วก็ใช้มื

การใช้จักรเย็บผ้าจะทำให้ตะเข็บหรือว่ารอยเย็บเนี่ยมันแน่นได้ดีกว่ามือมากนะครับเพราะเป็นเครื่องแล้วก็สามารถจะใช้ได้ที่เล็กกว่าได้เรซิ่งคอร์ดเหมือนกับเรามีเชือกผูกมัดเอาไว้บริเวณที่จำเป็นจะต้องผูกอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ครับบนผิวของปีกเครื่องบินมีโครงสร้างด้านในมีการเพิ่ม reinforcing tape ไปแล้วจะเป็นด้านในก่อนหรือด้านในด้วยด้านนอกด้วยก็ได้แต่ว่าจะต้องมีการผูกมัดโดยใช้เชือกครับก็ใช้เข็มนี่แหละครับเหมือนกับเย็บผ้าแล้วก็ผูกแล้วก็มัดจะมีวิธีการแล้วก็เชือกนี้ก็จะต้องมีมาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเป็นเชือกที่ใช้สำหรับผ้านั้นๆด้วยครับอาจจะเป็นลักษณะ braided ก็คือเป็นเชือกที่ถักเป็นเหมือนกับเหมือนเชือกผูกรองเท้าของเราลองนึกภาพตรงนั้นได้นะครับเป็นถักออกมาแล้วก็ผูกสามารถแกะได้ด้วยครับถัดมามีคำถามอยู่ว่าเวลาเราหุ้มปีกทั้งหมดแล้วมันก็ไม่มีช่องที่จะเปิดใช่ไหมครับเราก็ตรวจสอบข้างในไม่ได้นี่คือปัญหาเขาเตรียมเอาไว้แล้วครับก็คือลักษณะของช่องเปิดเรียกว่ากรอมเมตเป็นพลาสติกไปติดอยู่จะเป็นตั้งแต่เล็กๆจนถึงใหญ่จนถึงขนาดเอามือล้วงเข้าไปเพื่อที่จะซ่อมแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับจะมีทั้งโลหะนะครับเมทัลกรอมเมตหรือก็พลาสติกกรอมเมตถ้าเป็นเมทัลกรอมเมตเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้นี้พูดถึงเชือกผูกรองเท้านะครับเลซิ่งใช่ก็เลซิ่งไอเป็นบราสหรืออลูมิเนียมเห็นไหมครับบราสกับอลูมิเนียมเนี่ยมันไม่ขึ้นสนิมแล้วก็นำมาติดเข้าไว้แล้วก็เราก็สามารถจะถอดผ้านี้ออกได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยสามารถจะติดกาวแปะติดไว้ได้เลยเพื่อให้มันเป็นรูสำหรับระบายอากาศแล้วก็ drainage ก็คือความชื้นนะครับด้านล่างของชิ้นส่วนเครื่องบินจะเป็นปีกหรือว่าจะเป็นฟิวซาจก็ตามมีความเป็นพิเศษอันนึงของซีเพลนครับ Marine เครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใช้อยู่บริเวณใกล้ๆชายทะเลขึ้นลงชายทะเลด้วยพวกนี้เวลาบินไปแล้วอากาศที่อยู่ด้านในของปีกครับจะต้องได้รับการระบายเพราะว่ามันมีไอของเกลืออยู่ก็เลยจะต้องมีกรอมเมตพิเศษที่เป็นรูนะครับทำให้อากาศไหลเข้าไปได้แล้วก็อากาศออกไปได้ด้วยให้ช่วยในเรื่องของ circulation อากาศหมุนเวียนตรงนี้ครับถ้าเป็นกรอมเมตที่ใหญ่มากจนขนาดดังที่เห็นในภาพก็คือประมาณ6นิ้วครับตรงนี้มีไว้เพื่อสำหรับเจาะเป็น inspection ring แต่เราจะติดไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยเผื่อไว้นะครับมันเป็นพลาสติกที่เวลาติดเข้าไปแล้วเนี่ยกาวนี่จะออกสีฟ้าๆนี่แบบนี้ครับออกฟ้าๆเขียวๆเนี่ยนะแล้วก็ติดเข้าไว้อย่างนั้นก่อนเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลาตรวจสอบเช่น100ชั่วโมงหรือประจำปีนะครับเครื่องบินจะต้องมีการตรวจสอบทุกๆ100ชั่วโมงบินหรือระยะเวลา12เดือนการตรวจสอบก็คือต้องตรวจสอบโครงสร้างภายในถ้าโครงสร้างภายในเป็นไม้นี่แหละครับจะต้องใช้สายตา visual inspection ทีนี้เราก็จะเจาะรูทีนี้การเจาะรูเนี่ยก็เจาะรูข้างในของพลาสติกนี้ทำให้พื้นผิวข้างนอกรอบๆไม่เป็นไรพอเราตรวจ inspect ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมใช้ผ้าเนี่ยปิดหรือว่าจะมีฝาเป็นอาจจะเป็นโลหะนะครับหรือเป็นพลาสติกตอนนี้แปะติดไว้ก็ได้ครั้งต่อไปเราจะได้มาเปิดเช็คได้อีกนะครับเราไม่จำเป็นต้องเจาะรูผ้านะครับไม่งั้นปีกก็จะเสียไปเราเรียกว่า inspection ring อาจจะมีมากกว่า1จุดอาจจะมีด้านบนด้านล่างแล้วก็ฟิวซลาจด้านหลังก็ได้ในบริเวณที่เราไม่สามารถจะ
ข้าไปดูแล้วก็เห็นได้ถัดมาเป็น Dope Finishing ครับก็คือสีนั่นเองสุดท้ายแล้วผ้าที่ได้ห่อหรือว่าปูทับคลุมสตรัคเจอร์ไปแล้วเราจำเป็นต้องพยายามให้มันอยู่กับเครื่องบินเนี่ยนานๆให้มันทนทานนะครับวิธีการก็คือว่าก็ใช้โคตติ้งแมทเทอเรียลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีที่สะท้อนแสงที่ตกกระทบหลีกเลี่ยงการกระทบอัลตราไวโอเลตทีนี้มันจะมีส่วนสำคัญเป็นส่วนผสมอยู่ก็คืออลูมิเนียมนะครับเป็นพิกเมนต์ก็คือเป็นเม็ดเล็กๆอาจจะเป็นไทเทเนียมนะครับโครเมียมไอออนออกไซด์เป็นโลหะทั้งสิ้นเลยเพราะเขาต้องการสะท้อนครับหรือเราสังเกตง่ายๆก็คือลักษณะสีนะครับตามตัวอย่างจะเป็นสีเงินครับเป็นเซิร์ฟเวอร์สีเงินแล้วหลังจากนั้นอาจจะลงสีอื่นอีกก็ได้เพื่อความสวยงามตอนนี้ครับผ้าที่เกิดขึ้นมาที่ผลิตออกมาผู้ผลิตออกมาเขาก็ฉลาดเขาอยากจะลดคอสในเรื่องของการทำสีครับเขาก็ผลิตผ้าออกมาหลายๆสีเราก็ใช้สีนั้นได้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องทำสีเพราะว่าการทำสีคือการพ่นนะครับทำให้แฟบริกมีความหนาเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มความหนักของเครื่องบินได้อีกเราต้องการความเบาครับตรงนี้ก็เลยเป็นวิวัฒนาการในด้านของแฟบริกครับตอนนี้ผมก็ได้พูดถึงพลาสติกเรื่องเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกเทอร์โมพลาสติกแฟบริกทั้งออร์แกนิกกับซินเทติกครับในตอนต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องคอมโพสิตแมทเทอเรียลซึ่งจะประกอบไปด้วยไฟเบอร์กลาสครับมีคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เทอร์มิดไฟเบอร์หรือเรียกว่าเคฟลาร์ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

บวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมหุ้มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดผสมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ
ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการ

0: เพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์

0: 12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อกับอาจารย์ป้อมนะครับในบทที่4นะครับเรายังอยู่กับพื้นฐานการสร้างบ้านนะครับก็มาต่อกันเลยนะถ้าใครมาดูคลิปบทที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็มาต่อกันเลยก็ตอนนี้เราเสร็จไปแล้วนะครับหน้าต่าง2ฝั่งนะครับก็จะมีหน้าต่างโค้งด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมบันไดก่อนนะครับบันไดก่อนจะไปใส่หน้าต่างอีกฝั่งนึงนะ2ฝั่งนี้เอาละครับบันไดเนี่ยนะครับเราจะทำ2ขั้นนะครับ2ขั้นนะลองวัดก่อนกด T-tape นะครับเริ่มเลยนะ T-tape วัดมาเลยเท่าไหร่เนี่ย40นะครับ40คือในกรณีเนี้ยนะครับเท่ากับ40นะครับเอ๊ะทำยังไงดีเพราะว่าบันไดของเราครับมัน20เซนเนี่ยถ้าเราหารครึ่งเลยเนี่ยมันก็ก้าวไม่สะดวกถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องแบ่งบันไดนะครับออกเป็น3ส่วนนะครับเพราะว่า20เซนเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับวิธีการแบ่งเส้นทำยังไงทุกคนดูนะเส้นเนี้ยถ้ากดวัดออกมาแล้วนะครับมันคือ40เซนนะครับวิธีการนะครับดูนะไม่ต้องใช้คลิกเลขนะครับให้เราคลิกขวาโยนคลิกเลขทิ้งเลยนะไม่จำเป็นนะครับสเกลดับเนี่ยให้เราคลิกขวานะมันมีคำสั่งที่เรียกว่านะครับ dy dy คือการแบ่งเรามีเส้น40เซนเราจะ dy นะครับ dy ซึ่งเราจะ dy เป็นกี่ส่วนกด dy ครับจากนั้นนะครับมันจะมีจุดสีแดงให้เราเห็นนะนี่ครับมันบอก2 segment 20ก็ไม่แปลกถูกไหมถ้าเรามี40เซนเราแบ่งครึ่ง2 segment ก็คือ20ถ้าเป็น3 segment ล่ะ3 segment ประมาณ13เซนเราจัดเลยครับนะเพราะว่าคงไม่มีทางเลือกแล้วนะครับไม่2ก็3นี่แหละเอา3ดีกว่ากดคลิกปึ๊บเมื่อคลิกแล้วครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะแบ่งเส้นออกเป็น3 segment เห็นไหมครับ3ส่วนนี่ครับเห็นไหมครับ3ส่วนไหมนี่ครับจากนั้นลากเส้นเลยครับคลิกลากมานะครับตรงนี้นะครับแปะตรงนี้นะแล้วดึงลงมานะครับนะมันจะได้เท่าพอดีหรือในกรณีนี้นะครับเรามีอีกวิธีนึงครับโดยการล็อกแกนครับลากมาตามนี้ครับอย่าให้มันล็อกเส้นนี้ถูกไหมให้เราลากมาตามเส้นแดงนะครับจากนั้นกดชิปค้างนะครับล็อกแกนอีกวิธีนึงนะครับเรากดชิปค้างได้แล้วก็เอาดินสอลากมาเรื่อยๆครับมาแปะตรงนี้ครับคือเอาดินสอมาแปะมุมนี้ครับเส้นจะมีความยาวเท่ากันเลยครับ

แล้วก็ลากเส้นประชดตรงนี้คลิกเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับดูต่อที่นะหรือนะครับเช่นเคยนะครับลากตาม end point ตรงนี้ครับกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงนะล็อกแกนขวาครับสีแดงลากมาชี้ตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลากลงมาครับเอาละครับเราสามารถทำได้2ช้อยนะล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินหรือชิปค้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งใหม่นะชิปค้างก็ได้ครับเรียบร้อยครับจากนั้นมาก็เริ่มเลยครับพุทภูครับพีพุทภูตรงนี้ลูกนอนนะครับ30เซนครับ 0.3 enter จากนั้นนะครับดับมันคลิกเลย1 2 1 2เห็นไหมครับเราก็จะได้บันไดถูกไหมเพราะว่าบันไดเนี่ยมันพุทภูเท่ากันหมดถูกไหม30เซนครับเรียบร้อยครับได้แล้วโอเคเนาะเราไปประยุกต์ดูนะครับบันไดก็จริงๆมันมีเลขขี้เลขคู่ด้วยนะนะครับต้องดูให้ดีนะครับนะคนไทยก็ถือนะนะครับอ่ะก็ถ้าดีไซน์จริงๆก็ไปดีไซน์ให้มันแบบนะครับพอดีนะครับโอเคต่อไปครับเราจะมาทำในส่วนที่เป็นหน้าต่างฝั่งนี้นะครับโอเคครับเรามาวัดระยะก่อนนะครับตรงนี้พื้นของเราครับตรงนี้มันคือ40เซนนะครับตรงนี้40เซนนะครับเอาละเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับดึงขึ้นไปครับ 0.4 เข้าใจไหมครับฝั่งนี้มันคือระยะที่เราต้องการนะครับอ้างอิงจากพื้นเนาะเพราะการออกแบบเนี่ยเราต้องหน้าต่างเนี่ยต้องวัดจากพื้นนะครับจากนั้นมาเราให้มันสูง1เมตรครับแล้วก็สูงอีก1เมตรนะครับโอเคจากนั้นมานะครับหน้าต่างตัวแรกครับจะห่างจากผนังตรงนี้1เมตรแล้วก็หน้าต่างมันมีระยะ1เมตรครับ1คูณ1ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ R สี่เหลี่ยมครับแปะเข้าไปอ่ะได้เฟสมาแล้วแบบนี้ครับโอเคเราลองวัดไดเมนชั่นดูครับอันนี้คือ1เมตรอันนี้คือ 0.4 โอเคครับอันนี้คืออะไร1เมตรอันนี้คือโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้หน้าต่างเราเป็นหน้าต่างเอาเป็นบานฟิกนะครับจากนั้นมาตอนนี้เราต้องการนะครับหน้าต่างนะครับทั้งหมด3บานโดยที่มันจะห่างขอบเนี้ยตัวเนี้ย1เมตรพอดีโอ้โหโจทย์ดูเหมือนยากนะครับอ่ะเราวัดก่อนระยะก่อน1เมตรดึงมาทำยังไงครับปกติแล้วนะครับถ้าเราจะวัดระยะตรงนี้มันต้องมีเครื่องคิดเลขแล้วเพราะว่าเราต้องวัดระยะก่อนแล้วหารลงตัวซึ่งโดยหลักการแล้วนะมันเสียเวลาครับ SketchUp เนี่ยมันออกแบบมาให้ทำงานง่ายนะครับดูนะโยนเครื่องเลขทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับคือ SketchUp เนี่ยมันมีโปรแกรมคำนวณในตัวอยู่แล้วนะครับมันเกลี่ยให้เราได้ด้วยครับเอาล่ะดูเทคนิคนะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย YouTube นี่ไม่ค่อยสอนกันนะเรื่องนี้นะครับทุกคนดูนะสเต็ปที่1ครับคลิก2ทีเลือกขอบกับเฟสนะสเต็ปที่2ครับออกคำสั่ง mmove นะครับ mmove นะครับจับที่ขอบนี้นะครับจากนั้นนะครับ copy ไปเลยครับ control 1ทีนะครับแล้วก็เอาไปวางมุมนี้ครับเอาไปวางมุมนี้ทันทีที่คลิกวางแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเมื่อคลิกวางแล้วมีท่าคอมโบครับคือcopy วางจากนั้นตามด้วยอีกท่านึงครับให้เราคลิกวางปุ๊บตามด้วย slash ครับตัวหารครับหารนะตัว dy นะครับตัวหารนะ dy นะครับอยู่ตรงฝอฝานะ dy หารนะแล้วหารกี่ตัวครับเราต้องการเพิ่มกี่ตัวตอนนี้มีตัวเดิม1ใช่ไหมครับเราต้องการอีก2ตัวเป็น3ใช่ไหมให้เรากดหาร2ครับแล้วกด enter โปรแกรมจะคำนวณครับแล้ววางหน้าต่าง3บานนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันครับระยะห่างเท่ากันครับเซนเตอร์ครับ2เมตร50 2เมตร50นี่คือหลักการนะครับอ่ะดูอีกทีครับไม่ยากเลยคลิก1 2 M move จับตรงนี้กด Ctrl 1ที copy คลิกวางกด dy หรือหารแล้วตามด้วย2 enter เปลี่ยนใจหาร3กดหาร3 enterเปลี่ยนใจหาร4หาร4 enter กลับมาครับหาร2พอเพราะว่าเยอะเกินไปไม่ดีนะครับเปลืองด้วยก็ไม่สวยด้วยนะครับอ่ะกดสเปซบ้านหนึ่งทีเสร็จครับ
ตรงนี้เรียกว่าการ copy array นะคือถ้า AutoCAD เนี่ยเขาเรียก array นะถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อเนื่องนะแต่ SketchUp เนี่ยมันมี internal กับ external ด้วยการหารลงตัวเนี่ยเขาเรียก internal ก็คือเรามีระยะต้นกับระยะปลายแล้วให้โปรแกรมมันคำนวณให้ว่าแต่ละอันต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันมีอีกวิธีนึงเขาเรียกการคูณนะครับเป็นการแบบเพิ่มจำนวนแบบต่อเนื่องนะครับอ่ะลองดูในกรณีนี้ครับถ้าเราอยากคูณต่อเนื่องครับดูตัวอย่างเช่นผมคลิก2ทีแล้วผมก็ copy ตัวนี้ไปวางตรงนี้ครับตรงนี้นะแล้วผมต้องการอีก2ตัวผมจะกด x นะครับ x นะครับ x นะ x คือจำนวนคูณครับขอคูณ2ตัวครับแล้ว enter แบบนี้นะครับคือการคูณเข้าใจไหมครับนั้นการเลือกว่าจะเอาคูณหรือจะหารเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ในกรณีหน้าต่างเนี่ยถ้าเราคูณเนี่ยเราก็งงละเพราะว่าระยะไม่ได้ก็เป็นตัวหารครับคลิก2ทีครับจับคอนโทรลวางกดหาร2 enter ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับอันนี้จะสอนทริคให้เลยนะทุกคนเอาไปต่อยอดนะครับนะมันง่ายๆก็จริงนะแต่มันมีหลักการอยู่นะครับต่อไปครับเราต้องการหน้าต่างอีกฝั่งนึงนะครับและหน้าต่างอีกฝั่งนึงเหมือนกันอ่ะถ้าเหมือนกันเนี่ยเราจะไปทำได้ยังไงครับให้มันเหมือนถ้าทำใหม่มันเสียเวลาใช่ไหมครับคือผมบอกทีมงานเสมอนะในบริษัทของอาจารย์นะ copying is good นะครับ copy คนอื่นดีที่สุดทำอะไรที่เราทำมาแล้วอย่าไปทำซ้ำครับ copy อันเก่ามาใช้ดีที่สุดนะครับกรณีก็เหมือนกันครับเราทำหน้าต่างมาแล้วอ่ะฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราต้องการจะ copy ทำยังไงครับมาดูกันนะแล้ว copy ต่อเนื่องด้วยนะโอ้โหเอาละเริ่มแรกเลยนะครับเรามี2ฝั่งใช่ไหมเทคนิคนะครับเราต้องใช้เครื่องมือช่วยอีกตัวนึงครับที่ต้องเปิดครับเรียกว่าสไตล์ครับวิธีการเปิดสไตล์ครับเปิดอย่างนี้ครับให้เราคลิกขวาที่แถบทูบาร์นะจากนั้นนะครับติ๊กคำสั่งที่เรียกว่าสไตล์ครับสไตล์ STYLES ครับสไตล์ปุ๊บมันจะเรียกคำสั่งตรงนี้ขึ้นมาครับเรียกว่าสไตล์นะครับโอเคในสไตล์นี้นะครับมันจะเหมือนกับ CAD 3D AutoCAD 3D มันจะปรับโหมดเรียก wireframe monochrome hidden line นะครับหรือพวกนี้ได้หรือ x-ray mode ได้นะครับเอาละในกรณีนี้ครับเราอยากมองแบบทะลุครับเรากดไปที่คำสไตล์ที่เรียกว่าตรงนี้ครับเรียกว่า x-ray ครับเมื่อกด x-ray แล้วนะครับมันจะเหมือนกับการยิงกล้อง x-ray ลงไปนะครับทำให้เราเห็นทะลุปูโป่งในบ้านหมดเลยครับเห็นไหมครับโหมดนี้เขาเรียก x-ray นะแต่จริงๆมันมีอีกโหมดนึงนะปิด x-ray ก่อนนะครับมีอีกโหมดนึงเรียกว่า back edge ครับตัวนี้ back edge นี่คือการมองเส้นป่าด้านหลังอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเรียก back edge นะครับในกรณีนี้เราไม่ใช้นะไอ้ตัวนี้เหมาะงานเครื่องกลนะครับเราปิด back edge ให้เปิด x-ray mode จากนั้นนะครับดูขั้นตอนนะครับไม่ยากนะครับ step ที่1ครับคลิก2ทีนะครับเลือก face กับขอบ shift ค้างไว้เพื่อ multiple select double click ครับ1 2 1 2เห็นไหมครับทุกคนนี่คือการ multiple select นะครับในการเลือกนะครับบน SketchUp นะครับดูอีกทีนะ1 2เพื่อเลือก face กับขอบ shift ค้างไว้เพื่อ multiple select จากนั้นกด1 2แล้วก็1 2นะครับจากนั้นนะครับเราจะออกคำสั่ง copy หน้าต่าง3บานนี้ไปอีกฝั่งนึงครับออกคำสั่ง move แล้วก็ copy ครับ control 1ทีนะครับจำได้ไหมครับล็อกแกนทำยังไงซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินในกรณีนี้คือแกนแดงครับกดคีย์บอร์ดไปทางซ้ายเขียวขวาแดงทางขวาครับจากนั้นก็ลากกลับไปครับไปแปะข้างหลังเลยครับเพราะว่าเอ็กซเรย์แล้วเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วปั๊บเขาให้กดสเปซบาร์หนึ่งทีเสร็จครับนะผมไม่ต้องรีพีทนะเพราะว่าลองเล่นกันเองนะครับไม่ยากนะครับจากนั้นปิดเอ็กซเรย์โหมดนะครับเราก็ได้หน้าต่างครับมาอีกฝั่งหนึ่งในตำแหน่งที่พอดีเป๊ะเลยนะครับเอ็กซเรย์โหมดมาตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่แน่นอนครับมันต้องกลับหน้าด้วยใช่ไหมเพราะว่า ID มัน back face ถูกไหมจำได้ไหมครับที่บอกแล้วใน surface modeling นะหน้าเทาเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับให้เราคลิกขวาครับจากนั้นออกคำสั่ง revert face นะครับคลิกขวา revert face คลิกขวาแล้วก็ revert face นะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับง่ายมากครับนะจากนั้นครับ f offset double clickคือมัน5เซนไปแล้วไงนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยครับชีวิตดีครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกครับจากนั้นกดสเปซบาร์หนึ่งทีเสร็จครับจากนั้นกดพีพุทธภูครับดับเบิลคลิกครับ
อุ้ยลืมไปว่าระยะของมันเนี่ยคือถ้าเราจำไม่ได้นะว่าก่อนหน้านี้มันพุทธภูเท่าไหร่ครับในกรณีนี้

สังเกตว่าผมไปพุทธภูเกิน5เซนมาแล้วเกิดขึ้นได้เสมอครับนะภาพแบบนี้ครับแล้วก็อันดูแค่กดตัวแรกเท่านั้นนะครับอ่ะดันเข้าไปก่อนครับ5เซนนะครับจากนั้นมาดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกคือการทำแบบมัลติเพิลพุทธภูเนี่ยมันจะเอาค่าสุดท้ายนะครับคือถ้าเราจำค่าสุดท้ายไม่ได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะทำตัวแรกก่อนนะแล้วก็ทำใหม่ครับมัลติเพิลต่อนะครับนะเอาละครับก็เสร็จแล้วครับเอาแค่นี้พอสำหรับขั้นเบสิกครับเราก็ได้ทรงนะครับบ้านทรงนอร์ดิกขึ้นมาแล้วครับนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาไม่นานในการสร้างบ้านหลังนี้ครับนะครับก็ได้ทรงแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับแหมมันจืดชืดเหลือเกินนะมันไม่มีสีสันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับคือการใส่สีนะครับให้กับโมเดลครับนะครับวิธีการก็ง่ายมากครับไม่มีซับซ้อนเลยครับเอานะกด B bucket นะครับนี่เลยถังสีครับช็อตคัทเลยตัว B bucket ครับถังสีครับเนี่ยกดปุ๊บนะครับเนี่ย B bucket นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะจากนั้นมาครับจากนั้นมาครับเมื่อกด B bucket แล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นนะหน้าต่างเรียกว่า default tray ปกติแล้วเนี่ย default tray เนี่ยนะครับมันอาจจะโดนปิดอยู่ครับปิดตรงนี้นะครับการเปิดเนี่ยเปิดยังไงไปที่ window default tray show tray เข้าใจไหมครับทุกคน window default tray show tray ปิดอีกทีครับนี่ window default tray นะครับ show tray นะครับอ่ะโอเคจากนั้นมันปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม auto hide คือถ้าเรากด auto hide ครับเราเอาเมาส์ออกมาปุ๊บมันจะปิดเอาเมาส์ชี้ครับมันจะเปิดปกติผมไม่ค่อยชอบนะผมไม่เอา auto hide นะไม่เอานะครับและตรงนี้ครับมันจะมีเครื่องมือครับอยู่ให้เราเลือกครับเราขยายได้ครับหดได้แต่แนะนำว่าควรหดไว้นะครับและตรงนี้มีคำสั่งที่เรียกว่า material material เนี่ยมันคืออันเดียวกันครับกับตัว bucket นี่แหละเข้าใจไหมครับอันเดียวกันเลยคือถ้าทาสีนะครับเรากด bucket นะครับ paint bucketหรือตัว B นะหรือกด material ก็ได้ครับนะครับไม่ยากเลยนะครับ material อ่ะโอเคในกรณีนี้ครับเรากดตัว B ปุ๊บมันก็จะกดคำสั่ง material นะครับขึ้นมานะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราเลือกดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกวัสดุเลยครับต้องการอะไรครับขั้นเบสิกนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะเลือกเอาราคาก่อนนะครับกดไปที่ roofing นะ roofingแล้วตอนนี้ครับมันจะมีกระเบื้องให้เราเลือกเห็นไหมถ้าดูหน้าจอนะตอนนี้เราก็เลือกกระเบื้องที่ต้องการครับเอาอะไรดีล่ะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับมันไม่มีกระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนียนะหรือไม่มีกระเบื้องพวกไอรอนอะไรพวกนี้นะครับนะรอนคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแอดวานซ์ยังไงเราสามารถจะทำเท็กเจอร์เองได้คือจริงๆอ่ะเราสามารถจะอิมพอร์ตวัสดุมาแล้วก็ทำเท็กเจอร์เองได้แต่เวอร์ชันนี้นะครับปัจจุบันนี้เราพื้นฐานเราเอาของที่มีอยู่ก่อนดีฟอลต์ก่อนนะครับอ่ะเราก็เอามาตรงนี้เทอ่ะตอนนี้เราได้หลังคาละเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใจก็ทาสีใหม่ครับอ่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับนะครับเปลี่ยนใจตัวนี้เทได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคจากนั้นมาครับเรามาใส่กระจกดีกว่าครับไปที่ glass and mirror ครับ glass แปลว่าแก้ว mirror คือกระจกครับ glass G L A S S นะ and mirror นะครับก็เลือกตัวทึบหน่อยครับตัวนี้นี่ mirror 01เทครับคิดที่ผิวนะคลิกที่ผิวผิวผิวผิวผิวนะครับคลิกคลิกคลิกเราจะไม่เอาตัวโป่งแสงนะเพราะว่าในบ้านเราไม่ได้เขียนละเอียดครับไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าเลยนะครับมาเห็นในบ้านไม่ได้นะนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้มันเห็นในบ้านครับระวังให้ดีนะไม่ได้นะเอาตัวนี้ครับเทเข้าไปเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ครับจากนั้นนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นฉาบลอฟนะครับก็เราก็เอาคล้ายๆกับเป็นปูนเปลือยแล้วกันนะครับแล้วก็มาเลือกตรงในส่วนที่เป็นตัว brick and cladding นะ brick ก็คืออิฐแล้วก็พวก siding นะคือพวกวัสดุปิดผิวครับแล้วก็มาเลือกแล้วแต่เราจะเลือกนะเอาตัวนี้กันนะครับอ่ะก็ปูนเปลือยไปเลยครับนะดิบๆไปเลยคือทุกคนอาจจะต้องการไม่เหมือนกันนะความต้องการของแต่ละคนนะครับชอบสีไม่เหมือนกันนะครับก็เอาเองตัดสบายนะครับคือผนังล็อบนี่แพงเหมือนกันนะฉาบล็อบเนี่ยครับโอเคเสร็จต่อไปครับตัวผนังฝั่งนี้เราจะปิดด้วยไม้ตกแต่งนะครับ
อ่ะเราอาจจะเอาไม้ตรงนี้ก็ได้ครับ modern siding อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ทาเข้าไปนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะอีกนิดนึงกระเบื้องกระเบื้องด้านหน้าครับของบ้านเนี่ยก็เอาสวยๆหน่อยนะเอาเป็นมาร์เบิลไหมหินอ่อนก็ไปที่ทายครับกระเบื้อง TILE แล้วก็เลือกหินอ่อนครับมาร์เบิลนะเอาตัวสีเทาดีกว่าแล้วก็เทครับเทที่เฟสเลยนะนะครับประตูเอาเป็นไม้เอาเป็นวูดนะ WOOD wood ครับคลิกนะครับเป็นบานไม้นะบานไม้เอาไม้โมเดิร์นดีกว่าคือเทคเจอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่าอีกทีนะเพราะว่าแอดวานซ์เดี๋ยวจะงงนะเอาเป็นเบสิกไปก่อนนะครับทุกคนนะครับจริงๆอ่ะ YouTube มีสอนเยอะนะดูคลิปนี้จบนะครับหรือดูซีรีส์จบก็ไปต่อกันได้ทุกคนอ่ะโอเคบานไม้ได้แล้วนะครับต่อไปครับต่อไปทุกคนครับต่อไปครับเราจะมานะครับรู้หลักการทาสีนะครับให้มากขึ้นนะครับมันมีทริคอยู่นะครับเอาละเรามาเริ่มทีละตัวครับถ้าเราอยากทาสีทั้งหมดพร้อมกันทำยังไงยกตัวอย่างเช่นหลังคาครับหลังคาตัวเนี้ยมันมี2ฝั่งถ้าผมต้องการเปลี่ยนหลังคาครับผมก็เอาหลังคามาใหม่รูฟฟิ้งใหม่มานะจากนั้นผมก็เลือกหลังคามาเทแล้วก็เทสังเกตไหมครับว่าผมต้องเท2ครั้งแน่นอนถ้าผมมีหลังคา100หลังผมต้องคลิกถึง100ครั้งครับเชื่อไหมว่าแม้แต่วิดีโอ YouTube ยังสอนผิดนะครับบางคนคลิก100ครั้งนะครับบางทีแบบลบจอยหมดนะก็คลิกไปเรื่อยๆครับโอ้โหบอกเลยเสียเวลามากครับนั่นคือการผิดนะครับณวันนี้นะครับมันมีคำสั่งรัดอยู่แล้วนะครับถ้าเรามี50เฟสถ้าเราทาทีละอันความหมายคือทา50ครั้งใช่ไหมครับไม่ต้องนะครับดูนะครับคำสั่งคือให้เราเลือกแมททีเรียลที่ต้องการครับแล้วเทลงไปในจุดเดิมนะครับที่มีสีอยู่แล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็เทลงไปครับแค่นี้แหละครับมันจะทาสีทั้งตึกเลยครับถ้ามีตึกแบบสูง100ชั้นเนี่ยกระจกทั้งหมดจะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งตึกเลยนะครับแทนที่เราคิดทีละครั้งไม่เอานะครับนะเรียกอาจารย์ป้อมต้องเร็วนะความไวของปีศาจนะครับอ่ะนั่นเองนะครับเราก็เปลี่ยนได้ครับในกรณีนี้เราอยากเปลี่ยนอะไรครับมาดูตรงนี้เลยครับเฟรมอลูมิเนียมครับโอ้โหมันเป็นสีขาวที่ไม่มีสีใช่ไหมครับอยากใส่ใช่ไหมถ้าเราคิดทีละตัวครับผมว่ามีประมาณสัก20เฟสนะซึ่งเสียเวลามากเราก็ไปเลือกครับคัลเลอร์เนมนะคัลเลอร์ก็ได้คัลเลอร์จากนั้นเลือกเป็นเฟรมอลูมิเนียมสีชาก็ได้สีเทาก็ได้จากนั้นในขณะทานะครับให้เรากดชิปค้างไว้แล้วก็เทมันจะทำเฟรมนะครับทั้งหมดครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยครับจากเวลา5นาทีเหลือแค่10วินาทีเองนะครับนั้นเองระวังให้ดีตรงนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับพยายามใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเอาละนะครับนี่คือหลักการนะอย่าลืมชิปค้างทุกครั้งนะครับในการเปลี่ยนสีที่เหมือนกันอ่ะลองดูอีกก็ได้หลายคนอาจจะงงอยู่เอาลองเปลี่ยนเฟรมอลูมิเนียมเป็นสีเหลืองนะครับสมมุติเจ้าของบ้านเขาเป็นชอบคนมีสีสันนะเราต้องปลูกเลยตามใจผู้อยู่นะครับเขาบอกไม่ชอบแบบนี้อ่ะชิปค้างไว้แล้วก็เทเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้นะครับอ่ะแต่พอดีอาจารย์ป้อมไม่ชอบแบบนี้นะเอาสีนี้แล้วกันนะครับชอบแบบทึมๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเมื่อได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วแต่ด้านล่างครับงานเข้าเลยเพราะด้านล่างเนี่ยมันอะไรครับมันไม่มีสีด้วยใช่ไหมครับเราต้องการเอาล้างสีตรงนี้ออกเพราะว่าตรงนี้ไม่ควรจะมีสีใช่ไหมนะครับดังนั้นเองนะครับวิธีการล้างสีในสีดับครับทำยังไงอยู่ตรงนี้ครับคลิกปุ่มนี้ครับ set material นะครับ to paint with to default โอ้โหอ่านยาวเสียเวลาเอาเป็นว่าคือการล้างสีแล้วกันภาษาบ้านๆครับกดตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ครับล้างสีเรียบร้อยครับสีหมดแล้วดูทีนะกดตรงนี้ครับกดล้างสีเห็นไหมครับคือไม่มีการลบสีนะมีแต่การทาสีที่ไม่มีสีลงไปแทนเข้าใจไหมครับทุกคนต่อมาครับสุดท้ายครับถ้าล้างสีแล้วแต่อยากได้สีคืนทำไงคือตอนนี้เราต้องการสีตัวนี้ล็อฟตัวนี้มาแปะตรงนี้แล้วเราก็จำไม่ได้แล้วไอ้สีนี้มันอยู่ไหนโค้ดสีอะไรคือพูดถึงคอนโด100ชั้นสมมุตินะมันมีโค้ดสีอยู่50สีอะแล้วเราจำไม่ได้ครับว่าโค้ดนี่คือโค้ดสีอะไรไม่ต้องจำครับเราดูดได้คำสั่งดูดอยู่ตรงนี้ครับดูดนะ
ดูดมาเทนะครับอ่ะ

ู่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับตัวดูดยาหยอดตาครับเขาเรียก sample paste กดตัวนี้นะดูดเทเรียบร้อยครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยากจะเปลี่ยน b bucket ถังสีนะ b bucket ก่อนดูดเทเข้าใจไหมครับทุกคนแต่มันมีช็อตคัทอีกอันนึงครับที่ง่ายกว่าครับกด alternate ค้างไว้ alt ครับคือการดูดครับดูนะกด b

แซมเปิลเพนต์คืออัลเทอร์เน็ตนะครับทาสีทั้งหมดพร้อมกันคือชิปค้างไว้และตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับเฟสทั้งหมดนะครับมีสีแล้วแล้วก็คืนความสวยงามให้กับโมเดลแล้วครับตอนนี้ล็อฟนะครับของเราก็ใส่ลงไปแล้วทั้งบ้านแล้วครับผนังก็มาแล้วกระเบื้องหนามูลราคามาแล้วกระจกมาแล้วและนะครับบ้านนอนเด็กของเราก็ถือว่าเสร็จแล้วครับตามนี้ครับโอ้โหนะก็กินมานะครับนะหลายบทนะครับครึ่งทางนะครับทุกคนก็เริ่มแล้วนะนี่คือบ้านนะครับใครที่ไม่เคยคิดตัวเองสร้างได้นะครับตอนนี้ตามอาจารย์ป้อมมาก็ใกล้แล้วนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วนี่คือธรรมดานะครับเดี๋ยวครบ10บททุกคนจะสร้างโครงหลังคาเหล็กได้จริงนะครับรวมถึงผนังหน้าต่างของจริงนะต้องบอกไว้ก่อนว่าหลักสูตรของเรานี้ไม่ได้จบแค่คอนเซปต์แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าดูกันจบเลยนะครับจะสร้างทั้งหลังนะครับเหล็กจริงอาเสจริงหมดนะครับนะครับเอาละตอนนี้นะครับเราถึงเวลาแล้วต้องการพรีเซนต์งานครับทุกคนแหมเขียนโมเดลมาแล้วอย่างสวยเนี่ยถ้าปิดการขายไม่ได้เนี่ยก็ไร้ประโยชน์ครับนะดังนั้นเองเนี่ยเราต้องปิดการขายละตอนนี้เราจะนำเสนอไอเดียครับนะกับเจ้านายหรือลูกพี่หรือเพื่อนหรือแฟนก็ได้เอาออกแบบบ้านเองเนี่ยนะครับทำให้เข้าใจทำยังไงนะครับให้เข้าใจว่าเราออกแบบนี้นะครับการนำเสนอนะครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือสร้างภาพนิ่งสวยงามนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นวิดีโอครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ลูกค้ารออยู่บอกพี่ป้อมส่งภาพมาให้ดูในไลน์หน่อยดิในกรณีนี้จะส่งในไลน์นะครับอ่ะเราก็ต้องทำภาพเป็น JPEG นะครับหรือ PNG ก็ได้ครับวิธีการคือแบบนี้ครับให้เราปิดแกนก่อนครับ View นะครับแล้วก็ปิด Axis นะครับนะ Axis นะครับView Axis แล้วก็ผู้ชายคนนี้ครับเราทำยังไงดีเราจะเอาไปวางบนบ้านนะนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านจับที่ขานะเอ็มมูฟที่ขานะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านเรานี่กดสเปซบาร์หนึ่งทีครับอ่ะไปอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วนะครับเอาละนะครับในกรณีครับเราอยากได้เงาไหมที่อยากได้เงาครับให้เราไปที่คำสั่ง default tray ตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า shadow อยู่คลิกที่ shadow ครับเนี่ย shadow เนี่ยครับ shadow จากนั้นนะครับมันจะมีตัวนี้ครับเรียกว่าการกดโชว์ High Shadow ครับกดจิ๊บมันก็จะมีเงาครับขึ้นมาซึ่งเราสามารถปรับเวลาได้ครับนี่ครับกี่โมงครับเลือกอะไรครับเนี่ยคลิกไปเรื่อยครับพิมพ์ก็ได้นะตรงนี้หรือเอาเดือนก็ได้ครับเดือนอะไรมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับอ่ะเอามั่วไปละเวลาเอาเน้นความสวยงามตรงนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วแต่เราครับเลือกเองอ่ะตรงนี้ผมโอเคตรงนี้ละนะครับก็เป็นเดือน9วันที่13เดือน9เวลา 9:42 นาทีนะครับแล้วไทม์โซนคือ UTC นะครับนะบวก7นะครับขีด7นะครับตอนนี้ถ้าเรามองออกไปเห็นว่ามีหมอกควันอยู่อ่ะถ้าต้องการเติมหมอกครับเราก็ต้องเปิดหมอกซึ่งปกติแล้ว default tray เนี่ยไม่มีหมอกนะไม่มีครับตรงนี้ไม่มีฟอกนะครับอ่ะปิดไปก่อนปิดได้นะถ้าไม่มีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็ไปเปิดได้ปกติ Fog จะไม่มีนะให้ไปที่คำสั่งครับ Window นะ Default Tray ตรงนี้คือนี่คือ Default Tray ถูกไหมเราก็มาที่ Fog ครับเนี่ย Fog เนี่ย Fog นะครับ FOG นะ Fog นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นมานะครับเรากดตรงนี้ครับ Display Fog แล้วเราก็เลื่อนครับความใกล้ไกลครับเนี่ยอันนี้คือความหนาด้านนี้คือความหนาด้านนี้คือความใกล้ความไกลครับแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ครับเลื่อนไปนี่ครับจะได้ภาพสวยงามแบบนี้อันนี้ก็ความคือหมอกจัดก็ไม่ดีนะมันหน้าหนาวประมาณนี้โอเคครับฉากหลังสวยละโอ้โหอย่างนี้แหละครับเนี่ยอย่างนี้น่าสนใจประมาณนี้ภาพนิ่งครับโอเคต่อไปครับเราปรับมุมกล้องได้การปรับเนี่ยให้เรากดคำสั่งคือตัว Zจากนั้นนะครับจะบีบองศากล้องนะครับปกติแล้วกล้องจะอยู่ที่35องศาถ้าเราต้องการให้มันวายกว่านี้ครับเราก็ให้มันเป็นสัก45แล้ว enter กล้องก็จะดูแบบนี่ครับอย่างนี้ขึ้นตอนนี้อยู่ที่ความอาร์ตของแต่ละคนนะต้องการปรับยังไงก็ปรับเองครับอาจจะป้อมเอาที่45นะครับนะแล้วก็ประมาณนี้เอา default ดีกว่า35ดีกว่านะครับ field of view นะประมาณนี้ครับเมื่อได้แล้วครับออกคำสั่งครับ File Export
จำไว้ครับไฟล์ Export นะจะได้ไปที่ 2D Graphic

ครับ2D graphic นะครับ 2D ก็คือภาพ 2D นะครับอ่ะจากนั้นมาครับแล้วก็เลือกตำแหน่งครับบ้านใหม่จากนั้นนะครับเรามาที่บ้านใหม่ก็คือไฟล์ของเรานะครับภาพของเรานะแล้วก็เลือกไฟล์ JPEG ครับจากนั้นกด Option อ่ะติ๊กคำว่า Use View Size ออกไปครับก็คือไม่เราจะไม่ใช้หน้าจอนะเพราะหน้าจอและความละเอียดต่ำให้เราติ๊กออกไปนะแล้วก็ใส่เองเลยครับLine Scale Multiplier เอาเท่าไหร่ดีเราต้องจูนเองนะมันเป็นน้ำหนักเส้นเอาเริ่มสัก2ไปไงเอา2ก่อนก็ได้ครับนะครับไอ้ตัวนี้นะครับต้องติ๊กไว้นะถ้าต้องการจัดหนักนะครับติ๊กไว้นะให้มันละเอียดนะฮะจัดเลยนะ Better Quality นะเอาแบบสุดๆไปเลยอันนี้ก็ติ๊กไว้นะครับนะมันลดรอยอยากได้นะครับลองเล่นเองจูนเองนะครับเลือกตามนี้ครับ888 2กดโอเคแล้วกด Export ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราก็จะได้นะครับภาพออกมาแล้วครับนะบ้านใหม่นี่ครับเป็นภาพออกมานะครับนั่นเองเนี่ยจบแล้วครับแล้วก็ส่งไปทุกมุมเลยให้เขาดูนะอ่ะโอเคแต่แค่นี้ธรรมดาไปครับบอกก็ดีพี่เฮ้ยพี่ผมภาพไม่เอาละผมส่งวิดีโอให้เลยพี่เอาไปทำต่อโอ้โหครับทำได้ครับเริ่มกันเลยครับวิดีโอทำยังไงครับมันมีคำสั่งเริ่มแรกเลยต้องสร้างซีนก่อนนะเราเป็นผู้กำกับครับต้องมีฉากก่อนต้องมีซีนก่อนนะครับเอาละเราก็ไปครับที่ซีนครับตรงนี้ใน default tray นะจะมีคำสั่งซีนครับซีนแปลว่าฉากนะครับซีนโอเคซีนแปลว่าฉากนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากดซีนเข้ามาแล้วนะครับฝรั่งมือใหม่ไม่ต้องอะไรมากนะครับเริ่มแรกเลยนึกถึงว่าหนังเรื่องนี้จะเปิดตัวที่มุมอะไรสมมติเราต้องการเปิดตัวที่ bird eye view แล้วก็ปรับตรงนี้ครับให้เป็นมุมด้านบนอย่างนี้ให้เหมือนนกมองเข้ามาครับอย่างนี้เราเลือกเองได้นะครับเริ่มแรกเป็น bird eye view เมื่อเราเลือกมุมมองเปิดกล้องแล้วเรากดบวกครับแล้วกด create scene เลยนะอย่าสนใจนะครับในขั้นพื้นฐานนะครับนะตรงนี้อธิบายจะยากให้เรากด create เลยครับเอาละฉากที่1มาแล้วฉากที่1คือ bird eye view มองลงมาจากเป็นนกครับจากนั้นมาหมุนลงมามองด้านหน้าเป็นฉากที่2กดบวกครับจากนั้นเอียงไปด้านนี่ครับอันนี้ฉากที่3กดบวกครับจากนั้นเอียงมาด้านหลังครับอันนี้ฉากที่4เอียงมาด้านข้างครับฉากที่5และสุดท้ายครับเอียงกลับมาด้านหน้าอีกครั้งนึงครับนะครับก็เป็นฉากที่6ครับเรียบร้อยครับ6ฉากนะครับ6ฉากเอาละครับเมื่อได้แล้วนะครับถ้าเรากดไปดูนี่ครับซีน1ซีน2ซีน3ซีน4ซีน5ซีน6เนี่ยเวลาของมันจะเร็วเกินไปครับเวลาของมันจะเร็วเกินไปดังนั้นนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็มาปรับเวลาครับเอาปากกามาจดเลยนะตรงนี้มันอยู่ลึกนะครับไปที่คำสั่งนะครับ view นะครับ animation คือการ์ตูนนี่แหละ animation ครับ view animation จากนั้นกดนะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่า setting นะครับ view animation setting ครับจากนั้นนะครับเราปรับเลยครับตรงนี้นะให้มันหมุน4แล้วก็หยุด2ก็คือให้มันสลับแต่ละฉากครับ4วิแล้วก็หยุด2วิหมุน4หยุด2หมุน4หยุด2ประมาณนี้ครับหลักการของเราโอเคครับปิดเลยลองดูครับซีน1ซีน2ซีน3เห็นไหมครับมันช้าลงนะครับซีน4ซีน5โอเคได้แล้วครับแต่ถ้าเราคิดว่าซีนไหนมันไม่เวิร์คครับเราก็มาที่ซีน4อย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเราก็ลองบิดมุมใหม่ครับแล้วก็กดคลิกขวาที่ซีนนั้นนะครับแล้วกดอัปเดตได้ครับเข้าใจไหมครับซีน2ไม่พอใจครับเราก็กดคลิกขวาอัปเดตได้หรือถ้าอยากให้ซีน3ครับเป็นเอ็กซ์เรย์โหมดครับเราก็กดเอ็กซ์เรย์โหมดเนี่ยครับกดเอ็กซ์เรย์โหมดนะครับแต่ไม่เอานะคือปรับสไตล์ได้เลยครับแล้วแต่เรานะผมไม่ปรับนะเพราะว่าไม่สวยครับก็เสร็จละเมื่อเราจูนทุกอย่างลงตัวแล้วปรับสไตล์ที่ต้องการเสร็จละเราก็ส่งออกครับจบแล้วครับไปที่ไฟล์นะโอ้โหจะปิดจ็อบแล้วนะครับ export คราวนี้ไม่ไป 2D graphic ครับไม่เอาแล้วเพราะว่า 2D graphic คือภาพนิ่งใช่ไหมไปที่อัน

เมชันครับ 2D กราฟิกไม่เอานะไปที่แอนิเมชันครับ Export Animation จากนั้นตั้งชื่อเลยครับวิดีโอครับบ้านใหม่ครับแล้วก็เลือกครับ Type วิดีโอครับ MP4 นะจากนั้นครับไปที่ Option ครับและตอนนี้ครับเลือกเลยครับนะเลือกเลยครับเราเลือก Full HD จริงๆเลือก 4K ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับแล้วก็จากนั้นเลือก Line Scale ครับเอา1หมดนะครับเอาไปเลย1ไปเลยครับ Frame Rate ครับเท่าไหร่ดีนะครับ Frame Rate เยอะก็นานนะอ่ะเอา30ครับไม่เป็นไรจัดดักเลยครับทั้งหมดเลยครับนะสบายเลยครับตัวนี้สำคัญครับ Loop to Start คืออะไรให้วิดีโอวน Loop ครับถ้าต้องการให้วิดีโอวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ใช้เลยนะนะครับตัวนี้นะอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับกดโอเคแล้วก็กด export ครับจากนั้นรอเวลาครับตอนนี้รออยู่2นาทีนะครับอ่ะรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะวาร์ปมาเลยนะนะครับก็ให้เสร็จเลยแล้วกันครับอ่ะโอเคครับเราวาร์ปกลับมาเลยตอนนี้เสร็จแล้วครับมาดูผลงานดูนะนะครับคือเทคโนโลยีนะครับนะสตีฟจ็อบส์นะครับบอกว่าความแตกต่างระหว่างนะครับผู้นำและผู้ตามนะครับคือเทคโนโลยีเอาไว้ง่ายครับเราไปตัดไม้อย่างเงี้ยบางคนถือขวานไปบางคนถือเลื่อยไฟฟ้าไปสุดท้ายคนดีขวานก็ต้องแพ้อยู่ดีเหมือนกันครับน้องๆทุกคนครับติดอาวุธของตัวเองนะครับด้วยโปรแกรมสกิลอัพนะบอกได้เลยนะครับทำมากินได้จริงนะครับเดี๋ยวมาต่อกันบทต่อไปแค่นี้คือน้ำจิ้มนะนี่หลายคนบอกคือฮานี่คือแบบว่านี่คือตัวหลักไม่ใช่นะนี่คือน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวมาต่อเลยนะมีอีกอะไรเยอะนะครับสวัสดีครับ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไป

ราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟ

รังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ

0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับในอีพีนี้นะครับก็จะเป็นอีพีที่4นะครับสําหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากอีพีที่3ที่ผ่านมานะครับที่เราทําการเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นส่วนของแฟนคอยูนิตไปแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นักเรียนจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุดคอนเดนซิ่งยูนิตบ้างนะในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit เราสามารถติดตั้งได้2ลักษณะนะครับนะก็คือการใช้ขารองนะครับก็คือการติดตั้งแบบวางพื้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการติดตั้งแบบขาแฝนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งจะใช้การติดตั้งแบบขารองหรือว่าแบบวางพื้นหรือว่าแบบขาแฝนนะครับเราก็ต้องดูลักษณะของพื้นที่งานครูจะมาสอนในส่วนของการติดตั้งแบบวางพื้นนะครับโดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับก็คือเป็นอย่างนะครับเป็นขารองนะครับเพื่อรับน้ําหนักของชุด Condensing Unit นะครับประกอบด้วย4ขานะครับนะในการติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับนักเรียนนะเราก็ทําการติดตั้งโดยการขันน็อตแล้วก็นําไปติดตั้งกับตัวขาของชุด Condensing Unit นะครับนะเราก็มาทํากันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับนะก็เข้าสู่การติดตั้งกันเลยนะครับในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit นะจะมีขาที่ทำหน้าที่ในการรับนะครับก็คือขาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจำนวน4ตำแหน่งนะครับให้นักเรียนทำการติดตั้งขารองนะครับนะโดยการยกในส่วนของชุดเป็นชุด Condensing Unit นะครับขึ้นมาแล้วก็ใส่ขาใส่แหวนเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการขันให้เรียบร้อยนะครับให้นักเรียนทําการติดตั้งทั้ง4ครับใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อนักเรียนทําการติดตั้งในส่วนของขารองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการจัดวางในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับในส่วนของการจัดวางชุด Condensing Unit เนี่ยในส่วนของระยะความห่างจากกําแพงนะครับจะต้องมีระยะ10 ถึง 15 เซนนะครับนะเพราะฉะนั้นในการทําไมถึงต้องมีระยะห่างนะครับเพราะในส่วนของการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นนะครับในส่วนของชุด Condensing Unit เนี่ยจะต้องมีการระบายความร้อนออกนะครับถ้าเราติดตั้งในถ้าเราติดตั้งชุด Condensing Unit เนี่ยชิดกําแพงมากเกินไปนะครับการโปรอากาศที่อยู่รอบนอกนะครับก็จะทําให้การโปรอากาศไม่ดีพอนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งงานรางครอบท่อเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับนะเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับที่เราได้เรียนรู้ไปตั้งแต่